0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: สถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

0: ช่วงนี้กลับมารับชมข่าวต่างประเทศนะครับวันนี้เริ่มที่เหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในแถบเทือกเขาหิมาลัยในเนปาล นะครับซึ่งมีชายแดนติดกับจีนเมื่อวานนี้ก็ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเสียหายอย่างหนักและคาดว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตในหลักหลายร้อยคนเลยครับทางการเนปาลก็รายงานนะครับว่ามวลน้ำปริมาณมหาศาลที่ไหลบ่ามาตามเทือกเขาหิมาลัยและถมลงใส่บ้านเรือนประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยภาพจากกล้องโทรศัพท์มือถือของผู้คนในท้องถิ่นนะครับก็ได้เผยให้เห็นนาทีที่มวลน้ำเคลื่อนตัวซัดอาคารบ้านเรือนหายไปกับกระแสน้ำนอกจากนี้ก็ยังมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เผยให้เห็นมวลน้ำปริมาณมหาศาลและสูงท่วมท้นโถมเข้าใส่ด่านชายแดนกีร่งติดกับชายแดนทิเบตซึ่งในขณะนั้นก็เห็นได้ว่ามีผู้คนจำนวนมากที่พยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดนะครับก่อนที่จะถูกกระแสน้ำกลืนหายไปทั้งหมดทั้งผู้คนและอาคารสิ่งปลูกสร้างโดยเหตุการณ์นี้ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้แก่โครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนสะพานและโครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังน้ำอีกทั้งยังตัดขาดระบบการสื่อสารทั่วทั้งพื้นที่ประสบภัยซึ่งอยู่ในเขตราสุวะที่มีประชากรราวๆ 50,000 คนคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากครับโดยในเบื้องต้นนะครับมีรายงานนักท่องเที่ยวสูญหายอย่างน้อย403คนในจำนวนนี้341คนเป็นชาวต่างชาติและ142คนเป็นชาวอินเดียส่วนผู้เสียชีวิตที่พบร่างแล้วตอนนี้อยู่ที่จำนวน95คนครับทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จีนร่วมมือช่วยกันค้นหาผู้สูญหายอีกทั้งยังได้ยกระดับการเฝ้าระวังภัยไม่ให้เกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนนะครับส่วนการกู้ภัยในฝั่งเนปาลยังไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์ลงจอดในพื้นที่ได้เนื่องจากระดับน้ำยังสูงอยู่ขณะที่เหล่าทัพต่างๆและตำรวจเนปาลก็ได้ระดมกำลังช่วยเหลืออพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างไรก็ตามสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมครั้งนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับแต่เหตุน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวนี้เมื่อปีที่แล้วที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายกว่า30คนเกิดจากการทะลักของน้ำและจากทะเลสาบทานน้ำแข็งครับ
1: เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์และพลาสติกจากก๊าซปิโตรเลียมเหลวในเมืองเชนิกอฟกาแคว้นอามูทางตะวันออกไกลของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนในจำนวนนี้6คนเป็นคนงานชาวจีนและมีผู้บาดเจ็บ152คนนอกจากนี้ยังมีคนสูญหายอีก9คนหลังเกิดเหตุทางการรัสเซียได้ดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุการระเบิดในทันทีทั้งนี้โรงงานดังกล่าวเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทซิบูของรัสเซียและบริษัทซิโนเปกของจีนคนงานส่วนใหญ่จึงเป็นชาวจีนโดยทางโรงงานอ้างว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตโพลีเอทิลีนและโพลีโพรพิลีนรายใหญ่ที่สุดของโลกมีกำลังการผลิตโพลีเอทิลีนปีละ 2.3 ล้านตันและโพลีโพรพิลีนปีละ 400,000 ตัน
0: ไปดูที่สเปนกันบ้างนะครับสเปนจัดเทศกาลลาโตมิติน่านะครับหรือว่าเทศกาลปลามะเขือเทศในหมู่บ้านในเมืองบูโยนหรือว่าบูโนในจังหวัดปาเลนเซียซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีที่จะมีขึ้นทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนสิงหาคมซึ่งถือเป็นเทศกาลที่โด่งดังอย่างมากนะครับแม้ว่าจะจัดขึ้นในช่วงเวลาเพียงสั้นๆบนถนนสายแคบๆครับโดยต้นกำเนิดของเทศกาลนี้ก็ย้อนไปเมื่อปีคริสตศักราช1944ระหว่างงานรื่นเริงที่มีการจัดขบวนพาเหรดท้องถิ่นซึ่งขณะนั้นมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันในหมู่วัยรุ่นที่มาเที่ยวงานแล้วก็บังเอิญที่บริเวณนั้นมีแผงขายมะเขือเทศตั้งอยู่กลุ่มที่วิวาทกันจึงคว้าเอามะเขือเทศมาปาใส่กันจากนั้นในปีต่อมากลุ่มวัยรุ่นที่เคยวิวาทกันก็ยังคงมาเที่ยวงานแล้วก็ก่อเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันอีกแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปในปีนั้นก็คือพวกเขาเนี่ยได้เตรียมมะเขือเทศกันมาเองจากบ้านแล้วก็นำมาคว้างใส่กันครับซึ่งถือว่าเป็นปฐมบทของเทศกาลปามะเขือเทศอันลือลั่นและก็ได้รับการจัดกันต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ครับในการจัดงานในแต่ละปีนะครับก็จะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทางการท้องถิ่นที่จะจัดหามะเขือเทศนับร้อยต้นนะครับขนใส่หลังรถขออภัยครับนับร้อยตันนะครับขนใส่หลังรถบรรทุกมาส่งให้เพียงไม่ช้าไม่นานมะเขือเทศที่ถูกปาใส่กันจนแหลกเละก็จะทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยสีแดงฉานของมะเขือเทศอย่างไรก็ตามงานนี้มีกฎเข้มงวดนะครับเช่นเดียวกันเพื่อให้ความสนุกนั่นก็คือผู้เข้าร่วมงานเนี่ยจะต้องไม่ปาของแข็งใส่กันซึ่งก็จะรวมถึงการที่จะต้องนวดผลมะเขือเทศให้นุ่มก่อนที่จะปาใส่ผู้อื่นด้วยครับ
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐได้ดำเนินการเก็บกวาดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มูซจนเสร็จสิ้นแล้วค่ะ
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐโพสต์ทรูโซเชียลว่าภารกิจกวาดล้างทุ่นระเบิดในหน้าน้ำช่องแคบฮอร์มุซได้เสร็จสิ้นลงแล้วพร้อมเตือนว่าจะทำลายเรือของอิหร่านทุกลำที่พยายามจะลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ถ้อยแถลงมีขึ้นในขณะที่การเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้ยังไม่เป็นปกติโดยสหรัฐและอิหร่านต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าเป็นฝ่ายควบคุมช่องแคบแห่งนี้จอห์นแรดคริฟผอ. CIA ของสหรัฐเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างที่ไม่มีกำหนดการล่วงหน้าโดยไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีเป้าหมายใดมีเพียงรายงานว่าผอ. CIA ได้พบปะกับผอ.ข่าวกรองของรัสเซียและไม่ได้มีการพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแต่อย่างใดสหรัฐส่งเรือรบไปยังเมืองมันตาของเอกวาดอร์เพื่อร่วมภารกิจปราบปรามยาเสพติดตามที่มีรายงานว่าเมืองแห่งนี้ตลอดจนพื้นที่ชายฝั่งแปซิฟิกเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของขบวนการอาชญากรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเอกวาดอร์อย่างไรก็ตามเอกวาดอร์ไม่ได้ระบุว่าเวลานี้มีทหารอเมริกันเข้ามาประจำการอยู่ในหน้าน้ำของประเทศเป็นจำนวนเท่าใดและจะร่วมภารกิจนานเท่าใดนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลอ้างว่าอิหร่านมีเป้าหมายสังหารนายยาอีลูกชายคนโตวัย35ปีของเขาที่อาศัยอยู่ในเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆทั้งนี้นายเนทันยาฮูได้เพิ่มการอารักขาบุคคลในครอบครัวของตนเองทำให้เกิดประเด็นถกเถียงในอิสราเอลเกี่ยวกับงบประมาณและภาษีที่ประชาชนต้องแบกรับเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่หอผู้ป่วยแม่และเด็กซึ่งอยู่บนชั้นที่3ของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐประจำกรุงอิสลามาบัดทำให้เด็กทารกที่อยู่ในนั้นถูกไฟคลอกเสียชีวิต14คนและมีเพียงรายเดียวที่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้ส่วนการสอบสวนสาเหตุเบื้องต้นพบว่าเกิดจากระบบปรับอากาศขัดข้องผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาหลายหมื่นคนในค่ายอพยพของบังกลาเทศรวมตัวประท้วงเพื่อแสดงการต่อต้านสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่พร้อมกันก็ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ครบรอบ9ปีที่กองทัพเมียนมาใช้กำลังกวาดล้างในรัฐยะไข่ครั้งใหญ่จนทำให้พวกเขาต้องลี้ภัยออกมาอยู่ยังประเทศเพื่อนบ้านผู้ประท้วงหวังว่าวันหนึ่งพวกเขาจะได้สิทธิ์กลับบ้านอย่างปลอดภัยชาวอินเดียซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่รวมตัวประท้วงในเมืองปัตตานารัฐพิหารเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนครั้งที่ผ่านมาและจัดสอบใหม่หลังพบปัญหาข้อสอบรั่วไหลและพฤติกรรมมิชอบในกระบวนการสอบการประท้วงที่รุนแรงทำให้ตำรวจต้องใช้กำลังเข้าสลายฝูงชนและจับกลุ่มแกนนำการประท้วงเกิดปรากฏการณ์หิมะตกหนักผิดปกติในพื้นที่6จังหวัดจากทั้งหมด9จังหวัดทั่วโบลิเวียทำให้ประชาชนที่ไม่ทันตั้งตัวรับมือกว่า 20,000 ครัวเรือนต่างได้รับความเดือดร้อนและต้องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินแต่สำหรับกรุงลาปาสซึ่งเป็นเมืองหลวงเมืองโปโตซีและเมืองโกชาบัมบาจะมีสภาพอากาศต่างกันโดยเผชิญฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังญี่ปุ่นจับตาการปะทุอย่างรุนแรงของภูเขาไฟบนเกาะแอมเบของประเทศวานูอาตูซึ่งเป็นภูเขาไฟกลางทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้โดยหวั่นว่าอาจมีการปะทุรุนแรงซ้ำอีกจากที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารซึ่งมีความเสี่ยงก่อสึนามิทำให้ตลอดคืนวันอังคารที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันพุธญี่ปุ่นต้องเฝ้าระวังตามแนวชายฝั่งอย่างต่อเนื่องดอลลี่พาตันราชินีเพลงคันทรีและศิลปินระดับตำนานของสหรัฐเสียชีวิตแล้วในวัย80ปีที่เมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีแม้ครอบครัวจะไม่เปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตแต่ก็มีข่าวตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาว่าเธอป่วยเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันระบบย่อยอาหารและโรคนิ่วในไตส่วนผู้นำสหรัฐสั่งลดธงชาติลงครึ่งเสาไว้อาลัย1สัปดาห์ด้วย
0: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่หมู่บ้านวูโกลินเนตนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านมรดกโลกในสโลวาเกียครับเขาไม่ต้องการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกต่อไปแต่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรไปติดตามจากรายงานกันครับ
2: การท่องเที่ยวที่คึกคักอาจเป็นผลดีสำหรับบางที่แต่สำหรับชาวบ้านในหมู่บ้านวูโกลินเนตซึ่งเป็นหมู่บ้านมรดกโลกแห่งยูเนสโกของสโลวาเกียไม่ต้องการเช่นนั้นโดยชาวบ้านกำลังเรียกร้องให้มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพราะการที่มีมากเกินไปทำให้ผู้คนรู้สึกสูญเสียความเป็นส่วนตัวและไม่พอใจอย่างมากที่นักท่องเที่ยวหลายคนมีพฤติกรรมไม่เคารพในความเป็นท้องถิ่นยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังต้องการให้ยูเนสโกถอดชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ออกจากบัญชีมรดกโลกอีกด้วย ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีบ้านเรือนก่อสร้างด้วยไม้ซุงอายุเก่าแก่เพียง45หลังแต่เจ้าของบ้านหลายหลังต้องนำป้ายข้อความว่าที่ดินส่วนบุคคลห้ามเข้าและห้ามถ่ายภาพมาติดไว
3: ้
2: อันตอนซาบูชาชาวบ้านวัย68ปีกล่าวว่านักท่องเที่ยวได้พยายามเดินเข้ามาเพ่นพ่านในอาณาบริเวณบ้านในทุกๆวันเพื่อถ่ายรูปและบ้างก็ชะโงกหน้าตามหน้าต่างเพื่อสอดส่องเข้ามาในบ้านทำให้รู้สึกเหมือนว่าตนเองเป็นสัตว์ในสวนสัตว์ที่นี่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนปีละประมาณ 100,000 คนซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างสูงและสภาพพื้นที่ก็ยังไม่พร้อมที่จะรองรับได้ในจำนวนนี้เนื่องจากที่นี่ยังขาดแคลนสุขาสาธารณะถนนที่ไม่กว้างขวางอีกทั้งไม่มีที่จอดรถที่เพียงพอซึ่งซาบูชาก็บอกว่านักท่องเที่ยวบางคนถึงกับแอบเข้าไปขับถ่ายในสวนของบ้านคนอื่นและบางครั้งก็เดินบุกรุกเข้ามาในบ้านของตนเพื่อขอใช้ห้องน้ำอย่างไรก็ตามที่นี่เหลือประชากรอาศัยอยู่อย่างถาวรเพียง17คนเท่านั้นและเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้มีคนอาศัยอยู่ต่อไปทางการสโลวาเกียจึงต้องจ่ายเงินเยียวยาให้แต่ละคนปีละ400ยูโรหรือประมาณ 15,000 บาทเพื่อชดเชยกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นชาวบ้านบางคนแอบเผยว่ากิจกรรมการแสดงเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมเทศกาลหรือพิธีแต่งงานจำลองเพื่อโชว์นักท่องเที่ยวนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงเพราะหลายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านจึงมองว่าทางการหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เกินจริงมากไปสักหน่อยแม้จะมีเสียงเรียกร้องจากคนในท้องถิ่นว่าไม่ต้องการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกต่อไปแต่มิโลสลาฟพาโรแบกหัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสโลวาเกียก็ยืนยันว่าที่นี่คือหมู่บ้านที่มีชีวิตและจะไม่มีการขอยกเลิกสถานะมรดกโลกอย่างเด็ดขาดและจากนี้ทางการจะเร่งจัดหาทุนจากต่างประเทศเพื่อนำมาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งเพิ่มห้องน้ำสาธารณะและสร้างจุดจอดรถรับส่งนอกหมู่บ้านเพื่อลดความแออัดซึ่งเรื่องนี้นักท่องเที่ยวจากเยอรมนีอย่างคริสติน่าเซียนฮอฟเตสเตอร์วัย52ปีก็ยังบอกว่าปริมาณนักท่องเที่ยวที่มากเกินไปทำให้บรรยากาศดูอึดอัดและเข้าใจความรู้สึกของชาวบ้านว่าคงไม่ชอบใจหากมีคนแปลกหน้ามาเดินวนเวียนอยู่รอบบ้านของตัวเองอยู่ตลอดเวลา
0: ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่กีตาร์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: เจ้าวันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
4: กับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับเมื่อวานนี้น่าเสียดายสำหรับทีมชาติไทยเกือบจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้แล้ว
5: ใช่เรามีโอกาสขึ้นนำก่อนนะคะแล้วก็มีโอกาสได้จุดโทษด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็เสมอกับเวียดนามนะคะแต่ว่าเวียดนามเขาชนะเราไปในนัดแรกนะคะก็เป็นเวียดนามที่คว้าแชมป์ไปค่ะ
0: ครับเชิญครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ครับกีฬาวันนี้เริ่มกันที่ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับเมื่อวานนี้เกมนัดชิงชนะเลิศเกมที่2ถือว่าทีมชาติไทยก็ถือว่าไปแล้วก็ใส่เกมบุกกับเวียดนามในบ้านของเขาได้อย่างสนุกเลย
5: ใช่ก็ไปด้วยความมุ่งมั่นนะคะ
4: นะครับก็เล่นที่บ้านของเวียดนามนะครับเกมแรกเวียดนามบุกมาชนะเราก่อน 2-0 นะครับนั่นก็ว่าเราต้องยิงอย่างน้อย2ลูกน
5: ะ
4: นะครับเป็นอย่างน้อยแล้วก็เรื่องของการเสียประตูต้องดูด้วยแล้วเรานำเร็วด้วยนาที12นะครับจากยศกรบุรพายิงลูกนี้เด็ดขาดมาก
5: ๆใช
4: ่คือเริ่มมาเนี่ยเรากล้าบุกใส่เวียดนามชัดเจนนะครับเวียดนามเองก็พยายามจะรักษาสกอร์ที่ได้เปรียบอยู่นะครับลูกนี้พอเสียประตูไวเวียดนามก็รวนเหมือนกันนะยศกรนี่วางเท้ายิงดีมาก
5: เจ้าตัวบอกเองนะคะว่าเขามายิงที่บ้านเราได้แล้วก็ยิงที่บ้านเขาได้เหมือนกัน
4: ครึ่งแรกเรานำ 1-0 นะครับครึ่งหลังเรามีโอกาสได้ลูก2จากจุดโทษคักคณะคำยกโดนทำฟาวจังหวะนี้นะครับแล้วเจ้าตัวลุกขึ้นมารับไปที่สังหารแต่ว่ายิงข้ามคานไงคือลูกนี้ถ้าเข้าเนี่ยสกอร์รวมจะเท่ากันเลย
5: ใช่
4: แล้วเรื่องของรูปเกมจะเปลี่ยนเลยนะครับไม่ได้ไม่พอเรามาเสียด้วยเป็นจังหวะโชคร้ายนะจังหวะลูกนี้บอลมาชนขาของชัดชัยบุตรพรหมชัดชัยเนี่ยโอกาสได้เป็น11คนแรกด้วยเกมเมื่อวานนี้นะครับลูกนี้ถือว่าโชคร้ายอ่ะโอ้โหตีเสมอ 1-1 เลยนะครับแต่ว่าเราก็ยังนำอีกนะครับเป็นวันชัยจารุดงครานนะครับตัวสำรองลงมายิงนาที85เรายังมีหวังนะครับตอนนี้สกอร์รวมเราต้องยิงอีก1ลูก
5: ใช่แต่ว่าเหลือเวลาเพียงแค่6นาทีนะ
4: ประมาณนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเรามาโดนตีเสมอในเกมนี้นะครับวันชัยสกัดผิดเหลี่ยมแม่นไม่น้อยนะครับสรุปแล้ว4ประตูที่ผลงานนักเตะไทยหมดเลยนะมีส่วนอ
5: ่
4: ะ
5: เราไปแบ่งให้เวียดนาม2ลูกนะคะ
4: น่าเสียดายว่าทำเต็มที่แล้ว
5: ใช่นะคะแต่ว่าการไปเยือนมีดิ้งแม้ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่หรืออะไรก็ตามนะคะแต่นี่ก็อย่างที่โค้ชแอนโทนีฮัสสันบอกนะคะว่าคือไม่ได้คาดหวังมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าทีมเนี่ยไม่ค่อยจะสมบูรณ์กว่าจะเรียกนักเตะมาเข้าแคมป์ได้เนี่ยมันก็ยากไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ด้วยนะคะ
4: ข้อจำกัดเยอะ
5: ใช
4: ่แต่ว่าเดี๋ยวรายการฟีฟ่าอาเซียนเดี๋ยวเจอกัน พราะว่าอยู่กลุ่มเดียวกันด้วยนะ
5: ค่ะ
4: นะครับเดี๋ยวเจอกันแข่งกันฟีฟ่าอาเซียนช่วงวันที่21กันยายนที่จะเริ่มแข่งขันนะ
5: ใช่นะคะถึง3ตุลาคมนะคะของเราเนี่ยอยู่ในดิวิชั่น1นะคะร่วมสายกับเวียดนามเดี๋ยวเจอกัน
4: ใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยเราเรียกตัวนักเตะที่ค้าแข่งต่างแดนมาได้ด้วยเป็นชุดใหญ่แน่นอน
5: ฟูลที
4: ม
5: นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามีโอกาสล้างตานะคะก็เป็นเวียดนามนะคะที่สุดท้ายคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4นะคะสำหรับรายการนี้แล้วก็เป็นแชมป์2สมัยติดต่อกันนะคะแต่ว่าเรายังคว้าแชมป์รายการนี้ได้มากกว่าเวียดนามอยู่ก็คือเราเป็นแชมป์7สมัยนะคะก็ยังคงต้องรอต่อไปสำหรับอาเซียนคัพนะคะ
4: เดี๋ยวประมาณเดือนนึงเดี๋ยวเจอกันใหม่
5: ใช่
4: นะ
5: ค่ะ
4: ขณะที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับเมื่อคืนนี้คิลิยันเอ็มบัปเป้ทำแฮตทริกทำให้เรอัลมาดริดเก็บ3แต้มได้เมื่อคืนนี้มาดริดเจอกับเรอัลโซซิดาดนะครับเป็นเกมที่2เกมแรกของมาดริดเอาชนะเอสปันยอลมา 2-1
5: ใช่นะคะนี่ก็คือการต้อนรับกุนซือคนใหม่โชเซ่มูรินโญ่นะคะชนะมา2นัดติดเลยนะคะก็มาดริดได้ประตูขึ้นนำก่อนนาทีที่40นะคะวินิซิวจูเนียร์แทงทะลุให้เอ็มบัปเป้ค่ะ
4: โอ้โหดูจังหวะแตะบอลแรกดีมากครับแต่ปุ๊บยิงเลยแล้วก็เฉียบขาดดูเสยตะไคร่เข้าไปเลย 1-0 แต่ว่าทางโซซิดาดมาตีเสมอนะครับ 1-1 นาที44จากลูก้าซูชิชตีเสมอ 1-1 ครึ่งหลังนาที60นะครับมาดริดแซงนำเป็น 2-1 เอ็มบัปเป้ทำชิ่งกับจูดเบลลิงแฮมแล้วก็ยิงประตูที่2ของตัวเองเป็นคนใช้โอกาสปิดสกอร์ไม่เปลืองนะสำหรับทางเอ็มบัปเป้เก่งมากแล้วก็นาทีที่68นะครับจูดเปิดยัดมาให้วินิซิอุสจูเนียร์ลูกนี้แยกมาได้แล้วเปิดยัดมาเลยวินิซิอุสก็ยิงเข้าไปนะครับมาดริดนำเป็น 3-1แล้วก็ลูกที่4เป็นเอ็มบัปเป้ทำแฮตทริกได้
5: ใช่นะคะก็หลุดเข้าไปยิงนะคะก็เป็นเรอัลมาดริดค่ะที่ถล่มไปถึง4ประตูต่อ1นะคะนี่คือการทำแฮตทริกแรกของดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสในลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้นะคะ
4: ก็เมื่อวานนี้โชเซ่มูรินโญ่คุมในเบอร์นาบิวเป็นครั้งแรกหลังจากห่างหายไป13ปีนะครับกองเชียร์ก็ยังสนับสนุนอยู
5: ่
4: พอประกาศชื่อผู้จัดการทีมเป็นโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยคนเฮกันใหญ่เลย
5: อันนี้โชเซ่มูรินโญ่
4: ไม่ใช่นี่ฝันตรงข้ามมูรินโญ่เมื่อวานนี้เขาสงบมากนะนี่บรรยากาศการคุมทีมเนี่ยแล้วก็ในห้องแต่งตัวเขาบอกว่าค่อนข้างจะนิ่ง
5: ค
4: ือเขาพยายามทำตัวให้สงบให้นักเตะไม่ตื่นเต้นมากนะครับแต่ว่าอันนี้ยังช่วงแรกอยู่ถ้าใส่มูรินโญ่เขาต้องมีเกมมันยังถือว่าห่างไงสกอร์มัน 4-1 ถ้าเกมสูสีมูรินโญ่ไม่นั่งแบบนี้หรอก
5: ค่ะเราอาจจะได้เห็นลีลาในการคุมทีมของเขานะคะก็เก็บ6คะแนนเต็มนะคะสำหรับชัยชนะ2นัดและตอนนี้เรอัลมาดริดค่ะขึ้นมานำเป็นจ่า

0: ถึง5ประตูต่อ1แล้วเป็นการเดบิวต์ซาวินโยด้วยนะคะ
1: ตอนนี้ต้องใช้ชื่อว่าซาวิโอ
0: ได้4ประตูต่อ2เป็นแบรดฟอร์ดนะคะขออภัยด้วยนะคะส่วนเพรสตันนะคะก็แพ้เอเวอร์ตันไป0ประตูต่อ4เกมนี้เทียโนแบรี่นะคะทำแฮตทริกได้ด้วยให้เอเวอร์ตันชนะไปถล่มทลายเลยค่ะ
1: ส่วนการประกบคู่ในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับที่น่าสนใจก็จะมีคริสตันพาเลสเจอกับมิดเดิลสโปรแมนยูเจอไบรตันแมนซิตี้เจอนอริชซันเดอร์แลนด์เจอกับเฮาซิตี้มีอิปสวิชทาวน์เจอกับอาร์เซนอลโคเวนทรีเจอวิลล่านะครับลิเวอร์พูลเจอกับสเปอร์เชลซีหรือลูตันเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดมิลวอลเจอกับนิวคาสเซิลเอเวอร์ตันเจอกับวูฟแฮมป์ตันก็จะเตะกันกลางสัปดาห์ที่7กันยายนแล้วก็14กันยายน
0: โอ้ก็ถือว่ามีคู่บิ๊กแมตช์ตั้งแต่รอบ3หรือว่ารอบ32ทีมสุดท้ายเลยนะคะก็แมนยูก็เจอไบรตันนะคะนี่ก็น่าสนใจขณะที่ลิเวอร์พูลค่ะเจอกับสเปอร์เร็วไปหน่อยนะคู่นี้นะคะ
1: ครับขณะที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีการเปิดตัวกองกลางคนใหม่หลังจากปล่อยตัวไปหลายคนต้องใช้นักเตะอายุน้อยนะดาวรุ่งอายุ18ปีนะครับนี่ย้ายมาจากลิลอายุบูอัดดี้ใครตามฟุตบอลโลกเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเพราะว่าโดดเด่นกับทางโมร็อกโก
0: ใช่นะคะโดยเฉพาะนัดที่เสมอบราซิล1ประตูต่อ1นะคะนี่คือเป็นมิดฟิลด์ตัวเก่งวัย18ปีเท่านั้นจากลิลนะคะย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวตามรายงานนะคะ95ล้านยูโรบวกแอดออนอีก5ยูโรนะคะก็เซ็น5ปียาวๆเลยค่ะไปจนถึงปี2031นะคะตัวจะสวมเสื้อหมายเลข32ตอนนี้เนี่ยรออยู่ในช่วงขั้นตอนรออนุมัติจากหน่วยงานต่างประเทศเท่านั้นเอง
1: ครับก็ค่าตัวถ้าเป็นเงินปอนด์อยู่ที่ 85.6 ล้านปอนด
0: ์
1: นี่ถือว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งนักเตะอายุน้อยที่แพงที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็หลังจากที่แมนซิตี้เนี่ยปล่อยโรดี
0: ้
1: ไปอยู่กับบาร์ซ่าแล้วก็มีปล่อยทิจานี่ไรเดอร
0: ์
1: ไปเล่นในซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็มีนิโก้กอนซาเลสก็จะไปอยู่นิวคาสเซิลตรงกลางหายเลย
0: ใช่
1: นะครับซื้อมาคนเดียวคือเอเลียตแอนเดอร์สันใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แต่คนนี้
1: มาช่วยเล่นกัน
0: ค่ะก็ตำนานนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้หลายคนเชื่อว่านะคะว่าน้องบูอัดดี้เนี่ยจะมาแทนที่ของโรดี้ได้นะคะเพราะว่าเป็นอัจฉริยะทั้งทางด้านของฟุตบอลแล้วก็การเรียนด้วยนะคะมีมันสมองนะคะก็อ่ะสุดท้ายเจ้าตัวแฮปปี้นะคะมาแมนเชสเตอร์ซิตี้บอกว่าใฝ่ฝันแหละเพราะว่าติดตามแมนเชสเตอร์ซิตี้มายาวนานนะคะชอบในความที่สไตล์การเล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็กุนซืออย่างโซมาริสกาเนี่ยก็ถือเป็นกุนซืออันดับต้นๆ
1: ตอนมาเขารู้ใช่ไหมว่าเป๊ปเนี่ยไม่ได้ทำแล้ว
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: น่าจะรู้แหละ
0: ค่ะ
1: มาเรสกาแต่เขายังเห็นทรงบอลอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แต่เขาบอกว่ามาเรสกาเนี่ยก็เป็นกุนซืออันดับต้นๆแต่ว่าก็ชอบบรรยากาศของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เป็นนักเตะของซิตี
1: ้บัวดี้เนี่ยเขาเป็นนักเตะสไตล์ผู้ควบคุมเกมจากแดนหลังนะครับคือเป็นคนสร้างเกมจากแนวรับนะครับก็คาดว่าจะมาเล่นคู่กับเอลิสแอนเดอร์สันเอลิสแอนเดอร์สันเนี่ยทรงบอลจะเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์วิ่งขึ้นวิ่งลง
0: นะคะคือเขาใช้สถิติทางคณิตศาสตร
1: ์
0: มาเป็นข้อมูลในการเล่นฟุตบอลในสนามนะคะก็ไม่รู้เขาประมวลผลยังไงได้เร็วขนาดนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจน่าจับตามองมากๆนะคะ
1: ก็ตำแหน่งนี้ตรงกลางตัวเชื่อมเกมของแมนซิตี้เหลือค่อนข้างน้อยนะครับก็ยังไม่พอสำหรับตำแหน่งมิดฟิลด์เห็นว่าอยากได้เอนโซ่เฟอร์นันเดสจากเชลซีอยู่แต่ว่าเชลซีตั้งค่าตัวไว้ไม่ต่ำกว่า120ล้านปอนด์แต่ว่าแมนซิตี้ก็ปล่อยไปเยอะนะได้ตังมาเยอะเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าอย่างโอมามามุสเดี๋ยวก็เตรียมไปอยู่กับสเปอร์เป็นสัญญายืมตัวนะครับตรงกลางดาวรุ่งอย่างนิโก้กอนซาเลสตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นตัวหลักของทีมก็ปล่อยด้วยเหมือนกันจะไปอยู่กับนิวคาสเซิลของกอนซาเลสเนี่ยค่าตัวอยู่ที่52ล้านปอนด์โดยประมาณ
0: นะคะจริงๆเนี่ยบูอัดดี้นี่นะคะเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสก็ได้นะคะแต่ว่าเจ้าตัวเลือกเล่นให้โมร็อกโกนะคะ
1: ครับส่วนฟุตบอลลีกของซาอุดิอาระเบียนะครับอัลนาเซอร์ช่วงพักครึ่งเปลี่ยนคริสเตียโนโรนัลโดออก
0: แล้ว
1: เกมดีเลย
0: ค่ะ
1: คือในครึ่งแรกตามอยู่0-2
0: แล้วเหลือผู้เล่น10คน
1: ใช่คือเริ่มมาก็เสียเปรียบเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับเนี่ยโดนไล่ออกไปตั้งแต่นาทีที่12เหลือ10คนโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปเลยนะครับเบนโต้ผู้รักษาประตูโดนใบแดงไปเสียเปรียบผู้เล่นแล้วก็โดนยิง2ลูกนะครับจากอองเดรดูด้านาที31แล้วก็อาเวโรเมดรานในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกแล้วโค้ชอังเก้ปอสเตโกกรู
0: อ
1: ด
0: ี
1: ตกุนซือของสเปอร
0: ์
1: กล้าเปลี่ยนมากเลยเปลี่ยนพี่โดออก
0: เ
1: ปลี่ยนปุ๊บทีมยิง3ลูกรวดเลย
0: ถูกต้องนะคะแล้วตอนเปลี่ยนเนี่ยคริสเตียโนโรนัลโดไม่พอใจด้วยนะ
1: ส
0: ายหัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแอนเขาบอกว่าคือมันเป็นเรื่องของแท็กติกไม่มีปัญหาการบาดเจ็บแต่อย่างใดก็ต้องกล้าๆแล้วเป็นการตัดสินใจเปลี่ยน

0: ที่ได้ผลด้วยนะคะเพราะว่าซาโดมาเน่เนี่ยยิง2ประตูเลยนะคะแล้วก็ทำให้แซงกลับมาเอาชนะได้3ประตูต่อ2
1: ครับ
0: เป็นการแก้เกมที่ถูกจุดนะคะ
1: นี่คิดกลับกันนะถ้าเปลี่ยนออกแล้วทีมโดนยิงเพิ่มเนี่ยมันสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้นะก็ก่อนหน้านี้เราก็มีข่าวอยู่นะครับว่าโรนัลโดเนี่ยก็ถ้าจัดแทคติกอะไรไม่เข้ากับระบบของเขาเนี่ย
0: งอน
1: มีงอนนะและส่งผลต่อหน้าที่การงานด้วยเนี
0: ่ยแต่นี่ก็เป็นการเปลี่ยนแล้วได้ผลนะคะก็เครดิตก็ต้องยกให้กับผู้จัดการทีมอย่างอังเก้หรือว่าแอนด์วอเตโกกรูเนี่ยนะคะเป็นอันเซอร์นะคะที่เก็บชัยชนะได้นะคะก็ชนะ3นัดรวดเลยมี9คะแนนเต็มตอนนี้รั้งจ่าฝูงของตารางคะแนนนะคะส่วนเอาเอติฟาค่ะแพ้นัดแรกของฤดูกาลนะคะหล่นมาอยู่อันดับที่6ของตารางค่ะ
1: ครับด้านสหพันธ์ฟุตบอลของอิตาลีนะครับล่าสุดมีการถอนการสนับสนุนการเลือกตั้งใหม่ของทางจานนี่อินฟานติโน่นะครับที่จะมีการเลือกตั้งประธานใหญ่ฟีฟ่าช่วงปีหน้าเดือนมีนาคม
0: ค่ะก็ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีนะคะบอกว่าการเคลื่อนไหวนี้เนี่ยมีเป้าหมายก็เพื่อแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนโปร่งใสเพื่อรักษาความสอดคล้องกับยูฟ่าด้วยนะคะแล้วก็ประธานของยูฟ่าก็คืออเล็กซานเดอร์เซฟอรินนะคะก็เป็นนี่เป็นการตอบสนองจุดยืนของยูฟ่านะคะ
1: ครับคือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทางยูฟ่านะครับ
0: ค
1: ือทางยูฟ่าก็ยังพยายามกดดันให้อินฟานติโน่ออกจากตำแหน่งอย
0: ู
1: ่แต่ว่าถอนความเข้มข้นลงมาบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคำขู่ว่าจะบอยคอตต์การแข่งขันที่ฟีฟ่าจัดการแข่งขันเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับแข่งที่โปแลนด์หลายคนก็จ้องอยู่เพราะว่ามีทีมจากยุโรปเข้าแข่งขัน6ทีมแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาถอนการบอยคอตต์แล้วนะก็ส่งทีมเข้าร่วมเหมือนเดิม
0: ค่ะแต่ว่าไปกดดันที่ประธานฟีฟ่าก็คือจานนี่อินฟานติโน่แทนนะคะขณะที่เซเฟรินเนี่ยประธานของยูฟ่าเนี่ยหรือสหพันธ์ฟุตบอลแห่งยุโรปเนี่ยนะคะบอกว่าเจ้าตัวไม่มีความคิดที่จะลงสมัครประธานฟีฟ่านะยังแฮปปี้อยู่กับการทำงานกับยูฟ่าอยู่แต่ว่าขอกดดันอย่างหนักเลยให้จานนี่อินฟานติโน่เนี่ยไม่ลงสมัคร
1: ใช่แต่จะมีตัวแทนเข้าไปนะครับเรื่องของการเลือกตั้งประธานใหญ่ฟีฟ่าจะมีขึ้นช่วงมีนาคมปีหน้าแต่ว่าเสนอชื่อผู้เข้าชิงตำแหน่งเนี่ยต้องยื่นชื่อเสนอก่อนวันที่18พฤศจิกายนฝั่งยูฟ่าเนี่ยเขาบอกว่าตัวแทนเนี่ยอาจจะเป็นประธานของคอนคาเคฟวิกเตอร์มอนตาเจียนี่คนนี้จะเข้าไปแย่งตำแหน่งกับทางอินฟานติโน
0: ่ค่ะจริงๆปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ฟีฟ่าแต่อยู่ที่ตัวประธานของฟีฟ่าเท่านั้นถ้าหากว่าจานนี่อินฟานติโน่เนี่ยลงจากตำแหน่งก็จะดำเนินการต่อไปก็คือไม่บอยคอตนั่นเองนะคะตอนนี้วิบากกรรมของจานนี่อินฟานติโน่ก็ยังไม่ได้แบบทุเลาลงนะคะยังคงโดนกดดันอย่างต่อเนื่องค
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะครับเดี๋ยวจะมีการประชุมใหญ่ด้วยไปดูการแข่งขันจักรยานกันบ้างนะครับกับการแข่งขันจักรยานแกรนทัวร์ที่สเปนก็เป็นนักปั่นจากอังกฤษที่ได้แชมป์สเตจที่5นี่เป็นจักรยานทางไกลแกรนทัวร์หรือว่าวูเอลต้าเอสปัญญาครั้งที่81นะครับเข้าสู่การแข่งขันในสเตจที่5เส้นทางปั่นขึ้นเขาออกสตาร์ทจากฟาวเซตไปเข้าเส้นชัยที่โรเกเตสที่สเปนระยะทางอยู่ที่173กิโลเมตร
0: ค่ะปรากฏว่าแมทธิวแบรนแนนค่ะนักปั่นชาวอังกฤษวัย21ปีของทีมวิสมาเร่งสปรินต์ช่วงเมตรสุดท้ายนะคะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกทำเวลาไปได้3ชั่วโมง47นาที2วินาทีก็คว้าแชมป์สเตจที่คว้าแชมป์สเตจไปครองเป็นครั้งที่2สเตจที่แล้วเขาก็ได้แชมป์นะคะหลังจากได้มาแล้วครั้งแรกในสเตจที่2นะคะตามมาด้วยจอร์ดี้มีอุยนักปั่นเบลเยียมของเรดบูโบราฮันส์โกรเฮค่ะอันดับที่3เป็นวินเซนโซอาบานีนักปั่นอิตาลีนะคะ
1: ด้านทาเดตโปกาชานักปั่นสโลวีเนียจากทีม UAE ทีมเอมิเรตส์XRG เจ้าของแชมป์เก่าตูโดฟรองซ์5สมัยที่กำลังมองหาแชมป์แกรนด์ทัวร์ครบทุกรายการนะครับยังอยู่ในกลุ่มนักปั่นหลักรักษาตำแหน่งผู้นำโดยรวมไว้ได้ด้วยเวลา11ชั่วโมง26นาที1วินาทีนำทางพีมอสโลกริชเพื่อนร่วมชาติสโลวีเนียจากทีมเรดบูโบราฮันโกรเฮอยู่3นาที21วินาทีส่วนเอนริกมาสนักปั่นสเปนจากทีมโมวิสต้าก็ตามหลังอยู่3นาที32วินาที
0: ค่ะสเตจต่อไปนะคะจะเป็นสเตจที่6และเป็นการปั่นบนถนนสลับเขานะคะระยะทาง176กิโลเมตรเส้นทางจากอัลโคสเซเบรในแคว้นคาตาลันนะคะไปเข้าเส้นชัยที่คาสเตลลอนเดลาปานาค่ะ
1: ครับ ขณะที่การแข่งขันเทนนิสมีรายการอุ่นเครื่องก่อนแกรนด์สแลม US Open จะเริ่มนะครับก็เป็นการแข่งขันรายการเทนนิส ATP ทัวร์250 Winston Salem Open นี่เป็นอุ่นเครื่องก่อนแกรนด์สแลม US Open จะเริ่มชิงรางวัลรวมประมาณ26ล้านบาทนะครับแข่งกันที่ North Carolina สหรัฐอเมริกา
0: ค่ะประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนนะคะบอติกฟานเดอร์ซันชูค่ะนักเทนนิสวัย30ปีมือวางอันดับ13ของรายการจากเนเธอร์แลนด์พบกับรุ่นน้องลูซาโนดาเดรีนะคะวัย24ปีมือวางอันดับ2ของรายการจากอิตาลีซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกในการเล่นอาชีพนะคะก็ผลการแข่งขันเป็นบอติกฟานเดอร์ซานชุบนะคะมือ71ของโลกระเบิดฟอร์มเสิร์ฟไป 12H เลยค่ะก็ดาเดรี่นะคะที่มีปัญหาการบาดเจ็บที่ขาซ้ายเสิร์ฟ H ไม่ได้เลยนะคะก็ส่งผลให้บอติกเนี่ยเอาชนะไปได้ไม่ยากนะคะ2ต่อ0เซตค่ะสกอร์6ต่อ1แล้วก็6ต่อ0นะคะใช้เวลาไป68นาทีนะคะเป็นบอติกที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเบนจามินบอนซี่นักเทนนิสฝรั่งเศสต่อไปค่ะ
1: ครับมาที่เรื่องของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวเรื่องของการถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีดิจิทัลแล้วก็ AS Play ที่ศูนย์การค้าพารากอนนะครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20แล้วก็อาเซียนพาราเกมครั้งที่5นะครับก็เอเชียนพาราเกมครั้งที่5นะครับที่ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่น
0: ค่ะซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเปิดเผยถึงความพร้อมในการถ่ายทอดสดบอกว่ามีความพร้อมอยู่แล้วในทุกๆประเภทกีฬาโดยเฉพาะประเภทที่ทีมไทยลงแข่งขันนะคะแม้แต่ว่าประเภทที่ไม่มีทีมชาติไทยแข่งเนี่ยพี่น้องชาวไทยก็อาจจะมีโอกาสได้ดูนะคะแต่ว่าเราจะเน้นไปที่กีฬาที่นักกีฬาทีมชาติไทยลงแข่งขันเป็นหลักแต่ว่าอาจจะมีสลับไปมาด้วยนะคะความพร้อมของการถ่ายทอดสดก็คือจะต้องถ่ายทอดสดทุกๆประเภทกีฬาทั้งเอเชียนเกมแล้วก็เอเชียนพาราเกมที่มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันให้พี่น้องได้ดูจนครบจนสิ้นสุดการแข่งขันไปจนถึงพิธีมอบรางวัลเลย
1: ครับ
2: กีฬาที่ทีมชาติไทยจะได้เข้าไปร่วมแข่งขันไม่ว่าเป็นประเภทใดก็ตามให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากกท.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมกันหาวิธีทางนะครับเพื่อให้มีการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้เชียร์ทีมชาติไทยในทุกประเภทนะครับแต่วันนี้เพียงแค่ว่าเป็นมหกรรมกีฬาแต่ต่อไปนี้ครับในเรื่องของฟุตบอลในเรื่องของกีฬาประเภทอื่นๆที่เป็นไปได้ท่านนายกอยากให้คนไทยได้ชมและได้ให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความพร้อมก็มีพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดสดเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วในทุกๆประเภทกีฬาโดยเฉพาะที่มีทีมชาติไทยแข่งหรือไม่มีก็มีโอกาสที่พี่น้องไทยได้ดูแต่เราจะมุ่งเน้นไปที่ว่าประเภทไหนที่มีทีมชาติไทยแข่งก็เราก็อาจจะตัดภาพไปนะครับระหว่างที่ไม่มีก็อาจจะเป็นกีฬาประเภทอื่นที่อาจจะให้พี่น้องชาวไทยได้ชมไปด้วยแล้วก็ความพร้อมของการถ่ายทอดสดก็คือทุกๆประเภทกีฬาทั้งเอเชียนเกมและก็เอเชียนพาราเกมที่มีทีมชาติไทยจะต้องพี่น้องคนไทยจะต้องได้ดูนะครับจนครบจนเสร็จสิ้นการแข่งขัน
0: ภายในงานนะคะยังมีการเปิดตัวชุดทีมชาติไทยสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันซึ่งออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณวรีนะคะโดยมีตัวแทนนักกีฬาอย่างวิวกุลวุฒิวิทิสารแล้วก็บิวภูริพลบุญสอนมาร่วมเดินแบบโชว์ความสง่างามนะคะรวมถึงมีการเปิดตัวกิจกรรมภายใต้แคมเปญแฮชแท็กมากกว่ามหกรรมกีฬาแล้วก็ยังร่วมพูดคุยกับตัวแทนนักกีฬาทั้งทัพเอเชียนเกมส์แล้วก็เอเชียนพาราเกมด้วย
1: ครับก็สำหรับการถ่ายทอดสดเนี่ยทางแฟนกีฬาชาวไทยสามารถรับชมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับผ่าน7ช่องทีวีดิจิทัลก็มี NBT T Sport Mcot HD 131 Monomax Sport นะครับไทยรัฐทีวี PP TV รวมถึงแพลตฟอร์มของทาง AS Play ด้วย
0: ค่ะขณะที่เอเชียนพาราเกมครั้งที่5นะคะจะถ่ายทอดสดระหว่างวันที่16ถึง24ตุลาคมทาง AS Play ค่ะ
1: ครับด้านงาน Meet the Press Asian Game นะครับทางสมาคมกีฬากอล์ฟเนี่ยตั้งความหวังไว้ที่1เหรียญทองเลยก็สำหรับสมาคมนักข่าวช่างภาพและกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับมีการจัดงาน Meet the Press แถลงความพร้อมกีฬา Asian Game ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่น ก็มี8สมาคมเข้าร่วมนะครับก็มีคุณพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมกีฬานักข่าวช่องภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี
0: ค่ะเนี่ยพิธีกรสวยนะคะ
1: กลุ่มของเรานะ
0: นะคะก็นี่เป็นครั้งที่2นะคะสำหรับมิดเดิลเพจวันนี้มีอีก8สมาคมนะคะเริ่มกันที่กอล์ฟค่ะไทยส่ง6วงสวิงเข้าร่วมแข่งขันนะคะชิง4เหรียญทองค่ะทั้งบุคคลชายหญิงแล้วก็ประเภททีมชายทีมหญิงครั้งที่แล้วที่หังโจเนี่ยเราได้มา2เหรียญทองนะคะประเภทบุคคลหญิงแล้วก็ประเภททีมหญิงกับอีก1เหรียญเงินในประเภททีมชายนะคะครั้งนี้ยังใช้โปรกอล์ฟชุดเดิมค่ะร่วมกับสมัครเล่นด้วยก็นำโดยโปรเปียโนอภิชยายุบลเจ้าของเหรียญทองบุคคลหญิงเมื่อครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็มีโปรปลายพัชรจุธาคงกระพันเหรียญทองทีมหญิงด้วยนะคะ
1: ครับสภาพสนามแข่งขันที่ญี่ปุ่นคล้ายสนามที่เชียงรายนะครับดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาต่อทีมไทยตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองคู่ปรับแย่งเหรียญก็มีเจ้าภาพญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็จีนด้วย
3: คืออย่างนี้ต้องขอบคุณโปรเปียโนนะครับที่อยู่ใน LPGA ด้วยเพราะว่าจริงๆช่วงเวลาที่แข่งของเอเชียนเกมเองเนี่ยก็มีรายการแข่งของ LPGA Tour เยอะๆนะครับซึ่งนักกอล์ฟเองเนี่ยต้องหยุดการเล่น1เดือนเพื่อมาแข่งเอเชียนเกมเองเนี่ยเขาก็เสียหายรายได้ไปเยอะนะครับแต่ว่านักกีฬาของเราทุกคนเนี่ยที่เป็นนักกอล์ฟอาชีพนะครับเขาก็อยากทำเพื่อประเทศชาติและเพื่อส่วนรวมนะครับแต่ว่าผมเรียนนิดนึงว่าอย่างโปรจีนเนี่ยอันดับ2ของโลกนะครับเขาก็อยากมาเล่นแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าตามแรงกิ้งของโลกเองเนี่ยเราจะให้แรงกิ้งระดับท็อปทั้งชายและหญิงเนี่ยไปเล่นที่โอลิมปิกเลยในส่วนของแรงกิ้งที่ลงมานะครับเราจะไม่ให้เล่นที่เอเชียนเกมเพราะว่าเป็นการฝึกนักกอล์ฟของเราด้วยภายในตัวแล้วก็เป็นการพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟของเราด้วยครับ
0: ชัดเจน
1: ครับ
0: ค่ะส่วนยกน้ำหนักค่ะกีฬาอีกหนึ่งความหวังนะคะส่ง10จอมพลังทั้งชายและหญิงนะคะชาย5คนหญิง5คนนำโดย3จอมพลังเหรียญรางวัลโอลิมปิก2024มีวีรพลวิชุมานะคะมีธีรพงศ์ศิลาชัยแล้วก็สุรจนาคำเบ้านะคะซึ่งเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่ก็ยกเว้นมีสุพัชชนินทร์คำแหงรุ่นน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมคนเดียวที่บาดเจ็บเล็กน้อยซ้อมที่กรุงเทพนะคะความหวังของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะก็นักกีฬาเอเชียเนี่ยเก่งอยู่แล้วโดยเฉพาะจีนอินโดนีเซียเกาหลีเหนือแต่ก็มั่นใจว่าเรามีเหรียญติดมือแน่นอนค่ะ
1: ขณะที่กีฬาน้องใหม่อย่างพาเดลนะครับจัดครั้งแรกชิงกัน2เหรียญทองไทยส่งนักกีฬา2คู่เป็นชาย2คนแล้วก็หญิง2คนทางสมาคมกีฬาพาเดลก็ตั้งเป้าทำผลงานให้เต็มที่ก็จะมีกาตาร์และก็ญี่ปุ่นเป็นทีมเต็ง
0: นะคะส่วนยิงธนูค่ะชาติมหาอำนาจเอเชียทั้งหมดอยู่ในเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเดียแชมป์โลกล่าสุดรวมถึงเกาหลีใต้ที่ก็กวาดเหรียญทองโอลิมปิกมานะคะแล้วก็ยังมีจีนบังคลาเทศและญี่ปุ่นด้วยส่วนไทยนะคะครั้งนี้ใช้นักกีฬาหน้าใหม่ผสมรุ่นเก่ารวม8คนใน2ประเภททดกำลังแล้วก็โค้งกลับนะคะความหวังอยู่ที่ประเภททีมเน้นทีมชายทีมหญิงแล้วก็ทีมผสมค่ะ
1: เทเบิลเทนนิสแชมป์โลกกีฬานี้อยู่ในทวีปเอเชียหมดเลยนะครับคราวนี้ไทยส่งทั้งชายและหญิงโดยนักกีฬาตัวหลักอยู่ครบชุดประวัติศาสตร์เหรียญทองแดงทีมหญิงเอเชียนเกมหังโจในรอบ57ปีก็มีสุธาสินีเสวตระบุตรอรวรรณพารณังนะครับจินนี่ภาเสวตระบุตรแล้วก็มีดาวรุ่งมาอีก3คนที่ไปครั้งแรกตั้งเป้าผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศลุ้นจากทีมหญิงคู่แล้วก็คู่ผสม
0: ใช่ขณะที่ยิงเป้าบินนะคะก็ครั้งที่แล้วทีมหญิงเนี่ยเราได้มา1เหรียญทองแดงนะคะแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้เข้าร่วมโดยส่งทีมชายทีมผสมแล้วก็บุคคลหญิงก็จะมีอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนะคะที่เคยผ่านเวทีโอลิมปิกเกมความหวังเข้ารอบไฟนอลเป็นลำดับแรกค่ะ
1: ครับยิงปืนไทยดาวรุ่งแล้วก็รุ่นเก่าส่ง16คนเข้าร่วม8อีเวนต์ก็โดยฟอร์มแต่ละชาติใกล้เคียงกันนะครับต้องวัดกันที่สมาธิจิตใจและความนิ่งจีนและอินเดียคือ2ชาติที่เก่งมากความหวังไทยก็คือเข้ารอบไฟนอล8คนเน้นที่ปืนสั้นชาย
0: ค่ะส่วนบาสเกตบอลนะคะไทยส่ง3อีเวนต์ค่ะทีมหญิง5คนเป็นการถ่ายเลือดใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็บาส3คนชายหญิงซึ่งกำหนดให้เป็นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแต่ว่ามีนักกีฬาชุดเดิมจากเอเชียนเกมหางโจชาย2คนหญิง1คนนะคะความหวังลุ้นมีเหรียญจากบาส3คนทั้งชายและหญิงค่ะ
1: ครับตอนนี้งาน Middle Press Asian Game จัดมา2ครั้งแล้วนะครับมีทั้งหมด16สมาคมที่เข้ามาร่วมชี้แจงตอนนี้ตั้งเป้าอยู่ที่4เหรียญทองครั้งต่อไปจะจัดวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้นะครับก็มี8สมาคมเข้ามาพูดคุยกันก็มีกรีฑาแบดมินตันเทนนิสปีนหน้าผาขี่ม้าซอฟต์บอลเบสบอลแล้วก็ซอฟต์เทนนิส
0: ค่ะ ขณะที่ e-sport นะคะก็ได้มีการแถลงความพร้อมก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคะซึ่งตั้งความหวังเอาไว้ที่1เหรียญทองก่อนเป็นอย่างน้อยค่ะ
1: นะครับก็ทางสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยนะครับเปิดตัวแล้วก็แถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม
0: ค่ะก็โดยมีนายสันติโลทองนะคะนายกสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยแล้วก็ประธานสหพันธ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียนะคะเข้าร่วมงานแถลงข่าวนะคะซึ่งนายกสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยกล่าวถึงความพร้อมนะคะว่านักกีฬาทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มข้นแล้วก็เป็นธรรมทางสมาคมได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านทั้งทักษะเฉพาะตัวกลยุทธ์การเล่นแล้วก็การนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้นักกีฬามีความสมบูรณ์ที่สุดทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจก็มั่นใจว่าทัพนักกีฬาชุดนี้จะสร้างผลงานยอดเยี่ยมแล้วก็นำความภาคภูมิใจคว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้คนไทยค่ะ
1: ครับก็ครั้งนี้ส่งนักกีฬาทั้งหมด29คนเข้าร่วมแข่งขันนะครับแข่งกัน4ประเภทเกมชิงกัน7เหรียญทองนำโดย2ผู้เล่นความหวังเหรียญทองจากเกม eFootball Mobile แล้วก็ PC อย่างธีรัตน์ลิมประภัทรและก็ศิรวุฒิรุ่งรัตน์กสิกุลนะครับก็ถือว่าอีสปอร์ตของเราเนี่ยระดับแชมป์โลกหลายคนนะ
0: ครั้งที่แล้ว
1: เก่งมาก
0: เอเชียนเกมเนี่ยเราก็คว้าเหรียญทองมาได้ด้วยนะคะ
1: เสียดายไม่ตั้งใจเล่นเกมตั้งแต่เด็กๆนะนะครับ
0: เสียดายทุกชนิดกีฬาเลย
1: เสียหมดเลย
4: แล้วตั้งใจสักนิด
0: ตั้งใจเถอะ
1: ตั้งใจหน่อยนะ
4: ขอบคุณทั้งสองครับส่งท้ายข่าวภาคเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพของกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นครับที่เมืองนิเตรอยของบราซิลนะครับโดยในงานนี้ก็มีทั้งนักกีฬามืออาชีพแล้วก็นักกีฬามือสมัครเล่นเข้าร่วมการแข่งขันมากมายครับซึ่งแต่ละคนก็ต้องเผชิญกับกระแสลมแรงนะครับแล้วก็คลื่นที่ช่วงนี้เนี่ยสูงถึง4เมตรเลยครับ
5: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าแล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: ทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาผ่านระบบกลางทางกฎหมาย law.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง9กันยายน2569เพื่อวางกฎหมายแม่บทและระบบรองรับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาในระยะยาวกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดลงทะเบียน THAI Passport เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์จากผู้ให้บริการชั้นนำรวมถึงโมเดลภาษาไทยผ่านแพลตฟอร์มเดียวพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ AI ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ de.aipass.netกรมควบคุมโรคแนะนำให้คนไทยทุกคนตรวจ HIV ฟรีปีละ2ครั้งเพื่อส่งเสริมการตรวจหาเชื้อแต่เนิ่นๆและเข้าสู่การดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วรับบริการได้ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพียงแสดงบัตรประชาชนอยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการจำนวน22อัตราวุฒิการศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง11กันยายน2569ทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

จจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

มงคล38ประการประการที่3บูชาบุคคลที่ควรบูชาให้ความเคารพต่อพ่อแม่ครูอาจารย์พระสงฆ์และผู้มีพระคุณเพื่อแสดงความกตัญญูและรักษาคุณธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ NBT ทั่วไทยค่ะหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับดิฉันนิชาพัฒน์รุ่งรัตนเสถียรค่ะสถานการณ์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านตอนนี้ผ่านพ้นช่วงน้ำท่วมและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วค่ะโดยเฉพาะการเร่งกำจัดดินโคลนเศษวัสดุและสิ่งของตกค้างในบ้านเรือนชุมชนและพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะหลายหน่วยงานระดมกำลังและกระจายกันลงพื้นที่เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องทั้งหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครและภาคเอกชนรวมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เช่นบ้านแก้มราชพัฒนาตำบลวรนครรวมไปถึงอีกหลายตำบลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากภารกิจการฟื้นฟูก็คือการเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนถนนและพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะการกำจัดและขนย้ายดินโคลนรวมถึงเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายออกจากพื้นที่เพื่อเปิดเส้นทางจราจรลดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะ
1: มดใส่พังแล้วแต่มันยังหมดสะอาดแต่มดใส่อยู
2: ่ครับมี
1: ร้อนมาได้ยังแก่เนาะ
2: ครับมีหน่วยงานที่ไหนมาช่วยพังข้ามมาเดี๋ยวนี
1: ้มีหน่วยงานสองหน่วยเนาะไปเจอกันมันซื้อหน่วยหนึ่งวันนี้หน่วยหนึ่งไปจุกเอาอะมาวันนี้นะแต่วันว่าแต่ซื้อแต่อันหมูเนี่ยหมูทหารไม่ช่วยแต่มันก็หมดเนาะก็ปิดเอานี่มาล้างวันนี
2: ้มีหลายหน่วยงานอยู่
1: เจ้าหลายหน่วยงานอยู่สองสามหน่วยงานอยู่มา
2: ครับผมแม่อยากจะขอบคุณหน่วยงานที่เข้ามาช่วยจะได้ผ่อนคลาย
1: ขอบคุณค่ะก็เป็นกระบอกอย่างนี้ขอบคุณค่ะ
0: ขณะเดียวกันมีภาคเอกชนและเครือข่ายจิตอาสาเข้าไปร่วมสนับสนุนให้การช่วยเหลือจัดส่งสิ่งของจำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าพื้นที่พร้อมจัดตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมส่งต่อความช่วยเหลือทั้งอาหารกล่องอาหารแห้งน้ำดื่มเสื้อผ้าและเครื่องใช้จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต8กำแพงเพชรเขต15เชียงรายและเขต16ชัยนาทซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดน่านเร่งขนย้ายดินโคลนและน้ำนำรถบรรทุกน้ำขนาด 12,000 ลิตรนำน้ำประปาเติมให้กับรถน้ำของเทศบาลศิลาแรงอำเภอปัวและน้ำสะอาดจากการประปาส่วนภูมิภาคไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนรวมทั้งสนับสนุนรถไฟส่องสว่างบริเวณวัดป่าเมือดตำบลศิลาแรงซึ่งเป็นแผนปฏิบัติงานประจำที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยของหน่วยงานในท้องถิ่นค่ะ
3: เบื้องต้นในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับของตำบลศิลาแรงผมได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เยียวยากรณีที่เสียหายครัวเรือนเสียหายนะครับเช่นเครื่องครัวเครื่องนอนและก็เสื้อผ้านะครับที่รับความเสียหายโดยสิ้นเชิงทั้ง3ประเภทนี้จำนวนเงิน 6,700 บาทไปแล้ว120ครัวเรือนครับซึ่งศักยภาพของเทศบาลตำบลเสียแรงสามารถจ่ายได้30ครัวเรือนและขอมาทางกชปอนะครับของปภนะครับอีก90ครัวเรือนครับก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับได้จ่ายเงินเป็นเงินสดให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นเบื้องต้นแล้วครับและยังคงเหลืออีก240ครัวเรือนที่ยังต้องสำรวจแล้วก็เข้าไปให้การช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของด้านการฟื้นฟูครับของตำบลเสียแรงนะครับบ้านเรือนที่เสียหายและยังคงรอการฟื้นฟูอยู่ปัจจุบันก็ยังเหลืออยู่2หมู่บ้านก็คือหมู่บ้านฝายแล้วก็หมู่บ้านเฮียหมู่1นะครับซึ่งหมู่บ้านฝายตอนนี้ได้ 90% ในการล้างนะครับล้างบ้านเรือนให้กลับมาสะอาดเหมือนเดิมนะครับ
0: สถานการณ์ภาพรวมในอำเภอปัวแม้หลายพื้นที่ได้ผ่านพ้นช่วงน้ำท่วมและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วแต่ยังมีดินโคลนเศษวัสดุและสิ่งของตกค้างในบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนการทำความสะอาดพื้นที่รวมถึงการเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภค
4: ทั้ง51หมู่บ้านของอำเภอปัวที่ประสบเหตุนะครับ จำนวน 3,900 นะครับกว่าครัวเรือนตอนนี้เราได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 90% นะครับพี่น้องสามารถที่จะเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านได้นะครับก็เฉพาะในตัวอาคารบ้านเรือนนะครับส่วนบริเวณบ้านหรือบริเวณโดยรอบเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะครับอีกประมาณสัก 3-4 วันก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยนะครับแต่ในส่วนของการทำความสะอาดในตรงบริเวณที่สาธารณะหรือบริเวณอื่นๆนะครับตอนนี้ทุกภาคส่วนก็เร่งรัดดำเนินการอยู่ครับประปานะครับตอนนี้ในส่วนของประปาภูมิภาคเนี่ยสามารถจ่ายน้ำได้ครบทุกครัวเรือนเฉพาะประปาภูมิภาคนะครับในส่วนของประปาท้องถิ่นนะครับหรือประปาหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีหลายหมู่บ้านที่ยังคงมีปัญหาอยู่เพราะว่าท่อน้ำก็ดีหรือระบบประปาก็ดีได้เสียหายไปกับน้ำนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็แก้ไขปัญหาโดยวิธีการก็คือนำน้ำถึงสะอาดนะครับไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนโดยจะมีภาชนะรองรับที่องค์กรท้องถิ่นเนี่ยได้จัดเตรียมไว้นะครับในส่วนของไฟฟ้าตอนนี้จ่ายเกือบครบทุกหมู่บ้านแล้วครับก็มีอยู่4หมู่บ้านบนดอยนะครับก็เป็นของตำบลภูคานะครับที่เนื่องจากเสาไฟฟ้าล้มนะครับแล้วก็สายไฟล้มเนี่ยเป็นระยะทางค่อนข้างยาวนะครับทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้นำเครื่องปั่นไฟนะครับเพื่อไปสำรองให้น้องประชาชนได้ใช้เป็นการชั่วคราวแล้วก็จะเร่งรัดดำเนินการ
0: ส่วนขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการทุกจังหวัดให้ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูพร้อมแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ประสบภัยตามฐานข้อมูลของตนเพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนการสวมสิทธิ์และป้องกันการตกหล่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยให้รวดเร็วลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญจะได้ไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประสบภัยค่ะจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือและบริหารจัดการน้ำจากทางตอนเหนือที่จะไหลเข้าพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาขณะที่ชลประทานนครสวรรค์ยืนยันค่ะว่าช่วงนี้ปริมาณที่ไหลมาจากจังหวัดทางภาคเหนืออย่างไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่รับน้ำสำนักงานชลประทานจังหวัดนครสวรรค์นำรถแบ็คโฮเข้ากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลองกระถินและคลองสาขาเพื่อเปิดทางให้น้ำสามารถไหลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นหลังปริมาณน้ำจากจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรทยอยไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆเริ่มเพิ่มสูงขึ้นคลองสายนี้เป็นเส้นทางรับน้ำจากแม่น้ำปิงและส่งต่อไปยังชุมชนรวมถึงพื้นที่การเกษตรในอำเภอบรรพตพิสัยอำเภอก้าวเลี้ยวและอำเภอชุมแสงขณะที่ภาพรวมระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งและทางชลประทานยืนยันค่ะว่าสถานการณ์โดยรวมยังสามารถบริหารจัดการได้พร้อมทั้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนายเอกชัดเอี่ยมตาลผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ระบุว่ากรมชลประทานได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักโดยเฉพาะแม่น้ำปิงแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งไหลมารวมกันเป็นต้นน้ำเจ้าพระยาและติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องกรมชลประทานรายงานว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มทยอยไหลลงมาเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดว่าปริมาณน้ำจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยวันที่28สิงหาคมอาจอยู่ที่ประมาณ 1,000-1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้มังคุดทางภาคใต้กำลังทยอยออกสู่ตลาดค่ะขณะที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดจุดรับซื้อมังคุดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วยชาวสวนระบายผลผลิตและให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดค่ะมังคุดจากสวนในจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกชาวสวนนำไปขายที่จุดรับซื้อโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดจุดรับซื้อมังคุด3แห่งในพื้นที่อำเภอลานสกาและอำเภอพรหมคีรีเพื่อช่วยชาวสวนระบายผลผลิตหลังมังคุดทยอยออกสู่ตลาดพร้อมกันในปริมาณมากขณะที่การรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทสูงกว่าราคาท้องตลาดประมาณ2บาทค่ะสำหรับจุดรับซื้อทั้ง3แห่งได้แก่ลงเจ๊จอกลงเจ๊จอกตำบลขุนทะเลอำเภอลานสกาลงผู้ใหญ่ก้องเกียรติตำบลทอนหงอำเภอพรหมคีรีและลงเอเจตำบลพรหมโลกและอำเภอพรหมคีรีการเปิดจุดรับซื้อในครั้งนี้จะช่วยลดปริมาณมังคุดคงค้างในสวนและเพิ่มโอกาสให้ชาวสวนได้เข้าสู่ระบบตลาดมากขึ้นนอกจากเปิดจุดรับซื้อในอำเภอลานสกาและอำเภอพรหมคีรีแล้วยังเปิดลานประมูลเพื่อรวบรวมและรับซื้อผลไม้ผ่านระบบประมูลในพื้นที่อำเภอแหล่งปลูกมังคุด2จุดด้วยกันก็คือบริเวณอาคารใกล้บริษัทกมลพิสารกระจกนิรภัยจำกัดตำบลท่าดีอำเภอลานสกาเปิดดำเนินการประมูลถึงวันที่17กันยายนและบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงตำบลทอนหงอำเภอพรหมคีรีเปิดดำเนินการถึง20กันยายนค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนชาวสวนมังคุดนำผลผลิตไปขายยังจุดรับซื้อทั้ง3แห่งเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ปลูกมังคุดในพื้นที่ค่ะปัจจุบันกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายค่ะหนึ่งในนั้นก็คือกิจกรรมวิ่งเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนในอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเน้นเส้นทางสัมผัสธรรมชาติผ่านเส้นทางภูเขาทุ่งนาวิถีชุมชนและเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวไปจังหวัดเลยที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานค่ะ
5: สีชมพูจังหวัดขอนแก่นรอยต่ออำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยแม้ชื่อจะเป็นสีชมพูแต่เมื่อมองไปโดยรอบกลับเต็มไปด้วยสีเขียวของผืนป่าทุ่งนาและพื้นที่เกษตรท่ามกลางภูเขาที่โอบล้อมกลายเป็นเสน่ห์ของพื้นที่ที่กำลังถูกนำมาสร้างเป็นจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวและคนรักการวิ่งกิจกรรมครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทีมงานในพื้นที่และดอสทรายขอนแก่นที่ต้องการใช้พื้นที่อำเภอสีชมพูเป็นสถานที่ออกกำลังกายควบคู่กับการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้แนวคิดหนีเมืองเที่ยววิถีสีชมพูซึ่งห่างจากอำเภอ

0: เมืองจังหวัดขอนแก่นกว่า100กิโลเมตรเปิดประสบการณ์ให้บรรดานักวิ่งได้ออกจากเส้นทางเดิมๆแล้วมาสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
1: แนะนำของกลุ่มดอทสไตร์นะครับก็อยากพานักวิ่งนะครับนอกจากการวิ่งถนนทั่วไปแล้วก็อยากพานักวิ่งในกลุ่มนะครับแล้วก็มาวิ่งในงานเทลนะครับเส้นทางเทลมาดูธรรมชาติ
0: เส้นทางวิ่งเริ่มต้นตั้งแต่วัดถ้ำแสงธรรมตำบลดงลานก่อนเข้าสู่เส้นทางการเกษตรผ่านท้ายหมู่บ้านเขาสัพพยาก่อนขึ้นเขาซำจำปาผ่านทุ่งนาและป่าอ้อยก่อนเข้าสู่พื้นที่ตำบลบริบูรณ์มุ่งหน้าไปยังวัดถ้ำผาเจาะบ้านผาน้ำเที่ยงแล้ววนกลับมายังจุดเริ่มต้นระยะทางประมาณ10กิโลเมตรแม้ระยะทางอาจท้าทายสำหรับนักวิ่งมือใหม่แต่สิ่งที่อยู่ตลอดสองข้างทางกลับทำให้ระยะทาง10กิโลเมตรผ่านไปอย่างเพลิดเพลินทั้งภูเขาพื้นป่าทุ่งนาเส้นทางการเกษตรรวมถึงรอยยิ้มและการต้อนรับจากชาวบ้านกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการวิ่งในเมือง
2: อ๋อจริงพวกเราทำท่องเที่ยวกันอยู่แล้วครับแล้วก็มองว่ามันเป็นการทำให้สุขภาพดีขึ้นเนาะงานวิ่งก็เลยอยากแปะงานวิ่งแล้วก็อยากให้มันมาส่งเสริมในเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็ชวนคนให้มาดูบ้านตัวเองครับไม่อยากเก็บภูเขาไว้เพียงลำพังนะจริงๆมันได้ตั้งแต่พี่ๆเขามาแล้วแหละหนึ่งความสนุกเนาะสองเศรษฐกิจก็ต้องมีแหละครับมาที่นี่ก็ต้องจับจ่ายใช้สอยนะเป็นเรื่องธรรมดาที่อุดหนุนชุมชนอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ารักและก็มันต่อยอดของคนกลับบ้านได้สำหรับคนที่เดินทางอยากกลับมาบ้านอยากมาทำอาชีพอะไรอยากทำอะไรก็อาจจะมองเห็นภาพนั้นในหัวว่าอยากกลับไปเปลี่ยนภูเขาให้เป็นอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยครับก็น่าจะ
0: กิจกรรมลักษณะนี้จึงไม่ได้มองเป็นเพียงเรื่องของสุขภาพหรือการออกกำลังกายแต่ยังเป็นการนำเส้นทางวิ่งมาทำหน้าที่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเปิดพื้นที่ให้นักวิ่งจากหลายจังหวัดเข้ามารู้จักที่นี่มากขึ้นขณะเดียวกันชุมชนก็มีโอกาสนำสินค้าอาหารและวิถีชีวิตของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะทำเลของอำเภอสีชมพูสามารถเชื่อมโยงการเดินทางกับจังหวัดเลยซึ่งเป็นจังหวัดข้างเคียงและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางของภาครัฐที่ต้องกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนรวมถึงการสนับสนุนการออกกำลังกายและการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับที่นี่คือเป้าหมายในระยะต่อไปคือการพัฒนาเส้นทางให้มีความพร้อมมากขึ้นและต่อยอดกิจกรรมให้มีรูปแบบที่เป็นสากลรวมถึงดึงนักวิ่งนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นเข้ามาได้มากขึ้นเพราะทุกก้าวที่นักวิ่งวิ่งออกไปไม่ได้มีเพียงระยะทางที่เพิ่มขึ้นแต่คือการเปิดพื้นที่ใหม่ให้คนได้รู้จักที่นี่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีรายได้และทำให้ธรรมชาติวิถีชีวิตเรื่องราวระหว่างทางกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของท้องถิ่นจากงานวิ่งเล็กๆในระดับอำเภอจึงอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่พาคนออกจากเมืองมาสัมผัสความเขียวความอบอุ่นและวิถีชีวิตของชุมชนพร้อมก้าวไปสู่การท่องเที่ยวที่เติบโตไปอย่างยั่งยืนด้วยกันNBT ขอนแก่นรายงาน
3: พาไปที่จังหวัดราชบุรีค่ะกับร้านข้าวคลุกกะปิซุนเชชุนเซ้งค่ะที่อร่อยสืบทอดความอร่อยมากว่า30ปียังคงรักษาสูตรดั้งเดิมใช้เตาถ่านในการผัดข้าวขณะที่ทางร้านเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยค่ะข้าวคลุกกะปิเครื่องแน่นเต็มจานทั้งหมูหวานและเครื่องเคียงหลากหลายคือเมนูเด็ดของร้านข้าวคลุกกะปิชุนเซ้งหรือร้านชุนเซ้งตำนานความอร่อยคู่เมืองราชบุรีกว่า37ปีค่ะจุดเด่นอยู่ที่การผัดข้าวด้วยเตาถ่านตามสูตรดั้งเดิมทำให้ข้าวหอมกะปิรสชาติกลมกล่อมกลิ่นไม่ฉุนจนเกินไปทำให้ร้านค้าได้รับความนิยมจากชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวนางเล่งเจงอุดมศีลเจ้าของร้านบอกค่ะว่าแรกเริ่มเนี่ยทำร้านอาหารตามสั่งก่อนพัฒนาสูตรข้าวคลุกกะปิตามคำแนะนำของลูกค้าจนกลายเป็นเมนูยอดนิยมซึ่งทางร้านใช้วัตถุดิบสดใหม่ใช้ของดีกะปิจากคลองโคนแม่กลองหมูหวานก็ใช้ส่วนของสันคอกับสะโพกหมูโดยทางร้านเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้ลูกค้าเข้าร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยที่กำลังสั่งซื้อเพิ่มขึ้นสามารถเลือกทานอาหารได้หลากหลายและเต็มอิ่มกว่าเดิมแต่จ่ายค่าอาหารถูกลงค่ะ
4: ดีค่ะได้รับผลตอบรับจากลูกค้าดีมากก็อยากจะให้คงการนี้ต่อไปเรื่อยๆมีผลนะคะเล็กๆน้อยๆแต่ก็ได้ผลค่ะสำหรับคนรายได้น้อยได้อีกเดือนละพันก็มีผลนะคะก็ฝากไปถึงนายกอนุทินนะ

0: ไปชาวบ้านก็ชอบอ่ะนะคะทาน100นึงจ่าย40บาทใช่มั้ยคะนะทาน100เราจ่ายแค่40ใช่มั้ยมันก็รู้สึกว่าเออมื้อนี้ได้เต็มที่หน่อย
1: นอกจากข้าวคลุกกะปิแล้วค่ะทางร้านก็ยังมีข้าวซี่โครงหมูอบขาหมูไก่ตุ๋นยาจีนและหมูกรอบฮ่องกงปัจจุบันร้านข้าวคลุกกะปิชุนเซ้งนะคะมี3สาขาด้วยกันได้แก่สาขาแรกถนนศรีสุริยวงศ์ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรีค่ะสาขา2แยกตระการแยกเขางูและสาขา3ตลาดศรีเมืองอำเภอเมืองราชบุรีค่ะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ 6:30 จนถึง 4:00 เย็นค่ะสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่เพจ Facebook ข้าวคลุกกะปิชุนเซ้งหากไปจังหวัดราชบุรีก็สามารถแวะไปชิมกันได้ค่ะจังหวัดลพบุรีจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตโดยได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นจำนวนมากค่ะแห่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในราคาประหยัดค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะสำหรับงานไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสจังหวัดลพบุรีชาวบ้านก็ต่อคิวเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทางการเกษตรจนแน่นพื้นที่บริเวณสหกรณ์การเกษตรสะโบดจังหวัดลพบุรีโดยกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีนำสินค้าและปัจจัยการผลิตคุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อบรรเทาผลกระทบจากต้นทุนปุ๋ยน้ำมันและค่าขนส่งที่สูงขึ้นค่ะภายในงานก็มีผู้ประกอบการ14รายจำหน่ายปุ๋ยเคมีเกษตรและอุปกรณ์การเกษตรมากมายค่ะพร้อมส่วนลดสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสูงสุด 2,100 บาทขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคก็ลดราคาเช่นเดียวกันน้ำมันพืชขวดละ35บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำปลาขวดละ20บาทและไข่ไก่เบอร์2แผงละ110บาทค่ะต่ำกว่าราคาตลาดที่ราคาอยู่ที่135บาทต่อแผงค่ะโดยโครงการนี้ค่ะเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยเฉพาะผู้ปลูกข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังและอ้อยควบคู่กับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ค่ะ

ปิดท้าย NBT ทั่วไทยในวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับขนมโบราณจังหวัดยะลาที่มีชื่อเรียกว่าขนมมาดูคาตงค่ะที่ได้รับคัดเลือกเป็น1จังหวัด1เมนูในโครงการรสชาติที่หายไปประจำปี2569ค่ะนี่คือขนมมาดูคาตงค่ะชวนน่ากินย่างบนเตาถ่านจนหอมกรุ่นราดด้วยน้ำกะทิก่อนโรยน้ำตาลผสมงาคั่วเป็นขนมโบราณของจังหวัดยะลาที่ได้รับคัดเลือกเป็น1จังหวัด1เมนูในโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2569มาดูคาตงหรือขนมรวงผึ้งเป็นขนมพื้นถิ่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะทำจากแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้ามะพร้าวกะทิน้ำตาลและเกลือมีรสหวานมันค่ะโดยชื่อมาดูคาตงในภาษามลายูสื่อถึงน้ำผึ้งและเกล็ดน้ำตาลที่เกาะบนตัวขนมโดยผู้สืบทอดภูมิปัญญาการทำขนมมาดูคาตงรุ่นที่4และ5ได้นำสูตรดั้งเดิมมาต่อยอดสร้างอาชีพออกจำหน่ายตามงานและตลาดนัดในพื้นที่ราคาประมาณไม้ละ20บาทค่ะหลังได้รับการคัดเลือกเป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นทำให้ขนมได้รับความสนใจจากชาวบ้านและช่วยเพิ่มรายได้โดยหวังให้คนรุ่นใหม่ร่วมสืบทอดขนมโบราณไม่ให้สูญหายสำหรับผู้ที่สนใจลิ้มลองรสชาติความอร่อยของขนมโบราณมาดูคาตงหรือต้องการศึกษาภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นก็สามารถเดินทางไปได้นะคะที่หมู่ที่7ตำบลกรงปีนังอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาค่ะและทั้งหมดนี้คือ NBT ทั่วไทยค่ะหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมดิฉันนิชาภัทรรุ่งรัตนเสถียรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จนเจนเจนดูโต๊ะข้างๆดิมองกระเป๋าฉันตาไม่กระพริบเลยแกว่าเขาจะรู้ปะวะว่าฉันซื้อมาจากโรงงานเกรดมิเรอร
1: ์ฉันว่าน่าจะพอกาแฟแหละแกแต่แกก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะใช้ของแบบนี้แกดมดูดิกลิ่นเกาสหกรรมซะขนาดเนี้ยนี่แกไม่ได้พกกระเป๋ามานะแกพกโรงงานเคมีมามากกว่ากาวพวกนี้มันทำลายระบบประสาทนะแกเดี๋ยวแกก็เบอร์จนจำพาสเวิร์ดโทรศัพท์ไม่ได้หรอก
2: แกก็พูดเวอร์ไป
1: เอ้ยเนี่ยฉันเพิ่งพูดไปเห็นไหมล่ะ
0: ทำไมแป้งยี่ห้อนี้มันเทาจังวะเห็นในรีวิวบอกว่าหน้าโกลใสจึ้งใจในหนึ่งวินี่อะไรอะเนื้อบ้งมากสีก็ไม่เวิร์กอ่ะขนาดกดได้ตอนราคามันลด 90% นะราคาดีกว่าตอนซื้อหน้าเคาน์เตอร์อีก
1: ฉันว่าแป้งแบรนด์เนี่ยมันไม่เคยลดราคาขนาดนี้นะราคามันลงเวอร์ไปปะฉันว่าเขาคงอัดปลอดกับสเตียรอยด์มาแบบจุกๆแล้วหน้าแกตอนเนี้ยมันไม่ได้โกรนะมิ้งแต่มันเหมือนหน้าคนกำลังจะเน่าอ่ะ
0: เจนผิวหลุดอ่ะ
1: แกกำลังแพ้หรือเปล่าฉันว่าแกรีบล้างหน้าก่อนเถอะเฮ้ยมิ้งแกเป็นอะไรอ่ะ
0: แกฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะเหมือนตับไตฉันจะออกมาเต้นข้างนอกอยู่แล้วอ่ะแต่ฉันต้องรีบขาวอ่ะมะรืนนี้มีงานอีเวนต
1: ์มิ้งแกอยากขาวหรือแกอยากเป็นวิญญาณเนี่ยฮะแกรู้ไหมว่ากูต้ายี่ห้อเนี้ยมันทำของปลอมออกมาเกลื่อนเลยเจ้าของแบรนด์เขาก็ออกมาเตือนอยู่ถ้าเกิดแจ็คพอตเกิดขึ้นกับแกขึ้นมารับรองตับแกได้พังแน่เพราะแป้งผสมสารหนูและทีเนี้ยแกจะได้ขาวสมใจและขาวแบบที่แกได้ฉีดฟอร์มาลีน
0: อ
1: ะ
0: ไม่เอาฉันกลัวยอดฟอลตกอะปีนี้คนทำอินฟูเยอะด้วยอะเลยกะจะซื้อมาเพื่อบูสต์ผิวให้มันขาววิ่งไวๆเนี่ยไม่ได้สังเกตดูร้านก่อนอะไม่น่าเลยอะ
1: มิ้งฉันว่าสิ่งที่แกต้องกลัวตอนนี้นะคือการที่หมอบอกว่าตับแกใช้กาไปแล้วต่างหากไม่ใช่การที่ยอด follower มันลดมิ้งทุกวันนี้แกใช้เงินซื้อความพังให้กับตัวเองเพื่อให้คนอื่นมองว่าแกดูดีนี่มันคุ้มเหรอวะเลิกใช้ของปลอมเถอะอย่างน้อยชีวิตมันก็เป็นของแท้นี่คำเตือนจากเพื่อนรักขายของปลอมโทษหนักจับปรับเป็นแสนใช้ของปลอมขายขี้หน้าคนดูแคลนสุขภาพเสียจ่ายเงินแสนคือเรื่องจริงเลิกหลอกตัวเองด้วยของปลอมก่อนที่จะไม่มีร่างกายแท้ๆไว้ให้ใช้ของสวยๆเตือนแล้วนะเพื่อนรัก
3: รอบรู้เรื่องไข่กินแล้วดีมีประโยชน
4: ์ต้อมความเชื่อผิดเกี่ยวกับการกินไข
3: ่ในไข่มีคอเลสเตอรอลสูง
4: ผู้สูงอายุไม่ควรกินจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่มีไขมันในเลือดสูงสามารถกินไข่ได้วันละ1ฟองสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาทิความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารที่มีไขมัน
5: คนบริโภคตามคำแนะนำของแพทย
4: ์กินไข่ลวกมีประโยชน์มากกว่ากินไข่สุกจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงไข่ลวกเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ไข่ขาวที่ไม่สุกนั้นย่อยยากจะทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะและลำไส้และยังขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายไข่ต้มเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจริงหรือไม่ตอบว่าจริงไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรี่แต่ไข่ดาว1ฟอง120กิโลแคลอรี่และไข่เจียวให้พลังงานถึง240กิโลแคลอรี่แต่ไม่แนะนำให้ผู้ที่ลดน้ำหนักกินไข่เพียงอย่างเดียวเพราะร่างกายยังคงต้องการสารอาหารอื่นที่จำเป็นใน1วันควรมีเมนูที่ประกอบด้วยไข่ใน1มื้ออาหารแต่ไม่ควรกินไข่เพียงอย่างเดียวควรกินเมนูให้หลากหลายครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
6: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

คล38ประการประการที่4อยู่ในถิ่นอันสมควรอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการยิ้มรับวันใหม่ค่ะวันนี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่27 สิงหาคม 2569ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกับข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ที่น่าสนใจรวมไปถึงการอัปเดตนโยบายต่างๆจากทางภาครัฐด้วยนะคะและเรายังจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกับสถานที่สวยๆสถานที่สำคัญทั่วประเทศกับพี่น้องเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ของเรากันด้วยค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพี่ณัฐค่ะคุณณัฐพรรัตนศิลปินนะคะและดิฉันเมธิยาเข็มเพชรค่ะสวัสดีพี่ณัฐค่ะ
0: สวัสดีครับเมย์ครับรายการยิ้มรับวันใหม่นะครับก็สามารถที่จะรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 9:30 นนะครับนอกจากนั้นยังสามารถรับชมผ่านออนไลน์ได้ด้วยนะครับสามารถที่จะสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอนะตอนนี้นะครับจะมีแพลตฟอร์มออนไลน์มากมายไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram X TikTok นะครับรวมไปถึงนะครับแพลตฟอร์มของ
1: PID
0: Plus นะครับก็เป็นแอปพลิเคชัน
1: ใช่แล้วเป็น nbtplus.pid.go.th นั่นเองนะคะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วเป็นเว็บไซต์ก็ได้เข้าไปผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดก็ได้มีทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถติดตามรับชมรายการของส่วนกลางรายการของภูมิภาคแล้วก็รับฟังรายการวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ได้ทั่วประเทศเช่นเดิมค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะวันนี้เช้าๆวันพฤหัสบดีนะคะใกล้จะสิ้นเดือนแล้ว
0: ใกล้แล้ว
1: แต่อย่างที่บอกไปเตือนกันอยู่ทุกวันเลยในเรื่องของฟ้าฝนนะคะก็ยังสภาพอากาศก็ยังคงไม่นิ่งอยากให้พี่น้องประชาชนยังไงก็ติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันร้อนๆเอาละช่วง 3-4 โมงเริ่มแหละฝนตกอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเสี่ยงกับการรับน้ำฝนใช่ช่วงนี้ฝนตกก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังดูแลตัวเองนะคะตอนนี้เราก็ยังชะล่าใจไม่ได้เพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าหน้าฝนจะจบลงตรงไหนแล้วก็ยังมีพายุลูกใหม่เข้าอีกหรือเปล่าไงก็ฝากติดตามแพลตฟอร์มของหน่วยงานภาครัฐนะคะไว้แล้วก็จะได้มีการแจ้งเตือนเป็นระยะระยะให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ
0: ครับผม
1: เอาละค่ะมาพูดถึงเรื่องของ
0: น้ำ
1: ใช่ไหมก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าแล้วตอนนี้ที่จังหวัดน่านก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูการเก็บกวาด
0: ดูแลช่วยเหลือประชาชน
1: ใช่ค่ะก็ทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็ได้ลงพื้นที่อยู่ที่จังหวัดน่านเป็นระยะเวลาหลายวันติดกันมาแล้วนะคะท่านได้บอกว่าได้ลงพื้นที่ที่บ้านผาเวียงตำบลภูคาอำเภอปัวค่ะเพื่อนำเครื่องปั่นไฟและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนหลังได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมและเส้นทางถูกตัดขาดนั่นเองนะคะแล้วท่านก็ยังบอกว่าขอบคุณคุณกันจอมพลังด้วยนี่ได้ลงพื้นที่แบบว่าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในทุกพื้นที่เลยนะคะคุณกันจอมพลังและทีมงานทุกภาคส่วนค่ะช่วยกันเป็นอีกแรงหนึ่งในการเข้าถึงพี่น้องประชาชนโดยเร่งแก้ปัญหาทั้งสาธารณูปโภคนะคะทั้งไฟฟ้าการเดินทางการเยียวยานะคะให้ทุกอย่างกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการเดินหน้าฟื้นฟูระยะยาวนะคะทั้งในเรื่องของ

0: เด็กอ่ะนำของเล่นนำของใช้ไปให้เด็กๆตามที่ได้สัญญาไว้อย่างน้อยๆ
1: ไทยนะครับ
0: ท่านเจเสนั่นเองท่านได้ลงในพื้นที่ทุกวันเอาละค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของน้ำแน่นอนค่ะว่าเรามีช่วงนี้ขึ้นมาช่วงของเช็คน้ำเช้านี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามได้เลยค่ะ

0: ่ะเรามาพูดถึงสถานการณ์น้ำนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือละกันที่เราอยากจะเอามานำเสนอให้คุณผู้ชมฟังเอามาบอกคุณผู้ชมจะได้เป็นการติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะคะ
1: ก็วันนี้ก็จะอยู่ที
0: ่
1: บ้านปรางนะครับตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับซึ่งก็ปัจจุบันมีการให้เร่งทำความสะอาดบ้านเรือนข้าวของเครื่องใช้สำรวจความเสียหายเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนมูลนิธิและจิตอาสาเข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่พบว่าประชาชนและเจ้าหน้าที่แต่หลายภาคส่วนได้ร่วมกันเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนอาคารร้านค้าหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยนำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาช่วยฉีดล้างคราบโคลนและสิ่งสกปรกพร้อมช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของและจัดระเบียบพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับโดยมีหน่วยงานมีทีมช่วยเหลือในพื้นที่เนี่ยได้ลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดทั้งการทำความสะอาดพื้นที่การจัดการสิ่งของที่ได้รับความเสียหายรวมถึงการให้คำแนะนำและประสานความช่วยเหลือในด้านต่างๆด้านการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอยู่ระหว่างเร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอดจนตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนทรัพย์สินและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการนะครับโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและตรงตามความเดือดร้อนนะครับสำหรับภาพรวมของบ้านปรางในขณะนี้นะครับสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นแม้ยังคงมีภารกิจด้านการทำความสะอาดและฟื้นฟูอีกหลายส่วนแต่ด้วยความร่วมมือจากประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและจิตอาสาก็ทำให้การฟื้นฟูนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นระบบด้วยครับ
0: ใช่ค่ะในทุกพื้นที่ของจังหวัดน่านเลยนะคะที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยในครั้งนี้ตอนนี้แต่ละพื้นที่ก็ได้มีการทยอยในการทำความสะอาดนะคะก็จะมีอปท.นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำงานร่วมกันนี่ก็จะมีแบบรถแมคโครรถขุดไถมาช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดก็อย่างที่บอกค่ะว่าน้ำที่มาจากบนดอยนะคะจะเป็นน้ำที่เอาดินโคลนมาด้วยเยอะเลยทั้งดินโคลนทั้งเศษกิ่งไม้ต้นไม้นะคะก็จะต้องให้ทางภาครั
1: ฐ
0: ช่วยในการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ยในการขุดเอาโคลนขุดเอาเศษหินเศษกิ่งไม้นะคะให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของน้ำเนี่ยแน่นอนว่าน้ำเนี่ยแห้งหมดแล้วนะคะไหลลงสู่จังหวัดต่อไปไหลลงเขื่อนไปแล้วนะคะแต่ในทางด้านของการดูแลรักษาเยียวยาก็ให้เป็นไปตามระบบไปตามขั้นตอนนั่นเองค่ะก
1: ็
0: ท่านอนุทินก็ได้บอกไว้เลยนะคะว่าในการขั้นตอนระบบในการที่จะรับเงินเยียวยาขอให้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายที่สุดประชาชนไม่ต้องปริ้นเอกสารอะไรต่างๆพี่น้องภาครัฐนะคะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมใช่แค่มีบัตรประชาชนก็จะสามารถทำตามระบบระเบียบขั้นตอนได
1: ้
0: ใช่แล้วค่ะก็ยังไงก็ส่งกำลังใจนะคะถึงพี่น้องชาวน่านทุกขั้นนะคะให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะ
1: ใช่ครับจะมีอีกเรื่องนึงฮะเรื่องของทัพนักกีฬาไทยที่จะไปสู้ศึกในเอเชียนเกม2026นะครับเป็นเรื่องของชุดนะครับ
0: เป็นไวรัลวันนั้นมันก็พูดไปรอบหนึ่งด้วยนะเห็นไหมตามแพลตฟอร์มต่างๆบนโลกโซเชียลมีเดียนะคะเราจะได้เห็นภาพไวรัลนี้ออกสู่สายตาประชาชนและจะมีหนึ่งคำที่เราคิดอยู่ในหัวทุกคนก็ต้องคิดเหมือนเมย์แน่นอนค่ะบอกว่าฉันอยากเป็นนักกีฬาจังเลยฉันอยากใส่ชุดนี
1: ้
0: มันเท่มากเลยมันสมาร์ทและมันสวยมากเป็นการนำผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกได้อย่างลงตัวจริ
1: งตัวครับเป็นผ้าฝ้ายย้อมครามนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับด้วยความภาคภูมิใจชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยครับในศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณ
0: น
1: วรีนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ The Art of Unity นะครับหรือศิลปะ

0: แห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่ได้นำผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลนะครับจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาโดยเผยโฉมหน้าของแม่ๆเจ้าของฝีมือการทอผ้าฝ้ายย้อมครามจากชุมชนบ้านดอยกอยจังหวัดสกลนครที่ออกสู่สายตาชาวโลกในชุดพิธีการของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026โดยแบรนด์สิริวัณวนารีนะครับโดยแม่ๆเล่าว่าเนี่ยปกติก็ทำนาแต่พอหมดหน้านาก็ไม่มีรายได้เลยแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์หญิงทำให้แม่ๆนะครับมารวมกลุ่มกันทอผ้าฝ้ายย้อมครามทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะฮะแม่ๆก็ดีใจมากที่พระองค์ทรงเลือกที่จะนำภูมิปัญญาเนี่ยเป็นฝีมือของชาวบ้านนะครับที่ทอผ้ากันใต้ถุนเรือนเนี่ยเอาไว้ใส่ไปทำไร่ทำนาให้ยกระดับไปสู่ความเป็นสากลนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลและภาพจากนะครับ HR Princess สิริวัณวนารีรัตน์นะครับผ้าไทยใส่ให้สนุกและกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านดอยกอยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครครับ
1: ใช่แล้วค่ะนี่ก็คือชมหน้าแม่ๆนะคะใครที่เห็นชุดสวยๆชุดพิธีการที่นักกีฬาทีมชาติไทยจะใส่ในศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณวนารีค่ะภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity นะคะหรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวนี่ก็นำชมหน้าแม่ๆนะคะมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วค่ะนอกจากเราจะเห็นเสื้อผ้าความสวยงามที่ทั้งน้องวิวน้องเทนนิสนะคะนำมานำเสนอออกไปได้อย่างลงตัวแล้วก็ได้เห็นโฉมหน้าแม่ๆแล้วก็ได้เห็นวิธีการในการย้อมผ้านะคะเป็นดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครแล้วก็ผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเอาทั้งสองแบบนะคะมาประยุกต์การใช้ในการตัดเย็บเพื่อออกมาเป็นชุดพิธีการของทีมนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกม2026นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะมีอะไรแบบนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับศึกเอเชียนเกมมาฝากคุณผู้ชมต่อไปแล้วเราก็จะได้เห็นภาพนักกีฬาไทยของเรานะคะใส่ชุดแบรนด์สิริวัณวนารีเนี่ยออกสู่สายตาชาวโลกแล้วจะนำภาพมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
0: คร
1: ับ เอาละค่ะอีกสักเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับAI แล้วกันช่วงนี้บอกเลยว่าในชีวิตประจำวันของเราแม้แต่การทำงานของเราทุกวันนี้นะคะต้องใช้ตอนนี
0: ้ตัวช่วย
1: ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าใช้ AI เข้ามาเป็นตัวช่วยเกือบจะทุกกระบวนการเลยก็ว่าได้ค่ะวันนี้เรามี10ไอเดียดีๆนะคะในการหาเงินด้วย ChatGPT ง่ายแล้วก็ถูกกฎหมายมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ในปี2026นี้นะคะการหารายได้เสริมออนไลน์เนี่ยกลายเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมสูงมากๆโดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานประจำอย่างเรานั่นแหละค่ะที่ต้องการทางออกทางการเงินนะ บางทีรายได้ทางเดียวอาจจะไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปนะคะเราก็ต้องหารายได้เสริมโดยไม่ต้องเสี่ยงในการลาออกจากงานหลักหรือว่าใช้เงินทุนเยอะค่ะและหนึ่งในเครื่องมือที่ตอบโจทย์ที่ดีที่สุดในช่วงนี้นะนั่นก็คือ ChatGPT นั่นเองค่ะ ChatGPT คืออะไรคะพี่นัท
0: ChatGPT เนี่ยก็คือเป็นระบบของ AI สนทนาอัจฉริยะครับที่สามารถเข้าใจและสร้างข้อความได้เหมือนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเขียนตอบคำถามแปลภาษาหรือแม้แต่การสร้างโค้ดโปรแกรมซึ่งในปี2025นะครับ ChatGPT เนี่ยถูกพัฒนาให้เข้าใจภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นใช้งานได้สะดวกผ่านมือถือและมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ช่วยต่อยอดให้สร้างรายได้ได้จริงนะครับซึ่ง ChatGPT เนี่ยช่วยทำงานหรือธุรกิจอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับในเรื่องแรกเลยเนี่ยร่างเอกสารนะฮะหรือข้อความได้ไม่ใช้เวลาได้ไม่กี่วินาทีเนี่ยก็สามารถที่จะร่างออกมาได้เป็นหนึ่งหน้ากระดาษแล้วนะครับลดเวลาทำงานซ้ำๆเช่นสรุปรายงานคิดคอนเทนต์หรือใช้สร้างแบรนด์ส่วนตัวเช่นคอร์สเรียนหรือบล็อกหรือช่อง YouTube เนี่ยก็สามารถที่จะให้ ChatGPT ตัวเนี้ยช่วยได้นะครับแล้วทำไมล่ะ ChatGPT ถึงได้รับความนิยมสูงสุดในปี2026นะในปีนี้เขาบอกว่าใช้ฟรีนะเข้าง่ายหรือจ่ายรายเดือนเนี่ยก็ราคาประหยัดนะครับมีการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Google Docs นะครับ Notion นะฮะแล้วก็ Canva นะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยก็เริ่มที่จะนำ AI มาทำงานแทนมนุษย์บางส่วนได้จริงซึ่งเป็นโอกาสดีที่ก็ได้มีการเรียนรู้ก่อนใครนะครับข้อดีของการใช้ ChatGPT เนี่ยสำหรับการหารายได้ไม่ว่าคุณจะไม่มีทักษะเฉพาะทางหรือไม่มีเวลาเรียนรู้อะไรก็ตามครับ ChatGPT เนี่ยก็ช่วย เริ่มหารายได้ได้ง่ายขึ้นนะครับใช้งานได้ง่ายมากขึ้นเลยนะครับอย่างแรกเลยเราพิมพ์คำสั่งนะครับเข้าไปให้ชัดเจนว่าอย่างเช่นช่วยเขียนบทความนะครับ SEO หัวข้อหรือสรุปเนื้อหานี้ให้กระชับให้ภายใน100คำก็พร้อมที่นำไปใช้ได้ทันทีก็อยู่ที่การเราใส่ตัว
1: คำสั่งพร้อมเข้าไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราเอา10ไอเดียในการหาเงินด้วย ChatGPT มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะก็เลยเริ่มง่ายๆเลยนะคะใช้ช่วยในการเขียนคอนเทนต์นั่นเองเราสามารถช่วย ChatGPT เนี่ยสามารถช่วยให้เขียนเนื้อหาเขียนคอนเทนต์สำหรับเว็บไซต์หรือว่าสำหรับบล็อกเนี่ยได้โดยง่ายเลยค่ะโดยเรามีการสมัครงานแบบ Fast Work นะคะแล้วก็ให้ ChatGPT เนี่ยช่วยร่างบทความแล้วเราก็ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลอาจจะมีคำถูกคำผิดบ้างนิดหน่อยเริ่มจากบทความ500คำก็เพียงพอแล้วค่าตอบแทนเริ่มต้นนะ300ถึง 1,500 บาทต่อบทความเลยมันอยู่ที่ไอเดียของเราเวลาจะใส่พร้อมเข้าไปเราอยากให้ทำออกมาในแนวไหนร่างแบบไหนนะคะก็ลองใส่พร้อมเข้าไปดูนะคะแล้วก็ถ้าหากทำบทความออกมาได้สามารถหาเงินได้เลยนะคะ300ถึง 1,000 บาทค่ะแล้วก็การสร้างคอนเทนต์โซเชียลมีเดียนะคะงานเขียนแคปชั่นต่างๆนะคะลง Instagram Facebook Twitter แน่นอนก็ยังเป็นที่ต้องการสูงยิ่งใส่รีวิวด้วยแล้วนะคะ ให้ ChatGPT หรือว่าให้ AI พวกนี้เนี่ยเขาช่วยเรา
0: ค
1: ิดคำคิดความข้อความน่ารักอะไรแบบนี้ก็สามารถช่วยได้งานแปลภาษาก็มีค่ะงานแปลภาษาก็เป็นตัวช่วยในการแปลเบื้องต้นนะคะแต่เราก็ต้องตรวจสอบด้วยตนเองอีกทีนึงนะก็แนวทางก็คือรับงานแปลบทความแปลเอกสารหรือว่าคำบรรยายบน YouTube นั่นเองใช้ ChatGPT เนี่ยแปลก่อนแล้วเราก็นำมาปรับให้เข้ากับบริบทให้เข้ากับเนื้อความเนื้อหาอีกทีนึงค่าตอบแทน 1-3 บาทต่อคำ
0: ค
1: ุณผู้ชมต่อคำนะคะไม่ใช่ต่อประโยคเป็นคำนะใช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะพี่นัท
0: ก็สำหรับนิสิตนักศึกษาครับที่จะทำวิจัยนะก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรื่องของช่วยในงานวิจัยนะครับรีเสิร์ชนะครับหรือบริษัทที่ต้องการข้อมูลสรุปเนี่ยก็ใช้ ChatGPT เนี่ยสรุปบทความวิชาการหรือค้นคว้าหัวข้อเฉพาะทางเช่นด้านเทคโนโลยีด้านทางการแพทย์นะครับอันนี้ก็ค่าตอบแทน500ถึง 2,000 บาทต่องานครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการสร้างในส่วนของบทเรียนออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะให้ ChatGPT เนี่ยช่วยสร้างบทเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นสร้างคอร์สนะครับการสอนหรือการขายใน Facebook การเขียนสคริปต์การสอนสร้างสไลด์ง่ายๆแล้วอัดเสียงคลิปประกอบเนี่ยก็ทำรายได้ถึง 2,000 ถึง 2,000 ถึง 10,000 บาทต่อคอร์สเลยหรือมากกว่านั้นนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใครที่มีเขาเรียกว่ามีไอเดียหรือว่าอาจจะเรียนจบมาทางการเป็นครูก็สามารถมาสร้างคอร์สออนไลน์แบบนี้ได้เลยแล้วก็ด้านการตลาดดิจิทัลด้วยนะคะก
0: ็
1: เขียนข้อความการตลาดในการข้อความโฆษณารับงานเขียนอีเมลแคมเปญวางแผนการสื่อสารสินค้าหรือบริการก็มีค่าตอบแทน500ถึง 5,000 บาทเลยนะคะให้คำปรึกษาด้านการเขียนโปรแกรมค่ะตรวจสอบโค้ดได้หลายภาษาด้วยนะคะก็ตรวจบั๊กหรือว่าอธิบายโค้ดให้เข้าใจง่ายคือ ChatGPT เนี่ยเราสามารถนำมาเป็นตัวช่วยในการสร้างไอเดียหรือสร้างรายได
0: ้
1: ในแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละวิชาชีพก็อาจจะเป็นคนทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนเขียนโปรแกรมคนแปลภาษาแล้วก็สามารถนำมาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเขาเรียกว่าทุ่นแรง
0: ทุ่
1: นเวลาของเราไปได
0: ้รายได้ด้วยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะการสร้างเว็บไซต์นะคะที่ ChatGPT การเขียนบทพูดหรือเขียนสคริปต์อันนี้ตรงกับเราจริงๆบางทีเราก็ต้องให้ ChatGPT เนี่ยช่วยในการเขียนสคริปต์ให้เรา
0: ใช่เรียบเรียง
1: ให้เราอะไรแบบนี้นะคะจัดตารางงานจัดการอีเมลหูบอกเลยค่ะว่าการเหล่านี้เนี่ยถ้าหากเรานำมาใช้ให้ถูกจุดก็สามารถสร้างเป็นรายได้ได้ด้วยนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมในยุคใหม่แบบนี้ยุคที่มี AI เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเรายุคดิจิทัลแบบนี้นะคะก็ให้นำเครื่องมือที่ใกล้ตัวเราเนี่ยค่ะมาใช้ประโยชน์นะคะในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการสร้างรายได้ก็จะทำให้เรามีช่องทางอีกหนึ่งช่องทางในการหาเงินละกัน
0: ใช่แล้วก็ใช้ให้ถูกที่ที่ควรที่ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องของ AI ก็มันไม่ได้ใส่จิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ของไปนะครับก็อาจจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ ChatGPT ด้วยนะครับ
1: ค่ะวันนี้ก็นำเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ชมหลายเรื่องราวเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้แน่นอนว่าไม่พูดถึงไม่ได้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่ไหนวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปแถบภาคอีสานกันบ้างดีกว่าจะพาคุณผู้ชมไปริมโขงแต่จะน่าสนใจแค่ไหนวันนี้ไปติดตามได้ในช่วงของ
0: วาร์ปทั่วไทยค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะในช่วงของวาร์ปทั่วไทยเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนไปอีสานม่วนจอ จอยใช่แล้วไปจาก NVT อุบลราชธานีนะคะพี่น้องของเราชาวกรมประชาสัมพันธ์ NVT อุบลราชธานีกับสกู๊ปอีสานม่วนจอยตอนส้มโอทองดีบ้านแท่น GI 1เดียวในอีสานไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
0: รับชมครับ

0: ว้าถึงสมโอพันท่องดีบ้านแทนหลายคนคิดพ่อผลไม้รสหวานฉ่ำทั่วไปแต่มองนี่อำเภอบ้านแทนจังหวัดชัยภูมิสมโอท่องดีมีเรื่องเล่าหลายกว่านั้นเพราะมองนี่คือมองผลิตสมโอหวานบ้านแทนสินค้าที่ได้รับการขึ้นซื้อทะเบียนสิ่งบ่งสีทางภูมิศาสตร์หรือ GI การเดินทางเที่ยวนี้นำโดยเพจแคทีแอนจอสซึ่งเป็นคนในพื้นที่บ้านแทนจังหวัดชัยภูมิผ้าอินฟลูเอนเซอร์ย่างบิกกี้แครีโจอี้สีเมืองขอนลงพื้นที่สัมผัสวิถีสวนสมโอแบบใกล้ชิดตั้งแต่การเบิ้งสวนบักสมโอจนไปถึงการซีมรสชาติไปจนฮอดการเรียนรู้ว่ากว่าสิมาเป็นผลไม้ที่ได้รับการยอมรับในฐานะสินค้า GI ต้องมีเรื่องของพื้นที่และคุณภาพเข้ามาเกี่ยวข้องอำเภอบ้านแทนมีพื้นที่การปลูกสมโอกว่า 1,700 ไร่เกือบทั้งเบิดเป็นสมโอพันธุ์ท้องดีบ้านแทนที่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่หลายไร่ครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอบ้านแทนภายใต้ยี่ห้อสมโอหวานบ้านแทน
1: ก็ด้วยความที่เราทำช่องอยู่แล้วนะคะก็เลยอยากที่จะใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ก็คือมาช่วยพ่อแม่เขาทำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้รู้ว่าที่อำเภอของเรานั้นมีของดีอย่างส้มโออร่อยมากๆเลยค่ะก็ในช่วงสิงหาคมนะคะก็จะเป็นช่วงที่อำเภอบ้านแท่นของเรามีฤดูกาลส้มโอที่อร่อยที่สุดแต่ว่าหลังจากนี้สิงหากันยาก็ยังมีส้มโอหลงเหลืออยู่นะคะก็ยังสามารถที่จะมาอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรทางช่องทางออนไลน์ของแต่ละสวนหรือว่าจะมากินที่สวนได้เลยก็สามารถเสิร์ชได้ค่ะ
2: ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวที่สวนส้มโอของอำเภอบ้านแท่นมีหลายสวนหลายโซนให้เลือกมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้มาชมสวนของแม่มัดซึ่งเป็นสวนที่ได้แชมป์มาหลายสมัยมากๆบอกเลยว่าแก้วมังกรอร่อยมากค่ะอ๋อส้มโออร่อยมาก
3: เป็นครั้งแรกที่มาแล้วตกใจมากตกใจเพราะว่าไม่คิดว่าอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิมีคนปลูกส้มโอเยอะขนาดนี้หาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ส้มโอหวานที่สุดนะคะแล้วก็กินส้มโอของบ้านแท่นใช่ไหมคะมันก็เป็นสินค้าของชุมชนของท้องถิ่นแล้วรายได้ก็หมุนเวียนในท้องถิ่นด้วยทั้งได้ความอร่อยทั้งได้คุณภาพทั้งได้ส่งเสริมท้องถิ่นนะคะนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านแทนจังหวัดชัยภูมิและคนอีสานเฮาควรภาคภูมิใจว่าบ้านเฮาเฮ็ดได้นะคะ
0: โชคบัณฑิตเจ้าของสวนโชคบัณฑิตบอกเราเรื่องราวของสวนสมโอท้องดีบ้านแทนซึ่งเป็นผลผลิตที่อยู่คู่กับคนในพื้นที่และได้รับความสนใจจากผู้มาเยือนที่ต้องการสัมผัสความแซ่บของดีจากแหล่งผลิตโดยตรงจุดสำคัญที่ให้ในสมโอหวานบ้านแทนมีเอกลักษณ์คือคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีประเทศและแหล่งผลิตจนได้รับการรับรองมาตรฐานการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI
4: จุดเริ่มต้นก็เห็นเพื่อนๆเขาทำกันแล้วเห็นเขาได้มีรายได้ก็เลยอยากทำบ้างก็เลยพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จค่ะการทำนามันก็ลงทุนเยอะเหมือนกันแต่ผลผลิตมันได้ไม่เยอะแต่ทำส้มโอมันคุ้มค่ากว่าค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจ
0: การพาคนจากต่างพื้นที่เข้ามาเบิ่งสวนบ่แม่นเพียงการพาซิ่มบักสมโอแต่เป็นการพาไปทำความรู้จักกับต้นทางของสินค้าตั้งแต่พื้นแผ่นดินเกษตรกรไปจนฮอดเรื่องเล่าของคนในชุมชนและเมื่อถูกส่งต่อไปยังมือผู้บริโภคสิ่งที่ติดไปนั่นว่าเพียงแค่รสชาติหวานหอมและความแซ่บแต่ยังเป็นเรื่องเล่าของคนปลูกและอัตลักษณ์ของคนบ้านแทนที่อยู่เบื้องหลังจากพื้นที่ปลูกบักสมโอของเกษตรกรในท้องถิ่นสู้สินค้า

AI ที่สร้างซื้อเสียงให้จังหวัดชัยภูมิท้องดีบ้านแทนจึงเป็นอีกหนึ่งของดีอีสานที่สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อคุณภาพผูกโยงเข้ากับแหล่งกำเนิดอย่างชัดเจนผลผลิตมาจากชุมชนก็สามารถกลายเป็นสินค้าที่มีเรื่องเล่าและคุณค่าในตลาดได้หวานหอมแซ่บมีที่มานี่คือส้มโอหวานบ้านแทนจังหวัดชัยภูมิสีปล่อยล้ำทะเมนถ่ายภาพโจอี้สีเมืองขอน NBT ขอนแก่นรายงาน

0: ็นยังไงล่ะคะสมโอบ้านแทนจังหวัดชัยภูมินะขอขอบพระคุณนะคะโจอี้ศรีมังคลจาก NBT ขอนแก่นมากๆเลยที่พาเราไปเรียนรู้ไปรู้จักกับสมโอบ้านแทน
1: เมื่อกี้ขอหนึ่งเดียวในอีสาน
0: ขอสำเนียงอีกรอบหนึ่งพี่นะ
1: บ้านแทน
0: บ้านแทน
1: บ้านแทน
0: บ้านแทนชัยภูมินะคะเป็นสมโอทองดีหนึ่งเดียวในอีสานนั่นเองค่ะวันนี้ก็ขอบคุณจาก NBT ขอนแก่นนะคะที่พาเราไปเที่ยวสวนสมโอ
1: ค่ะ
0: วันนี้ค่ะอีกเรื่องนึงที่เราจะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันตอนนี้ประเทศไทยของเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเกือบจะ 100% แล้วนะคะเรามีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในระหว่างที่คนเกิดใหม่น้อยลงแต่ว่าคนก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็มีผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีอีก1เรื่องเพราะว่าผู้สูงอายุพอเขามีอายุยืนเนี่ยเขามีสุขภาพที่ดีเขาก็เลยมีอายุยืนยาวนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆที่สามารถทำกับผู้สูงอายุได้วันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Silver Run Club เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิ่งอะไรอาจจะเป็นการวิ่งในยุค Silver ก็คือในยุคผู้สูงอายุนั่นเองค่ะวันนี้นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณณัฐการเด่นวณิชชากรนะคะอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจะมาพูดคุยกันในเรื่องของ Silver Run Club สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณณัฐคุณเม
1: ย์
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: เรื่องของ Silver Run Club เนี่ยคืออะไรครับและเกิดจากแนวคิดหรือความตั้งใจแบบไหนครับในเรื่องของ Silver Run Club
2: ค่ะก็จริงๆแล้วซิลเวอร์รันคลับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเทรนด์เนา
0: ะ
2: มีมาในเมืองไทยสัก2ปีที่ผ่านมาก็จะมีพวกวัยรุ่นวัยทำงานกันไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดื่มกาแฟเพราะไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยนไปเฮลท์สแปนเปลี่ยนใช่ไหมคะไม่เที่ยวกลางคืนไม่ตื่นละอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แต่ก็เลยมองว่าเอ้ยแต่มันมีรันคลับไหนไหมที่คนวัยทำงานชาวเดอะแบกที่อาจจะไม่ค่อยออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นสายฟิตอยากจะจูงมือพ่อแม่ไปวิ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยความที่จอยทำบริการจอยไลน์ลูกรับจ้างหลังจำเป็นพาผู้สูงวัยไปหาหมอเห็นคนไปหาหมอแล้วรู้สึกว่าทำยังไงให้ไม่ป่วยนั่นก็คือการออกกำลังกายเป็นอีกวิธีนึงในการป้องกันไม่ให้เราต้องไปหาหมอเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาก็เลยชวนเพื่อนที่ทำ SME Startup หลายๆคนนะคะอย่าง OK ที่เขาเป็นแพลตฟอร์มกายภาพหรือว่าแปรงสีฟันยาสีฟันฮาบุกับเดนซันที่เขาเป็นคุณหมอเนา
0: ะ
2: โอเคเวลาเรามาวิ่งคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยเราจะไม่ได้แค่วิ่งอย่างเดียวแต่พอวิ่งเสร็จแล้วเราต้องมีเขาเรียกว่าcommunity mingle กิจกรรมเล่นมีคิดมีฝึกสมองมีขยับมีเรื่องของ social interactive ด้วยเพื่อเสริมทักษะการเข้าสังคมของผู้สูงอายุแล้วเราก็จัดมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะแล้วรวมรอบล่าสุดวันแม่นี้ก็เรียกว่ามาทั้งหมด10ครั้งแล้วนะคะแบบว่าก็รู้สึกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากๆเลยมีคนสูงวัยมาเองก็มีเหมือนกันบางคนก็เป็นลูกหลานจูงมือพ่อแม่มาบางครั้งมีลูกหลานที่คุณพ่อคุณแม่นั่งวีลแชร์มาวิ่งกับเราด้วยค่ะ
1: ครับแสดงว่าช่วงแรกๆก็จะเป็นในเรื่องของให้สำหรับผู้สูงวัยแต่ว่าหลังๆมานี่ก็คือจะเปิดกว้างสำหรับคนทุกช่วงวัยหรือเปล่าครับ
2: ค่ะจริงๆว่าต้องบอกว่าเราอยากสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวฉะนั้นจริงๆจุดเริ่มต้นนะคะเราอยากให้ลูกหลานนี่แหละพาพ่อแม่มาวิ่งมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพราะว่าส่วนมากลูกหลานวันเสาร์วันจันทร์ถึงศุกร์ก็คือทำงานไม่มีเวลาของเรานี่จากทุกเสาร์ต้นเดือนอาจจะเป็นเสาร์ที่หนึ่งหรือเสาร์ที่สองเราคิดว่าอย่างน้อยๆเลยนะเดือนละหนึ่งครั้งให้ลูกได้พาพ่อแม่ออกจากบ้านออกจากแบบอยู่บ้านเฉยๆเฉาๆใช่ไหมคะ7 วันออกมาเจอผู้คนอื่นได้ฝึกทักษะการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเริ่มต้นปักหมุดตั้งแต่แรกเลยว่าอยากให้ลูกหลานและคนหลายๆช่วงวัยบางครั้งมีนักศึกษามาคุณครูบอกว่าให้ออกมาวิ่งภาพที่ได้นะคะคือเด็กนักศึกษาวัยรุ่น18-19มาวิ่งกับผู้สูงอายุช่วยจูงมือคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่ไม่รู้จักด้วยซึ่งมันเป็นภาพที่ประทับใจมากๆค่ะ
1: ครับ
0: โอ้ยบอกน่าสนใจมากๆเลย
1: เป็นภาพที
0: ่
1: อบอุ่นครับเคยได้ไปที่สวนสาธารณะเหมือนกันนะครับก็มีภาพบรรยากาศของเด็กๆหลานๆเนาะมาจุงผู้สูงอายุนะครับเดินวิ่งนะครับที่สวนสาธารณะนะครับ
0: แล้วเราจำกัดไหมคะว่าเราจัดที่สวนสาธารณะแห่งไหนบ้างหรือว่าเราเวียนไปจัดหลายๆที่คะคุณจอย
2: ตอนนี้จอยก็จัดที่อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่เพราะว่าพื้นที่อ่ะเขาเรียกว่าไม่ได้กว้างมากมันไม่เกิดการพัดหลงแล้วพื้นที่เขาเรียกว่าออกแบบมารองรับ Universal Design สำหรับผู้ ใช้รถเข็นวีลแชร์หรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินอาจจะไม่คล่องอาจจะไม่ต้องวิ่งอย่างเงี้ยค่ะสามารถเดินเร็วหรือเดินไปเรื่อยๆกับเราได้แต่ก็เลยจากที่นี่และที่สำคัญค่ะพอวิ่งเสร็จแล้วเราไปช้อปปิ้งที่ตลาดต่อได้ค่ะ
0: จุดตรงแถวบรรทัดทองใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะตรงบรรทัดทองเลย
0: เนาะวิ่งเสร็จก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปทานอาหารอร่อยๆต่อได้เลยนะคะแล้วถ้าหากว่าคนที่ไม่เคยทำกิจกรรมหรือว่าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายไม่ค่อยได้วิ่งอะไรมาก่อนเลยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอยากจะพามาวิ่งเนี่ยเราต้องมีพื้นฐานการวิ่งหรือว่าต้องมีการฝึกซ้อมอะไรก่อนไหมคะ
2: จริงๆบอกไว้เลยค่ะว่ามาแค่ตัวกับใจค่ะกับรองเท้าวิ่งที่ปลอดภัยเพราะว่าต้องบอกว่าเริ่มต้นอ่ะจอยก็ไม่ได้เป็นคนที่แข็งแรงหรือออกกำลังกายเหมือนกันไม่ได้เป็นคนที่วิ่งประจำก็เลยถึงเป็นเหตุว่าเราชวนโอเคซึ่งเขาทำแพลตฟอร์มกายภาพเราจะมีนักกายภาพบำบัดมาช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยบางคนที่วิ่งได้วิ่งเพสเร็วใช่ไหมคะเราจะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มวิ่งบางคนเอาขอเดินละกันชิลๆเดินคุยอะไรอย่างเงี้ยบางท่านคือมีถึงท่านที่แบบว่าคุณแม่ที่นั่งวีลแชร์มาครั้งแรกเนี่ยลุกขึ้นยืนได้นะคะเพราะเขามีกำลังใจจากคนอื่นทุกคนช่วยกันเชียร์อัพพอมาครั้งที่2เดินได้2เมตรครั้งที่3เดิน3เมตรฟูลเทิร์นไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเขามีกำลังใจแล้วก็มีความสุขเพราะว่าทุกคนจะช่วยกันเชียร์อัพแล้วเขาก็มีพัฒนาการที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงทักษะการสื่อสารการเข้าสังคมต่างๆด้วยอันนี้เลยบอกเลยว่าแม้กระทั่งคนที่นั่งวีลแชร์ยังสามารถมาได้ผู้พิการนะคะมีน้องที่มาประจำก็จะเป็นน้องที่เป็นออทิสติกคุณพ่อพามาอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้พื้นที่ของเราเป็นรันคลับที่เชื่อมครอบครัวแล้วก็เป็นเหมือนกาวสมานใจค่ะ
1: คร
0: ับ ตอนแรกที่อ่านชื่อกิจกรรมนี้ Silver Run Cup นี่ก็คิดเลยว่าอ๋อควรจะจัดขึ้นเพื่อผู้สูงอายุเท่านั้นแหละแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะกลุ่มเป้าหมายของเราหรือว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของเรามีหลากหลายเหลือเกินเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วในSilver Run Cup เรามีการออกแบบเส้นทางระยะทางหรือว่ามีกิจกรรมอื่นๆอย่างไรบ้างคะที่ทำให้ก็อย่างที่บอกว่ามีหลากหลายวัยเลยที่มาทำกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ
2: ค่ะหลักๆเนี่ยพอมาถึงแล้วเราจะมีการวอร์มอัพยืดเหยียดก่อนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะคะโดยนักกายภาพจะมาช่วยนำยืดเหยียดแล้วนั้นก็จะกลุ่มการวิ่งประมาณ30-40นาทีนะคะจากนั้นเราก็จะมาคูลดาวน์นะคะแต่ว่าหลังจากคูลดาวน์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมสับเปลี่ยนทุกเดือนเพราะว่าเราก็จะชวนเพื่อนๆที่เป็นสตาร์ทอัพหรือ SME เป็นโคโฮสในแต่ละเดือนเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางครั้งก็เป็นนักจิตวิทยาบางครั้งเป็นกายภาพบางครั้งเป็นคุณหมอฟันใช่ไหมคะอย่างรอบหน้าวันที่12กันยาเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องแก้อาการปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรเรื่องการบรรเทาอาการปวดเมื่อยตึงต่างๆหรือลดการบาดเจ็บด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะอยากให้พื้นที่นี้เป็นการสร้างอีโคซิสเต็มของ Creative Center Economy เพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนมองผู้สูงอายุเป็นภาระอย่างเดียวแต่ในมุมของผู้ประกอบการถ้าเราจับมือกันเนี่ยมันจะสามารถสร้างการเติบโตแล้วก็สร้างสังคมที่แข็งแรงร่วมกันได้อย่างรอบที่แล้วอ่ะเป็นช่วงวันแม่แล้วก็จัดเป็นทีม for fun วันแม่ก็จะมีคุณหมอพิมพ์คุณหมอชินมาซึ่งเขาทำแปรงสีฟันแล้วก็มาสอนวิธีการป้องกันฟันผุหรือเหงือกร่นเพราะว่าผู้สูงอายุอ่ะเขาไม่ได้แค่ไปโรงพยาบาลหาหมอเรื่องทำฟันปลอมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายรวมถึงระยะเวลาในการรักษาค่อนข้างนานแต่คนไทยหลายๆคนเนี่ยยังแปรงฟันผิดไม่รู้ว่าวิธีการจับแปรงยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เลยคิดว่าเรามานั่งทำเวิร์กช็อปกันแบบสนุกเล่นเป็นเกมเป็นควิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ความรู้กลับบ้านได้ของรางวัลอะไรอย่างเงี้ยสนุกกลับไปด้วยค่ะ
0: โอ้ไม่ใช่แค่การวิ่งแล้วนะกลายเป็นคอมมูนิตี้อันเลยนะคะ
1: มี
0: ก
1: ิ
0: จกรรมหลากหลายเพิ่มเติมมีการให้ความรู้เราก็มีการชักชวนเหมือนว่าทั้งเพื่อนใช่ไหมคะที่ทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคุณหมอต่างๆเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนี้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะบางครั้งก็เป็นแบบว่าผู้ประกอบการอย่าง Care Corner and More อย่างเงี้ยค่ะเขาทำฟอร์มสินค้าหรือแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆอย่าง KTC ที่เป็นผู้ให้บริการบัตรเครดิตอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาสนับสนุนของรางวัล มันเป็นการเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับ Corporate แบบ SME SML ได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันช่วยเพราะว่าทุกคนมองเห็นเรื่องความสำคัญของสังคมสูงวัยระดับสุดยอดแล้วก็การออกกำลังกายที่มันสามารถช่วยป้องกันโรคอย่างสมองเสื่อมโรคกล้ามเนื้อสลายสโตรกโรคหัวใจหลอดเลือดหรือว่ามีคำพูดนึงที่เราอยากจะแชร์ให้ทุกท่านได้ฟังเลยคือมีนักวิจัยเขาบอกว่าจริงๆอ่ะที่ร่างกายของเรามันเสื่อมถอยมันอ่อนแอ ไม่ใช่เพราะว่าใช้มากไปแต่จริงๆอ่ะเพราะมันไม่ได้ถูกใช้งานเวลาเราแก่ขึ้นลูกจะกลัวเดี๋ยวหกล้มไม่ให้เดินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอไม่ให้เดินก็อยู่บ้านก็จะเข้าสู่ภาวะติดเตียงมันจะมีคำนึงที่อาจจะดูแรงนิดนึงนะคะแต่เขาบอกว่าขยับตอนนี้เท่ากับออกกำลังกายแต่ถ้าเราขยับตอนใกล้ตายมันคือกายภาพคือไม่มีใครอยากเห็นพ่อแม่หรือคนที่เรารักอะอยู่บนเตียงแล้วก็ต้องมีนักกายภาพมาขยับตัวให้วันนี้ถ้าเรายังมีแรงแล้วเรายังสามารถพาพ่อแม่ออกมานอกบ้านได้เนี่ยนอกจากจะได้ขยับเพื่อรักษาสุขภาพแล้วมันเป็นการแบบทำให้ครอบครัวมีความเข้าใจกันมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมครับและถ้าผู้สนใจโครงการในส่วนของ Silver Run Club เนี่ยจะสามารถติดตามรายละเอียดจากช่องทางใดได้บ้างครับ
2: ก็สามารถเข้าไปที่หน้าเพจ Joy Life Thailand ลูกรับจ้างเหมือนจำเป็นนะคะหรือว่าจะเข้าไปใน Joy Life ลุงป้าให้เช่าก็ได้แต่ก็จะคอยโพสต์เรื่องของลิงก์การจองบัตรเพราะว่าเรารับได้จำนวนจำกัดด้วยความที่ทีมงานของเราเป็นผู้ประกอบการที่เป็นจิตอาสาเรามาจัดงานนี้เลยที่เราอยากให้ทุกคนแข็งแรงนะคะเราก็เลยคิดว่าเรารับได้ครั้งหนึ่งประมาณแบบ30คน50คนเราก็เลยต้องแบบว่าให้คนที่อยากมาจริงๆเนี่ยลงทะเบียนเพื่อจะได้ดูแลได้อย่างทั่วถึงค่ะ
1: ครับอันนี้ก็คือการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเงื่อนไขในการสมัครฟรีนะครับ
0: ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต
2: ่
0: ว
2: ่
0: าอาจจะต้องมีการลงทะเบียนจองล่วงหน้าก่อนใช่ไหมคะขอคุณจอยคะคุณจอยจัดกิจกรรมนี้ทุกอาทิตย์ไหมคะ
2: จะเป็นเสาร์ที่1หรือ2ของเดือนค่ะ
0: เสาร์ที่1หรือ2ใช่ไหมคะ
2: ใช่ก็ดูตามสถานที่ว่าติดงานอีเวนต์อื่นหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะจะอยากจะให้ทุกคนที่ฟังอยู่ตรงนี้นะใครอยากจะจัดในพื้นที่ของตัวเองติดต่อมาได้เลยจอยยินดีแบบว่าประสานงานแล้วช่วย PR ให้เพราะว่าจริงๆมันควรจะมีแบบทุกๆส่วนสาธารณะหรือทุกๆจังหวัดเป็นการรวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยมันช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยด้วยแล้วก็ทำให้ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุด้วยแล้วอย่างแบบเคสที่แบบคุณแม่ที่นั่งวีลแชร์วันนี้เขาเดินได้3959เดินได้มากขึ้นเรื่อยๆมันก็เป็นเรื่องราวดีๆหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่อายุ80อ่ะเขาเดินวันนี้เขาบอกว่าเพราะเขาอยากจะอยู่กับลูกนานๆแค่นี้เราก็ชื่นใจแล้วเราคิดว่าเราอยากจะสร้าง mindset ของการรวมกลุ่มกันออกกำลังกายเพราะว่าพอมันมีกลุ่มก้อนนะคะมันจะมีกำลังใจในการเชียร์อัพมันมีการนัดกันมันมี commitment การออกกำลังกายมันจะได้ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้ง่ายค่ะ
1: ก็
0: เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆทั้งช่วงนี้นะคะการวิ่งเนี่ยบอกเลยว่ากำลังเป็นที่ฮอตฮิตมากเลยรันคลับต่างๆได้รับความนิยมอะไรทำให้ซิลเวอร์รันคลับของเราแตกต่างจากการที่เราไปวิ่งคนเดียวหรือว่ารันคลับอื่นๆคะคุณจอย
2: น่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมหลังจากที่เราวิ่งเพราะว่าเราไม่ได้แค่มาวิ่งตะลี่ตะบันใครวิ่งเราไม่ได้มาแข่งกันว่าใครวิ่งเร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากจะเห็นคนที่มาแล้วมาซ้ำเริ่มจะมาคนเดียวก็ได้นะแต่ครั้งหน้าเนี่ยเขาจะจูงมือคนที่บ้านมาด้วยชวนเพื่อนมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็กิจกรรมที่เราทำหลังจากที่วิ่งอะค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการวิ่งเพราะว่าการวิ่งมันเป็นเรื่องสุขภาพกายแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของหัวใจใช่ไหมคะเรื่องของจิตใจเรื่องของ mental เรื่องของการเข้าสังคมซึ่งพอเป็นผู้สูงอายุอะค่ะจะทักษะการเข้าสังคมก็จะลดน้อยลงเราเลยมีกิจกรรมที่เขาอะได้แสดงออกได้พูดได้คุยหรือแม้กระทั่งแบบอย่างมีเรามีแผนนะคะเดือนธันวาคมนี้เราจะจัดซิลเวอร์รันคลับใหญ่เลยรวมถึงมีพาร์ทเนอร์เป็นองค์กรเป็น UNFPA จะเข้ามาซัพพอร์ตด้วยเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าประชากรเนี่ยสูงอายุมากขึ้นแต่จะทำยังไงให้สามารถมีสุขภาวะที่ยืดยาวมากขึ้นการออกกำลังกายก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะมีแบบหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมพวกนี้ค่ะก็อยากจะให้ติดตามกันแล้วมาร่วมกันเยอะๆค่ะ
1: ครับในเรื่องของซิลเวอร์รันคลับนะครับเพราะว่าช่วยสร้างพื้นที่นะครับในให้คนต่างวัยเนี่ยได้พบปะกันเนี่ยการทำความรู้จักกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยมีอย่างไรกันบ้างครับที่ว่าต่างคนต่างอยู่คนละพื้นที่แต่ว่ามารวมกันมาทำกิจกรรมร่วมกันครับในแนวคิดตรงนี้ครับของซิลเวอร์รันคลับนะครับ
2: ใช่เพราะว่าปกติแล้วอ่ะเราจะสตีเรียลไทป์ผู้สูงอายุว่าผู้สูงวัยปุ๊บต้องไปสวนลุมเลยลำไทเก๊กแล้วก็ไปวิ่งกันเองก็จะเป็นกลุ่มคนแก่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการแบ่งแยกคนด้วยอายุซึ่งมันเป็นสิ่งที่แต่คิดว่ามันจะทำให้เรายิ่งห่างกันแต่ว่าพอเรามีซิลเวอร์รันคลับอ่ะเราอ่ะต้องการเอาคนทุกๆช่วงวัยมารวมกันผู้สูงอายุเวลาเจอเด็กน้อยครอบครัวที่พาลูกเล็กๆมาวิ่งเล่นอ่ะหัวใจเขาเบิกบาน ในขณะเดียวกันคนที่เป็นวัยทำงานหรือเด็กนักศึกษาที่เขาอาจจะไม่ได้มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านพ่อแม่เขาอาจจะยังไม่ได้แก่มากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: คร
2: ับเขาได้เจอผู้สูงอายุ80ที่เป็นคนแปลกหน้ามันเกิดการเรียนรู้เรื่องของเอมพัตตีค่ะเรื่องของความเห็นอกเห็นใจเวลาเขาเจอผู้สูงอายุบนรถเมล์อย่างเงี้ยเขาจะได้แบบเอ้ยมีน้ำใจช่วยถือของไหมหรือลุกให้นั่งอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากการที่เขามีโอกาสในการสื่อสารเพราะไม่อย่างนั้นมันก็คือคนแปลกหน้าเด็กวัยรุ่นอาจจะไม่อยากคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าผู้สูงอายุจะสื่อสารแล้วไม่เข้าใจกันนี่คือพื้นที่แห่งการสร้างความเข้าใจที่เราหวังว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในรันขับแต่ว่าทุกครั้งที่เราเจอผู้สูงอายุเรามีความเอื้ออาทรให้ก่อการอย่างเงี้ยค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะในเรื่องของหน่วยงานหรือว่าคนที่อยากจะเข้ามาร่วมเป็นโคโฮสหรือว่าเข้ามาร่วมจัดงานนี้บ้างดีกว่าค่ะใครคะที่จะเข้ามาจอยกับเราได้บ้างไม่ว่าจะเป็นทั้งองค์กรชุมชนหรือกลุ่มผู้สูงวัยจะมีส่วนร่วมในรูปแบบใดได้บ้างค่ะ
2: ก็ถ้าเกิดว่าอยากจะมาจอยกับซินว่ารันขับของเราที่นี่นะคะก็สามารถทักมาได้เลยแล้วเราก็จะได้จัดคิวให้ว่าใครจะเป็นโคโฮสในรอบเดือนไหนนะคะซึ่งแต่ละเดือนแต่ละโฮสต์เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอะไรที่เป็นไฮไลท์ก็ต้องมานั่งคุยกันมีเงื่อนไขเดียวเลยค่ะคือก่อนที่จะมาเป็นโคโฮสต์เนี่ยจะต้องมาออบเซิร์ฟกิจกรรมก่อนมาเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ก่อนว่าเราจัดกิจกรรมแบบนี้นะคนที่มาหน้าตาแบบนี้นะเพื่อจะได้ไปออกแบบดีไซน์กิจกรรมให้ตรงกับคนที่มาได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็โอเพนมากๆเลยในส่วนของบริษัทที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์อยากจะมาแคมปิ้งอยากจะมาแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถติดเข้ามาได
1: ้ครับ
2: มันเป็นพื้นที่ในการสื่อสารค่ะ
1: ครับและที่ผ่านมากิจกรรมที่ผ่านมาของ Silver Run Cup นะครับมีไฮไลท์ที่อะไรที่เด่นๆจะนำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันบ้างไหมครับว่าเรื่องราวของผู้เข้าร่วมที่ประทับใจสะท้อนตัวตนของการเป็น Silver Run Cup ได้ชัดเจนที่สุดนะครับ
2: ก็จะเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะที่อายุ80แต่ต้องบอกเลยค่ะวิ่งอยู่หัวแถวคือเราไม่สามารถประมาทได้เลยว่าผู้สูงอายุคนที่เขาดูแลตัวเองมาดีเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้มาวิ่งวันนี้วันแรกเขาวิ่งแล้วเขาดูแลตัวเองร่างกายเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นสาวๆเราในฐานะคนวัยทำงานที่ต้องดูแลพ่อแม่มันเป็นจุดเป็นการจุดประกายเลยนะคะหลังจากที่เราเริ่มทำซิมวันนั้นตัวจอยเองเนี่ยกลายเป็นว่าต้องเหมาะกำลังกายเริ่มจากอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งกลายเป็นอาทิตย์ละครั้งเป็นทุกวันนี้สัปดาห์ละ3วันก็เลยต้องบอกว่าเฮ้ยเราอายุ40แต่เราอ่ะได้คนอายุ80เป็นคนที่จุดประกายให้กลับมารักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพเพราะว่าวันนั้นนะคะเขาวิ่งนำเราวันนี้เราขอแค่วิ่งตามเขาแล้วไม่หอบค่ะ
1: แล้วจะมีการต่อยอดของ Silver Run Cup ในชุมชนหรือว่าพื้นที่อื่นๆอย่างไรบ้างไหมครับ
2: จริงๆแล้วเราหวังว่าทุกคนที่ฟังอยู่จะเอาโมเดลนี้ไปทำแล้วก็ใช้ชื่อ Silver Run Cupอบต.อบจ.อะไรได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะให้เราช่วยเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ได้ว่ามีตรงนี้นะสามารถไปลงทะเบียนหรือว่าจะมีกิจกรรมวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้อะเราอยากจะต่อยอดกิจกรรมซินเวอร์รันคับนี้ให้มันกลายเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ที่มีหลายๆที่แล้วถ้าสักปีละครั้งเรามาจัดซินเวอร์รันคับใหญ่หรือว่าที่คิดไว้เลยนะคะอยากจะจัดเป็นลักษณะของโอลิมปิกอ่ะคือให้แบบผู้สูงอายุที่คือภาพแข็งแรงเนี่ยมาออกกำลังกายแล้วก็แข่งกันเป็นฐานฐานอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้ให้เขารู้สึกว่าเขายังสามารถทำอะไรได้แล้วก็มันเป็นการแสดงให้คนรุ่นใหม่หรือคนวัยทำงานได้เห็นด้วยว่าการที่เขาแข็งแรงได้อยู่จุดนี้เราต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วในอนาคตอะค่ะเรามีแผนไหมคะในการที่จะต่อยอดหรือว่ามีการปรับรูปแบบกิจกรรมมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจจะขยายพื้นที่หรือว่าอาจจะขยายกลุ่มเป้าหมายแบบนี้ค่ะ
2: ก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่มีมากหลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่นก็จะมีผู้สูงอายุบางคนบอกว่าอาจจะไม่ชอบวิ่งอ่ะขอแบบว่าเป็นโยคะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการแบบดูว่าอาจจะเป็นการตีพิกเกอร์บอลหรืออะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยอาจจะเป็นซินเวอร์คลับที่มีหลากหลายกิจกรรมรวมไปถึงอย่างล่าสุดเราเพิ่งลองทดลองทำก็คือกิจกรรมร้องเพลงค่ะชวนผู้สูงอายุมาเรียนร้องเพลงซึ่งจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับร่างกายเพราะว่าฝึกเรื่องของระบบการหายใจฝึกเรื่องความจำป้องกันอัลไซเมอร์สมองเสื่อมอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็น
2: อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับถ้าเป็นในเรื่องของ Silver Run Cup ที่จะต่อยอดไปสู่ภูมิภาคต่างๆเช่นในช่วงของ3เดือนแรกไปภาคเหนือ อีก3เดือนไปภาคอีสานนี้เป็นไปได้ไหมครับ
2: ก็จริงๆค่ะเพราะว่ามีพี่คนนึงที่เขาอยู่ชลบุรีเขาก็บอกว่าอยากให้จัดซินว่าเริ่มขับสัญจรใกล้ๆก่อนแล้วก็นัดกันไปวิ่งแล้วก็จะได้ให้คนในพื้นที่ได้ร่วมด้วยนะคะที่คนจากกรุงเทพก็จะได้ไปวิสิตแต่อาจจะเป็นพื้นที่ใกล้ๆก่อนหรือว่าถ้าระหว่างนี้มีหน่วยงานราชการพื้นที่ท้องถิ่นไหนที่อยากจะให้เราไป explore ไปจัดอะไรอย่างเงี้ยสามารถติดต่อได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่ามันจะมีงานวิ่งต่างจังหวัดเขายงเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากไปทำนะคะเพราะว่าจะได้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็เอาคำว่าซินว่ารันขับเนี้ยไปกระจายให้กับชุมชนค่ะ
0: ครับก็อย่างที่บอกเลยว่าเดี๋ยวนี้นะคะสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเกือบ 100% แล้วก็ลูกหลานก็อยากจะพาผู้สูงอายุออกมาทำกิจกรรมด้วยนั่นเองนะคะอยากจะให้คุณจอยฝากถึงผู้สูงอายุที่กำลังอาจจะยังรับชมรายการของเราอยู่นะคะว่าถ้ารู้จักกับซิลเวอร์รันคลับแล้วอยากให้ออกมาทำกิจกรรมอะไรแบบนี้อยากให้คุณจอยฝากสักนิดนึงค่ะ
2: ค่ะจริงๆก็การขยับเนี่ยมันสามารถทำได้ทุกที่นะคะระหว่างที่เราดูทีวีอยู่ช่อง MBT แล้วก็ขยับขากระดกปลายเท้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลุกยืนอะไรลุกนั่งแต่ว่าทุกอย่างควรจะอยู่ในพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการประเมินร่างกายตัวเองก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำไปแล้วเนี่ยเกิดพลัดตกหกล้มอาจจะเป็นสิ่งที่ลูกหลานไม่แฮปปี้ใช่ไหมคะแล้วเราเองก็เจ็บตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าสามารถที่จะให้ลูกหลานเนี่ยพามาวิ่งขับของเราเนี่ยใจก็ยินดีมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นการที่ทำให้เขาได้เปิดโลกแล้วกลับมาดูแลตัวเองเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายแล้วเราก็จะเริ่มมีการเลือกกินมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เรียนรู้ว่าพัฒนาการแบบไหนที่เหมาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่แค่ที่บ้านมันต้องอยู่ที่ทุกที่ที่เราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการออกกำลังกายเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าอย่ารอให้เราป่วยก่อนแล้วเราก็มานั่งคิดว่าถ้าวันนั้นเราแข็งแรงเราน่าจะออกมาวิ่งนะเราทำไม่ได้แล้วแต่วันนี้ถ้าเรายังสามารถลุกขึ้นมายืนได้อย่างเงี้ยจะคิดว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับคนทุกไปได้ค่ะ
1: ครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ เป็นเกี่ยวกับเรื่องของซิลเวอร์รันครับที่ใหไม่ว่าจะเป็นผู้สังคมสูงวัยหรือว่าลูกหลานนะชวนกันออกมาสร้างสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น
0: ใช่แล้วค่ะก็อย่างที่เราเคยสัมภาษณ์คุณจอไปก่อนหน้านี้ในเรื่องของอะไรนะคุณจอขออีกสักรอบสิคะที่เป็นลูกพาที่ให้รับจ้างพาไปโรงพยาบาลนะคะ
2: ก็จะเป็นเรื่องของจอยไร
0: ค่ะใช่
2: ลูกรับจ้างอ่านจำเป็นค่ะจอยไรไม่ใช่แท็กซี่แต่เป็นแนนนี่ของผู้สูงวัยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะที่แล้วจำได้ว่าเคยสัมภาษณ์คุณจอยไปในเรื่องนี้นะคะแล้วก็คุณจอยคลุกคลีอยู่กับการทำงานที่คอยซัพพอร์ตผู้สูงอายุอะไรแบบนี้คุณจอยอยากจะในของเรื่องของซิลเวอร์รันคลับอะค่ะคุณจอยค่ะคุณอยากจะให้คุณจอยฝากอีกสักนิดนึงถึงเขาเรียกว่าฝากดีกว่าลูกๆหลานๆที่อยากจะพาคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายออกมาทำกิจกรรมอะไรแบบนี้อยากให้คุณจอยฝากถึงเขาสักนิดนึงค่ะ
2: ค่ะสำหรับจอยนะคะการดูแลผู้สูงอายุอะค่ะจะไม่ใช่แค่ร่างกายหรือว่าซื้อของอร่อยมาให้เขาทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นเรื่องของการรับฟังเนาะก็คือเราต้องมีหูใจในการดูผู้สูงอายุว่าเขาต้องการอะไรเพราะว่าเราอาจจะทำงานอาจจะมีสังคมแต่มีคำพูดนึงค่ะว่าเราอะมีเพื่อนมีลูกมีครอบครัวมีงานทำแต่พ่อแม่เขาไม่มีอะไรเลยนอกจากเราคือเพื่อนเขาก็ค่อยๆแบบลดลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะสังคมเขาค่อยๆหดเล็กลงฉะนั้นเนี่ยการที่สักเดือนละหนึ่งครั้งแล้วเราถามแม่ออกมาวิ่งด้วยกันไหมจริงๆต้องบอกเลยค่ะว่าจริงๆที่บ้านจอยก็ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายทั้งบ้านเนาะแต่ว่าแค่แบบพอคุณแม่จอยออกมากับจอยเนาะมันก็มีทำให้เรารู้สึกว่าแม่ทำอะไรเพื่อตัวเองแล้วมันก็เป็นการทำเพื่อเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เรามีความเข้าใจกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ใช้เวลาร่วมกันรวมถึงคำว่า longevity อะค่ะมันไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปมันแค่ลุกขึ้นออกมามันต้องมีความตั้งใจเนาะว่าอยากจะออกมามันแค่นี้มันก็ทำได้แล้วแล้วก็พอมันมี community มันมีกลุ่มมันก็มีการซัพพอร์ตกำลังใจกันแล้วช่วยเหลือสนับสนุนกันแปลว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วอยากจะให้หลายๆคนเนี่ยเอาสิ่งนี้ไปลองขยายต่อในชุมชนของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกหลานคนไหนที่บอกว่าเอ้ยอาจจะไกลไปหรือไม่สะดวกอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยสามารถลุกขึ้นมาจัดได้เลยชวนคนข้างบ้านเหมือนก็ได้เริ่มจาก1คน1ครอบครัวแล้วกลายเป็น2ครอบครัว3ครอบครัวเดี๋ยววันนึงมันจะก็เป็นคอมมูนิตี้ที่ขยายใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าใครได้เอาไปทำเนี่ยส่งรูปมาให้ใจดูด้วยนะคะ
1: ครับอยากให้คุณจอยเน้นย้ำเรื่องของช่องทางที่จะติดตาม

0: ำหรับโครงการ Silver Run Cup อีกทีนึงครับว่าสามารถติดตามที่ได้ช่องทางไหนครับ
1: ค่ะสามารถเข้าไปดูปฏิทินกิจกรรมได้นะคะตอนนี้เรามีไปถึงปลายสิ้นปีแล้วก็เข้าไปในหน้าเพจ Joyride Thailand ลูกรับจ้างหลั่นจำเป็นบริการพาผู้สูงวัยไปหาหมอหรือเข้าไปในเว็บไซต์ silverrunclubthailand.com นะคะก็จะมีการโพสต์กิจกรรมแล้วก็ลิงก์ในส่วนของการจองร่วมกิจกรรมอะไรตั๋วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องย้ำอีกทีนะคะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะกิจกรรมตอนนี้ในตอนนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ฟรีค่ะเพราะเราอยากจะให้ทุกคนออกจากบ้านแล้วก็มาสร้างสุขภาพที่ดีด้วยกันค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะโอ้บอกเลยค่ะว่าเป็นเช้าที่ฮิวใจสุดๆเลยค่ะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็ขอบคุณคุณจอยมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แนะนำกิจกรรมดีๆแบบนี้กันในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
2: นั
0: ่นเป็นเรื่องดีๆเนาะที่ให้กับทุกเพศทุกวัยรวมถึงให้ความสำคัญของผู้สูงอายุที่จะต้องออกมาว่าฉันมีกำลังนะจะต้องออกมาเดินออกมาวิ่งไม่ว่าจะอยู่ในบ้านก็สามารถที่ทำได้ด้วยความปลอดภัยของคนของผู้สูงอายุเองนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะอยากให้ลูกหลานทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมอยู่พาผู้สูงอายุพาคุณพ่อคุณแม่ทำกิจกรรมกันในวันหยุดนะคะหรือว่าถ้าอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Joyride ละกันใช่ไปจองคิวนะคะแล้วก็ไปกันได้ที่อุทยาน100ปีที่จุฬาลงกรณ์อยู่ตรงบรรทัดทองนี่เองวิ่งเสร็จก็พาคุณพ่อคุณแม่หาอะไรอร่อยๆกินกันนะคะ
0: คร
2: ับ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกสักหนึ่งช่วงของเรานะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงของ TikTok นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่น้องชาวกรมประชาสัมพันธ์ของเราที่เขาเอาสาระความรู้นะคะมาย่อยเป็นข้อมูลสั้นๆกระชับและเข้าใจง่ายใครที่ดูคลิปจบแล้วก็จะเข้าใจทันทีไปติดตามได้ใน TikTok เลยค่ะ
3: ข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและผู้ที่เป็นญาติพี่น้องนะครับล่าสุดยารักษามะเร็งพระราชทานอิมคลานิบเริ่มกระจายให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆแล้วรัฐบาลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ทยอยจัดส่งยารักษามะเร็งอิมคลานิบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆตามความเหมาะสมแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยมีผู้ป่วยได้รับยาแล้ว215รายจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 4,420 รายและเตรียมส่งมอบเพิ่มอีก3งวดให้โรงพยาบาลต่างๆครบตามจำนวน 23,000 กล่องภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ์บัตรทองเข้าถึงยารักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพนะครับยารักษามะเร็งอิมคลานิบเป็นยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าชนิดรับประทานมีตัวยาสำคัญใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบไมอีลอยและเนื้องอกในระบบทางเดินอาหารซึ่งเป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ในชั้นกล้ามเนื้อของทางเดินอาหารยานี้ได้รับพระราชทานจากศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีผ่านทางสปสช.จำนวน 690,000 เม็ดหรือ 23,000 กล่องเพื่อนำไปกระจายแก่โรงพยาบาลต่างๆสนับสนุนให้ผู้ป่วยทั่วประเทศเข้าถึงยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยและครอบครัวทั้งนี้ในปีงบประมาณ2570ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะสามารถผลิตยาอิมคลานิบได้ทั้งขนาด100และ400มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถเลือกขนาดยาได้เหมาะสมกับแผนการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับประทานยาและส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างต่อเนื่องการกระจายยาพระราชทานครั้งนี้เป็นอีกกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัวตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงด้านยาเพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถดูแลผู้ป่วยมะเร็งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่ผู้ป่วยและประเทศไทยช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะผู้ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่าย
2: ค่ะก็เป็นเรื่องของยารักษาโรคมะเร็งพระราชทานนะคะที่ทางโรงงานเภสัชภัณฑ์ในพระราชดำรินะคะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มีการดำเนินการผลิตแล้วก็ส่งมอบยารุ่นแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมค่ะแล้วก็จะทำหน้าที่นะคะเป็นศูนย์ยากระจายหลักส่งต่อให้พี่น้องประชาชนกระจายยาอิมคลานิบนะคะไปยังหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของสปสช.ค่ะเพื่อให้ ผู้ป่วยนะคะในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยและเท่าเทียมกันได้นั่นเองค่ะ
0: ครับ
2: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่จะมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะเอาล่ะค่ะถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเรื่องราวฮิวใจสร้างรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมในเช้าวันพฤหัสแบบนี้กันนะคะแล้วเราก็จะปิดท้ายไปกับช่วงเพลงละวันวันละเพลงไปฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันค่ะวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ล38ประการประการที่5การได้เคยทำบุญไว้ก่อนสั่งสมความดีและบุญกุศลอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญในชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีศรีราชรายการเพื่อความสนุกสุขภาพดีมีสาระเมื่อผู้ชายอย่างเราๆเนี่ยมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็มักจะมีปัญหาสุขภาพหนึ่งที่มักจะคลืบคลานเข้ามาและสร้างภัยเงียบให้กับตัวเราเองนั่นคือเรื่องของโรคตับลูกหมากโตซึ่งอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงกับเรื่องของระบบขับถ่ายปัสสาวะและขัดขวางการมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันได้เลยและในวันนี้นะครับในช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ธวัชชัยมั่นคงศรีสุขอาจารย์จากภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาพูดคุยและให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของต่อมลูกหมากโตว่าคืออะไรและจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากหรือไม่และอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือจะมีผลต่อเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพูดคุยและหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์
0: ท่านผู้ชมทางบ้านเขาสอบถามมาหลังไมค์เยอะมากครับเกี่ยวกับเรื่องของต่อมลูกหมากโต
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์มาอยู่กับเราเลยอยากให้อาจารย์อธิบายนิดนึงครับว่าต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันคืออะไรนะครับ
1: ได้เลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต่อมลูกหมากโตนะครับเอางี้ก่อนต่อมลูกหมากก่อน
0: ใช่
1: นะครับต่อมลูกหมากเนี่ยมันเป็นอวัยวะอย่างนึงของเรานะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าต่อมลูกหมากก็คือสิ่งที่มันห้อยอยู่ภายนอกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วสิ่งที่ห้อยคืออะไรครับล
0: ู
1: กอัณฑะใช่ครับสิ่งที่อยู่ข้างด้านนอกเนี่ยคือลูกอัณฑะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต่อมลูกหมากมันอยู่ด้านในตัวเรานะครับเราจะไม่ได้มองเห็นจากภายนอกนะครับต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะอยู่ตรงคออยู่ใต้ต่อตัวคอกระเพาะปัสสาวะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวหลอดฉี่หรือว่าท่อฉี่เนี่ยนะครับที่มันเอาฉี่ออกมาจากตัวเราเนี่ยมันก็จะวิ่งนะครับจากตัวกระเพาะฉี่ไปที่พาดผ่านใจกลางต่อมลูกหมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะผ่านกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะครับทำให้เราสามารถขมิบกั้นฉี่ได้หลังจากนั้นมันถึงออกไปข้างนอกได้นะครับไอตัวนี้คือตำแหน่งของตัวต่อมลูกหมากนะครับสำหรับหน้าที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีหลายๆอย่างเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับหน้าที่ของมันเนี่ยมันมักจะสัมพันธ์กับเรื่องของการมีบุตรนะครับอย่างเช่นการสร้างสารต่างๆนะครับการสร้างน้ำเลี้ยงนะครับที่เราจะใช้ในการมีบุตรนะครับที่มันจะอยู่ในตัวสเปิร์มอยู่ในตัวอสุจินะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็สำหรับที่อาจารย์ถามว่าเรื่องของตัวต่อมลูกหมากโตล่ะนะครับมันเป็นยังไงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าคำว่าต่อมลูกหมากโตเองนะครับมันเป็นคนที่เป็นคำที่ว่ามีคนเข้าใจผิดเยอะพอสมควรนะครับอย่างเช่นว่าผมตรวจ OPD ไปผมตรวจผู้ป่วยไปนะครับบางคนเนี่ยก็จะถือผลการตรวจมาแล้วฮะที่บอกว่าโอ้ต่อมลูกหมากชั้นใหญ่มากเลยนะครับอันนี้ฉันเป็นต่อมลูกหมากโตหรือเปล่านะครับแต่ว่ากลับกันนะครับบางคนเนี่ยต่อมลูกหมากก็ไม่ได้ใหญ่นะครับเอ๊ะทำไมหมอถึงบอกว่าฉันเป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะต้องบอกก่อนเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าต่อมลูกหมากโตนะครับมันจะเป็นคำที่ทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคำว่าต่อมลูกหมากโตตรงนี้มันเป็นชื่อนะครับไม่ได้หมายความว่าต่อมลูกหมากของคุณจะต้องโตนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเจอก็คือว่าขนาดของตัวต่อมลูกหมากเองเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับอาการที่เป็นก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้สรุปนะครับก็คือว่าโรคต่อมลูกหมากโตนะครับเขาจะวินิจฉัยจากอาการทางคลินิกเป็นหลักนะครับเราจะไม่ได้วินิจฉัยจากขนาดของตัวต่อมลูกหมาก
0: อ๋อเพราะฉะนั้นแปลว่าจริงๆแล้วคำว่าต่อมลูกหมากโตไม่ได้แปลว่าต้องไปวัดกันที่ขนาดถ้าเกิดมันโตปุ๊บโตกี่เซนเท่าไหร่จะเป็นโรคแต่ที่อาจารย์บอกไปก็คือเป็นเรื่องของการ
1: อาการมากกว่าม
0: ากต้องเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ทุกคนประโยคมานี้แล้วทุกคนอยากรู้แล้วครับว่าแล้วอาการอะไรล่ะครับถึงจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี
1: ้ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาการก็จะมีอยู่3กลุ่มหลักๆ
0: ครับ
1: นะครับตั้งแต่อาการอย่างแรกเลยนะครับก็คือมันจะเป็นอาการที่เป็นอาการของการเก็บน้ำปัสสาวะที่ผิดปกติไปนะครับอย่างเช่นว่าเราจะต้องไปฉี่บ่อยๆนะครับเราปวดฉี่ปุ๊บนะครับเราแทบจะลาดออกไปเลยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตอนกลางคืนนะครับเราจำเป็นจะต้องตื่นมาฉี่หลายรอบนะครับกลุ่มตรงนี้เองเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มของการเก็บกักปัสสาวะที่อาจจะผิดปกติไปนะครับ

0: อาการที่2อาการในกลุ่มที่2นะครับส่วนอาการในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่3เนี่ยอาจจะเป็นอีกอย่างนึงที่เป็นข้อมูลนะครับที่นะครับเพราะว่าอย่างของอาจารย์อย่างเงี้ยครับฉี่ผิดปกติไปนะครับเราเองก็ยังไม่ได้บอกว่าอาจารย์จ๊อบเป็นโรคต่อมลูกหมากโตนะครับเพราะว่าเกณฑ์อายุยังไม่ใช
1: ่
0: นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะยังมีสาเหตุอย่างอื่นอีกนะครับที่ทําให้ตัวคนไข้เองเค้ามีอาการขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติไปได้นะครับอย่างเช่นว่านะครับบางทีเนี่ยกระเพาะปัสสาวะอาจจะทํางานผิดปกติไปหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันทำงานผิดปกติไปนะครับคนไข้คนนั้นเองเขาก็จะมีอาการของการขับถ่ายปัสสาวะที่มันผิดปกติตามไปด้วยได้นะครับหรือว่าอีกอย่างนึงที่เราเจอได้เยอะมากๆเลยฮะส่วนใหญ่เราเจอในหนักกล้ามนะครับหนักกล้ามชอบเล่นกล้ามนะครับโดยเฉพาะนะครับในหนักกล้ามที่แบบว่าเล่นก้นเยอะนะครับเล่นกล้ามเนื้อก้นหมายถึงนะหมายถึงกล้ามเนื้อก้นนะครับว่าเวลาที่เรามีกล้ามเนื้อก้นหรือว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี่ยที่มันแข็งแรงมากจนเกินไปนะครับต้องอย่าลืมว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานตรงนี้เนี่ยนะครับมันหนีบท่อปัสสาวะเราอยู่ด้วยนะครับเวลาที่อาจารย์จ๊อบเกิดปวดปัสสาวะเนี่ยนะครับแล้วหาห้องน้ำไม่เจออาจารย์จ๊อบทำยังไงครับ
1: เราก็จะต้องกลั้นกล
0: ั้
1: นใช่ไหมครับเราก็จะกลั้นแบบเพื่อแบบพยายามหาห้องน้ำไม่เจอก่อน
0: ใช่เลยครับตอนที่อาจารย์จ๊อบกลั้นเนี่ยนะครับอาจารย์จ๊อบรู้สึกไหมว่าอาจารย์จ๊อบใช้กล้ามเนื้อมัดไหนในการกลั้น
1: คิดหนักเลยเราก็คือต้องเป็นกล้ามเนื้อโซนด้านล่างตรงใกล้ๆตรงต้นขาก้นอะไรเงี้ยพยายามบีบคั้นไม่ให้มันเล็ดออกมา
0: ถูกต้องเลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะครับสำหรับเรื่องของการปัสสาวะเนี่ยก็จะเป็นส่วนหน้านะครับพอใช้แล้วถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีความแข็งแรงเยอะมากจนเกินไปนะครับมันก็จะทำให้การขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยมันผิดปกติไปได
1: ้
0: นะครับ
1: การมีกล้ามเนื้อเยอะ
0: ก็จะไม่เป็นไปได้ครับหรือว่ามันแข็งแรงมันไม่ยอมคลายตัวนะครับก็อาจจะทำให้การขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยมันผิดปกติไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยเรื่องของตัวกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานตรงนี้นะครับเราก็มักจะพบในคนไข้ที่อายุไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มากกว่านะครับเมื่อเทียบกับคนไข้ที่อายุเยอะนะครับประมาณ
1: ซึ่งก็คือจะสื่อว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสัมพันธ์กับสองลูกหมาอย่างเดียว
0: ถูกต้องเลย
1: อาการที่แบบปัสสาวะลำบาก
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ใช
1: ่หลายคนที่เขาถามมาอันนี้คือคำถามไฮไลท์ที่เขาพยายามอยากได้คำตอบแต่เขาหาที่ไหนได้อันแรกเขาก็อยากจะถามว่าแล้วเรื่องของการเป็นต่อมลูกหมากโตครับอาจารย์มันสัมพันธ์กับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ไหมมันจะทำให้เสื่อมสมรรถภาพหรือเปล่า
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากคุยมากๆเลยนะครับคือรู้สึกอัดอั้นตันใจอยากจะคุยเน
1: า
0: ะ
1: บางคนท่านผู้ชมบอกว่าหาข้อมูลไม่ได้แล้วก็ไม่กล้าที่จะไปลงท
0: ุ
1: นเพื่อไปถามคำถามนี้คำถามเดียว
0: ครับจริงๆอาจารย์จ๊อบลองเริ่มจากอย่างนี้ก่อนครับจินตนาการดูว่าระหว่างที่อาจารย์จ๊อบมีเพศสัมพันธ์นะครับเกิดปวดฉี่ขึ้นมาเป็นยังไงครับ
1: มันทำได้ด้วยกันหรอมันจะต้องแบบ
0: มันก็จะไม่ไหวเนาะใช่ไหมครับหมายถึงว่าเวลาที่เราเกิดการขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การความสามารถในการมีเพศสัมพันธ์นะครับหรือว่าการแข็งตัวเนี่ยมันลดลงไปได้นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะครับสองอย่างตรงเนี้ยเราพบได้ร่วมกันได้เยอะพอสมควรเลยนะครับจากการวิจัยนะครับพบได้ถึงประมาณสัก 60-70% ด้วยกันนะครับที่ตัวคนไข้เนี่ยถ้าเรามีต่อมลูกหมากโตนะครับการแข็งตัวเราเนี่ยก็จะด้อยลงไปด้วยนะครับซึ่งพบได้เป็น bidirectional หมายถึงว่ามีอย่างนึงเป็นอีกอย่างนึงก็มักจะสัมพันธ์กันมักจะมีเกิดขึ้นพร้อมๆกันไปด้วยนะครับพอฉันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราได้รับการรักษานะครับเรื่องของการเรื่องของตัวต่อมลูกหมากโตอย่างเหมาะสมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะช่วยทําให้เรื่องของการสุขภาพทางเพศเนี่ยมันดีขึ้นตามไปด้วย
1: อ๋อก็คือมันสัมพันธ์กันนั่นเอง
0: ใช่ไหมสัมพันธ์กัน
1: ต่อมลูกหมาก
0: ใช่
1: เร
0: ื่อง
1: ของสุขภาพทางเพศ
0: สุขภาพทางเพศถูกต้อง
1: อีกคำถามนึง
0: ครับ
1: เวลาเป็นต่อมลูกหมากโตอะไรที่มันโตๆทุกคนก็จะกังวลมันไม่ควรโตแล้วมันโตเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งไหมคร
0: ับโอเคจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันคนละอย่างกันเนาะนะครับมันคนละอย่างกันนะครับอย่างเต้านมโตกับมะเร็งเต้านม
1: อ
0: าจจะไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับคล้ายๆกันเลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล
1: ์
0: นะครับหมายถึงว่ามันอาจจะมีบางหย่อมนะครับบางกลุ่มหรือว่ามีแบบกระจายเนาะที่แบบมันมีลักษณะของเซลล์ที่มันทํางานผิดปกติไปหรือว่ามันมีการกลายไปนะครับทําให้เกิดเป็นมะเร็งเกิดขึ้นนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะครับในคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอาการด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเราสามารถตรวจคัดกรองนะครับได้ด้วยการเจาะเลือดแล้วก็การตรวจทางทวารหนักนะครับซึ่งการตรวจคัดกรองตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือถือว่ามีความจําเป็นเนาะนะครับเดี๋ยวถ้าอาจารย์จ๊อบอายุ50ปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมช่วยตรวจให้ได
1: ้ได้เลยครับคุณอาจารย์มากๆครับ
0: จะได้
1: อีกนาน
0: นะครับจะให้มาดูกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ตัวมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับมันมีอาการแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นเยอะนะครับนั่นหมายถึงว่าการ progress หมายถึงว่า

0: การดำเนินโรคนะครับมันมักจะเป็นค่อนข้างจะเยอะแล้วทีเดียวนะครับถึงจะส่งผลทำให้มีอาการออกมานะครับสำหรับอาการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตั้งแต่มันไม่ได้จำเพาะเลยโดยส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่ว่าฉี่ผิดปกติไปหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเลือดออกนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยสมมติว่าถ้ามันมีการกระจายไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเจอว่าเฮ้ยเราปวดกระดูกนะนะครับเรากระดูกหักง่ายพวกนั้นเป็นต้นนะครับพอฉันแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราถึงวัยที่เราควรจะต้องมีการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับอยากให้ไปตรวจกันนะครับว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับถือว่ามีความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในมะเร็งที่เราสามารถตรวจคัดกรองแล้วก็ได้ผลนะครับได้ผลดีหมายถึงว่าเราจะได้รับประโยชน์จริงๆนะครับจากการตรวจคัดกรองตัวมะเร็งต่อมลูกหมาก
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอเคได้ทีนี้ก็แปลว่าคนที่เป็นมะพวกต่อมลูกหมากโตที่คุณหมอวินิจฉัยเนี่ยแปลว่าไปหาหมอบางทีก็จะได้รับการตรวจคัดกรอง
0: ไปในตัวด้วยทีเดียว
1: ถึงแม้จะไม่สัมพันธ์กัน
0: ไม่ได้สัมพันธ์
1: แต่ถ้าเกิดไปด้วยเรื่องต่อมลูกหมากคุณหมอก็ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นการแทนได้เลย
0: ใช่
1: โอเคเป็นเรื่องของตามวัยนะครับที่คนจะได้รับการตรวจ
0: ใช่ครับ
1: มาถึงแล้วพอเราพูดถึงต่อมลูกหมากรู้ว่าการกันไปแล้วอยากจะรู้ว่าถ้าเขาไปหาคุณหมอจะมีวิธีการตรวจวินิจฉัยอย่างไรบ้างรวมถึงวิธีการรักษาคุณหมอมีช้อยส์ในการรักษาอะไรให้เขาบ้าง
0: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวจะพาทัวร์ก่อนนะครับว่า patient journey เป็นยังไงบ้างนะครับก็คือพอเข้ามาปุ๊บเราก็จะมีการซักประวัติใช่ไหมครับซึ่งเราก็อยากจะรู้ว่าการปัสสาวะเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับปัสสาวะพุ่งออกดีไหมนะครับฉี่บ่อยขนาดไหนนะครับหรือว่ามันมีอาการอย่างอื่นนะครับของการปัสสาวะผิดปกติร่วมด้วยหรือเปล่าเช่นมีฉี่เป็นเลือดหรือว่ามีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับซึ่งอาการพวกนี้ก็เป็นอาการที่สำคัญนะครับหลังจากนั้นนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีการตรวจทางทวารหนักนะครับโดยการใส่นิ้วเข้าไปนะครับไม่ต้องห่วงฮะนิ้วไม่ใหญ่มากนะครับนิ้วไม่ใหญ่มากไม่ต้องกังวลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใส่นิ้วเข้าไปนะครับแล้วก็จะคลำดูซิว่าตัวต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับลักษณะมันผิดปกติยังไงหรือเปล่านะครับอย่างเช่นว่ามันมีก้อนแข็งนะครับมันมีก้อนที่คลำได้ผิดปกติไหมผิวด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับไอตัวมะเร็งต่อมลูกหมากเองเนี่ยมันมักจะชอบเกิดในบริเวณด้านหลังนะครับซึ่งเราก็มักจะคลำได
1: ้
0: นะครับประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากโดยการตรวจตรงนี้ด้วยนะครับอีกอย่างนึงที่เราจะได้ประโยชน์จากการตรวจก้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าเราสามารถประเมินขนาดของตัวต่อมลูกหมากเราได้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนต้นรายการเนี่ยนะครับที่บอกว่าเอ้ยขนาดต่อมลูกหมากอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับอาการนะครับแล้วทำไมหมอจำเป็นจะต้องมีการประเมินขนาดล่ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการประเมินขนาดของตัวต่อมลูกหมากเองนะครับมันมีผลต่อการเลือกช้อยส์ของการรักษานะครับอย่างเช่นยาเอ๊ะเราให้ยาตัวนี้ดีไหมนะครับประมาณนั้นเลยนะครับรวมไปถึงว่าถ้าเราจำเป็นจะต้องไปผ่าตัดกันเนี่ยนะครับขนาดของตัวต่อมลูกหมากเองมันจะเป็นตัวนึงที่เป็นตัวกำหนดนะครับว่าเราควรจะต้องใช้วิธีการไหนดีในการผ่าตัดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราคุยกันปุ๊บนะครับถ้าการที่เป็นค่อนข้างจะเยอะนะครับอาการที่เป็นเนี่ยมันเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนะครับหรือว่าส่งผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นนะครับเราก็จะเริ่มต้นการรักษากันนะครับซึ่งการรักษาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีตั้งแต่เริ่มการปรับพฤติกรรมก่อนนะครับเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะครับอย่างเช่นว่านะครับเราทำไงดีล่ะ1ลดน้ำหนักนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยลดน้ำหนักทำให้การปัสสาวะดีขึ้นนะครับด้วยกลไกหลายอย่างเลยแหละกลไกด้วยกันนะครับเพราะเนี่ยอย่างแรกเลยลดน้ำหนักช่วยได้นะครับอย่างที่2นะครับเรื่องของสิ่งที่เรากินเข้าไปนะครับอย่างเช่นเรากินแอลกอฮอล์เนี่ยแน่นอนเราฉี่บ่อยนะครับเรากินชากาแฟเราอาจจะฉี่บ่อยนะครับบางทีวันนี้หุยเรากินซับหน่อยนะฮะปรากฏว่าฉี่แสบบ้างนะครับเป็นไปได้เหมือนกันนะครับพอฉันแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีการปรับอาหารด้วยนะครับส่วนเรื่องของไอ้ตัวกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเองเนี่ยนะครับบางคนบอกเออเราขมิบดีไหมไม่ขมิบดีไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยแล้วแต่คนอีกครับเพราะบางคนเนี่ยกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรงจนเกินไปนะครับเรายิ่งไปเพิ่มความแข็งแรงให้มันเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้ผลที่เราได้นะครับไม่ได้เป็นเหมือนกับเอาคำที่เราคาดหวังก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับประมาณนั้นเพราะเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องลองปรึกษาหมอเขาดูนะครับแล้วก็ถ้านะครับการปรับพฤติกรรมไปเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยนะครับอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับหรือว่าเราต้องการที่จะเริ่มยาไปเลยนะครับถ้าอาการที่เป็นรบกวนชีวิตประจำวันเยอะเราก็สามารถเริ่มยาไปได้เลยเหมือนกันนะครับซึ่งยาที่เราใช้จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ยาดีมากเลยนะครับเราใช้ได้หลายกลุ่มด้วยกันนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าถ้ายาเอาไม่อยู่จริงๆนะครับหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นจากภาวะต่อมลูกหมากโตนะครับเราสามารถที่จะข้ามไปนะครับไปทำหัตถการนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดอะไรใดๆได้หลายๆอย่างเลยด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสมัยนี้เราทำได้เยอะฮะเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นการส่งกล้องเข้าไปคว้านต่อมลูกหมากเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสมัยนี้ฮะเรามีของเล่นเยอะมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ไอ้น้ำช่วยในการผ่าตัดนะครับแล้วก็ปักเข็มเข้าไปนะครับใช้ไอ้น้ำทำให้ตัวต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับมันฝ่อลงนะครับหรือว่าใส่อุปกรณ์นะครับเข้าไปทาง นะครับทำให้ตัวต่อมลูกหมากเนี่ยทำให้ท่อที่มันพาดผ่านใจกลางต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับมันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมันก็น่าจะทำให้การปัสสาวะเราสบายขึ้นเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามีหลายๆอย่างที่เราสามารถทำได้นะครับประมาณนั้นเลย
1: ก็คือมีความทันสมัยทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น
0: ถูกต้องเลยครับ
1: เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเป็นของเล่นเด็กฟ้าเป็นของเล่นของคุณหมอแต่จริงๆมันคือการรักษา
0: การ
1: ทันสมัยมาก
0: ถูกต้องเลย
1: ได้เลยนะครับนะสุดท้ายก่อนจะจากกันไปให้อาจารย์ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดนิดนึงไหมว่าคุณหมอว่ามีคนที่มาหาคุณหมอหลายคนที่มีความเข้าใจผิดกับเรื่องของอาการทางเดินปัสสาวะตรงส่วนนี้ครับ
0: ใช่เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคำว่าต่อมลูกหมากโตนะครับมันเป็นแค่ชื่อโรคนะครับคำว่าต่อมลูกหมากโตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต่อมลูกหมากมันจำเป็นจะต้องโตนะครับบางคนต่อมลูกหมากเล็กมีอาการแล้วก็ยังให้การวินิจฉัยว่าคุณเป็นโรคต่อมลูกหมากโตนะครับบางคนต่อมลูกหมากโตพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่มีอาการนะครับเราก็ยังไม่ได้บอกว่าคุณเป็นต่อมลูกหมากโตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้นึกว่าคำว่าต่อมลูกหมากโตเนี่ยนะครับมันเป็นแค่ชื่อมันเฉยๆแค่นั้นเอง
1: แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เอาขนาดอย่างเดียวเราเอาเรื่องของอาการมาเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยร่วมด้วย
0: ถูกต้อง
1: นะครับ
0: แล้วก็ในแง่ของการเองมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องดูกันนะครับพอฉันแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวคุณเองนะครับมีการปัสสาวะผิดปกตินะครับปรึกษาแพทย์
1: นะได้เลยครับคิดว่าท่านผู้ชมที่อยู่กับเรามาถึงตอนนี้ฟังแล้วต้องเข้าใจแล้วก็กระจ่างอย่างถ่องแท้เพราะอาจารย์ได้อธิบายอย่างละเอียดมากรวมถึงให้ข้อมูลอื่นๆเสริมลงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากรวมถึงอาการที่เป็นโรคใกล้เคียงกันแต่เกิดในวัยอื่นนะครับน้องไม่จำเป็นต้องเป็นอาการของต่อมลูกหมากเท่านั้นนะครับโอเควันนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดมีอาการอย่างที่อาจารย์กล่าวไปแล้วกังวลไปพบแพทย์ไปหาคุณหมอ
0: ขอคำปรึกษาได้เลยปัสสาวะได้เลย
1: โอเคได้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์ธวัชชัยมั่นคงศรีสุขอาจารย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับช่วงนานาสาระน่ารู้รอท่านผู้ชมอยู่ครับ

0: จริงค่ะแอลกอฮอล์นะคะจะออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสได้ดีเฉพาะไวรัสที่มีเปลือกหุ้มค่ะเนื่องจากจะไปทำลายชั้นไขมันของเปลือกหุ้มนะคะไวรัสที่มีเปลือกหุ้มก็ได้แก่ไวรัสไข้หวัดใหญ่ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 นะคะแต่สำหรับไวรัสที่ไม่มีเปลือกหุ้มเช่นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคนิ้วเท้าปากไวรัสที่ทำให้ท้องเสียเช่นโนโรไวรัสโรต้าไวรัสไวรัสเหล่านี้ไม่มีเปลือกหุ้มเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่นะคะก่อนและหลังรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำหลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ร่วมกันและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัดอากาศถ่ายเทไม่สะดวกค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงตอบคำถามจากทางบ้านที่ผมและทีมงานจะนำคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามาผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์มาคำตอบกันเดี๋ยวเรามาเริ่มมันที่คำถามข้อแรกกันเลยครับ
2: พอดีลูกมีอาการตัวเหลืองครับคลอดได้4วันแพทย์ให้เข้าตู้ฉายแสงแล้วพยาบาลคาดตาทารกไม่แน่นตัวคุณแม่ต้องไปประคบร้อนที่หน้าอกเพราะอาการนมคัดไม่ทราบเวลาแต่คุณแม่บอกเห็นลูกร้องนานโดยไม่มีพยาบาลมาดูอาการอยากทราบว่าเป็นอันตรายต่อเด็กไหมครับเสี่ยงต่อตาบอดไหมตอนนี้คุณแม่เข้าฉุกเฉินหลายรอบเพราะความเครียดคุณพ่อก็เป็นกังวลเหมือนกันครับรบกวนคุณหมอช่วยให้คลายความกังวลด้วยครับ
3: การรักษาทารกแรกเกิดที่มีอาการตัวเหลืองด้วยการฉายแสงสีฟ้าโดยปกติในโรงพยาบาลจะมีการคาดตาด้วยแถบผ้าให้ทารกและเนื่องจากธรรมชาติของเด็กทารกจะยังไม่ลืมตามองหรือจ้องวัตถุใดๆตามพัฒนาการปกติอยู่แล้วค่ะทำให้โดยทั่วไปไม่น่าจะมีปัญหาจากแสงสีฟ้าที่ส่องทำให้เกิดการมองเห็นผิดปกติค่ะการร้องของทารกมีหลายสาเหตุค่ะไม่น่าเกิดจากการส่องไฟเพียงอย่างเดียวโดยทั่วไปหากเด็กทารกมีน้ำหนักน้อยคลอดก่อนกำหนดหรือสภาวะไม่คงที่ร่วมกันได้รับการรักษาด้วยการให้ออกซิเจนถ้าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทำได้หากคุณพ่อคุณแม่กังวลมากค่ะแต่หากคุณพ่อคุณแม่พบความผิดปกติสงสัยหรือยังคงกังวลมากก็สามารถพาไปพบจักษุแพทย์เพื่อประเมินเพิ่มเติมได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจักษุวิทยาค่ะ
4: ดิฉันเป็นผู้หญิงอายุ23ปีเป็นแผลคีลอยที่หัวไหล่จากน้ำร้อนลวกตั้งแต่อายุ6ขวบจนตอนนี้อายุ23ปีรอยแผลยังคงอยู่และแผลเป็นที่หัวเข่าจากอุบัติเหตุสร้างความไม่มั่นใจให้กับดิฉันเป็นอย่างมากดิฉันจึงอยากสอบถามขั้นตอนในการลบรอยแผลเป็นค่ะอยากเลเซอร์ตัดเนื้อที่นูนออกไปเลยดิฉันเคยฉีด

0: ยาที่แผลหัวเข่าหลายเข็มแต่ไม่ยุบลงเลยจึงอยากสอบถามข้อมูลและค่าใช้จ่ายค่ะแผลเป็นชนิดคีลอยด์มีการรักษาหลายวิธีทั้งฉีดยาและการใช้เลเซอร์การตัดก้อนออกไปอาจทำให้เกิดแผลคีลอยด์ใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเพราะเป็นการสร้างแผลใหม่จึงไม่ใช่การรักษามาตรฐานควรมาพบแพทย์เพื่อมารับการประเมินและรักษาต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตะจะวิทยาค่ะ
1: คุณแม่มีอาการมือลอกมือบวมเต่งมีอาการคันและใกล้จะเป็นแผลและท่านก็เป็นเบาหวานด้วยค่ะอยากทราบวิธีรักษาหรือจะต้องดูแลอย่างไรดีคะคุณแม่อายุ56ปีทำอาชีพค้าขายเกี่ยวกับอาหารทะเลแห้งไม่แน่ใจว่าท่านแพ้อะไรพวกนี้หรือเปล่า
0: ถ้าเกิดจากอาการแพ้คงต้องลองหาว่าสารอะไรที่เพิ่งได้สัมผัสมาใหม่ๆค่ะเพราะถ้าทำอาชีพขายอาหารทะเลนี้มานานน่าจะมีอาการมานานแล้วถ้าสงสัยว่าแพ้อะไรลองหลีกเลี่ยงการสัมผัสดูค่ะว่าดีขึ้นหรือไม่ส่วนสาเหตุอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากการแพ้อาจเกี่ยวข้องกับเบาหวานได้ดังนั้นแนะนำพบแพทย์ดีที่สุดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะ
2: เนื่องจากตอนนี้ดิฉันมีอาการปลายประสาทเท้าอักเสบคุณหมอจึงให้ทานวิตามินบีรวมมาประมาณ7เดือนแล้วอยากทราบว่าวิตามินบีรวมมีผลข้างเคียงทำให้เจริญอาหารและน้ำหนักเพิ่มจริงหรือไม่คะ
3: จากการสืบค้นข้อมูลวิตามินบีรวมมีผลข้างเคียงทำให้เจริญอาหารและน้ำหนักเพิ่มจริงหรือไม่นั้นพบว่าในฐานข้อมูลต่างๆไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนนักมีบางข้อมูลการศึกษาพบว่าทำให้ผู้ใช้มีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นและความอ่อนล้าลดลงอย่างไรก็ตามข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนคือหน้าที่ของวิตามิน B หลายชนิดเช่นวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B5 เป็นต้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเผาผลาญอาหารไปเป็นพลังงานและการขาดวิตามินดังกล่าวสัมพันธ์กับภาวะเบื่ออาหารน้ำหนักตัวลดลงอ่อนเพลียได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
4: คุณอาเพศหญิงอายุ 48-50 ปีมีอาการไม่หัวเราะมาเกือบครึ่งเดือนสงสัยว่าเกิดจากอะไรแล้วควรปฏิบัติต่ออาอย่างไรคะ
3: หากญาติสังเกตว่าไม่หัวเราะมาครึ่งเดือนแนะนำให้ถามเรื่องอารมณ์ว่ารู้สึกเศร้ากังวลหรือไม่สบายใจหรือไม่รวมกับสังเกตพฤติกรรมการกินการนอนการทำงานว่ามีปัญหาหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่หากมีอาการหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปแนะนำให้พูดคุยแสดงความเป็นห่วงและโน้มน้าวให้มาพบแพทย์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะ
5: ก็ครบไปแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามากันในวันนี้และหากท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามที่อยากจะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพก็สามารถส่งไปที่ www.silatonline.net ผมและทีมงานจะนำคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามานั้นไปหาคำตอบจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาของโรงพยาบาลศิริราชครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีศิริราชรายการที่มีความสนุกสุขภาพดีมีสาระทางนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: นะครับเรื่องของโครงการกำลังใจในพระราชดำริได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพเพื่อออกไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังด้วยนะครับ
1: เล็กน้ำพิเศษไม่งอก
2: มุ้ยเอาก๋วยเตี๋ยวไปส่งด้วย
3: โต๊ะหนึ่งได้ยังเฮีย
2: ได้แล้วได้แล้วรอแป๊บมุ้ยเอาก๋วยเตี๋ยวไปส่งด้วย
1: แป๊บหนึ่งนะป้าหมวยมีแค่สองมือจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: กินวันนี้นะเฮีย
1: เฮ้ยโอ้
2: แม่เจ้า
4: ผมชื่อปานครับมาสมัครงานตามที่ติดประกาศไว
1: ้เอาไงดีป้า
4: ถ้าทางไม่น่าไว้ใจอย่างกับโจ500
5: นี่แน่เฮ้ย
1: เฮ้ย
4: แต่ที่เราซิงแง่แก่แน่ๆเลยอุ้ยยอมแล้วเอาอะไรก็เอาไปเถอะ
6: สองพ่อลูกซุบซิบอร่อยกัน
4: ก็ผู้ชายลายเพียบคนที่จะมาสมัครเป็นลูกจ้างร้านฉันยังไงฉันก็ไม่รับวันดีคืนดีมาทำไม่ดีไม่ร้ายหมวยเล็กจะทำยังไง
6: ตอนเป็นวัยรุ่นนะฉันเองก็เคยทำผิดพลาดแต่โชคดีที่มีผู้ใหญ่ท่านให้โอกาสสำหรับฉันแล้วเนี่ยการได้รับโอกาสในวันนั้นมันก็มีค่ามากเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฉันได้มาเป็นผู้นำชุมชนในวันนี้อดีตมันจะเป็นยังไงเราคงกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ทำปัจจุบันและอนาคตให้ดี
4: ใช่ครับผมอยากทำดีในวันนี้และวันต่อๆไปจริงๆผมขอแค่โอกาสจากทุกคนให้ผมได้พิสูจน์แค่นั้นครับ
1: คำพูดพี่เนี่ยหล่อมากเลยค่ะ
4: ตื่นตื่นอ่ะหมวยเล็กซีซัวตาแม่ทำเองเคลิ้มอยากจะเจอนักเดท
6: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือคนเราจะดีจะร้ายมันไม่ได้ดูกันที่รูปลักษณ์ภายนอกนะดูอย่างจ่าเฉิมดูหน้าโหดๆแบบนี้แต่เป็นคนดีมากนะ
7: ถึงหน้าจะโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้นะครับ
6: ชีวิตคนเราเนี่ยทำผิดได้ทั้งนั้นและฉันก็เชื่อว่านายปานคนเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีได้อย่างแน่นอน
4: ขอบคุณครับโอเคโอเคฉันจะรับอาปานเข้าทำงานแต่ถ้ามีอะไรผิดปกติฉันจะไล่เองออกโดยไม่รอลงอาญาขอบคุณมากครับเฮียผมจะไม่ทำให้ผิดหวังขอบคุณครับ
8: หลังจากนั้นปานตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่บางวันมีอันตรพานมาหาเรื่องปานก็อดทนอดกลั้นและยิ้มสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองและรักษาโอกาสที่ได้รับอย่างตั้งใจ
6: คนเราเกิดมาย่อมทำผิดพลาดได้เสมอไม่ว่าความผิดนั้นจะร้ายแรงหรือไม่จะตั้งใจทำผิดหรือไม่ก็ย่อมได้รับผลของการกระทำนั้นทั้งนั้นเมื่อพวกเขารับผิดชอบในสิ่งที่กระทำตามกฎหมายบำบัดฟื้นฟูพฤติกรรมอย่างดีแล้วสำนึกได้แล้วและพร้อมทำในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์แล้วละก็คนในสังคมก็ควรให้ความเห็นใจให้โอกาสให้กำลังใจเพื่อให้พวกเขาได้กลับมาใช้ชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

ชุดไทยอมรินทร์ชื่อชุดมาจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหิสุริยภิมานเป็นพระที่นั่งอยู่ในหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเสด็จออกว่าราชการสำคัญใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้าและประกอบพระราชพิธีในงานสิริมงคลต่างๆนอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่รัชกาลที่2เป็นต้นมาชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างไม่มีขอบตั้งและแขนสามส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ติดตามสภาพอากาศกันค่ะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนโดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นตกหนักถึงตกหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กฝั่งอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากต้องการให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในเวลาที่กำหนดทางนี้ข้อมูลจากกรมการปกครองวันที่26สิงหาคมระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติมากกว่า9ล้าน3แสนคนในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้าน7แสนคนหรือร้อยละ 51.18 ผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกส.อาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทว่าทางรัฐบาลพร้อมเดินหน้าดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยยืนยันว่าการใช้เงินทุกบาทมีเป้าหมายชัดเจนคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีถอนการสนับสนุนการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าของจานนี่อินฟานติโนในเดือนมีนาคม2027โดยระบุว่าการเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายคือแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนและโปร่งใสเพื่อรักษาความสอดคล้องกับยูฟ่าและประธานอเล็กซานเดอร์เซฟฟินซึ่งถือเป็นการตอบสนองต่อจุดยืนของประธานฟีฟ่าเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการพัฒนาการแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งจอวันนี่มาลาโก้ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีได้กล่าวว่ายังทำงานร่วมกับยูฟ่าและสมาคมฟุตบอลยุโรปอื่นๆเพื่อส่งเสริมปรัชญาของฟุตบอลที่สร้างขึ้นบนความยุติธรรมมีความเป็นปึกแผ่นความยั่งยืนและบทบาทสำคัญของแฟนบอลเราสนับสนุนรูปแบบการเจรจาการรับฟังและการรับผิดชอบร่วมกันการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ 2250 บินสตันเซแลมโอเพ่นรายการอุ่นเครื่องก่อนแกรนด์สแลม US Open ที่นอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบ16คนโบลติกฟานเดอร์ซานชูมือบางอันดับที่3ของรายการจากเนเธอร์แลนด์พบกับรุ่นน้องลูเซโนดาเดรีมือบางอันดับ2จากอิตาลีซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกในการเล่นอาชีพผลปรากฏว่าโบติกฟานเดอร์ซานชูระเบิดฟอร์มเสิร์ฟไป 12H กับ31 Winners ขณะที่ดาเดรี่มีปัญหาบาดเจ็บที่ขาซ้ายนะคะทำให้เสิร์ฟ H ไม่ได้แล้วก็ทำให้ Winners ไปได้เพียง6ครั้งส่งผลให้โบติกฟานเดอร์ซานชูพลิกชนะไปอย่างไม่ยากเย็น 2-0 เซตด้วยคะแนน 6-1 และ 6-0 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเบนจามินบอนซีมือ109ของโลกจากทางฝรั่งเศสค่ะกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะอีก1ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ

ชุดไทยศิวาลัยหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมสะท้อนพระอัจฉริยภาพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเชื่อมโยงแบบแผนการแต่งกายจากราชสำนักโบราณเข้ากับความงดงามแบบร่วมสมัยโดยยังคงเอกลักษณ์ของผ้าไทยศิลปะการห่มสบายและความสง่างามของสตรีไทยไว้อย่างกลมกลืนสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการในดวงใจนิรันดร์นะคะรายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพบกันวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับเราทั้ง2คนค่ะดิฉันกฤตดาภูทิโชติฮิรันและคุณสกันแก้วประจันค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามกันได้คุณผู้ชมครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และช่องทางออนไลน์ครับคุณผู้ชมสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง TikTok ทาง Instagram ทาง X แล้วก็ทาง YouTube รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ครับที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอ nbtplus.prd.go.th และคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus ได้ครับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ครับ
1: โดยคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์นะคะรวมถึงรายการคุณภาพอื่นๆได้นะคะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะรัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อวันที่26สิงหาคม2569เวลา 13:30 นาทีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครั้งที่1ทับ2569โดยมีนายโสพลสารัมประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพและภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันให้ราชสกุลราชินีกุลองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ
0: ในส่วนของรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา 19:00 นพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับการประชุมครั้งแรกในวันนี้นายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความเคารพเป็นเวลา1นาทีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
1: ในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศสูงสุดค่ะจากเรื่องราวของการเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาติดตามกันต่อนะคะสำหรับความคืบหน้าการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยล่าสุดนะคะทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่1ทับ2569ซึ่งได้มอบหมายให้นายนิรัตพงศิษฐ์ทิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหารเป็นประธานในการประชุมและมีนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดปริมณฑลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมราชประพิษชั้น5อาคารดำรงราชานุสรณ์กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจึงได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะ
0: โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและในพื้นที่อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดและพื้นที่ปริมณฑล2แห่งกรมการปกครองก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทุกอำเภอทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครดำเนินงานก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่ของส่วนของกทม.ทั้งหมดสำหรับขั้นตอนการประดิษฐ์และการจัดทำดอกไม้จันทร์มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักโดยยึดหลักแนวทางปฏิบัติตามแบบที่สำนักพระราชวังกำหนดทั้ง7แบบและขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาตลอดจนจิตอาสาและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนที่จะมาร่วมพิธีรวมถึงการจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อโดยใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นต้นแบบ
1: ในส่วนของการจัดแสดงมหรสพสมโภชนะคะณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง878แห่งได้ดำเนินการแจ้งให้จังหวัดและอำเภอพิจารณารูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับส่วนกลางและอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นโขนหนังใหญ่ละครหุ่นกระบอกหรือการแสดงเกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยเริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง22นาฬิกาในห้วงเวลาพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนและให้หยุดทำการแสดงในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อให้การจัดพระราชพิธีในส่วนของภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด ทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยยังระบุในตอนท้ายนะคะว่าขอเชิญชวนทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมกันบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมทุกด้านให้ครบถ้วนแม้บุคลากรส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์และความเข้าใจจากการปฏิบัติภารกิจในงานพระบรมศพมาแล้วเมื่อปี2560
0: แต่เพื่อความรอบคอบและความพร้อมสูงสุดจึงต้องมีการซักซ้อมกรอบภารกิจและขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกันอีกครั้งตามแนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนซักซ้อมแผนการดำเนินงานในมิติต่างๆวางระบบบริหารจัดการพื้นที่ในทุกมิติอย่างปราณีตทั้งในส่วนของการจัดเตรียมสถานที่การรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบจราจรระบบการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีอย่างทั่วถึงและสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีสง่างามและสมพระเกียรติยศสูงสุดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ
1: ค่ะนั่นคือการเตรียมงานนะคะในส่วนของพระราชพิธีค่ะนอกจากการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีแล้วค่ะอีกส่วนสำคัญก็คือการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ต้องอาศัยความแม่นยำและเส้นทางรวมถึงระยะห่างในการเคลื่อนขบวนนะคะโดยกรมแผนที่ทหารค่ะได้มีการวางแผนที่จำลองริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศทางด้านของพันเอกจิตตกรใบรักษาผู้อำนวยการกองทำแผนที่กรมแผนที่ทหารเปิดเผยว่ากรมแผนที่ทหารได้มีการดำเนินงานการจัดทำแผนที่จำลองขนาด1ต่อ1ตามสถานที่จริงการกำหนดระยะความกว้างของถนนและเส้นทางเดินริ้วขบวนรวมถึงการตรวจสอบความพร้อมของโครงสร้างและระยะห่างแถวเพื่อให้พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีความสมบูรณ์สง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดทั้งนี้ในเดือนกันยายนจะมีการเตรียมแผนซักซ้อม5ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของการกำหนดโครงร่างขนาดถนนให้เสมือนจริงจากพื้นที่จริงเช่นถนนมหาราชความกว้าง11เมตรถนนท้ายวังความกว้าง 9.8 เมตรและถนนสนามชัยความกว้าง15เมตรส่วนถนนราชดำเนินในความกว้าง15เมตรจากพื้นที่จริง27เมตรเนื่องจากมีพื้นที่จำกัดและมีการกำหนดหน้ากว้างของริ้วขบวนประกอบด้วยริ้วขบวนที่1และ3หน้ากว้าง 8.6 เมตรริ้วขบวนที่2หน้ากว้าง 13.4 เมตรซึ่งเป็นหน้ากว้างตามระยะจริงในริ้วขบวนเพื่อให้กำลังพลได้ฝึกซ้อมตามระยะทางจริงทั้งในส่วนของการยืนระยะบุคคลและแนวระยะห่างต่างๆยกตัวอย่างริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่1
0: ริ้วขบวนที่1ครับเชิญพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมาตร3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทผ่านทางประตูเทวาภิรมย์จากนั้นใช้เส้นทางถนนมหาราชเลี้ยวเข้าสู่ถนนท้ายวังมุ่งไปยังถนนสนามชัยเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุตรสบกพระมหาพิชัยราชรถบริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามระยะทาง817เมตรใช้เวลา30นาทีนี่คือเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมครับในส่วนของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศครับมาดูในส่วนของการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการประชุมร่วมกวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพศรีผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

0: ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนประชุมอย่างพร้อมเพรียง
1: โดยการประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้นะคะได้มีการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติถูกต้องตามแบบแผนราชประเพณีและติดตามความพร้อมด้านการปฏิบัติการในการสนับสนุนด้านต่างๆทั้งด้านกำลังพลการซักซ้อมการประสานการปฏิบัติในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินพระราชพิธีเป็นไปอย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติซึ่งทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้วยความสำนึกและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะจากเรื่องของความพร้อมของพระราชพิธีนะคะไปติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะของการสืบสานภูมิปัญญาและงานหัตถกรรมไทยกันบ้างนะคะโดยล่าสุดค่ะทางกรมการพัฒนาชุมชนค่ะได้มีการเปิดฉากการประกวดลายผ้าพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฟ้นหาสุดยอดชิ้นงานเข้าชิงรางวัลระดับประเทศค่ะเมื่อวันที่26สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาณมณฑาทิพย์ฮอลล์ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดอุดรธานีนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยนายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนางออนจิราสิริมงคลประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานีที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนตลอดจนกลุ่มองค์กรและเครือข่ายพัฒนาชุมชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
0: โดยโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมจัดขึ้นโดยน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและช่างทอผ้าให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับทั้งในส่วนของการสร้างงานสร้างรายได้ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสืบต่อไปสำหรับการจัดการประกวดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยมีผู้ส่งผ้าเข้าประกวดรวมทั้งสิ้นกว่า 5,900 ผืนงานหัตถกรรมจำนวน244ชิ้นโดยผ่านการพิจารณารอบคัดเลือกระดับจังหวัดทั้งสิ้น 2,264 ชิ้นงานแบ่งเป็นงานผ้า 2,185 ผืนงานหัตถกรรมจำนวน79ชิ้นนำมาจัดแสดงและเข้ารับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระดับภาคทางด้านนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณว่าพวกเราชาวกรมการพัฒนาชุมชนและพี่น้องคนไทยทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะพระราชทานลายผ้าพระราชทานอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนจงส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทผ้าและงานหัตถกรรมมีความทันสมัยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาติแต่ยังเป็นพลังสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและงานสร้างอาชีพสร้างงานยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่ง
1: ทั้งนี้นะคะหลังจากการเสร็จสิ้นการประกวดในระดับภาคแล้วค่ะก็จะมีการจัดการประกวดในรอบตัดสินระดับภาคหรือว่าควอเตอร์ไฟนอลในวันที่11กันยายน2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีต่อไปค่ะ
0: มาติดตามกันต่อคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเรื่องราวของชาวอำเภอบางละมุงครับได้มีการจัดกิจกรรมจัดโครงการครับเป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ผนึกกำลังพี่น้องประชาชนครับแล้วก็รวมถึงกิ่งกาชาดร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายความอาลัยโดยเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ณห้องประชุมชั้น2ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบางละมุงนายอนุสักพิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุงกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงเข้าร่วมกิจกรรมโดยสำหรับการดำเนินประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้ถูกต้องตามแบบแผนราชนิยมและที่ใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนอำเภอบางละมุงได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีของชุมชนผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความกตัญญูกตเวทีและยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพและเครือข่ายในพื้นที่ให้สามารถนำทักษะที่ได้ไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นครับ120คนนายอำเภอบางละมุงครับกล่าวว่าการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้เป็นการกระทำด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ตนเองและชุมชนได้
1: ค่ะซึ่งจากนอกจากความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีแล้วนะคะกิจกรรมในลักษณะเดียวกันค่ะก็ยังเกิดขึ้นในอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะอย่างเช่นที่พัฒนาชุมชนอำเภอสีชมพูนะคะได้มีส่วนร่วมกับตำบลบ้านใหม่ค่ะดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยเมื่อวันพุธที่26สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะคะณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนายชันชัยมะนาวนอกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานในครั้งนี้ค่ะในการนี้นายรังสรรค์เชื้อสาวัตถีพัฒนาการอำเภอสีชมพูได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสีชมพูร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างถูกต้องพร้อมลงมือปฏิบัติด้วยความวิจิตรบรรจงทุกช่อดอกไม้จันทร์ล้วนสะท้อนถึงความรักความอาลัยและความภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีสำคัญของชาติในครั้งนี้ค่ะ
0: และนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวสำคัญครับที่วันนี้รายการในดวงใจนิรันดร์จะนำคุณผู้ชมมาติดตามสารคดีในดวงใจนิรันดร์ครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริครับในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินำคุณผู้ชมไปติดตามสารคดีในดวงใจนิรันดร์สืบสานพระราชปณิธานสีเขียวจากสายน้ำสู่ผืนป่าแห่งความยั่งยืนเชิญติดตามรับชมครับ

็จพระบรมราชชนนีพันปีเหลืองพระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525ครับที่ท่านจะเป็นป่านะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9จะเป็นน้ำแสดงถึงความเข้าพระราชฤทัยอย่างลึกซึ้งในเรื่องของการเกื้อกูลกันระหว่างป่ากับน้ำจริงๆพระองค์ท่านทรงเข้าพระทัยในเรื่องของการที่จะให้ระบบนิเวศของป่าเนี่ยในการที่จะสร้างน้ำนะครับแล้วก็เป็นระบบนิเวศที่เกื้อกูลสมดุลซึ่งกันและกันนั้นก็จะเห็นว่าที่ใดมีป่าที่นั่นก็มีน้ำนะครับตรงไหนที่มีน้ำที่มีความชุ่มชื้นป่าก็สามารถเจริญเติบโตสร้างความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างดี

ระยะเวลา70ปีที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับป่าสัตว์ป่าลงถึงคนที่อยู่ในพื้นที่ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรามีโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการร่วมนี้รวมประมาณ72โครงการด้วยกันก็ล้วนแต่เป็นโครงการที่จะให้ความสําคัญในเรื่องของการรักทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ารวมถึงเรื่องของการให้ความสําคัญในเรื่องของพันธุ์ไม้พันธุ์พืชป่าพันธุ์กล้วยไม้ป่าชนิดของสัตว์ป่าหรือระบบนิเวศต่างๆที่อยู่ในป่าทั้งหมดรวมไปถึงในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าและไปอยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งก็จะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ทําลายป่าแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ของป่าไปด้วยนั้นก็จะเห็นว่าโครงการทั้งดิที่เราได้เริ่มต้นแล้วก็ได้ทํามาตลอด70ปี72โครงการเนี่ยณวันนี้เราก็ได้นําแนวพระราชดำริทั้งหมดเนี่ยไปขยายผลในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมดซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ 4,042 ชุมชนในพื้นที่กว่า 4.257 ล้านไร่ก็ถือว่าเป็นแนวพระราชดำริที่เราสามารถนําไปต่อยอดแล้วก็น้อมนําไปปฏิบัติในหลายๆพื้นที่

ชสมัญญาที่ทรงได้รับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553นะครับก็ถือว่าที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพมากนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุ์พืชอย่างเดียวก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกล้วยไม้ป่าเรื่องของพันธุ์ไม้ป่าที่อยู่ในพื้นที่ป่าในแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นป่าที่อยู่บนพื้นที่ภูเขา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเนี่ยท่านก็จะเสด็จบ่อยนะครับท่านจงเล็งเห็นในสัตว์ป่าหลายๆชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ฟ้าพญาลอไม่ว่าจะเป็นเป็ดที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นนะครับนั้นก็จะเห็นว่าตามแนวพระดำริเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราก็นำมาขยายผลในการที่จะพัฒนาในเรื่องของการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าการขยายพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งณวันนี้เราก็มีสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นจำนวนมากอีกโครงการที่สำคัญก็คือโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งทรงมีพระดำริในการที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าก็เลยมีพระราชสวนีให้มีการจัดตั้งกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537โดยเริ่มที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ขยายผลไปในพื้นที่ทุกภาคซึ่งราษฎรเหล่านี้เมื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าแล้วเนี่ยก็จะมีการฝึกฝนมีการอบรมมีการออกไปลาดตระเวนร่วมกับเจ้าหน้าที่หรือมีกิจกรรมในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่านะครับแล้วก็มีพิธีในการพระราชทานธงให้กับกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในทุกๆปีนะครับก็จะเป็นธงพิทักษ์ป่าและรักษาชีวิตนะครับแล้วก็มอบให้กับกลุ่มชุมชนต่างๆถ้าชุมชนไหนที่สามารถพิทักษ์ป่าได้ในพื้นที่ที่ปริมาณมากๆเนื้อที่มากๆก็จะเป็นธงที่ได้ช้างป่า3ตัวที่เป็นสัญลักษณ์ช้างป่า3ตัวนะครับถ้าเป็นพื้นที่น้อยหน่อยก็จะเป็นธงที่เป็นช้าง2ตัวแล้วก็ช้าง1ตัวตามลําดับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบทบาทของพี่น้องประชาชนในการที่จะให้มีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่าถือว่าเป็นวิถีทางนึงที่สามารถจะช่วยดูแลรักษาป่าให้เป็นไปตามแนวพระดำริขององค์ท่านโครงการอีก2โครงการที่สําคัญที่เป็นไปตามพระดำริขององค์ท่านก็คือโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่แล้วก็โครงการป่ารักน้ําโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เนี่ยเป็นโครงการที่มีหลักการที่สําคัญก็คือจะทํายังไงให้ชุมชนอยู่ในป่าได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ทําลายป่าไปพร้อมๆกับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการจัดระบบในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมแล้วก็สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรนะครับที่อยู่ในพื้นที่ทําให้พี่น้องประชาชนได้มีรายได้โดยที่ไม่ต้องไปบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าหรือเข้าไปเก็บหาของป่าจนทําให้เกิดความเสียหายซึ่งก็จะมีโครงการต้นแบบหลายๆพื้นที่ด้วยกันโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือโครงการฟ้าห่มปกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ประสบความสําเร็จนอกจากนั้นแล้วก็จะมีโครงการป่ารักน้ําซึ่งเป็นโครงการในการที่จะช่วยพัฒนาช่วยฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมหรือทําให้ป่าที่เดิมที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อป่ามีความสมบูรณ์มากขึ้นความหลากหลายทางชีวภาพก็มากขึ้นเมื่อป่าสมบูรณ์มากขึ้นน้ําที่ถูกเก็บกักเก็บไว้ในพื้นที่ป่าก็จะมากขึ้นก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ต่อพื้นที่ป่าแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงครับปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีในเรื่องของการเฝ้าระวังดูแลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเมื่อมีการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าในลักษณะที่มีการเข้าไปแผ่วถางเผาป่าหรือเข้าไปดําเนินการใดๆในการบุกรุกป่าเนี่ยเราก็จะใช้เทคโนโลยีดาวเทียมในการที่จะตรวจจับซึ่งก็จะทําให้สามารถตรวจจับได้อย่างทันท่วงทีโดยที่ป่าไม่ถูกบุกรุกไปมากนะครับนอกจากนั้นแล้วระบบฐานข้อมูลในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพฐานข้อมูลในเรื่องของระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพที่จะทําให้เจ้าหน้าที่ได้สามารถตรวจสอบภัยคุกคามต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ป่านะครับระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับอาสาสมัครต่างๆที่จะเข้ามาช่วยเราสนับสนุนในการดูแลรักษาป่าหรือป้องกันไฟป่ารวมถึงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอนุกรมวิธานเรื่องของชนิดของพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ซึ่งณวันนี้เราก็พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ขึ้นมามากเพื่อที่จะให้ทันต่อในเรื่องของการเอาไปใช้ประโยชน์รวมถึงในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวระบบ e-ticket ระบบ e-national park ในการที่จะพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติให้เป็นระบบที่ทันสมัยโปร่งใสแล้วก็สร้างเงินรายได้ให้กับอุทยานในการที่จะไปพัฒนาในหลายๆพื้นที่ต่อไปพิทักษ์ป่าที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศณวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญนะครับในการที่จะ

0: ปกปักรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าไว้ถือว่าเป็นภารกิจเป็นหน้าที่ที่เรียกว่าเป็นการทำงานที่ปิดทองหลังพระจริงๆแต่ก็ขอให้ได้ภูมิใจไว้ว่าหน้าที่ของเราเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ทรงเกียรติแล้วก็ถือเป็นโอกาสที่ได้รับเกียรติในการที่จะมาดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นมรดกตกทอดนะครับจากบรรพบุรุษของเราส่งต่อให้กับลูกหลานเราในอนาคตแล้วก็ที่สำคัญที่สุดการได้ทำหน้าที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่เพื่อถวายพระบรมราชินีพันปีหลวงในการที่จะทดแทนในสิ่งที่ท่านได้มีพระราชดำริชี้นำแล้วก็เป็นการเจริญเรื่องพระยุคลบาทในการที่จะเดินรอยตามลงท่านด้วยตลอดเวลาในการรับราชการของผมตั้งแต่บรรจุนะครับได้ทำหน้าที่ในกรมป่าไม้มาจนถึงกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ามาโดยตลอดก็ได้เห็นนะครับเห็นที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำริมีการเสด็จพระดำเนินไปหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็หลายๆโครงการก็เป็นโครงการตัวอย่างในการที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ของเราหรือแม้แต่ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้เข้าใจว่าวิธีการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้นมีหลักการที่สำคัญแล้วก็มีการรูปแบบดำเนินการยังไงที่จะให้เกิดผลสำเร็จซึ่งก็ได้ซึมซับมาโดยตลอดตั้งแต่รับราชการมาจนถึงปัจจุบันมันก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่พระองค์ท่านได้มีพระดำรัสมีพระดำริเนี่ยเป็นคุณประโยชน์อย่างสูงยิ่งสำหรับวงการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของประเทศไทยดังนั้นเรานะครับในฐานะที่เป็นราชการในฐานะที่เป็นประชาชนก็ควรที่จะต้องเดินตามรอยพระองค์ท่านเพื่อที่จะปกปักรักษาทรัพยากรเหล่านี้เอาไว้ให้กับลูกหลานของเราต่อไป
1: ที่หลอมรวมเป็นสายธารคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนานบนเส้นทางแห่งการอนุรักษ์นี้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำรัสอยู่เสมอว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพลิกฟื้นผืนป่าและรักษาระบบนิเวศถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้คนและป่าเติบโตเคียงคู่กันได้อย่างยั่งยืนวันนี้ภารกิจสืบสานรักษาและต่อยอดยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นท่ามกลางความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงการปกป้องผืนป่าจึงไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือหัวใจของการรักษาลมหายใจของอนาคตใครคือยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศและเราจะเปลี่ยนป่าอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคนได้อย่างไร

ำหรับสำนักสนองงานพระราชดำรินะคะสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะเราเป็นหน่วยงานหลักนะคะที่น้อมนำแนวพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มาดำเนินการนะคะโดยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเมื่อแต่ก่อนนะคะพระองค์ท่านทุกพระองค์จะเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรแล้วมีพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในประเด็นที่เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่านะคะกรมอุทยานก็จะน้อมนำมาดำเนินการค่ะปัจจุบันนะคะเรามีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการขยายผลนะคะรวมทั้งสิ้น178โครงการนะคะซึ่งดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และก็รอบๆพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศค่ะวัตถุประสงค์หลักนะคะก็คือเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนที่อยู่ในและรอบผืนป่านะคะพึ่งพาตนเองได้ควบคู่ไปกับการที่ดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าค่ะโดยจะสนองพระราชปณิธานให้คนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลค่ะ

ำหรับในหน่วยงานของกรมอุทยานนะคะเราก็จะมีหน่วยงานสนามนะคะอยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการเป็นพนักงานนะคะประจำอยู่นะคะการดำเนินงานก็จะต่อเนื่องในระดับพื้นที่นะคะแต่ในการขับเคลื่อนเนี่ยในระดับกรมนะคะก็จะมีสำนักสนองงานพระราชดำริแล้วก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ประจำในภูมิภาคนะคะติดตามการดำเนินงานโดยตลอดค่ะสำหรับปัญหาอุปสรรคนะคะก็คงจะไม่เชิงว่าเป็นปัญหาอุปสรรคนะคะแต่ว่าในเราจะต้องปรับบทบาทของเราให้ทันกับบริบทของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเราต้องปรับให้เราดูแบบทันสมัยมากขึ้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแล้วก็ให้ตอบโจทย์ของคนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมันเปลี่ยนไปมากขึ้นค่ะ

ทราบกันดีนะคะว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะทรงห่วงใยด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทรงมีพระราชดำริให้กรมอุทยานแห่งชาตินะคะอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์กล้วยไม้และสัตว์ป่าดังที่เห็นได้ชัดก็ดังเช่นโครงการอนุรักษ์พันกล้วยไม้รองเท้านารีที่ดอยอินทนนท์และก็ที่ขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะพระองค์ทรงให้เพาะพันขยายพันแล้วก็ปล่อยกล้วยไม้คืนสู่ธรรมชาตินะคะและนอกจากนี้นะคะปัจจุบันโครงการประสบความสำเร็จไปจนถึงขั้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้รองเท้านารีดอยอินทนนท์หลากหลายนะคะเช่นนำมาผลิตเป็นเครื่องดื่มนะคะเป็นสเปรย์สมุนไพรหรือแม้แต่เป็นเครื่องสำอางที่ปลอดภัยจากสารพิษค่ะนอกจากนี้อีกประการหนึ่งนะคะพระองค์ท่านห่วงใยในคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในผืนป่านะคะส่งให้กรมดำเนินโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงนะคะซึ่งประสบความสำเร็จในหลายพื้นที่ค่ะอย่างเช่นโครงการที่ภูพยัคฆ์นะคะโครงการที่ปางขอนนะคะผลิตภัณฑ์จากโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงที่สำคัญที่เรารู้จักก็อย่างเช่นกาแฟนะคะอะโวคาโดแมคคาเดเมียนะคะเหล่านี้ก็จะนำมาจำหน่ายแล้วก็จะนำรายได้คืนสู่ชุมชนที่เป็นผู้ดูแลรักษาป่าค่ะ

ดำเนินโครงการพระราชดำรินะคะโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรนะคะผลสำเร็จที่เห็นเด่นชัดเลยนะคะก็คือราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังนำองค์ความรู้ที่เราได้ไปถ่ายทอดเนี่ยโดยเฉพาะในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงเนี่ยนะคะไปดำเนินการในพื้นที่การเกษตรของตัวเองค่ะสร้างผลิตภัณฑ์มากมายภายใต้ผืนป่านะคะอย่างเช่นกาแฟอะโวคาโดแมคคาเดเมียเหล่านี้นะคะเรามาถึงจุดที่ชุมชนเนี่ยค่ะรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นำสู่ท้องตลาดซึ่งเป็นการจำหน่ายเจาะกลุ่มไปที่ผู้บริโภคที่ต้องการสนับสนุนการทำการเกษตรในพื้นที่ป่าไม้นะคะนำรายได้เข้าสู่ชุมชนรายได้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดที่ค่อนข้างเด่นชัดนะคะในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะนอกจากนี้นะคะกรมเราก็ยังมีการเปิดโอกาสให้ส่งเสริมสนับสนุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ชุมชนนะคะทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีเส้นทางคมนาคมมีสถานีอนามัยหรือแม้กระทั่งโรงเรียนนะคะทำให้เขาสามารถอยู่ได้ภายใต้กรอบคุณภาพชีวิตที่

0: ทรงจำเกี่ยวกับสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะก็เคยได้ยินตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กนะคะพอเมื่อเรียนจบระดับปริญญาตรีเนี่ยก็เคยชมพระบารมีของท่านครั้งหนึ่งในครั้งที่ท่านเสด็จพระดำเนินกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะหลังจากเข้าทํางานได้ทํางานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินะคะก็ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆนะคะในความทรงจําของเราพระองค์ท่านทรงเป็นพระราชินีที่ทรงพระสิริโฉมนะคะทรงพระเมตตานะคะแล้วก็ทรงมีพระปรีชาสามารถโดยเฉพาะด้านป่าไม้และสัตว์ป่านะคะท่านเคยมีพระราชดำริว่าถ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําฉันจะเป็นป่านะคะซึ่งจากพระราชดำรินี้นะคะได้เป็นแรงบันดาลใจให้การทํางานด้านป่าไม้ของเรานะคะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยนะคะแม้บริบทจะเปลี่ยนแปลงไปแต่เราเชื่อว่าสิ่งสําคัญประการหนึ่งในการที่จะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ๆหรือรุ่นหลังๆที่อาจจะไม่ทันเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะก็คือการน้อมนําพระราชดำริปลูกป่าในใจคนนะคะโดยส่วนตัวก็ทํางานเกี่ยวกับการศึกษานะคะทําโครงการครูป่าไม้ของกรมอุทยานที่จะปลูกฝังเรื่องการดูแลรักษาป่าเงี้ยค่ะก็เป็นโอกาสอันดีมากๆในชีวิตที่ได้ทํางานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริค่ะ
1: นโยบายจากส่วนกลางถูกส่งต่อสู่การปฏิบัติในพื้นที่พลังที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ผืนป่าคงอยู่ได้อย่างถาวรคือการดำเนินงานตามรอยพระบาทในการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ราษฎรดังโครงการป่ารักน้ำและบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าคนคือองคลักษณ์ที่ดีที่สุดของธรรมชาติเพราะป่าไม่ใช่แค่เรื่องของเจ้าหน้าที่แต่มันคือลมหายใจของชุมชนและฟันเฟืองสำคัญของระบบนิเวศในระดับสากลการทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนจึงเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาผืนป่าให้เป็นธนาคารธรรมชาติของแผ่นดินที่เข้มแข็งสู่การลงมือทำอย่างจริงจังและความร่วมมือที่งดงามจากหัวใจวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าพระราชปณิธานสีเขียวของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เป็นเพียงความฝันแต่คือความจริงที่กำลังเติบโตและแผ่กิ่งก้านสาขาไปทั่วประเทศเพราะความยั่งยืนไม่ได้วัดกันเพียงแค่จำนวนต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่คือการที่คนไทยทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของและพร้อมจะส่งต่อมรดกทางธรรมชาติที่สมบูรณ์นี้ไปสู่ลูกหลานในวันข้างหน้าภารกิจรักป่าอาจไม่มีวันสิ้นสุดแต่ตราบใดที่สายน้ำยังไหลหล่อเลี้ยงแผ่นดินและหัวใจของพวกเรายังคงรักป่าตามรอยพระบาทพื้นป่าแห่งความยั่งยืนจะยังคงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป

0: และนี่นะคะก็คือเรื่องราวของการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประสบกนิกรชาวไทยทรงมีต่อพระองค์ท่านค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ครับคือรายการในดวงใจนิรันดร์ประจำวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาติดตามกันได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
3: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2 HD
4: บรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนาวิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

ติดตามชมข่าวต้นชั่วโมงจากทาง NDT นะคะกำลังพลจากกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2เข้าช่วยเหลือพื้นที่ขุดดินโคลนออกร้อนเดือนที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมที่ตำบลบรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยเกิดเหตุเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่มีน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรพัดพาดินโคลนเข้ามาภายในบ้านบริเวณโดยรอบประมาณ1เมตรวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่มีการนำอุปกรณ์นะคะช่วยกันขุดดินออกนอกตัวบ้านและล้างความสะอาดบ้านในพื้นที่เป้าหมาย10หลังคาเรือนโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้ขณะที่นางนงลักษ์เรือนปั้นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าดีใจที่ทหารเข้ามาช่วยดำดินออกจากตัวบ้านและก็ล้างทำความสะอาดให้ลำพังชาวบ้านนั้นคงทำอะไรได้ไม่ได้มากนักเพราะว่าดินโคลนสูงขอบคุณทหารและหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านค่ะส่วนกรณีน้ำท่วมฉับพลันในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลนายดนวิทย์พลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยในกรุงกัตมันดุได้กล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของทางคนไทยนะคะตัวเนปาลทัวริซึมบอร์ดรายงานข้อมูลเบื้องต้นว่ามีผู้เดินทาง384คนประกอบไปด้วยชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบสถานะขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่แต่ว่าก็ขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้

0: ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยด้วยค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษยกระดับการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายจากต่างประเทศอย่างเข้มงวดหลังจากเมื่อวานนี้มีการตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัย10ตู้ที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีโดยพบว่า6ตู้สำแดงเป็นเศษอลูมิเนียมแต่ว่ามีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปะปนอยู่ซึ่งเข้าข่ายเป็นสิ่งต้องห้ามนำเข้าโดยเฉพาะของเสียอิเล็กทรอนิกส์ขณะนี้นะคะทางกรมควบคุมมลพิษกำลังเร่งสรุปผลการตรวจสอบและแจ้งข้อมูลให้ดับทางกรมศุลกากรใช้ประกอบการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะทางด้านอินโดนีเซียได้ต่อสู้กับไฟป่ามาหลายสัปดาห์ขณะนี้หมอกควันจากไฟป่ากำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยพบว่าหลายพันคนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียระบุว่าประชาชนกว่า 3,400,000 คนใน 7 จังหวัดบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเนื่องจากการสูดดมหมอกควันส่วนที่เมืองเปกันบารูเมืองหลวงของจังหวัดเรียวบนเกาะสุมาตรามีหมอกควันปกคลุมหนาทึบทำให้ต้องปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งทางการต้องขอให้ประชาชนหยุดแต่ภายในบ้านเรือนโดยทางเจ้าหน้าที่ได้กล่าวว่าหมอกควันหนาขึ้นในเวลากลางคืนทำให้เมืองแห่งนี้แทบจะกลายเป็นเมืองร้างเนื่องจากชาวเมืองนั้นต่างเก็บตัวอยู่ภายในบ้านค่ะเจ้าชายแฮร์รี่พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยเมแกนพระชายาและพระโอรสพระธิดาเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนพระองค์จากรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาถึงเมืองเบิร์มิงแฮมของประเทศอังกฤษโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสื่อในอังกฤษประโคมข่าวว่าพระองค์จะพาครอบครัวย้ายกลับอังกฤษในเดือนนี้หลังจากที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนานถึง6ปีหลังจากประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงราชวงศ์เมื่อปี2563อย่างไรก็ตามพระองค์จะไม่กลับมาปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างเป็นทางการแต่ว่าจะอาศัยอยู่ในอังกฤษในฐานะเชื้อพระวงศ์ที่ไม่ได้ทำงานให้ราชวงศ์ทางนี้มีการคาดการณ์กันว่าครอบครัวของทางเจ้าชายแฮร์รี่จะพำนักอยู่ที่อสังหาริมทรัพย์ส่วนพระองค์อยู่นอกกรุงลอนดอนค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในช่วงข่าวเที่ยงอีก1ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่6ตั้งตนไว้ชอบประพฤติตนในทางที่ถูกต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ดีและยึดมั่นในศีลธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามค่ะออกอากาศเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์11:05 น.ถึง11:55 น.โดยประมาณดิฉันทิชาสุริธรรมนะคะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐนะคะปกติแล้วเราก็จะเห็นข่าวคราวกันเกิดขึ้นปราบปรายอยู่แล้วซึ่งในนิยามของการทุจริตในภาครัฐในนับวันมันก็จะยิ่งมีความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างและมันดูแล้วเนี่ยไม่ใช่ปัญหาธรรมดาเพราะว่ามันกัดกร่อนไปจนกลายเป็นปัญหาระดับชาติเราจะเห็นเคสใหญ่ๆหลายเคสด้วยกันเอาผิดบ้างก็ได้นะคะแล้วบางครั้งก็เอาผิดได้ค่อนข้างยากหรือแม้กระทั่งใช้เวลาค่อนข้างจะนานวันนี้เราก็เลยจะมาขยายความในประเด็นของการทุจริตในภาครัฐรวมถึงต่อปัญหาในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเขากระทำการอย่างไรมีวิธีการจัดการแก้ไขแบบไหนนะคะยังไงถึงจะเอาโทษลงผิดได้นะคะทีนี้ต้องมาดูในส่วนของแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะท่านดร.วิเชียรชุบไทยสงฆ์อดีตนายกสภาทนายความนะคะเจาะลึกเรื่องราวของกฎหมายทุจริตในภาครัฐตอนนี้อาจารย์อยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะแล้วก็ขอแนะนำนะคะท่านทนายความ NBT มีคำตอบนะคะเป็นคุณออนปริยางามสง่าทนายความประจำรายการ NBT มีคำตอบและคุณมาลินีวัชราศิลป์ทนายความประจำ NBT มีคำตอบนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถโทรมาสอบถามปัญหาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้อกฎหมายได้022756285และ022756286นะคะคาใจข้อไหนหาสงสัยตรงไหนลองโทรมาถามท่านทนายความก่อนก็จะตอบให้ท่านได้นะคะทีนี้เนี่ยวันนี้เนื้อหาเราเยอะเหลือเกินคำถามส่งมาได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าประเด็นก็คือเราจะต้องมาคุยขยายความนิดนึงเกี่ยวกับความหมายขอบเขตกฎหมายแล้วก็ให้อาจารย์อธิบายถึงเรื่องราวของการทุจริตในภาครัฐนับวันจะเริ่มชัดเจนจงครึ่มนะคะแล้วก็การทุจริตทั้งภาครัฐด้วยแล้วก็ต่อหน้าที่ด้วยถ้าในนิยามตามกฎหมายไทยแล้วหมายถึงอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ครับโอ้วันนี้เป็นเรื่องที่หนักหน่วง
0: หนักหนัก
1: หน่วงสาหัสมากไม่รู้โต๊ะวันนี้จะแบกรับได้หรือเปล่
0: าเพราะว่า
1: เรื่องการทุจริตเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำแล้วก็ด
0: ู
1: ท่าทางแล้วก็มันน่าจะสิ้นสุดลงได้ยากนะดังนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนทุกคนนะพวกเราทุกหมู่เราต้องช่วยกันนะกระจัดในสิ่งนั้นออกไปทีนี้เอาละนะมาดูนะคำถามที่คุณทิชาถามว่าเอ๊ให้ตามกฎหมายเนี่ยเขาให้คำนิยามคำว่านะการทุจริตนะในภาครัฐว่าอย่างไรถ้าไปไล่เรียงตามข้อกฎหมายแล้วเนี่ยนะยังไม่มีนะกฎหมายฉบับใดที่นะให้คำนิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตในภาครัฐแต่พอเข้าไปดูนะพระราชบัญญัตินะมาตรการฝ่ายบริหารนะว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตนะมีคำนิยามอยู่ตอนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าคำว่านะทุจริตนะต่อหน้าที่เนี่ยนะฮะมันหมายถึงอะไรน
0: ะ
1: ความหมายที่เขาให้ไว้นั่นมันหมายความว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่และการพฤติการประพฤติมิชอบในภาครัฐ
0: ค
1: ือให้ความหมายไว้สั้นๆนะแต่นะพอมาดูนะคำนิยามของคำว่าการทุจริตต่อหน้าที่ไอ้ตรงเนี้ยนะครับไปดูนะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามนะการทุจริตนะปีพ.ศ.2561นะครับได้ให้คำนิยามไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าคำว่านะทุจริตต่อหน้าที่หมายความว่าปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือหน้าที่นะและปฏิบัติหรือนะละเว้นปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในพฤติการที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือมีหน้าที่ที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหานะประโยชน์นะสำหรับตนเองหรือผู้อื่นนอกเหนือจากนี้นะยังมีนะคำนิยามเพิ่มเติมต่อไปอีกว่าเป็นการนะกระทำการความเป็นการกระทำความผิดนะต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยนี่คือคำนิยามที่นะกฎหมายว่าด้วยการนะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบได้กำหนดเอาไว้ซึ่งผมคิดว่ามันครอบคลุมนะในทุกมิติในทุกด้านถือว่าเป็นเรื่องที่กฎหมายให้รายละเอียดตามสมควรเพราะอะไรครับเพราะว่าในการที่นะนักกฎหมายเวลาเขาจะไปแก้ต่างก็ดีหรือเวลาในการที่จะไปดำเนินคดีกับใครก็ตามนะในเบื้องต้นเนี่ยเขาต้องเข้าใจในคำนิยามของกฎหมายเสียก่อนว่าน
0: ะ
1: มันเข้าเกณฑ์ นะที่กฎหมายกำหนดหรือไม่เอาข้อที่จริงมาปรับแล้วมันเข้าเกณฑ์ไหมถ้าไม่เข้าเกณฑ์ไปฟ้องตรงนั้นก็อาจจะทำให้ศาลยกฟ้องหรือถ้าไม่เข้าเกณฑ์แล้วมีการฟ้องร้องไปถ้าทนายความหรือทางฝ่ายจำเลยไปแก้ต่างนะก็อาจจะหยิบยกประเด็นที่มันไม่เข้าเกณฑ์ในคำนิยามของกฎหมายตรงนี้มันก็จะเป็นประโยชน์นะให้กับตัวเขาเองน
0: ะ
1: กรณีแบบนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยในกรณีที่นะคำนิยามของกฎหมายเนี่ยมันเป็นสาระสำคัญนะตามกฎหมายทุกฉบับนะที่มีคำนิยามตรงนั้นนะเราต้องให้ความสำคัญในเบื้องต้นเสียก่อนนะครับ
0: ค่ะทีนี้ก็เราจะมองเห็นนะคะในแง่ของทั้งเจตนา

0: ที่บอกว่าถ้าเป็นเรื่องของการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะชัดเจนเลยด้านเจตนาใช่ไหมอาจารย์มันมีความผิดตามตัวบทกฎหมายคือโดยนิตินัยด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็มีในส่วนของความแตกต่างระหว่างการทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบอันนี้อาจารย์ขยายความเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเพียงพอไหมฮะ
1: ครับคืออย่างนี้นะองค์ประกอบนะที่จะทำให้ความผิดนะในเรื่องการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบเนี่ยนะครับมันสำเร็จตามที่กฎหมายกำหนดมันต้องมาดูก่อนครับว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นการทุจริตนะครับการทุจริตมันต้องมีผู้กระทำ
0: ใช่ค่ะ
1: คนกระทำเนี่ยต้องเป็นใครครับต้องเป็นเจ้าหน้าที่รั
0: ฐ
1: นะเป็นข้าราชการก็ดีพนักงานรัฐวิสาหกิจก็ดีนักการเมืองก็ดีหรือนะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะอันเนี้ยนะถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดม
0: ัน
1: ต้องมีการกระทำของบุคคลลักษณะแบบนี้ก่อนน
0: ะ
1: ที่มีตำแหน่งหน้าที่แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็การกระทำของเขาเนี่ยที่มันจะผิดก็คือเป็นการนะปฏิบัติหน้าที่นะหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะทำให้เกิดความเสียหายนะแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนะหรือเจตนาพิเศษนั่นก็คือมันต้องมีการแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นอันนี้ถ้าเข้าเกณฑ์ลักษณะขององค์ประกอบความผิดลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามนะเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ในฐานความผิดแต่ละฐานความผิดครับ
0: ค่ะถ้าความผิดที่มักจะพ่วงมากับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157ใช่ไหมคะ
1: มาตราพูดถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157เนี่ยมันคล้ายๆเป็นบทหลักเป็นบททั่วไปนะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีกฎหมายมาตราอื่นและกฎหมายอื่นนะที่เกี่ยวข้องในการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ
0: ค่ะ
1: นะถ้ามันมีกฎหมายนะบัญญัติชัดเจนไว้เป็นการเฉพาะในแต่ละเรื่องนะในแต่ละข่าวเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะก่อนแต่ถ้าดูแล้วนะในการกระทำผิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วมันไม่เข้านะกฎหมายเฉพาะในแต่ละมาตราเขาจะมาดูมาตรา 157หรือที่เราเรียกติดปากว่า157 157เหมือนหลักกฎหมายทั่วไปนะครับเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ใช้สำหรับทุกกรณีที่นะมันการกระทำของคนอื่นของคนอื่นหมายว่าของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมันไม่เข้ากฎหมายเฉพาะต
0: ้
1: องมาดูมาตรา157
0: โอเคค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะมันก็จะมีขอบเขตการลงโทษของเขานะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาขยายความอาจารย์จะตอบให้แต่ว่าในส่วนของความแตกต่างอันนี้ก็สำคัญไงการทุจริตต่อหน้าที่แล้วก็การประพฤติมิชอบเองก็มีความแตกต่างที่อาจารย์พูดถึงตัวเจตนาที่มันชัดเจนมากว่าเช่นตัวอย่างเราอยากจะรับสินบนอะไรยังไงอย่างนี้หรือล็อกสเปคใช่ไหมคะ
1: คืออย่างนี้นะความแตกต่างระหว่างการทุจริตต่อหน้าที่กับการประพฤติมิชอบนะก่อนที่จะมาถึงจุดนี้นิดหนึ่งนะครับว่าการที่นะเจ้าหน้าที่ของรัฐนะไปดำเนินการในทางที่มันผิดกฎหมายตามคำนิยามอย่างที่พูดไปแล้วก็ดีหรือนะไปเจาะจงในการดำเนินการนะมันผิดกฎหมายอื่นก็ดีปัญหาที่จะตามมานั่นก็คือขอบเขตการลงโทษนะไอ้ขอบเขตการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะมันจะมีอยู่3ประการ
0: ค่ะ
1: ประการแรกนั่นก็คือโทษทางอาญาอันเนี้ยมันมีตั้งแต่โทษจำคุกนะถึงจำคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิตก็แล้วแต่โทษที่เขาได้ไปกระทำความผิดนั่นประการที่1ประการที่2มีโทษทางวินัยด้วยนะโทษทางวินัยนะโดยเฉพาะข้าราชการเนี่ยนะเมื่อไปประพฤติมิชอบก็ดีหรือไปกระทำการโดยทุจริตก็ดีเนี่ยมันจะมีโทษทางวินัยตามมาประการที่3ก็เรียกว่าโทษทางแพ่งถ้าไปทำให้หน่วยงานนะเสียหายนะมันต้องมีการรับผิดชอบในทางแพ่งนะสรุปก็คือโทษที่จะตามมาสำหรับคนที่ไปทุจริตก็ดีหรือไปพฤติมิชอบก็ดีจะมีโทษทางอาญาโทษทางวินัยแล้วก็โทษทางแพ่งใช่ครับ
0: ค่ะ
1: อาจจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
0: อันนี้ดูหนักสุดนะชดใช้ค่าสินไหม
1: ค
0: ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็มีตัวอย่างออกมาเพราะว่าการทุจริตต่อหน้าที่โดยรวมเนี่ยคือเป็นหน้าที่หลักของกรรมการปปช.หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยิ่งหากว่าไปเกิดขึ้นในข้าราชการระดับสูงก็จะยิ่งสุ่มเสี่ยงนะคะเช่นระดับผอ.กองขึ้นไปหรือนักการเมืองปปช.เขาไต่สวนเองโดยตรงเหรอคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: คือ คือในกรณีที่นะมันเกิดการทุจริตขึ้นมาเนี่ยนะแน่นอนนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะที่เป็นหลักในปัจจุบันนั่นก็คือทางปปช.แต่ไม่ได้หมายความว่านะช่องทางการที่จะให้ปปช.ทำการไต่สวนนั้นมีช่องทางเดียวมันมาจากหลายช่องทางไม่ว่าเป็นการช่องทางตามที่กฎหมายกำหนดกฎหมายอื่นกำหนดนะอย่างเช่นไปกระทำการผิดตามประมวลกฎหมายอาญาก็ดีแต่ถ้ามันเข้าข่ายในคำนิยามดังตามที่เราพูดไปแล้วเนี่ยครับอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของทางปปช.เป็นอำนาจหน้าที่ของทางปปช.ที่จะดำเนินการในการที่จะไต่สวนนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าความผิดตามที่กฎหมายกำหนดที่ปปช.นะเขามีอำนาจไต่สวนนั้นมันก็เป็นไปตามที่กฎหมายได้วางเอาไว้มิได้หมายความว่านะประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ราชการจะไม่ถูกนะเข้าสู่กระบวนการในการไต่สวนนะครับนะถ้าประชาชนนะทั่วไปซึ่งเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เจ้าที่ของรัฐเนี่ยก็อาจจะเข้าสู่นะตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาได
0: ้
1: ถ้าไปสมคบกันก็ดีไปใช้เป็นผู้ใช้ผู้สำนวนก็ดีอันนี้กฎหมายเขาให้รวมถึงบุคคลลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะค่ะอย่างเช่นการทุจริตต่อหน้าที่ที่บอกเป็นปปช.ไต่สวนแล้วถ้าเป็นประพฤติมิชอบสำนักงานปปท.อันนี้ก็จะมีบทบาทเข้ามาในส่วนของกรณีหน้าที่หลักของความผิดประพฤติมิชอบนะคะอาจารย
1: ์คืออย่างนี้ฮะหน้าที่หลักของปปช.ไต่สวนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตนะหน้าที่หลักของเขานะส่วนเรื่องการประพฤติมิชอบนะถ้านะเราไปดูนะพระราชบัญญัตินะมาตรการนะฝ่ายบริหารในการป้องกันนะการทุจริตนะครับอันนี้ในเรื่องการประพฤติมิชอบเนี่ยกฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยนะได้กำหนดให้อำนาจทางปปท.นะเป็นคนดำเนินการ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลักการเป็นประมาณนั้นนะครับ
0: เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงบทลงโทษไปแล้วแต่เห็นบอกว่าถ้าขยายความเนี่ยในแง่ของการทุจริตต่อหน้าที่โทษจะร้ายแรงมากที่อาจารย์บอกไปว่ามีอาญามีจำคุกใช่ไหมคะมีทางวินัยคือไล่ออกให้ออกใช่ไหมคะแต่มันจะมีแบบไล่ออกเท่านั้นด้วยนะคะ
1: ใช่ครับมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติการ
0: ค่ะ
1: นะโทษทางไหนมีไล่ออกให้ออกนะแล้วก็อาจจะมีภาคทันนะครับ
0: ภาคทัน
1: จะมีลดเงินเดือนก็แล้วแต่
0: ลดเงินนะคะรูปแบบค่ะในการจัดการรูปแบบของการทุจริตในภาครัฐที่เราพบบ่อยๆถ้าจะยกตัวอย่างได้เลยนะเช่นหัวการ
1: อันนี้มันมีหลากหลายน
0: ะ
1: มันมีหลากหลายไอ้รูปแบบที่เราพบเห็นกันเป็นประจำเนี่ยเรื่องแรกเลยก็เป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับที่พบกันอยู่เป็นประจำที่เห็นเป็นประจำแล้วก็ที่มีคดีขึ้นสู่ศาลหรือที่มีคดีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการไต่สวนของปปช.เนี่ยนะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องอะไรครับ
0: ล็อกสเปค
1: ล็อกสเปคก็ดีหัวก็
0: ด
1: ีใช่ครับอันเนี้ยจะเห็นเป็นประจำเลยครับนะว่ามันมีปัญหาแบบเนี้ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างนะโดยการเจาะจงก็ดีหรือโดย EBIT ก็ตามนะมันมีช่องทางในการที่จะนำไปสู่การทุจริตได้ทั้งนั้นนะมันขึ้นอยู่กับเรื่องความสุจริตของคนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรงนั้นน
0: ะ
1: อาจจะไปรวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่บางคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้มันก็เป็นไปได้นะครับ
0: ค่ะในบางกรณีก็ถ้าไม่ใช่ล็อกสเปคหรือหัวกันหรือทำคู่เทียบอะไรมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเบิกจ่ายงบประมาณ
1: ประการที่สองก็เรื่องเบิกจ่ายงบประมาณอ
0: ัน
1: นี้ก็มีปัญหานะหลายๆครั้งที่เราได้ยินข่าวที่มันเป็นประเด็นอย่างเช่นนะฮะเบิกเกินจริงเบิกเกินงวดงานนะฮะแล้วก็ทำเอกสารเท็จเอกสารปลอมขึ้นมาเพื่อไปเบิกงบประมาณในการที่จะเอามาบริหารจัดการให้กับตนเองและพวกพ้องอันนี้มันก็เกิดขึ้นนะที่มีลักษณะแบบนี้นะครับ
0: ค่ะเป็นลักษณะโครงการทิปบางทีเบิกไปไม่ได้ใช้จริงก็มีนะคะและยังมีเรื่องของการบริหารงานบุคคลอันนี้ค่อนข้างคลุมเครือต้องให้อาจารย์ขยายความ
1: คือการทุจริตในกรณีในกรณีการบริหารงานบุคคลเนี่ย
0: ค่ะคืออะไรคะ
1: ยกตัวอย่างนะเห็นภาพที่ชัดเจนวิ่งเต้นตำแหน่งโยกย้ายตำแหน่งนะอยากตำแหน่งสูงขึ้นนะว่าอาจจะต้องไปเขียนคุณสมบัตินะที่มันเข้าเกณฑ์พวก

0: ครองของตัวเองนะหรือนะมีวิธีการอื่นใดที่จะผลักดันให้พวกพ้องของตัวเองหรือให้คนที่มีอำนาจทางการเงินหรือไปเรียกรับเงินนะจากบุคคลเหล่านั้นนะ
1: ฮะ
0: เพื่อที่จะให้เป็นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการไงบริหารงานบุคคลหรืออาจจะเป็นการกลั่นแกล้งก็ได้นะนะเป็นการกลั่นแกล้งหมายว่าเขาสมควรนะด้วยคุณสมบัติที่จะขยับนะตำแหน่งสูงขึ้นตามลำดับชั้นแต่นะไปกดไปทับไปกันไปแกล้งเขากรณีแบบนี้ก็มันเข้าข่ายเป็นเรื่องการบริหารงานส่วนบุคคลได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ถ้าเราใช้คำว่าการบริหารงานบุคคลมันอาจจะดูค่อนข้างกลางๆและนำมาทำตีความยากแต่ถ้าเราบอกว่าฝากคนก็ทำงานเล่นพักเล่นพวกระบบอุปถัมภ์เนี่ยเรื่องการสอบบรรจุแต่งตั้งใช่ไหมคะการเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายนี่ชัดเจนเลยนะคะรูปแบบนี้มีมาเสมอนะคะการแกล้งลงโทษอันนี้ต้องไปดูวิธีการว่ายังไงแต่ทีนี้การทุจริตตรงนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อประเทศเพราะมันเป็นเชิงโครงสร้างค่ะพอมาฉายภาพของการคอร์
0: ร
1: ัปชันต่างๆมันดูใหญ่หลวงเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะลามไปถึงเรื่องของการสวมบัตรสมบัตินี่โอ้โหตอนนี้ก็เป็นปัญหานอกจากพ่อทิพย์แม่ทิพย์แล้วตอนนี้คนที่อยากมาทำธุรกิจแล้วแบบไม่โปร่งใสอ่ะที่เราเรียกกันว่าเทาๆอ่ะนะคะอาจารย์เขาก็สวมบัตรเราเป็นเรื่องปกติเลยอันนี้อาจารย์เล่าแนวทางหรือตัวอย่างได้ไหมคะว่ามันจะเกิดขึ้นกับกรณีเจ้าหน้าที่รัฐยังไงบ้าง
0: คือในกรณีนะสวมบัตรประชาชนหรือว่าทำบัตรประชาชนปลอมนะฮะอันนี้ผมมองว่ามันเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเอาคนต่างชาตินะที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือโดยกำเนิดเนี่ยนะเข้ามาทำอะไรฮะเข้ามาถือบัตรประจำตัวประชาชน มีบัตรประจำตัวประชาชน กรณีแบบเนี้ยนะถ้าไม่กำจัดเด็ดขาดหรือไม่ดำเนินคดีหรือไม่มีการป้องกันเด็ดขาดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้สักวันหนึ่งนะประเทศไทยจะมีปัญหาจะมีคนต่างชาตินะมาถือสัญชาติไทยนะเป็นจำนวนมากแล้วอาจจะทำให้คนไทยนะมีอะไรฮะมีคุณภาพด้อยลงไปโดยเฉพาะคนที่อยู่หัวไร่ปลายนาเพราะอะไรเพราะว่าไอ้คนที่มาสวมบัตรประชาชนเอาคนต่างชาติมาสวมบัตรประชาชนส่วนใหญ่มันเป็นพวกนายทุน
1: นะ
0: เป็นทุนไม่ว่าจะแต่เขาเรียกว่าทุนสีเทานั่นแหละนะกรณีแบบเนี้ยไอ้คนเหล่านั้นเขามีอำนาจเงินพอมีอำนาจเงินปั๊บเมื่อได้สัญชาติไทยมีบัตรประชาชนไทยทำอะไรครับมันจะกลายเป็นคนไทยต้องไปเป็นลูกจ้างของในอนาคตนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในสภาพที่ทางภาวะเศรษฐกิจไม่ดีพอกรณีแบบเนี้ยมันเป็นอันตรายนะสำหรับนะประเทศไทยในอนาคต
1: ระดับชาตินะฮะ
0: แน่นอนน
1: ะ
0: มันหนักมากนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมว่าไอ้การสวมบัตรประชาชนเนี่ยนะภาครัฐนะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอำนาจต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะกับบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเป็นนายหน้านายทุนในการที่จะหาคนมาสวมบัตรประชาชน
1: มันมีกระบวนการนี้อยู่มันเป็นการทำลายฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อเปิดทางให้ใช้คำนี้เลยนะคะอาชญากรข้ามชาติมาฟอกเงินหรือทำธุรกิจผิดกฎหมายดังนั้นมาตรการทางอาญาพรบ.บัตรประจำตัวประชาชนมันมีอยู
0: ่แน่นอน
1: ค่ะ
0: ถ้าพูดถึงเรื่องบัตรประชาชนนะครับเราก็จะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติบัตรประชาชนนะพูดง่ายๆประเทศไทยนะครับขยับซ้ายก็ดีขยับขวาก็ดีไปข้างหน้าก็ดีมองขึ้นข้างบนก็ดีมันมีกฎหมายเกี่ยวข้องทั้งหมดแต่ประเด็นคือการบังคับใช้กฎหมายของเราเนี่ยต้องกลับไปย้อนดูว่ามันได้มาตรฐานนะเพียงพอหรือไม่อย่างไรเช่นเดียวกันกรณีสวมบัตรประชาชนนะเขาก็มีกฎหมายนะบัญญัติไว้ชัดเจนนะนั่นก็คือพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนนะครับมีมานานแล้วนะครับมีมาตั้งแต่ปี2526นะมีการแก้ไขมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ในกรณีนะสวมบัตรประชาชนมันมีหลายรูปแบบนะนะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่นะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะขอบัตรประจำตัวประชาชนแต่นะก็ไปแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใบเกิดนะก็ดี หรือหลักฐานอย่างอื่นก็ดีเพื่อที่จะให้ตัวเขาได้รับบัตรประชาชนกรณีแบบเนี้ยมันก็มีโทษอาญามีโทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีนะครับแต่คนก็ยังไม่กลัวกัน
1: ค่ะ
0: นะฮะประการถัดมานั่นก็คือไอ้การที่คุณไม่มีสัญชาติไทยในการที่จะขอบัตรหรือว่าถือบัตรประชาชนคุณก็ไปแจ้งเท็จนะว่าเฮ้ยคุณเป็นคนไทยนะคุณเกิดในประเทศไทยนะนะกรณีแบบนี้มันก็มีความผิดตามพ.ร.บ.บัตรประชาชนเป็นการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานอันนี้ก็มีโทษจำคุกนะสูงสุดถึง3ปีนะไอ้ถัดไปเนี่ยหนักกว่านั้นอีกมีการปลอมบัตรประชาชนปลอมบัตรประชาชนหมายความว่าไงมันมีหลายรูปแบบนะรูปแบบหนึ่งที่เราเจอเราเห็นคืออะไรครับสมมติว่านะมีคนเสียชีวิตแต่ก็เอาชื่อตัวเองเข้าไปใส่แทน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอาจจะปลอมขึ้นมาเองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะบางคนนะฮะบางคนนะครับเข้าไปดำเนินการในส่วนนี้ให้อันนี้มันก็เข้าข่ายเป็นการปลอมแปลงอย่างหนึ่งนะเข้าข่ายเป็นการปลอมแปลงอย่างหนึ่งหรือนะกรณีพอได้บัตรประชาชนปลอมอะไรก็ตามเอาบัตรประชาชนไปใช้มันก็จะมีความผิดฐานใช้บัตรประชาชนปลอมอีกต่างหากอันเนี้ยโทษก็ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและในขณะเดียวกันถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการจัดทำการปลอมแปลงแต่ตามที่กฎหมายกำหนดเรื่องบัตรประชาชนเนี่ยนะครับอันเนี้ยโทษนะจำคุกเนี่ยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันมีขั้นต่ำนะขั้นต่ำ3ปีนะครับขั้นสูงเนี่ยจำคุกถึง15ปีนะครับ
1: โอ้โห
0: เนี่ยโทษหนักนะครับนะดังนั้นแล้วก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจหน้าที่ตรงนี้หรือฝากนะตัวแทนนายหน้านะที่นะไปชักชวนนะในการที่จะไปรับนะส่วนต่างก็ดีนะให้คนที่ต้องการบัตรประชาชนซึ่งไม่มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับบัตรประชาชนมาขอบัตรประชาชนจากเจ้าหน้าที่บางคนกรณีแบบนี้คุกครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะโทษหนักครับ
1: ก็มีส่วนที่เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนร่วมโดยตรงก็โดนโดยตรงเหมือนกันทีนี้ต่อจากเรื่องของการสวมบัตรต่างๆที่มันมีโทษอยู่เนี่ยพ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร์อาจารย
0: ์
1: ความผิดฐานทุจริตแก้ไขข้อมูลไปเพิ่มชื่อในทะเบียนโดยไม่ชอบค่ะเช่นพวกทะเบียนบ้านต่างๆเขาทำยังไงทำไปเพื่ออะไรคะ
0: คือทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อที่จะให้ตัวเองมีหลักประกันว่าเป็นคนไทยนะอยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านหรือว่าอยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ใดเลขที่หนึ่งที่เราเห็นข่าวกันเป็นประจำครับนะบางคนเนี่ยนะฮะห้องนะห้องเช่าก็ดีหรืออพาร์ตเมนต์ก็ดีหรือคอนโดก็ดีคอนโดห้องเล็กๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะมีคนอยู่อาศัยเป็นร้อยคน มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะก็เกิดขึ้นได้เพราะความโลภของคนบางคนของเจ้าที่รัฐบางคนที่นะไปรับนะสินบนนะไปรับเงินนะที่มันไม่สุจริตในการที่จะเอาคนนะต่างด้าวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านนะกรณีแบบเนี้ยมันก็มีกฎหมายที่กำหนดไว้ต่างหากเช่นเดียวกันนะนั่นก็คือเขาเรียกว่ากฎหมายว่าด้วยนะการทะเบียนราษฎร์นะการทะเบียนราษฎรนะ
1: ค
0: ือนั่นแหละกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับทะเบียนราษฎร์ขออนุญาตเรียกสั้นๆอย่างนั้นแล้วกันเขาก็มีกฎหมายกำหนดเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้านะมีการนะไปดำเนินการนะเกี่ยวกับนะจัดหาให้คนเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านโดยที่ไม่มีสิทธิ์มันก็มีโทษจำคุกเช่นเดียวกันแล้วก็โทษค่อนข้างหนักเว้ยเช่นเดียวกันนะครับกรณีแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้ทั้งเรื่องบัตรประชาชนก็ดีหรือเรื่องทะเบียนบ้านนะเราก็เห็นอยู่บ่อยๆ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาทำไปเพื่ออะไรฮะ
1: เพื่อ
0: ให้คนนะที่ไม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์มีชื่อในทะเบียนบ้านเพื่อที่จะไปใช้สิทธิ์บางประการนะสำหรับด้านสวัสดิการแห่งรัฐก็ดีหรือไปใช้สิทธิ์อย่างอื่นนะที่มันเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปทำนิติกรรมต่าง
1: ๆ
0: ก็กลายเป็นถ้าเป็นคนต่างชาตินะตรวจสอบไม่พบมีชื่อในทะเบียนบ้านมีบัตรประจำตัวประชาชนก็กลายเป็นคนไทยโดยที่ ไม่สมควรจะเป็นเช่นนั้น
1: ค่ะซึ่งมันมีระบุโทษจำคุกชัดเจนทั้งสวมบัตรทั้งแก้ไขทะเบียนราษฎรแบบไม่ถูกต้องซ
0: ึ่
1: ง

มีเวลาเดี๋ยวมาฉายภาพกันแต่ว่าเนื้อหาเรายังมีอีกนะคะต่อเนื่องตอนนี้เราพักเบรกสักครู่นึงก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาต่อกันในเรื่องนี้ค่ะกระบวนการเรื่องของการทุจริตในภาครัฐนะคะสักครู่ค่ะ

0: บังคมแท้พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก
1: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

แล้วกลับมาอยู่ในช่วงที่2 NBT มีคำตอบที่เราเน้นกันเรื่องของโทษแห่งการทุจริตในภาครัฐเนี่ยนะคะที่เราบอกแล้วว่ามันมีหลายประการมากที่ดำเนินการและมีเจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็นทั้งในแง่ของปลอมแปลงบัตรประชาชนสวมบัตรหรือว่าเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยไปใส่ในทะเบียนบ้านคล้ายๆกับว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงชื่อบุคคลโดยที่มันไม่ถูกต้องนะคะรวมถึงกรณีนี้มันก็น่าสนใจเพราะว่าโทษมันเยอะมันมีหลายมาตราสมมติถ้าข้าราชการคนนึงทำอาจารย์แล้วเอาชื่อไปเปลี่ยนแปลงในทะเบียนบ้านด้วยเอื้อ

0: ไอ้คดีนี้ทำไมศาลตัดสินลงโทษ 2,000 ปี 3,000 ปีความผิดไปนะสมมุตินะเจ้าหน้าที่รัฐนะไปอื้อก็นับไปครับนับโทษไปแต่ละกระทงความผิดเพราะเขาทำครั้งหนึ่งก็ผิดครั้งหนึ่งผิดกระทงหนึ่งนะทำสิบครั้งก็ผิดสิบกระทงร้อยครั้งก็ร้อยกระทงถ้าสมมติจำคุก3ปีนะพันลายพันกระทงเนี่ยก็คูณ3เข้าไปนะกรณีแบบเนี้ยก็พูดง่ายๆมันติดคุกหัวโตอ่ะ
1: อยู่ยาวเลย
0: อยู่ยาวแต่นะแต่นะครับมีกฎหมายนะกำหนดเอาไว้นั่นก็คือนะถ้าเราไปดูประมวลกฎหมายอาญามาตรา91เนี่ยนะการนะลงโทษนะสำหรับนะคนที่กระทำความผิดหลายกรรมต่างกันลงโทษเรียงกระทงความผิดนะแต่โทษที่จะลงนั้นนะเขาได้กฎได้กำหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเอาไว้ว่าถ้านะโทษที่จะลงนั้นมีอัตราสูงสุดนะครับฐานความผิดนั้นนะไม่เกิน3ปีไม่ว่าจะกระทำความผิดนั้นกี่กรรมกี่ครั้งกี่กระทงลงโทษแล้วเนี่ยไม่เกิน10ปี
1: ค่ะ
0: นะไม่เกิน10ปีนะ2นะถ้าอัตราโทษที่จะลงกับเขาฐานความผิดที่จะลงกับเขานั้นน่ะมันมีการกำหนดโทษเอาไว้เกิน3ปีนะครับนะเกิน3ปีแต่ไม่เกิน10ปีนะทุกกระทงรวมกันแล้วเนี่ยลงโทษได้ไม่เกิน20ปีนะถ้าเกินนะถ้าโทษที่จะลงกับเขาในฐานความผิดที่เขาไปทำผิดนั้นมันเกิน20ปีนะกรณีแบบเนี้ยนะเขาไปทำผิดไม่รู้กี่กรรมกี่กระทงอันนี้ลงโทษได้ไม่เกิน50ปี
1: ค่ะ
0: นะนะก็หลักเกณฑ์ของกฎหมายเป็นเช่นนั้นดังนั้นแล้วการที่เราเห็นคนโกงคดีที่โกงคดีที่ช่อโกงนะผู้เสียหายหลายคนไปโกงคนนี้ก็ผิดฐานนึงนะผิดกระทงนึงไปโกงอีกคนนึงก็ผิดกระทงนึงนะไปโกง100คน 1,000 คนมันก็ผิดแต่ละกระทงศาลก็ต้องลงโทษทุกกระทงความผิดแต่รวมกันแล้วที่เราเคยเห็นนะจำคุกอย่างที่เห็นน่ะ10ปีบ้าง20ปีบ้าง50ปีบ้างแล้วแต่โทษที่เขาไปทำความผิดว่าอัตราขั้นต่ำเท่าไหร่อัตราขั้นสูงมันเท่าไหร่ครับ
1: ค่ะระหว่างที่ให้อาจารย์กำลังเรียบเรียงอยู่ว่าเราจะพูดถึงมาตราใดๆต่อไปเดี๋ยวบอกเบอร์โทรศัพท์นะคะ022756285แล้วก็022756286โทรมาถามได้นะคะมีทนายความประจำ NBT มีคำตอบคอยตอบปัญหาในเรื่องของทางกฎหมายอยู่คุณผู้ชมก็สามารถถามก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าท่านเจ้าหน้าที่เขาชำนาญการโดยตรงอยู่แล้วนะคะจะได้รับคำตอบไปก่อนอย่างน้อยสบายใจไปครึ่งทางทำอะไรต่อก็ค่อนข้างจะรับรื่นนะคะทีนี้ถ้ากลับมาค่ะอาจารย์ในข้อกฎหมายอันตึงเครียดเนิ่นสำหรับในช่วงนี้มันมีหลายมาตราอาจารย์พูดไปครบไหมคะหรืออยากจะเพิ่มเติมส่วนไหนเป็นพิเศษไหมคะ
0: อีกกรณีหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เรื่องกฎหมายฟอกเงิน
1: อ
0: ันนี้ก็สำคัญครับในกรณีที่ใครก็ตามครับไปกระทำผิดกฎหมายซึ่งเป็นมูลฐานความผิดตามที่กฎหมายฟอกเงินกำหนดนะกรณีเช่นนี้นะครับถ้าไปดูนะพระราชบัญญัติการฟอกเงินนะแน่นอนนะมันก็เข้าเกณฑ์เข้าข่ายในการที่นะคณะกรรมการการฟอกเงินเนี่ยเขามีอำนาจในการที่จะทำการยึดทรัพย์นะของคนที่ไปกระทำความผิดได
1: ้
0: นะแม้แต่นะถ้ามีการจำหน่ายจ่ายโอนนะไปก่อนหน้านั้นนะเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะติดตามเอาคืนได้เช่นเดียวกันนะมันมีรายละเอียดนะค่อนข้างพอสมควรอย่าคิดว่านะเราไปกระทำความผิดแล้วนะมันจะติดคุกอย่างเดียวนะครับนะทรัพย์สินนะบางประการที่มันเข้าข่ายในมูลฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงินนะทางหน่วยงานภาครัฐเขามีสิทธิ์ในการที่จะตามยึดนะทรัพย์สินเหล่านั้นได
1: ้ตกเป็นของแผ่นดิน
0: มีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินโดยการยื่นคำร้องต่อศาลนะครับ
1: ค่ะนะคะอันนี้เรื่องใหญ่นะคะเพราะว่ามันมีกรณีเยอะเลยมีวิธีการแปลกๆค่อนข้างจะหลากหลายทีเดียวในการให้เรามาตัดสินหรือว่าให้เรามาพิจารณากันนะคะนอกเหนือจากประเด็นด้านฟอกเงินแล้วค่ะอาจารย์มันยังมีในส่วนของการแสดงทรัพย์สินความร่ำรวยแบบผิดปกติของภาครัฐอาจารย์จะไปจุดนี้เลยไหมคะหรืออยากไล่เรียงกฎหมายที่สำคัญ
0: มันมีเรื่องกระบวนการในเรื่องการทุจริตการโกงอีกเรื่องหนึ่งขอญาตนิดเดียวนะ
1: เชิญค่ะ
0: คือเรื่องอะไรฮะเรื่องการโกงในการจัด การสอบนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: แล้วก็
0: เป็นประเด็นกำลังร้อนแรงอยู่ในสังคมปัจจุบันนะครับ

0: ผมก็เชื่อว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนนะก็ใจจดใจจ่ออยากจะรู้นะว่ากระบวนการในการสอบสวนนะเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตการสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับมันจะจบยังไงมันจะไปถึงใครยังไงนะก็รอติดตามตอนต่อไปนะ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับทางการสอบสวนนะของผู้มีอำนาจในการสอบสวนเขาจะสอบสวนไปถึงใครอย่างไรนั้นก็แล้วแต่ข้อเท็จจริงนะที่มันจะปรากฏในสำนวนการสอบสวนทีนี้นะสาระสำคัญนะในกรณีที่นะเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับไปดำเนินการนะที่ตัวเองมีตำแหน่งหน้าที่หรือมีอำนาจหน้าที่ในการจัดสอบแล้วไปดำเนินการในการทุจริตเนี่ยอันเนี้ยน่าเป็นห่วงครับโทษมันหนักมากนะครับนะโทษมันถึงประหารชีวิตนะครับนะถ้าไปดูประมวลกฎหมายอาญามาตรา149เนี่ยความผิดฐานเจ้าหน้าที่รับสินบนเห็นนะครับน
1: ะ
0: หรือมีการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยมีการเรียกรับเงินกันนะตามที่มันเป็นข่าวโดยเฉพาะการสอบท้องถิ่นที่มีการแก้คะแนนการโกงกันเนี่ยนะโทษสูงสุดมันถึงประหารชีวิตนะอันเนี้ยนะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าสังคมส่วนหนึ่งนะครับนะต้องการให้นะบุคคลที่ไปกระทำความผิดเนี่ยแต่ถูกลงโทษนะให้เข็ดหลาบนะเพราะมิฉะนั้นแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องอย่างที่ไม่ดีสำหรับการโกงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเนี่ยผมก็มองว่านะสังคมนะจับจ้องในส่วนนี้อยู่แล้วก็ที่สำคัญเราก็รอลุ้นอยู่ว่ามันจะถึงใครบ้างยังไงแต่บอกได้เลยครับว่าโทษค่อนข้างหนัก
1: ถ้าชัดว่าคนจัดเนี่ยมีส่วนในการจัดจริงๆ 5-20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตอันนี้หลักๆแต่ยังไม่มียังไม่ได้ไล่เลียงมาตราย่อยๆอีกนะคะเช่นเจ้าพนักงานทำเอกสารอะไรต่างๆเขาก็มีโทษจำคุกเบาลงแหละแต่ว่าก็จำอ่ะก็มีปรับด้วย
0: มันขึ้นอยู่อย่างครับ
1: ค่ะ
0: กรณีบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
1: นะ
0: เข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะอะไรถ้าตัวเองมีหน้าที่นะมีหน้าที่ในการจับทำจับสอบเนี่ยนะครับแล้วไปดำเนินการกระทำผิดเองเนี่ยอันนี้โทษจะหนักนะแต่ถ้านะบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้มีหน้าที่ในการจับทำจับสอบมันต้องไปดูข้อเท็จจริงว่าเขาได้ดำเนินการนะให้มันเกิดความผิดสถานใดนะอย่างเช่นนะไปปลอมแปลงเอกสารไปแก้เอกสารหรือเอาเอกสารเนี่ยนะหลังจากที่แก้เสร็จไปลงในระบบคอมพิวเตอร์มันดูเป็นคนๆดูเป็นเรื่องๆดูเป็นตอนๆไปนะก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นนะทำผิดในส่วนไหนอย่างไรนะต้องแยกแยะออกมาอันนี้ผมก็เชื่อว่านะทางพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางปปช.เนี่ยเขาดำเนินการในส่วนนี้มันแยกประเภทของคนทำผิดครับ
1: ค่ะ
0: ใครเกี่ยวข้องผิดมาตราไหนผิดส่วนไหนก็ว่ากันไปนะฮะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนเข้าไปทำผิดแบบนี้แล้วมันจะเหมารวมผิดมาตราเดียวอันนั้นไม่ใช
1: ่
0: หลักกฎหมายที่ถูกต้อง
1: ค่ะเพราะว่าผู้เสียหายเองเขาก็มีสิทธิ์จะร้องเรียนตามสถานที่ต่างๆเช่นศูนย์ดำรงธรรมใช่ไหมฮะหรือจะไปปปช.อะไรต่างๆเพื่อสาวไปถึงต้นตอกระบวนการ
0: คือช่องทางในการนะร้องเรียนก็ดีช่องทางในการกล่าวโทษในการดำเนินคดีก็ดีมันมีหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนนะหรือไปที่ปปช.หรือไปปปท.นะฮะหรือไปหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเขาก็จะดูอำนาจหน้าที่ของเขาถ้ารับเรื่องเสร็จนะเขาก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่เขาต้องส่งไปหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที
1: ่
0: นั่นคือหลักในการที่จะเข้าสู่การลองเรียนหรือเข้าสู่การกล่าวโทษ
1: ค่ะครบถ้วนชัดเจนรอการติดตามผลนะคะว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงเป็นหน้าตาแบบที่ประชาชนคาดหวังหรือเปล่าแต่ทีนี้เราก็ยังมีอีกหลายตัวบทกฎหมายในแง่ของสโคปนิยามของคำว่า

0: โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: อ๋อนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา
2: ค่ะ
1: พนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับที่ระดับสูงนะครับหรือหน่วยงานอื่นก็ตามนะครับตามที่กฎหมายกำหนดคุณมีหน้าที่ต้องยื่นหลักการยื่นนะครับมันยื่นเมื่อไหร่ฮะยื่นเมื่อเข้าไปรับตำแหน่ง
2: ค่ะ
1: ยื่นเมื่อครบ3ปียื่นเมื่อออกจากตำแหน่ง
2: ใช่
1: นะนี่คือลักษณะนะที่เป็นภาพรวมโดยทั่วไปส่วนรายละเอียดนั้นนะสามารถเข้าไปศึกษานะทางเว็บไซต์ของทางปปช.ได้แต่ว่าหลักการนะตราบใดก็ตามนะที่กฎหมายกำหนดให้ผู้มีหน้าที่ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินต้องยื่นมันต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดมิฉะนั้นแล้วมันก็มีโทษทางอาญาอีกเช่นเดียวกัน
2: ดังนั้นทางการเมืองคือถ้าท่านรู้ว่าท่านจะต้องยื่นท่านก็ต้องยื่นนะคะมันมีระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าใครต้องยื่นบ้างและถ้าเกิดว่าในส่วนของหน่วยงานรัฐถ้าจะต้องมีการประเมินคุณสมบัติคุณธรรมความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานคือเขามีใช่ไหมอาจารย
1: ์โดยหลักนะฮะมันมีกฎเกณฑ์นะมีกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายว่าด้วยของทางปปช.เขาก็มีกฎเกณฑ์ในการที่จะประเมินนะเรื่องคุณธรรมเรื่องการทำงานหรือหน่วยงานอื่นนะก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็มีกฎเกณฑ์ในการที่จะประเมินนะโดยเฉพาะตำแหน่งที่สำคัญนะมีการประเมินประจำปีนะครับการประเมินลักษณะแบบนั้นนะมันเป็นการประเมินเพื่อที่จะนะหนึ่งให้เห็นเรื่องคุณธรรมมาตรฐานนะขีดความสามารถนะของคนที่ถูกประเมินว่าคุณสมควรได้รับการไว้วางใจในการที่จะทำหน้าที่ตรงนั้นต่อไปอีกหรือไม
2: ่ค่ะ
1: นะฮะก็อย่างที่เราเห็นและหลายๆครั้งหลายๆคราวนะครับ
2: นะคะเรื่องของรูปแบบเรื่องของการแสดงความโปร่งใสในแง่ของการร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐประชาชนในหน่วยงานนั้นๆแจ้งเบาะแสกันยังไงคะและประชาชนทั่วไปแจ้งเบาะแสกันยังไงบ้างคะ
1: ครับจริงๆแล้วในกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตกฎหมายเปิดนะเปิดให้มีช่องทางการร้องเรียนเยอะมากนะครับไม่ว่าท่านเห็นการทุจริตท่านสามารถที่จะนะครับส่งนะข้อเท็จจริงแต่เป็นหนังสือนะครับไม่จำเป็นต้องลงชื่อนะครับส่งไปที่ปปช.ก็ได้นะฮะถ้าปปช.เขาดูแล้วเขาพิจารณาเห็นแล้วมันเฮ้ยมันมีเหตุอันสมควรมันน่าสนใจเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหยิบยกขึ้นมา
2: ค
1: ่ะทำการนะสอบสวนไต่สวนได้นะครับหรือจะลงรายละเอียดแล้วก็ลงชื่อร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาก็ได
2: ้
1: นะอันนี้ผมคิดว่าพวกเราทุกคนต้องช่วยกันต้องช่วยกันในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตนะหรือประพฤติมิชอบนะเพื่อไม่ให้เป็นเรื่องใหญ่ก็ที่สำคัญเพื่อประเทศไทยด้วยครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ร้องเรียนได้นะคะส่งข่าวได้แต่ถ้าเกิดว่าเขากังวลความปลอดภัยอยากให้อาจารย์คอนเฟิร์มนิดนึงค่ะว่าเขามีเรื่องของการคุ้มครองพยานอยู่นะ
1: เรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงครับ
2: ค่ะ
1: ถ้าเข้าสู่กระบวนการแน่นอนทางปปช.เนี่ยนะเขามีกฎหมายนะเรื่องการคุ้มครองพยานในขณะเดียวกันนะมีข้อแนะนำของประธานศาลฎีกาที่ออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคม2569นี่เองครับว่าการที่นะเปิดโปงในเรื่องการทุจริตนะเพื่อประโยชน์สาธารณะกรณีแบบนี้ถ้าถูกฟ้องเนี่ยนะศาลนะมีอำนาจในการที่จะมีคำสั่งหรือมีคำพิพากษานะยกฟ้องตั้งแต่ชั้นตรวจฟ้องนะอันนี้คือกฎหมายนะเขาเรียกว่าฟ้อง ป้องกันการฟ้อง

0: ปิดปากครับ
1: ดังนั้นสบายใจได้แล้วก็ร้องเรียนได้เป็นปกติในฐานะพลเมืองดีของไทยนะคะดูเหมือนว่าวันนี้เนื้อหาจะครบถ้วนแล้วก็หมดเวลาด้วยอาจารย์คะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายทุจริตในภาครัฐนะคะแต่กับท่านดร.วิเชียรชุบไทยสงฆ์อดีตนายกสภาทนายความนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: นี่คือเรื่องราวของ NBT มีคำตอบในวันนี้นะคะเดี๋ยวพบสาระดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มื้อแห่งความยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตานานาประเทศให้เกิดความประทับใจ

ระวังเผาป่าผิดทั้งอาญาและต้องรับผิดทางแพ่งทุกๆปีนะครับจะเกิดสถานการณ์ที่มีกลุ่มควันนะครับกระจายไปทั่วประเทศไทยนะครับหรือฝุ่น PM ต่างๆอันดับหนึ่งเกิดจากการกระทำของธรรมชาติอันดับที่สองก็เกิดจากการกระทำของมนุษย์การเผาป่านะครับผิดกฎหมายอะไรบ้างฟังคลิปนี้นะครับอันดับหนึ่งนะครับการเผาป่าในที่ดินของรัฐที่ไม่ได้มีการครอบครองนะครับจะผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินก็คือห้ามยึดถือครอบครองก่อสร้างหรือเผาป่าหากใครกระทำนะครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าป่านั้นเป็นป่าไม้ตามกฎหมายป่าไม้นะครับเป็นป่าทั่วไปตามกฎหมายป่าไม้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีการเผาป่าทำให้เกิดความเสียหายเกิน25ไร่ก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทจนถึง 100,000 บาทในกรณีอีกกรณีหนึ่งถ้าป่านั้นเป็นป่าสงวนแห่งชาตินะครับก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีแล้วก็มีโทษปรับนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าป่าสงวนนั้นมีความเสียหายเกิน25ไร่นะครับก็จะมีอัตราโทษจำคุกสูงขึ้นไปอีกนะครับในกรณีที่ป่านั้นเป็นป่าอุทยานแห่งชาตินะครับก็จะต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง2ล้านบาทนะครับป่าอุทยานแห่งชาตินั้นให้หมายความรวมถึงวนอุทยานนะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วรวมถึงป่าพฤกษศาสตร์ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับการกระทำความผิดของผู้ที่ก่อให้เกิดการไฟไหม้หรือเผาป่านั้นหากเกิดฝุ่นละอองขี้เถ้านะครับหรือเท่าฐานต่างๆและฟุ้งกระจายก็จะเกิดเป็นเหตุรำคาญตามพรบการสาธารณสุข2535ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนนะครับหากเจ้าพนักงานสั่งให้แก้ไขแล้วไม่ดำเนินการนะครับนอกจากนี้การเผาป่าแม้นทรัพย์สินที่เราปลูกเอาไว้ในป่านั้นเป็นทรัพย์สินของเราแต่การที่เราไปเผาป่าแล้วไฟไหม้ลุกลามไปไหม้ที่ดินของคนอื่นบ้านเรือนของคนอื่นก็ต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษจำคุกอีกต่างหากจำคุกไม่เกิน7ปีนะครับนี่คือความผิดทางอาญาแต่ในขณะเดียวกันความผิดทางแพ่งก็ต้องรับผิดด้วยรับผิดต่อเจ้าของทรัพย์สินที่เราไปก่อให้เกิดความเสียหายและที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ทำให้ทรัพย์สินของรัฐได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2535กำหนดให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเพราะฉะนั้นพนักงานของรัฐที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติหรือประมวลกฎหมายที่ดินจะทำการประเมินค่าเสียหายที่เราเผาป่าแล้วเกิดความเสียหายต่อป่านั้นแล้วเรียกค่าเสียหายกับท่านคนละหลายล้านบาทเพราะฉะนั้นการเผาป่าไม่ได้เป็นผลดีเลยต่อบุคคลอื่นและตัวเองนะครับเผาป่านะครับคิดผิดนะครับมีสิทธิ์ติดคุกถูกดำเนินคดีได้ครับ

0: ขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่3รู้หรือไม่ในกรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งรับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้พิจารณาศาลจะส่งสำเนาคำขอให้คู่กรณีอีกฝ่ายจัดทำคำชี้แจงคัดค้านคำขอและแสดงพยานหลักฐานโดยเร็วและหากเห็นสมควรศาลจะนัดไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยวิธีอื่นใดเพื่อมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวด้วยก็ได้โดยไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรศาลจะมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวโดยไม่ชักช้าศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
3: วิถีคน
4: รากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่าภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: วันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่3ในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามสำหรับพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ฝั่งธนบุรีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามฝั่งพระนครบริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชและท่าช้างทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครั้งที่1ทับ2569นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญ

0: กุศลถวายพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา 19:00 นและได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ประชุมค่ะได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการจัดเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาพประชาชนการจัดพิธีรับหีบเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด
1: ไปดูเหตุความคืบหน้าน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะครับล่าสุดก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย160คนและสูญหายอีกหลายร้อยคนการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือกู้ภัยกำลังดำเนินอยู่ในพื้นที่หลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยมวลน้ำหินและดินโคลนจำนวนมหาศาลได้ไหลบ่าถาโถมเข้าใส่อาคารบ้านเรือนตามหมู่บ้านต่างๆรวมถึงสถานที่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสายปีนเขาและผู้แสวงบุญทั้งนี้มีรายงานว่าหมู่บ้านบางแห่งถูกกระแสน้ำและดินโคลนซัดหายไปทั้งหมู่บ้านในเนปาล นั้นเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160คนและมีผู้สูญหายกว่า400คนในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติราว340คนรวมทั้งชาวอินเดียซึ่งเดินทางไปแสวงบุญที่เขาไกรลาศมนัตโรวานอกจากนี้ยังมีชาวอเมริกันออสเตรเลียสหราชอาณาจักรและแคนาดาขณะที่มีผู้ประสบภัยหลายคนได้รับการช่วยเหลือส่วนฝั่งจีนนั้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนและสูญหาย265คนอย่างไรก็ตามทีมกู้ภัยยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยได้เนื่องจากเผชิญอุปสรรคจากดินโคลนและเกษตรซากที่ปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่ด่านชายแดนจีหลงในทิเบตอีกทั้งฝนที่ตกต่อเนื่องยิ่งทำให้ภารกิจช่วยเหลือกู้ภัยนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้นและเพิ่มอันตรายต่อเจ้าหน้าที่
0: ทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดุประเทศเนปาล นะคะได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกซีที่บริเวณเขตราสูวาค่ะทางตอนเหนือของเนปาลหลังจากที่เกิดเหตุน้ำหลากเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมายืนยันบอกว่ายังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดูเปิดเผยว่าสถานทูตได้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบข้อมูลและความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่ประสบภัยในเบื้องต้นนะคะก็ทางเนปาลทัวริซึมบอร์ดค่ะรายงานบอกว่ามีผู้เดินทาง384คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะเป็นชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเอกอัครราชทูตไทยขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความปลอดภัยพร้อมยืนยันสถานทูตมีความพร้อมประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที
1: ่กลับมาที่บ้านเรานะครับมาดูเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้กันซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนภาคเหนือตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้โดยช่วงดังกล่าวนั้นประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมไปถึงพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้สาเหตุจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง แรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนอ่าวตังเกียขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็ได้แก่พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยจังหวัดที่มีโอกาสฝนตกหนักมากในช่วงนี้นะครับก็ได้แก่เชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านแม่ฮ่องสอนบึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมมุกดาหารรวมถึงจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักไปบางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดทางฝั่งอันดามันและอ่าวไทยขอให้ชาวเรือนั้นเพิ่มความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงประกาศนี้
0: ขณะที่ในส่วนของจังหวัดน่านนะคะก็มีการเตือนให้ประชาชนให้มีการเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้พร้อมกับมีการกำชับให้ทุกภาคส่วนค่ะเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดค่ะจังหวัดน่านนะคะได้ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนนะคะคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569สำหรับรายละเอียดการแจ้งเตือนภายในแต่ละวันทางจังหวัดได้แบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น2ช่วงประกอบด้วยวันที่29สิงหาคมและวันที่2กันยายนมีการประกาศเตือนภัยในระดับสีส้มซึ่งหมายถึงการเฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่ช่วงวันที่30สิงหาคมไปจนถึงวันที่1กันยายนสถานการณ์จะยกระดับความรุนแรงขึ้นมีการประกาศเตือนภัยในระดับสีแดงค่ะประชาชนต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตลอดจนเหตุการณ์ดินโคลนถล่มซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่ลุ่มที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางน้ำไหลพร้อมกันนี้ยังมีข้อแนะนำให้ประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรัดกุมด้วยการตรวจสอบระบบระบายน้ำบริเวณที่พักอาศัยให้ระบายน้ำได้ดีดำเนินการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างแล้วก็ยารักษาโรคให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อป้องกันความสูญเสียและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
1: แม่ทัพภาคที่3ครับก็ตรวจติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและก็มอบความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งหน่วยทหารก็ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนเข้าพื้นที่ตั้งแต่วันแรกจนสถานการณ์นั้นคลี่คลายครับไปติดตามความเคลื่อนไหวจากคุณสุพัฒน์เหล่ากมลรายงานสดมาจากที่บ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณสุพัฒน์ครับเชิญครับ
2: ครับ8วันหลังจากที่เกิดเหตุน้ำป่าหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับพื้นที่ตำบลศิลาแรงแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นพื้นที่รับน้ำหลากเป็นจุดแรกซึ่งผ่านไป8วันครับหลายหน่วยงานได้เข้ามาระดมสรรพกำลังช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและใกล้แล้วเสร็จแล้วซึ่งวันนี้ทางแม่ทัพภาคที่3ก็ได้มีการลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปที่บริเวณบ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวที่เป็นจุดปะทะของน้ำป่าไหลหลากจุดแรกซึ่งมวลน้ำที่มาจากภูเขาสูงจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาลงสู่ลำน้ำกูลส่งผลกระทบสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งหลังจากเกิดเหตุวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาทัพภาค3ได้มีการระดมหน่วยทหารในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเร่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าเกือบแล้วเสร็จสามารถนำดินโคลนออกจากบ้านเรือนได้ทั้งหมดคงมีแต่เพียงเศษท่อนไม้ท่อนสูงขนาดใหญ่ที่พัดมากับกระแสน้ำที่รอขนย้ายออกจากพื้นที่คาดว่าจะสามารถส่งคืนพื้นที่อำเภอปัวทั้งหมดได้ภายในวันที่30สิงหาคมนี้แม่ทัพภาคที่3ยังได้มอบถุงยังชีพของกองทัพภาคที่3ให้กับชาวบ้านบ้านฝายพร้อมพูดคุยให้กำลังใจและเดินเท้ามอบของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางถึงบ้านกว่า10รายพร้อมยืนยันว่าหน่วยทหารนั้นมีความพร้อมที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าที่ใดและพร้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนไปฟังเสียงสัมภาษณ์แม่ทัพภาคที่3ครับ
3: เราช่วยกันอย่างเต็มที่ณปัจจุบันก็เหลืออยู่เพียง ีก2พื้นที่เท่านั้นที่ยังไม่ครบทุกหลังขั้นต้นเราจะนําโคลนออกจากบ้านเรือนล้างบ้านเรือนให้ประชาชนพี่น้องเราเนี่ยเข้าไปพักอาศัยก็อยู่ได้เลยหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของส่วนที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นท่านนายกเทศมนตรีอย่างนี้เป็นต้นก็มาฟื้นฟูอะไรสาธุพวกขั้นพื้นฐานก็คิดว่าการดำเนินการด้วยความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ภายในวันที่30นะครับสิ้นเดือนก็คงจะเรียบร้อยในขั้นต้นแล้วก็พี่น้องประชาชนของอำเภอปัวก็เข้าอยู่ได้ทั้งหมดครับ
4: กับทุกคนที่ยังมีเรื่องส่วนที่บริเวณหมู่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านถนนยังเต็มไปด้วยดินโคลนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ลุ่มต่ำสุดของหมู่บ้านซึ่งมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ประมาณ70หลังคาเรือนที่ถูกโคลนดินทับถมจนได้รับความเสียหายโดยตลอด7วันที่ผ่านมาชาวบ้านเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนจนเกือบเป็นปกติแล้วมีเพียงสภาพแวดล้อมรอบบ้านที่ยังต้องมีการจัดการเรื่องดินโคลนบางหลังต้องใช้รถตักดินขนาดเล็กเข้าไปช่วยขุดตักดินออกส่วนถนนทางเข้าชุมชนนั้นยังเต็มไปด้วยดินโคลนที่หนาประมาณ30เซนติเมตรโดยขณะนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลทหารเข้าช่วยเหลือทั้งเรื่องของการล้างทำความสะอาดการยกสิ่งของเครื่องใช้ของชาวบ้านการตักดินโคลนออกจากพื้นที่บ้านและได้รับการสนับสนุนรถยนต์ปฏิบัติการดูดล้างกำจัดดินโคลนพร้อมระบบฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำแรงดันสูงของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายและรถดูดโคลนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวม2คันที่มาร่วมปฏิบัติการดูดดินโคลนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยคาดว่าจะสามารถคืนสภาพถนนให้กับชาวบ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ในส่วนของการเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านยังคงติดตามและวิเคราะห์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินแนวโน้มเรื่องของฝนและสภาพอากาศในพื้นที่พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนนายนวพลเชี่ยววิจิตผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศจากหลายระบบทั้งภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาฮิมาวาริซึ่งใช้ติดตามการก่อตัวและเคลื่อนตัวของพายุรวมถึงมวลอากาศและข้อมูลเรดาร์ตรวจสภาพอากาศจากจังหวัดเชียงรายเพื่อดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนก่อนเข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่านและยังนำข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติมาประกอบการวิเคราะห์เนื่องจากสถานีตรวจวัดในพื้นที่มีจำนวนจำกัดเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ได้ครอบคลุมและแจ้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่กลุ่มวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อเข้าสู่ระบบซิงเกิลคอมมานด์เพื่อให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่เตือนเรื่องของการเฝ้าระวังต่อไปทางด้านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยมีการรวบรวมข้อมูลจากสถานีวัดน้ำสำคัญในจังหวัดผ่านระบบรายงานสถานการณ์น้ำของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนและอัปเดตข้อมูลเป็นรายชั่วโมงนายเมธีก้อนแก้วนายช่างชลประทานก็เปิดเผยว่าศูนย์ได้มีการติดตามข้อมูลระดับน้ำจากสถานีสำคัญได้แก่ N1 N13A N49 N64 N65 และ N75 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองน่านท่าวังผาปัวและเวียงสาพร้อมแสดงภาพข้อมูลระดับน้ำและกราฟแนวโน้มเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และบริหารจัดการสถานการน้ำเมื่อพบว่าระดับน้ำนั้นเข้าสู่ภาวะวิกฤตข้อมูลก็จะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และแจ้งเตือนโดยรายงานไปยังจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดและอำเภอต่างๆผ่านกลุ่มไลน์สำหรับการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการรายงานสถานการณ์แบบสดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถนำข้อมูลไปแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับและก็ยังมีคำเตือนจากอุตุนิยมวิทยานะครับว่าในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งจังหวัดน่านก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหน่วยงานในพื้นที่ก็ยังคงตรึงกำลังเพื่อที่จะคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณสุภัทรครับ
0: ค่ะลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะโดยเฉพาะความคืบหน้าเหตุไฟป่าพุควนเกรงนะคะล่าสุดทางมูลนิธิชัยพัฒนาลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่พุควนเกรงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับไปเยี่ยมนักเรียนแล้วก็รับฟังปัญหาจากสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิดค่ะ นายธริศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยาตำบลควนเครงอำเภอชะอวดเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบจากไฟป่าในพื้นที่ผู้ควนเครงที่มีต่อสถานศึกษานักเรียนแล้วก็ประชาชนโดยรอบโอกาสนี้นะคะทางคณะก็ไปเยี่ยมนักเรียนพร้อมกับรับฟังปัญหาและความต้องการของโรงเรียนเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะก็มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมลงพื้นที่ไปด้วยทั้งหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และควบคุมไฟป่าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชสำหรับป่าพรุควนเครงนะคะเป็นพื้นที่สำคัญทางระบบนิเวศของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังไฟป่าอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงานจึงร่วมกันติดตามสถานการณ์ควบคุมไฟป่าแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนแล้วก็เร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเครงอย่างต่อเนื่อง
1: และเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วงกลางดึกนะครับบริเวณชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมย่านดุสิตมีบ้านเรือนเสียหาย9หลังคาเรือนครับและผู้ถูกได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกเล็กน้อย1คนขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เพลิงได้ลุกไหม้บ้านเรือนที่ปลูกติดกันหลายหลังครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ต้องระดมใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นชุมชนแออัดต้องใช้รถน้ำมากกว่า30คันในการฉีดน้ำตามซอยต่างๆของชุมชนทั้งจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงหลังจากใช้เวลาประมาณ30นาทีก็สามารถคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดก่อนที่เพลิงจะสงบแต่เจ้าหน้าที่ยังระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้เพื่อป้องกันเพลิงปะทุซ้ำตรวจสอบเบื้องต้นพบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวม6หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน3หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเป็นชายถูกไฟลวกเล็กน้อยแต่ว่าไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลจึงทำการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุขณะที่สำนักงานเขตดุสิตใช้พื้นที่บริเวณวัดประชาระบือธรรมและก็โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นหนึ่งในชาวบ้านได้เล่าว่าขณะเกิดเหตุตอน5ทุ่มนั้นกำลังจะเข้านอนได้กลิ่นไหม้จึงออกไปดูนอกบ้านก็ได้ยินเสียงคนเรียกขอความช่วยเหลือก่อนจะเห็นแสงเพลิงนั้นลุกไหม้บ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านของตนเองจึงรีบเก็บทรัพย์สินและของมีค่ารวมทั้งเอกสารสำคัญวิ่งหนีออกจากบ้านโดยจะพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนแล้วค่อยกลับไปสำรวจสภาพบ้านว่าเป็นอย่างไรสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าเก็บวัตถุพยานพร้อมสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์และเจ้าของบ้านเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้ง
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวการเมืองกันบ้างค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: กลับมารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติเสียงข้างมากค่ะอนุมัติพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำถึงความจำเป็นของการออกพรก.เพื่อที่จะแก้วิกฤตพลังงานโดยสะท้อนเรื่องของภาพวิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขยืนยันบอกว่าเงินทุกบาทนั้นจะต้องโปร่งใสและคุ้มค่าค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวสรุปการอภิปรายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569ยืนยันบอกว่าวิกฤตพลังงานในครั้งนี้มีความรุนแรงค่ะจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยข้อมูลเศรษฐกิจในไตรมาสที่2เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤต3ระลอกทั้งต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นค่าครองชีพแล้วก็ต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่เริ่มหดตัวลงซึ่งหากรัฐบาลไม่เร่งตัดสินใจอาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาการเลิกจ้างงานและการปิดกิจการในวงกว้างยืนยันบอกว่าเงินทุกบาทต้องโปร่งใสและคุ้มค่า
1: ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติหลายท่านก็เอาข้อมูลมาพูดก็สนับสนุนครับเพราะว่ากำลังซื้อเริ่มหดตัวการบริโภคไตรมาส2ติดลบจากไตรมาสแรกขณะเดียวกันถ้าเราปล่อยแบบนี้ไปอาจจะทำให้คนตกงานธุรกิจต้องปิดตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยแหละครับข้อมูลที่ท่านพูดก็ยืนยันว่ามันคือวิกฤตและความมั่นคงเศรษฐกิจโดยที่ไม่ต้องใช้ตรรกะอย่างเดียวครับใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงมันพิสูจน์ได้ชัดครับและท่านก็พูดข้อมูลนั้นเองวันนี้ยิ่งข้อมูลออกมามันยิ่งพิสูจน์ครับว่าเราตัดสินใจถูกต้อง
0: นายเอกนิติยังย้ำว่าพรก.กู้เงินฉบับนี้ค่ะมีเป้าหมาย2อย่างควบคู่กันคือการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในระยะสั้นทั้งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มคนตัวเล็กรวมถึงกลุ่มกำลังซื้อกลางและการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานในระยะยาวขณะเดียวกันยังได้ชี้แจงว่าพรก.ฉบับนี้ค่ะจะเป็นการทยอยกู้เงินตามความจำเป็นไม่ใช่การกู้มากองเอาไว้เพื่อจ่ายดอกเบี้ยโดยประเทศไทยยังคงมีวินัยการคลัง แล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบันจัดอันดับเครดิตระดับโลก
1: ผมขอชี้แจงให้ถูกต้องนะครับพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ได้กู้เงินมากองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกู้เงินตามความจำเป็นเพราะฉะนั้นไม่ได้เอาเงินมากองแล้วจ่ายดอกเบี้ยไปอย่างที่หลายท่านพูดเมื่อมีความจำเป็นเราก็ทยอยกู้เงินตามความจำเป็นแล้ววันนี้นะครับทางบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ก็ไปพูดที่บริษัทของตลาดหลักทรัพย์วันนี้เขาพูดเลยครับว่าการที่ประเทศไทยเรามีวินัยทางการคลังเขาถึงปรับเอาลุคของเราเพิ่มขึ้นเขาบอกด้วยครับวันนี้ท่านไปดูข่าวได้นะครับว่าซีลิ่งที่เราเซ็ต 70% เนี่ยยังต่ำกว่าหลายประเทศด้วยซ้ำแต่ผมเองนี่แหละครับที่ยืนยันว่าผมขอเซ็ตไว้ที่70เพื่อเป็นการโชว์ว่าเราจะรักษาวินัยและเขาก็บอกว่านี่แหละครับคือความเชื่อมั่นที่เขาปรับเอาลุคของเราวันนี้กู้เงินมาดอกเบี้ยก็ถูกกว่าหลายประเทศทั่วโลกต้นทุนที่เรากู้มาเนี่ยแค่ 1.2% ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยที่เขาไม่มีวินัยต้นทุนแพงกว่านี้เยอะครับ
0: ส่วนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้มีมติเสียงข้างมากก็คืออนุมัติพรก.กู้เงินด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบค่ะ285เสียงไม่เห็นชอบ141เสียงงดออกเสียง52เสียงจากผู้ลงมติทั้งหมดคือ478คนค่ะ
2: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าภายหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพรก.กู้เงินวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทรัฐบาลก็พร้อมเดินหน้าทันทีในแผนงานที่2กรอบวงเงิน200,000 ล้านบาทเพื่อปรับโครงสร้างของการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานของประเทศสำหรับการใช้จ่ายงบประมาณก้อนนี้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้กำหนดกรอบการลงทุนไว้3ด้านหลักก็คือการลดการใช้ฟอสซิลและเพิ่มพลังงาน ทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานส่งเสริมยานยนต์สะอาดโดยจะขยายสถานีชาร์จสถานีสลับแบตเตอรี่และยกระดับโลจิสติกพร้อมกับสร้างคนและสร้างงานใหม่มุ่งเน้นอัพสกิลรีสกิลแรงงานเช่นช่างซ่อมบำรุง EV และช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ในการของเกณฑ์ negative list ครับเพื่อเป็นการป้องกันการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์โดยห้ามนำไปใช้จ้างวิจัยเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศจะซื้อครุภัณฑ์แจกจ่ายแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือทำโครงการที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณประจำปีโดยยืนยันว่าเงินทุกบาทจะต้องมีเป้าหมายในการใช้ประโยชน์ได้จริงมีตัวชี้วัดชัดเจนคุ้มค่าโปร่งใสโดยสำนักงบประมาณจะเปิดให้หน่วยงานยื่นคำขอจัดสรรผ่าน e-new e-budgeting ครับเพื่อให้ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
0: มาดูเรื่องของคดี QR code บนบัตรเลือกตั้งกันบ้างนะคะล่าสุดทางศาลรัฐธรรมนูญก็นัดอ่านคำวินิจฉัยคดีในวันที่28กันยายนนี้กรณีคำร้องบาร์โค้ดแล้วก็ QR code บนบัตรเลือกตั้งส.ส.ว่าอาจจะเข้าข่ายตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนและขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้ออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานบุคคล5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ขอให้วินิจฉัยการที่กกต.กำหนดรูปแบบบัตรเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยใส่รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดค่ะแล้วก็ QR code จนอาจสืบทราบตัวตนผู้ใช้สิทธิ์และผลคะแนนได้ทำให้การลงคะแนนไม่เป็นความลับและขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตราหรือไม่โดยมีนายณรงค์กันวารินประธานกกต.เข้าร่วมสังเกตการด้วยการไต่สวนนะคะใช้เวลากว่า3ชั่วโมงค่ะศาลสั่งงดการถ่ายทอดภาพเสียงแล้วก็กำชับห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนพยานทั้ง5ปากที่เข้าให้ถ้อยคำประกอบไปด้วยนางนิตริยารัตนทัศนีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักงานกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.นายภาคภูมิภูอุดมกรรมการบริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนนางกัญญานัทพิกุลทองกรรมการบริษัทจันวานิช Security Printing จำกัดและนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พร้อมให้ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยากรรองเลขาธิการกกต.สาธิตกระบวนการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งโดยนายอุดมสิทธิวิวัชรัชธรรมนะคะประธานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งบอกว่าศาลเห็นควรค่ะให้สืบพยานหลักฐานนอกสถานที่มีการมอบหมายให้นายวิรุณแสงเทียนแล้วก็นายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเหลือแล้วก็บัญชีรายชื่อในวันนี้ค่ะทางนี้ศาลได้เปิดโอกาสให้คู่กรณีได้ยื่นคำแถลงปิดคดีภายในวันศุกร์ที่11กันยายนก่อนที่จะนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่28กันยายน2569ในช่วงเวลา 9:30 นาทีและนัดอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดวันเดียวกันคือเวลา 14:00 น
2: ตำรวจนครบาล2ก็ทลายแก๊งลักรถจักรยานยนต์ตระเวนก่อเหตุลักรถก่อนที่จะส่งต่อให้กับพ่อค้าคนกลางเตรียมส่งไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านสามารถยึดรถจักรยานยนต์ของกลางได้5คันพร้อมกับรถตู้สำหรับใช้ขนรถอีก2คันพลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้แถลงผลการจับกุมแก๊งลักรถจักรยานยนต์หลังจากที่ตำรวจสน.สุทธิสารร่วมกันสืบสวนขยายผลจากเหตุโจรกรรมรถจักรยานยนต์ย่านห้วยขวางที่ผู้เสียหายได้แจ้งความไว้จนกระทั่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2คนโดยหนึ่งในนั้นรับสารภาพว่าเคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งและจะเน้นรถยี่ห้อ Honda Wave ก่อนจะนำไปขายต่อให้กับพ่อค้าคนกลางที่รู้จักในชื่อว่านายจิมมี่ในราคาคันละประมาณ 23,000 ถึง 25,000 บาทจากนั้นนายจิมมี่ก็จะประสานรถตู้ที่ดัดแปลงถอดเบาะด้านหลังออกเพื่อใช้ขนรถไปยังจุดนัดหมายตำรวจจึงวางแผนล่อซื้อผ่านทางช่องทางของนายจิมมี่โดยนัดหมายส่งมอบรถบริเวณปั๊มน้ำมันย่านลาดพร้าว44ก่อนเข้าจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้2คนพร้อมรถจักรยานยนต์ของกลาง5คันซึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในรถตู้จากการสอบสวนทราบว่าขบวนการนี้แบ่งหน้าที่กันทำโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุจะใช้รถจักรยานยนต์ประมาณ2คันตระเวนหาเป้าหมายคือเมื่อพบรถก็ที่สามารถโจรกรรมได้ง่ายก็จะลงมือขโมยแล้วก็นำไปเก็บไว้อย่างจุดพักจากนั้นก็จะเปลี่ยนรถและก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อหลบเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่ก่อนโทรศัพท์ประสานผู้ร่วมขบวนการว่าได้รถแล้ว และเมื่อได้รถปาล์มจำนวนครับจะประสานให้รถตู้เข้ามารับรถโดยรถตู้1คันนั้นบรรทุกรถจักรยานยนต์ได้4คันก่อนลำเลียงไปยังจุดนัดหมายในพื้นที่ภาคอีสานบริเวณชายแดนแล้วก็จะมีผู้ร่วมขบวนการมารับช่วงต่อเพื่อนำรถข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือสปป.ลาวจากคำให้การของผู้ต้องหาระบุว่าในช่วงประมาณ7เดือนที่ผ่านมาก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์มาแล้วมากกว่า100คันซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งขยายผลตรวจสอบรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมทั้งหมดพร้อมกับเตรียมขยายผลไปยังผู้สั่งการและตัวการสำคัญของขบวนการรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการลำเลียงรถจักรยานยนต์ไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่อไป
0: ทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพค่ะที่มักจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าค่ะก็คือหลอกคืนเงินจากการขอเพิ่มมิเตอร์ก่อนที่จะให้มีการกดลิงก์แล้วก็ดูดเงินผู้เสียหายไปมากกว่า1,500,000 บาทย้ำนะคะบอกว่าหากพบการแอบอ้างในลักษณะดังกล่าวค่ะอย่าไปหลงเชื่อแล้วก็ขอให้ตรวจสอบกับการไฟฟ้าโดยตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยกรณีผู้เสียหายเป็นข้าราชการบำนาญ นะคะอายุเนี่ย63ปีเป็นชาวตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะถูกมิจฉาชีพหลอกให้กด SMS ก่อนเข้าระบบ LINE หลังจากนั้นเงินหายเกลี้ยงบัญชี 1,500,000 บาทค่ะเป็นเงินที่เก็บสะสมไว้สำหรับนำไปสร้างบ้านหลังใหม่นะคะผู้เสียหายเนี่ยเล่าว่าก่อนที่จะเกิดเหตุได้ไปติดต่อขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าเอกสารเนี่ยไม่ครบค่ะจึงยังไม่ได้ยื่นคำร้องต่อมามีคนโทรศัพท์เข้ามาแอบอ้างบอกเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามีการแจ้งขั้นตอนการขอเพิ่มขนาดมิเตอร์แล้วก็การคืนเงินก่อนที่จะหลอกให้ดำเนินการผ่านโทรศัพท์โดยส่งลิงก์เข้ามาทาง SMS แล้วก็เพิ่มเพื่อนผ่านทางแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัลแล้วก็ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆค่ะรวมถึงการผูกบัญชีเข้ากับธนาคารด้วยหลังจากดำเนินการตามที่มิจฉาชีพแนะนำก็ปรากฏว่าเงินในบัญชีทั้งหมดเลยค่ะ 1,562,000 กับอีก2บาทเนี่ยถูกโอนออกไปจนหมดเกลี้ยงค่ะแล้วเมื่อไปแจ้งความนะคะคนร้ายก็พยายามลบข้อความสนทนาทางไลน์แม้กระทั่งช่วงที่ให้ตำรวจดูก็ถูกลบต่อหน้าต่อตาตำรวจค่ะทำให้หลักฐานการพูดคุยเนี่ยมันหายไปหมดเลยผู้เสียหายฝากเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าอย่าไปหลงเชื่อบุคคลที่โทรศัพท์มาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเงินค่ะควรติดต่อหน่วยงานนั้นๆโดยตรงจะดีที่สุดค่ะ
2: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าประเด็นเศรษฐกิจมาดูตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วน
2: แต่เรื่องนี้ด่วนกว่า
3: ไวรัสตับอักเสบบีและ4
2: อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได
3: ้3ขั้นตอน
2: จำง่ายๆ
3: จองวันและเวลาที่สะดวก
2: นัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอน
3: คัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสาย
2: จองนัดคัดกรอง
3: 3ขั้นตอนง่าย
2: ๆปกป้องตับของคุณ
3: ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและ4
4: ดูข่าวเศรษฐกิจกันนะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลผนึกภาครัฐเอกชนผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจเชื่อมสินค้าไทยสู่ตลาดนักท่องเที่ยวทั่วโลกนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับนายกลินสารสินประธานกรรมการบริษัทไทยดิจิทัลแพลตฟอร์มวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดและคณะถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลทักทายกระทรวงพาณิชย์พร้อมทำงานร่วมกับทักทายผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและสินค้าศักยภาพเข้าสู่แพลตฟอร์มรวมถึงใช้เครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยสู่ตลาดต่างประเทศขณะที่ทักไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นกลไกในการเชื่อมโยงระบบและบริการด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและเอกชนลดความซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทักทายนั้นเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนกว่า50องค์กรในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและพัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศและพร้อมร่วมมือกับภาครัฐ

0: การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคม2569มีมูลค่ากว่า 34,000 ล้านประกอบกับสินค้ายางพาราและปศุสัตว์ที่ขยายตัวต่อเนื่องก็14ขณะที่ตลาดจีนค่ะขยายตัว 15.2% สหภาพยุโรปขยายตัว 31.5% ส่วนตลาดตะวันออกกลางหดตัว 12.1% ค่ะขณะที่ไทยมีมูลค่าการนำเข้าเดือนกรกฎาคมอยู่ที่กว่า 38,399 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 36.7% ไทยขาดดุลการค้า 3,610 ล้านดอลลาร์สหรัฐภาพรวมใน7เดือนแรกของปีค่ะมูลค่าการส่งออกนะคะอยู่ที่ 231,531 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 18.2%ส่วนการนำเข้าค่ะอยู่ที่ 266,885 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 37.8% ช่วง7เดือนค่ะไทยขาดดุลการค้า 35,354 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนแนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี2569 คาดว่ายังขยายตัวได้ดีจากความต้องการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ขณะที่ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางและมาตรการภาษีสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะกระทบกับการส่งออกในระยะข้างหน้าทางนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกนะคะอย่างเช่นส่งเสริมการนำผลไม้ไทยไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของญี่ปุ่นหารือกับนายกรัฐมนตรีของจีนเพื่อขยายตลาดสินค้าพรีเมียมและสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทยรวมทั้งผลักดันการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยในจีนภายในปีนี้รวมถึงเร่งสรุปผลความตกลงทางการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐให้เร็วที่สุด
1: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ก็กลับมาอยู่เหนือระดับ50ครั้งแรกครับในรอบ5เดือนจากมาตรการไทยช่วยไทย Plus ขณะที่สสว.ก็เตรียมปรับเกณฑ์ไทย SME GP เริ่มใช้1ตุลาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ SME เข้าถึงงานในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากขึ้นนางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.รักษาการแทนผู้อำนวยการสสว.ก็เปิดเผยกับผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนกรกฎาคม2569ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 50.8 จาก 47.8 ในเดือนมิถุนายนมีการกลับมาอยู่เหนือระดับฐาน50เป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนโดยภาคเหนือนั้นมีความเชื่อมั่นสูงสุดส่วนดัชนีความเชื่อมั่นคาดการ3เดือนข้างหน้านั้นปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3อยู่ที่ระดับ 52.9 สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีแต่ผู้ประกอบการยังมีความกังวลเรื่องต้นทุนโดย 81.9% ระบุว่ายังเผชิญภาระค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าวัตถุดิบรวมไปถึงค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มออนไลน์และค่า GP ที่ผ่านมาสสว.ร่วมกับกรมบัญชีกลางผลักดันมาตรการไทย SME GP เพื่อเพิ่มโอกาสให้ SME นั้นเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยให้แต้มต่อด้านราคา 10% สำหรับ SME ที่ผ่านการตรวจสอบของกิจการที่แท้จริงและก็เพิ่มแต้มต่ออีก 5% สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้ระบบ e-tax และก็ปรับวงเงินสัญญาสะสมที่ใช้สิทธิ์เป็นไม่เกิน500ล้านบาทซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้ก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2569นี้
0: ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวนะคะทำให้กองทุนประกันสังคมก็ต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในการที่จะรักษาเสถียรภาพระยะยาวล่าสุดนะคะก็คือการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพหรือสูตรแคร์ค่ะเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกันตนได้มีเงินใช้เพียงพอในยามเกษียณและก็สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กองทุนประกันสังคมด้วยติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: ความท้าทายของโครงสร้างประชากรไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ทำให้การดูแลความมั่นคงด้านรายได้หลังเกษียณกลายเป็นประเด็นสำคัญของประเทศโดยเฉพาะผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ต้องพึ่งพาเงินบำนาญเป็นหลักเมื่อสิ้นสุดการทำงานปัจจุบันการคำนวณเงินบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา33และผู้ที่เคยอยู่ในมาตรา33ก่อนเปลี่ยนไปเป็นมาตรา39ยังคงอ้างอิงฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนวิธีดังกล่าวแม้ใช้มาอย่างยาวนานแต่ในทางปฏิบัติกลับไม่สะท้อนรายได้ที่แท้จริงของผู้ประกันตนตลอดชีวิตของการทำงานเนื่องจากแรงงานจำ

0: ส่วนไม่น้อยในช่วงปลายอาชีพอาจถูกเลิกจ้างลดเงินเดือนเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนมาส่งเงินสมทบตามมาตรา39ซึ่งมีฐานค่าจ้างต่ำกว่ามาตรา33ส่งผลให้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายลดลงและจะรับเงินบำนาญต่ำกว่าที่ควรจะเป็นแม้จะเคยส่งเงินสมทบในอัตราที่สูงมาตลอดหลาย10ปีก็ตามสำนักงานประกันสังคมจึงเสนอแนวทางปรับสูตรคำนวณใหม่ที่เรียกว่า CARE หรือ Carrier Average Revenue Earning ซึ่งเป็นหลักการที่หลายประเทศนำมาใช้โดยเปลี่ยนจากการพิจารณาเฉพาะรายได้ในช่วง60เดือนสุดท้ายมาเป็นการนำรายได้ตลอดช่วงชีวิตของการทำงานมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยจุดเด่นของสูตร CARE คือการนำค่าจ้างในแต่ละปีมาปรับมูลค่าให้เป็นปัจจุบันโดยอ้างอิงการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องก่อนนำเงินมาคำนวณเป็นเงินบำนาญทำให้มูลค่าของรายได้ในอดีตไม่ถูกลดทอนตามกาลเวลาและสะท้อนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้าสู่ระบบได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีมาตรการรองรับในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบหากคำนวณด้วยสูตรแคร์แล้วได้รับเงินบำนาญต่ำกว่าสูตรเดิมโดยกองทุนประกันสังคมจะใช้สูตรผสมเพื่อจ่ายชดเชยส่วนต่างตามขั้นบันไดโดยผู้ที่เริ่มรับบำนาญในปีแรกจะได้รับเงินชดเชยเต็มจำนวนก่อนทยอยลดสัดส่วนลงในปีต่อๆไปจนถึงปีที่6จะเปลี่ยนเข้าสู่การใช้สูตรแคร์อย่างเต็มรูปแบบ
1: ซึ่งการคิดคำนวณสูตรแบบใหม่เนี่ยจะยืนยันว่าจะเกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกันตนทุกคนนะครับหมายความว่าทุกเม็ดเงินทุกบาทที่ส่งเข้าสู่สำนักงานประกันสังคมจากนี้ต่อไปเนี่ยนะครับจะไม่เกิดผลที่จะทำให้ท่านถูกลดเงินบำนาญเหมือนหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นเพราะวันนี้การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเฉพาะในเรื่องของการจ้างงานเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับวันนี้เราทำงานอยู่เป็นงานประจำเดือนหน้าเราอาจจะออกไปเป็นมาตรา39แล้วก็กลับมาเป็นงานประจำใหม่นะครับซึ่งสูตรเก่าเนี่ยมันทำให้กระบวนการคิดคำนวณเนี่ยไม่เกิดความเป็นธรรมเพราะว่าไม่ได้สะท้อนถึงเม็ดเงินที่ส่งมาตลอดชีวิต
0: การปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนวิธีคำนวณเท่านั้นแต่เป็นการวางรากฐานโครงสร้างระบบบำนาญที่สอดคล้องกับสังคมสูงวัยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกันตนทุกช่วงวัยและเพิ่มความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมในระยะยาวเพื่อให้คนไทยมีหลักประกันรายได้หลังเกษียณที่มั่นคงและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตทีมข่าวเศรษฐกิจ NBT รายงาน
2: เริ่มดูการซื้อขายหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศกันครับไปเริ่มดูหุ้นที่ต่างประเทศกันก่อนในเอเชียนิกเกอิโตเกียวปิดที่ 66,358 จุดเพิ่มขึ้น 95.84 จุดฮั่งเส็งฮ่องกงปิดที่ 25,542 จุดลดลง 110.97 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนปิดที่ 3,935.99 จุดเพิ่มขึ้น 23.46 จุดส่วนเซตอินเด็กซ์ของบ้านเรานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาดัชนียืนได้ในแดนบวกไป 71.11 จุดครับยืนอยู่ที่ 1,609.03 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 39,000 ล้านบาทครับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ไนเม็กซ์ปิดที่ 81.75 เซนต์ลดลง 48 เซนต์ Brent ที่ลอนดอนปิดที่ 87.30 เซนต์ลดลง 54 เซนต์และดูไบครับปิดที่ 89.14 เซนต์ลดลง 97 เซนต์ราคาทองกันต่อเลยนะครับทองคำบ้านเราในวันนี้ทองคำแท่งครับรับซื้อบาทละ 71,550 บาทขายออกบาทละ 71,750 บาทขณะที่ทองรูปพรรณครับรับซื้อบาทละ 71,115 บาทและขายออกบาทละ 72,550 บาท
3: คำเตือนเรื่องของสภาพอากาศนะคะฝนเนี่ยจะตกหนักถึงหนักมากอีกครั้งในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องเฝ้าระวังนะคะติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เที่ยงวันนี้มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ต้องจับตากันอีกครั้งค่ะ29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งพื้นที่เฝ้าระวังหลักอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมถึงพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือจังหวัดน่าน เพราะเพิ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมและหลายพื้นที่ยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูขณะที่ช่วงปลายเดือนนี้น่านยังอยู่ในแนวเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่เดิมสาเหตุของฝนระลอกนี้ก็มาจากตัวร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะเตือน29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากเพิ่มความระมัดระวังเพราะฝนจะตกซ้ำพื้นที่เดิมเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันคลื่นจะสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งไว้ก่อนส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2เมตรรอบวันนี้ภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องซอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่จะตกที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกในช่วงบ่ายและค่ำภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 30% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรหากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่วันนี้กลับมามีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
4: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: จะดูการสรุปข่าวความเคลื่อนไหวในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NBT World Brief ครับ
5: สวัสดีค่ะ and welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Thra Thirakosan.A spectacular sight on the Chao Phraya River is set for today as Thailand stages the third formation rehearsal for the Royal Barge Procession. Members of the public are invited to watch the rehearsal from several riverside locations in Bangkok.The public is invited to watch the third formation rehearsal of the Royal Barge Procession today as part of preparations for the 2026 Royal Kathin Robe Presentation Ceremony, marking the auspicious occasion of Her Majesty the Queen's fourth cycle birthday anniversary on June 3rd. The Royal Barges will begin moving in formation near the Rama 8 Bridge at 3 p.m. before the rehearsal concludes at Wat Arun Rachawararam. On the Thonburi side, members of the public can watch from beneath the Rama 8 Bridge near the Rama 8 Royal Statue. The 72nd birthday anniversary commemoration park next to Sirirat Hospital, Wat Rakhang Khositaram Pier, and Wat Arun Rachawararam. On the Pratnakon side, viewing areas include Santichai Prakan Park near Prat Sumen Fort,Tha Maharat and Tha Chang. The rehearsals will continue every week leading up to the Royal Kathin Robe Presentation Ceremony on Friday, November 6th of 2026. The Royal Thai Navy is putting its full range of capabilities on display, from combat operations to disaster relief. The Prime Minister is visiting a naval exercise in the Gulf of Thailand to assess readiness and the use of unmanned systems. Navy spokesperson Rear Admiral Parat Ratanachaipan says the Prime Minister is visiting a special task fleet exercise in the Upper Gulf of Thailand and Sattahip, Thonburi, to assess the Navy's readiness as 2026 has been designated the Year of Combat Readiness. The Prime Minister will inspect operations aboard the HTMS Chakri Naruped, including naval gunfire and demonstrations of unmanned systems. The Navy is developing HTMS Chakri Naruped as a UXV carrier to support unmanned systems for surveillance, patrol, search, and target identification, helping extend operational capabilities while reducing risks to personnel. HTMS Bhumipol Adunyadet, a high-performance frigate and one of the Navy's main combat assets, is also taking part in the exercise. The exercise also supports maritime domain awareness, or MDA, by integrating information from ships, aircraft, and unmanned systems. The Prime Minister will also visit an Incident Command Center, or ICC, highlighting the Navy's ability to respond not only to security missions, but also to disasters and emergencies. The Navy stresses that readiness means being prepared as a whole system, from personnel and equipment to command, operations, and disaster relief. A sudden flash flood in northern Nepal has raised safety concerns, with authorities checking the whereabouts of hundreds of people in the affected area. Thailand's embassy in Kathmandu is now working with local authorities to make sure Thai nationals are safe. The Royal Thai Embassy in Kathmandu is closely monitoring a flash flood along the Botikoshi River in Rasuwa, northern Nepal, following flooding on August 26. Thai Ambassador to Nepal, Donawit Punsawat, said the embassy is coordinating with Nepalese authorities to verify information and check on the safety of Thai nationals in the affected area. The Nepal Tourism Board says 384 people are currently being accounted for, including 291 foreign nationals and 93 Nepalese. So far, there have been no reports of Thai nationals among those killed. The embassy is urging Thais in Nepal to closely follow official updates, avoid affected areas, and follow safety instructions. It says it is ready to coordinate assistance for Thai nationals if needed. For emergencies, contact Nepal authorities at 1234 or the 1144 hotline. The Nepal Tourist Police can also be reached at 985-128-9445. Thailand's SME confidence has climbed back above the 50 mark for the first time in 5 months, helped by the Thais Help Thais Plus measures. Now, meanwhile, new rules are being prepared to give SMEs greater access to government procurement. Panita Shinawat, the acting director and deputy director of the Office of Small and Medium Enterprises Promotion, said that the SME Confidence Index rose to 50.8 in July 2026. Of the 50-point baseline, with the North recording the highest confidence level. Learned about costs, some 81.9% of SME operators said platform fees and GP charges scheme to give SMEs great opportunities. Under the new rules, achieve a 10% price advantage. The new criteria will take effect on October 1st of 2026. The north and northeastern parts of Thailand are bracing.

0: ำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบ B แต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้
1: นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
2: ตอนแรกผมก็งุนงิดนะครับที่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับ
3: เกิดได้คร
2: ับแต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ
0: เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2HD
4: กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
5: จุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่สถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียนะคะเวลานี้ก็เสี่ยงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะอินโดนีเซียต่อสู้กับไฟป่ามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ขณะนี้หมอกควันจากไฟป่าก็กำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนในพื้นที่มีแรงงานหลายพันคนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุว่าประชาชน 3.4 ล้านคนใน7จังหวัดบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเนื่องจากการสูดดมหมอกควันในเมืองเปกันบารูเมืองหลวงของจังหวัดเรียวหมอกควันปกคลุมหนาทึบค่ะทำให้ต้องมีการประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งทางการขอให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่กล่าวว่าหมอกควันหนาขึ้นในเวลากลางคืนทำให้เมืองแห่งนี้แทบจะกลายเป็นเมืองร้างเนื่องจากชาวบ้านต่างเก็บตัวอยู่ในบ้านนอกจากนี้หมอกควันจากไฟป่ายังลอยเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วย
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสูงสุดในพื้นที่จังหวัดอิชิคาวะและจังหวัดโทยามะพร้อมขอให้ประชาชนเร่งหาที่ปลอดภัยหากการเดินทางไปยังศูนย์อพยพที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงส่วนผู้ที่ไม่สามารถอพยพออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัยได้รับคำแนะนำให้ย้ายขึ้นไปอยู่ในชั้นที่สูงกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงกระแสน้ำและให้ติดตามประกาศเตือนภัยรวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าพื้นที่ที่ได้รับคำเตือนที่มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าอาจเกิดเหตุภัยพิบัติรุนแรงจากฝนตกหนักและก็น้ำในแม่น้ำเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่
0: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตอนใต้ของจีนยังคงน่าเป็นห่วงนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักจากพายุไต้ฝุ่นนาราที่เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงบ้านเรือนจำนวนมากจมอยู่ใต้กระแสน้ำขณะที่น้ำในแม่น้ำหลายสายก็สูงเกินระดับเตือนอันตรายทำให้ต้องเร่งอพยพประชาชนออกมาซึ่งจนถึงณขณะนี้มีผู้รับการอพยพแล้วราว 22,000 คนมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในเขตหนิงหนิงซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักเจ้าหน้าที่ระบุว่าถนนสายหลักอย่างน้อย30จุดค่ะถูกน้ำท่วมหรือว่าดินถล่มลงมาปิดกั้นทันทีพายุไต้ฝุ่นนาราได้เคลื่อนตัวสู่บริเวณอ่าวเปยปูหรือว่าอ่าวตังเกียเป็นเวลาหลายวันก่อนพัดขึ้นฝั่งที่มณฑลไหหนานส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงไหหนานแล้วก็กวางตุ้ง
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้เตรียมยกเครื่องระบบสอบสวนคดีบุคคลสูญหายพร้อมทบทวนคดีที่ปิดไปแล้วกว่า 310,000 คดีในช่วง3ปีที่ผ่านมาโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนปี2569หลังเกิดข้อวิจารณ์กรณีตำรวจเกาะเชจูปิดคดีโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดทั้งนี้ตำรวจระบุว่าจะคัดกรองคดีที่มีความเสี่ยงสูงต่อการปิดคดีอย่างไม่เหมาะสมก่อนตรวจสอบซ้ำว่าบุคคลที่ถูกรายงานว่าสูญหายนั้นปลอดภัยหรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่าการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่และหากพบคดีที่มีข้อสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่เหมาะสมสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะสั่งมีการเปิดสอบสวนคดีใหม่ในทันทีความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นเกิดจากหลังจากที่กรณีตำรวจในเกาะเชจูปิดคดีหญิงสูญหายรายหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมโดยไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเธอยังปลอดภัยหรือไม่ก่อนพบร่างของเธอผู้นี้เมื่อวันจันทร์ตำรวจก็เริ่มปฏิบัติการค้นหาอย่างจริงจังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
0: เจ้าชายแฮร์รี่พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและเมแกนพระชายานะคะพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาก็คือเจ้าชายอาชีกับเจ้าหญิงลิลิเบตค่ะเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนพระองค์จากรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐถึงเมืองเบอร์มิงแฮมของอังกฤษแล้วเมื่อวานนี้โดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสื่อในอังกฤษก็ประโคมข่าวบอกว่าพระองค์จะพาครอบครัวย้ายกลับมาอังกฤษในเดือนนี้จากที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนานถึง6ปีหลังประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์เมื่อปี2563อย่างไรก็ตามกับพระองค์จะไม่กลับมาปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างเป็นทางการแต่อาจจะอาศัยอยู่ในอังกฤษในฐานะเชื้อพระวงศ์ที่ไม่ได้ทำงานให้ราชวงศ์ทางนี้คาดการณ์กันว่าครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่จะพำนักอยู่ที่อสังหาริมทรัพย์ส่วนพระองค์นอกกรุงลอนดอนได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณกุ้งคุณแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้งสองท่าน
1: สวัสดีครับค่ะผลงานในกีฬาไทยไงบ้างครับ
2: โอ้โหตอนนี้เมื่อวานมีการแถลงความพร้อมนะคะเพิ่มอีก8สมาคมกีฬาความหวังก็คือได้มา1เหรียญทองการันตีเป็นอย่างน้อยจากกีฬากอล์ฟค่ะแต่ว่าครั้งที่แล้วอะค่ะที่หางโจเราก็ทำได้ดีค่ะได้มา2เหรียญทองแล้วก็1เหรียญเงินด้วยค่ะ
1: ครับเชิญครับ
2: ครับค่ะ
1: ส
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาเที่ยงวันนี้นะคะก็อยู่กับกุ้งแล้วก็พี่แบงค์ค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวคราวของทัพช้างศึกกันก่อนเลยโอ้โห
1: ได้ได้นะ
2: จริงค่ะเกือบจะได้แชมป์อาเซียนแล้วนะคะไทยเราออกนำเวียดนามถึง2ครั้ง2คราวแต่ว่าสุดท้ายค่ะโดนตามตีเสมอในช่วงทดเจ็บค่ะการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับรอบชิงชนะเลิศนัด2เตะกันที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะคะทีมชาติไทยแชมป์7สมัยเจอกับเจ้าถิ่นเวียดนามดีกรีแชมป์3สมัยค่ะซึ่งหลังจากจบนัดแรกเวียดนามกุมความได้เปรียบค่ะหลังจากบุกมาชนะไทย2ประตูต่อ0เตะกันที่บ้านเราที่ราชมังคลากีฬาสถาน
3: โดยครึ่งแรกเนี่ยไทยบุกเข้าใส่แบบไม่เกรงใจเสียงเชียร์แฟนบอลเวียดนาม 40,000 คนเลยนะครับแล้วก็12นาทีครับนี่จังหวะที่ยศกรบุรพาครับยิงขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0นะครับครึ่งหลังนาทีที่48ครับทีมไทยมาได้ลูกจุดโทษครับจังหวะนี้คณะโดนเข้าข้างหลังแล้วก็ได้เป็นลูกโทษลุกขึ้นมาครับยิงเองแต่ว่าลูกนี้ครับยิงไม่เข้านะน่าเสียดายมากๆทำให้ยังคงนำอยู่1ประตูต่อ0ครับถัดมาอีก4นาทีครับเป็นเวียดนามครับหลังจากที่เราทำเขาไม่ได้เขาก็ยิงตีเสมอทันทีครับโดฮวนเฮนนะครับยิงชนเสานะบอลเด้งเข้ามาโดนขาของทางชัดชัยบุตรพรมครับทำเข้าประตูตัวเองซะอย่างนั้นนะโดนตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1สกอร์รวมหนีเป็น3ประตูต่อ1นาทีที่85ครับวันชัยจารุนงครานตัวสำรองที่เพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาเก็บตกจากการที่คู่แข่งทำบอลลั่นครับยิงเข้าไปครับออกนำอีกครั้งหนึ่ง2ประตูต่อ1สกอร์รวมไล่ขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3ยังพอมีเวลาเหลือนะครับแต่ว่านาทีที่90บวก4ครับวันชัยพยายามที่จะลงมาช่วยเกมรับแต่ว่าสกัดบอลผิดเหลี่ยมซะอย่างนั้นเข้าประตูตัวเองอีกครั้งครับทำให้เกมเนี่ยเสมอกันไป2ประตูต่อ2สกอร์รวมเวียดนามนำอยู่4ประตูต่อ2ครับ
2: ค่ะต้องบอกว่าทีมชาติไทยเสียดายช็อตได้จุดโทษแล้วยิงข้ามคานออกไปจริงๆนะคะแต่ว่าทุกคนก็สู้เต็มที่แล้วค่ะจบเกมนี้เสมอกัน2ประตูต่อ2สกอร์รวมเป็นเวียดนามค่ะชนะทีมชาติไทย4ประตูต่อ2ส่งผลให้เวียดนามได้แชมป์สมัยที่4นะคะและถือว่าเป็นการได้แชมป์อาเซียน2สมัยติดต่อกันส่วนทีมชาติไทยหยุดอยู่ที่แชมป์7สมัยค่ะเดี๋ยวทีมชาติไทยจะเดินทางกลับถึงบ้านบ่ายวันนี้นะคะเวลาประมาณ14นาฬิกาม
3: าตอนที่ฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างครับเรียนเอ็มบัคเป้ทำแฮตทริกให้เรอัลมาดริดนะครับเปิดบ้านถล่มเรอัลโซซิดาดขาด104ประตูต่อ1ขึ้นเป็นจ่าฝูงของลาลิก้าสเปนครับมาดูฟุตบอลลาลิก้าสเปนครับแข่งกันที่ซานเดโกเบดาบิลราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับรับการมาเยือนของเรอัลโซซิดาดเกมนี้มาดริดบุกใส่อย่างหนักครับจนมาถึงนาทีที่40นะครับวินนี้แทงบอลทะลุให้กับคริสเตียนเอ็มบัคเป้ครับแต่1จังหวะเข้าไปยิงเสียบสามเหลี่ยมสวยงามเลยครับจังหวะนี้ฮะขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0แต่ว่าดีใจได้ไม่นานครับโซซิดาดตามตีเสมอสำเร็จ1ประตูต่อ1ครับจากผลงานของลูก้าซูชิชนะครับนาทีที่44จบครึ่งแรกเนี่ยเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ครึ่งหลังนาทีที่60ครับมาดริดแซงขึ้นนำ2ประตูต่อ1จากจังหวะที่เอ็มบัคเป้ทำชิ่งกับทางจูดเบลลิงแฮมก่อนที่จะยิงเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ครับถัดมานาทีที่68จูดเบลลิงแฮมแย่งบอลได้หน้าเขตโทษนะฮะก่อนที่จะเปิดเข้ามาให้กับวินิซุสจูเนียร์แปะลงๆเข้าไปครับมาดริดหนีห่างเป็น3ประตูต่อ1ครับก่อนที่นาทีที่80ครับวินิซิอุสจูเนียร์จะจ่ายบอลให้กับคริสเตียนเอ็มบัคเป้ครับหลุดเข้าไปให้มาดริดชนะไป4ประตูต่อ1นับเป็นการทำแฮตทริกของดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสอีกด้วยครับจากชัยชนะนัดนี้เนี่ยทำให้เรอัลมาดริดมี6คะแนนเต็มจาก2นัดขึ้นไปเป็นจ่าฝูงส่วนทางเรอัลโซซิดาดแพ้2นัดรวดยังไม่มีแต้มเลยครับรั้งอันดับบวยของตารางคะแนน
2: ส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับอังกฤษในรอบที่2นะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีเตะกันหลายคู่เลยค่ะนิวคาสเซิลชนะเวสต์บอมวิช3ประตูต่อ2ค่ะท็อตแนมฮอตสเปอร์ชนะชาร์ลตันขาด105ประตูต่อ1แบรดฟอร์ดซิตี้ค่ะเสมอเบอร์ลี่ในช่วงเวลาปกตินะคะคราวนี้เป็นแบรดฟอร์ดชนะจุดโทษไป4ประตูต่อ2และเพรสตันนอร์ทเอนแพ้ให้กับเอเวอร์ตัน0ประตูต่อ4
3: หลังจากแข่งขันรอบที่2เสร็จสิ้นนะครับก็มีการจับฉลากประกบคู่ในรอบที่3ครับสำหรับคาราบาวครับนะครับคู่ที่น่าสนใจก็มีคริสตัลพาเลซพบกับมิดเดิลสโปรครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับไบรตันแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับนอริชซิตี้ซันเดอร์แลนด์พบฮาวซิตี้อิปสวิชทาวน์พบกับอาร์เซนอลโคเวนทรีซิตี้พบกับแอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลครับจับเจอใครไม่เจอท็อตแนมฮอตสเปอร์นะต้องบอกว่าเป็นบิ๊กแมตช์ประจำรอบเลยนะฮะเชลซียังไม่ได้แข่งรอบที่2นะครับจะเป็นเชลซีหรือว่าลูตันจะเข้าไปพบกับทางลีดส์ยูไนเต็ดมิลวอลจะพบกับนิวคาสเซิลเอเวอร์ตันจะพบกับวูลฟ์แฮมตันโดยการแข่งขันจะเล่นกลางสัปดาห์ที่7กันยา

0: ายนและ14กันยายนนะครับสำหรับรอบที่3ครับ
1: แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังมีการคว้าตัวนักเตะมาเสริมทัพอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเปิดตัวอายุบัวดี้ดาวรุ่งทีมชาติโมร็อกโกค่ะคว้าตัวมาจากลิลด้วยสัญญายาวถึง5ปีเลยค่ะ
0: ต้องบอกว่าราคาสูงทีเดียวนะครับสำหรับดาวรุ่งคนนี้นะฮะ
1: ใช่ค่ะสำหรับมิดฟิลด์ตัวเก่งวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นนะคะอายุบัวดี้ค่ะเปิดตัวย้ายจากลิลมาอยู่กับแมนซิตี้ค่าตัวก็คือ95ล้านยูโรแล้วก็มีแอดออนอีก5ยูโรด้วยกันค่ะโดยเซ็นสัญญา5ปีนะคะจนถึงปี2031แล้วก็จะสวมเสื้อหมายเลข32ค่ะตอนนี้รอการอนุมัติจากหน่วยงานระหว่างประเทศเท่านั้นค่ะก็จะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการบัวดี้ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่เพิ่งจบลงไปกับทีมชาติโมร็อกโกค่ะจนได้รับการจับตามองจากทีมยักษ์ใหญ่หลายทีมเลยในที่สุดแมนซิตี้ค่ะเป็นผู้ได้ตัวมาร่วมทีมหลังจากย้ายมาร่วมทีมดาวเตะวัยเพียงแค่18ปีคนนี้เขาก็บอกค่ะว่าเป็นวันที่พิเศษมากสำหรับตัวเขาแล้วก็ครอบครัวนะคะแมนซิตี้คือสโมสรที่ดีที่สุดในโลกสำหรับมุมมองของเขาเลยการได้มาอยู่ที่นี่และเรียกตัวเองว่าเป็นนักเตะของซิตี้คือความฝันค่ะส่วนตัวชื่นชอบสไตล์การเล่นของแมนซิตี้นะคะพยายามจะเล่นฟุตบอลที่มีคุณภาพเสมอค่ะแล้วก็ทีมเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพวกเขาคือผู้ชนะสโมสรแห่งนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนถูกสร้างมาเพื่อคว้าชัยชนะค่ะ
0: แต่จะบอกว่าย้ายมาอยู่กับทางซิตี้ปีนี้เนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าผู้จัดการทีมก็เปลี่ยนใหม
1: ่
0: นะครับเอามาดูประวัติกันหน่อยครับบัวดี้เนี่ยลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ลิลเนี่ยตั้งแต่อายุ16ปีนะฮะแล้วก็ลงเล่นไปรวมแล้ว96นัดก่อนที่จะสร้างชื่อเสียงและกลายเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาครับส่วนในระดับทีมชาติเนี่ยผ่านการติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนมาทุบครบทุกชุดเลยนะตั้งแต่รุ่น U16 จนถึง U21ก่อนเลือกเล่นทีมชาติชุดใหญ่กับทางทีมชาติโมร็อกโกนะครับซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของครอบครัวและติดทีมชาติโมร็อกโกไปแล้ว8นัดครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในฟุตบอลครั้งที่ผ่านมาครับซาเรโอมาเน่ครับยิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บพาอัลนาเซอร์ที่เหลือ10คนพลิกเอาชนะอัลเอติฟาส3ประตูต่อ2มาดูกันที่ซาอุดิโปรลีกครับอัลเอติฟาสนะครับรับการมาเยือนของอัลนาเซอร์เริ่มเกมครับทีมเยือนอัลนาเซอร์ต้องพบกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่อเบนโต้ผู้รักษาประตูเนี่ยโดนใบแดงตั้งแต่นาทีที่12นะครับต้นเกมเลยทำให้เหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเท่านั้นอัลอาติฟาสเนี่ยฉวยโอกาสความได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นออกนำไปก่อน2ประตูต่อ0เลยครับจากผลงานของออนเดรดูด้านาทีที่31และอัลเวโรเมดรานนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครึ่งหลังครับอัลนาเซอร์ยังไม่ยอมแพ้ครับมีซาดิโอมาเน่จุดประกายความหวังครับยิงประตูไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2จังหวะนี้นะครับนาทีที่74ครับอับดุลลาอัลอัมรีครับกองหลังตัวเก่งเนี่ยมงตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2และช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่91ครับมาเน่มาบวกประตูที่2ของเจ้าตัวครับพลิกขึ้นมานำนะครับเป็นจังหวะโต้กับเร็วสุดสวยเลยพลิกกลับมาเอาชนะได้สำเร็จ3ประตูต่อ2ครับเก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มทะยานขึ้นหลังจากฝูงของตารางคะแนนส่วนอัลเอติฟาสแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลหล่นมาอยู่อันดับ6ของตารางครับ
1: ตอนนี้หลากหลายชาตินะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปแล้วก็เอเชียต่างไม่ให้การสนับสนุนอินฟานติโน่นะคะล่าสุดค่ะทางสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีถอนการสนับสนุนการเลือกตั้งใหม่ของอินฟานติโน่อย่างเป็นทางการค่ะสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีกลายเป็นประเทศล่าสุดนะคะที่ตัดสินใจถอนการสนับสนุนการเลือกตั้งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าของมิสเตอร์จานนี่อินฟานติโน่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะโดยทางสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีบอกว่าการเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนและโปร่งใสเพื่อรักษาความสอดคล้องกับยูฟ่าและประธานอเลสซานเดอร์เซฟเฟรินนะคะถือว่าเป็นการตอบสนองจุดยืนของประธานฟีฟ่าเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการพัฒนาการแข่งขันระดับนานาชาติค่ะทางด้านโจวานนี่มาลาโกประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีเขาก็บอกค่ะว่าเรายังทำงานร่วมกับทั้งยูฟ่าแล้วก็สมาคมฟุตบอลยุโรปอื่นๆเพื่อส่งเสริมปรัชญาของฟุตบอลที่สร้างขึ้นบนความยุติธรรมความเป็นปึกแผ่นความยั่งยืนและบทบาทสำคัญของแฟนบอลเราสนับสนุนรูปแบบการเจรจาการรับฟังและการรับผิดชอบร่วมกันซึ่งเป็นรูปแบบที่ทำให้ฟุตบอลเติบโตสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ขณะที่ยังคงปกป้องหลักการพื้นฐานคือต้องบอกว่าตั้งแต่ที่อินฟานติโน่เขาบอกว่าเขาจะมีเรื่องของการขายลิขสิทธิ์ต่างๆโดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลโลกให้กับเอกชนนี่ถือว่าหลายชาติเลยค่ะไม่เห็นด้วย
0: เดินหมากผิดไปนิดนึงนะครับ ชีวิตเปลี่ยนเลยทีเดียว
1: ค่ะ
0: ครับ กรมพละศึกษาครับผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายพร้อมกับ MOU 5มหาวิทยาลัยครับเพื่อนแผนนันทนาการสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและเสริมพลังวิชาการพัฒนานันทนาการไทยจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
1: ค่ะ
2: กรมพละศึกษากระทรวงการเรียนและกีฬาโดยสำนักนันทนาการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการระยะที่4ระหว่างปี2566จนถึงปี2570ภายใต้แนวคิด Recreation for Sustainable Impact ขับเคลื่อนนันทนาการสร้างผลลัพธ์สู่ความยั่งยืนเพื่อเป็นการสะท้อนผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนแผนพร้อมเสริมสร้างเชื่อมโยงความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสู่การพัฒนางานด้านนันทนาการของชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนบรรยากาศได้รับเกียรติจาก

0: ิ่งที่เราจะเดินต่อไปเนี่ยเราก็จะมีพันธมิตรที่จะเริ่มลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ององค์ความรู้วิชาการหรืองานวิจัยหรือการไปฝึกอบรมเพื่อที่จะเอานันทการไปประกอบอาชีพได้ด้วยนะครับกับ5มหาวิทยาลัยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรามคำแหงนะครับมหาวิทยาลัยการแห่งชาติศิลปากรศรีนครินทรวิโรจน์นะครับแล้วก็อะไรนะอีกอันนึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เออ5หน่วยงานด้วยกันเราจะทำ MOA กับกรมการศึกษานะครับเมื่อทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีคณะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะจัดทำแผนทั้ง5มหาวิทยาลัยกับกรมพละนะครับเพื่อที่จะลงรายละเอียดและในเรื่องวิชาการผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีการ MOA กับ5มหาวิทยาลัยหลักของประเทศเราเริ่มลงรายละเอียดเริ่มเอาความรู้เรื่องเอาผลงานวิจัยไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนหรือต่อยอดนันทการเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยก็จะมีคนเนี่ยที่มีคุณภาพในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสุขภาวะที่ดีแล้วผมเชื่อว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยคนไทยก็น่าจะมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปครับ
1: นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบ

0: โยบายสู่การปฏิบัติและต่อยอดสู่ผลลัพธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงกิจกรรมนันทนาการที่มีคุณค่าใช้นันทนาการเป็นกลไกในการเสริมสร้างสุขภาวะความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะสกลการบุตรถ่ายภาพโซภิตทวีเวียงรายงาน
1: มาดูค่ะดีสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยกันบ้างค่ะต้องบอกว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรนะคะทั้งภาครัฐบาลเอกชนรวมไปถึง NBT2HD ค่ะจะเสิร์ฟความสนุกความมันให้กับแฟนกีฬาชาวไทยค่ะถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมส์ค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการแถลงความพร้อมแล้วก็ประกาศนะคะว่าแฟนๆกีฬาชาวไทยจะได้รับชมเกมการแข่งขันทั้ง2ทัวร์นาเมนต์อย่างแน่นอนค่ะพร้อมด้วยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD นายธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนางสาวรุ่งทิพย์จารุศิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอเจนต์เมด AS มาร่วมประกาศความพร้อมในการถ่ายทอดสดค่ะ
2: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความพร้อมในการถ่ายทอดสดบอกว่าเรามีความพร้อมอยู่แล้วในทุกๆประเภทกีฬาครับโดยเฉพาะประเภทที่

0: มีทีมชาติไทยลงแข่งขันและแม้แต่ประเภทที่ไม่มีทีมชาติไทยแข่งเนี่ยพี่น้องชาวไทยก็ยังมีโอกาสได้ดูเช่นเดียวกันแต่จะมุ่งเน้นไปที่ประเภทที่มีทีมชาติไทยลงแข่งเป็นหลักครับอาจจะมีการสลับภาพไปตามช่วงเวลาและความพร้อมของการถ่ายทอดสดก็คือการจะต้องถ่ายทอดสดทุกๆประเภทกีฬาทั้งเอเชียนเกมและอาเซียนพาราเกมนะครับที่มีทีมชาติไทยแข่งขันให้พี่น้องคนไทยได้ดูจนครบจบสิ้นสุดการแข่งขันจนถึงพิธีมอบรางวัลครับ
1: กีฬาที่ทีมชาติไทยจะได้เข้าไปร่วมแข่งขันไม่ว่าเป็นประเภทใดก็ตามให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากกท.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมกันหาวิธีทางนะครับเพื่อให้มีการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้เชียร์ทีมชาติไทยในทุกประเภทนะครับแต่วันนี้เพียงแค่ว่าเป็นมหกรรมกีฬาแต่ต่อไปนี้ครับในเรื่องของฟุตบอลในเรื่องของกีฬาประเภทอื่นๆที่เป็นไปได้ท่านนายกอยากให้คนไทยได้ชมและได้ให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความพร้อมก็มีพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดสดเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วในทุกๆประเภทกีฬาโดยเฉพาะที่มีทีมชาติไทยแข่งหรือไม่มีก็มีโอกาสที่พี่น้องไทยได้ดูแต่เราจะมุ่งเน้นไปที่ว่าประเภทไหนที่มีทีมชาติไทยแข่งก็เราก็อาจจะตัดภาพไปนะครับระหว่างที่ไม่มีก็อาจจะเป็นกีฬาประเภทอื่นที่อาจจะให้พี่น้องชาวไทยได้ชมไปด้วยแล้วก็ความพร้อมของการถ่ายทอดสดก็คือทุกประเภทกีฬาทั้งเอเชียนเกมและก็เอเชียนพาราเกมที่มีทีมชาติไทยจะต้องพี่น้องคนไทยจะต้องได้ดูนะครับจนครบจนเสร็จสิ้นการแข่งขัน
2: นอกจากนี้สีสันภายในงานยังมีการเปิดตัวชุดทีมชาติไทยสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันนะคะซึ่งออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีค่ะโดยมีตัวแทนนักกีฬาอย่างวิวกลวุฒิวิทยาสารนักกีฬาแบดมินตันมือ2ของโลกค่ะแล้วก็น้องบิวภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยมาร่วมเดินแบบโชว์ความสง่างามนะคะรวมถึงมีการเปิดตัวกิจกรรมภายใต้แคมเปญ#มากกว่ามหกรรมกีฬาและการพูดคุยกับตัวแทนนักกีฬาทั้งเอเชียนพาราเกมส์และเอเชียนเกมส์ด้วยค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดค่ะแฟนกีฬาชาวไทยจะรับชมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่10กันยายนจนถึง4ตุลาคมนี้ผ่าน7ช่องทีวีดิจิทัลค่ะได้แก่ MBT 2 HD ช่อง T Sport 7ช่อง9 Mcord HD ช่อง1 31 Monomax Sport TV ไทยรัฐทีวี32และ PPTV HD ช่อง36นอกจากนั้นยังมีแพลตฟอร์ม AF Play ด้วยค่ะขณะที่การแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5จะถ่ายทอดสดวันที่16ถึง24ตุลาคมนะคะทางช่อง AS Play ค่ะ
0: และนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาช่วงเที่ยงประจำวันนี้ครับทั้งสองท่านครับ
3: ครับขอบคุณครับ
4: ส่งท้ายข่าวที่ MBT วันนี้จะลากันด้วยภาพการท่องเที่ยวล่องแพไปตามลำน้ำไทเบอร์ในกรุงโรมประเทศอิตาลีนะเปิดการท่องเที่ยวทางน้ำกับทัศนียภาพใหม่ๆที่นักท่องเที่ยวหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสแล้วก็ถือว่าเป็นการคลายร้อนในช่วงที่สภาพอากาศในยุโรปร้อนอบอ้าวด้วยค่ะ
3: และทั้งหมดคือข่าวเที่ยง MBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว MBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
2: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงี้ยกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
3: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

คุณผู้ชมคะ HIV รู้เร็วรักษาเร็วและป้องกันได้ประชาชนผู้มีสัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจ HIV ฟรีปีละ2ครั้งณโรงพยาบาลที่ให้บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติรู้ผลไวภายในวันเดียวลดโอกาสถ่ายทอดเชื้อสู่ผู้อื่นและควรป้องกันตนเองด้วยการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพราะการรักตัวเองและรับผิดชอบต่อผู้อื่นคือหัวใจสำคัญของการป้องกัน HIVนะคะสำหรับช่วงนี้ขอเชิญรับชมรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ถนอมอ่อนเกตพลและยานัทลภรดากันเกตค่ะสวัสดีค่ะพี่ถนอม
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับน้องยานัทครับ
1: คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามช่องทางการติดตามรับชมของทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์นะคะกดเลข2ค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นผ่านหน้าจอนี้นะคะก็จะมีช่องทางหลากหลายให้คุณผู้ชมได้เลือกเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ TikTok XInstagram นะคะ YouTube Facebook ช่องทางต่างๆอีกหนึ่งช่องทางที่เราอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง NBT Plus นะคะซึ่งก็มีทั้งใน iOS แล้วก็ Android รวมถึงใครที่อยากจะดูผ่านเว็บไซต์ก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันตามที่ขึ้นปรากฏผ่านหน้าจอนี้เลยค่ะ
0: ครับแล้วก็ถ้าใครต้องการติดต่อร้องทุกข์นะก็เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้นะก็มีอยู่2เลขหมายนะครับขึ้นเบอร์062ด้วยนะครับแล้วก็022756848แล้วก็0626056609ก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งที่จะช่วยรับสายนะครับเพื่อที่จะทราบถึงความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนของคุณผู้ชมว่าต้องการให้เราได้นำสิ่งใดนะครับมาเผยแพร่ซักถามชี้หาคำตอบกันแม้กระทั่งเรื่องดีๆนี้เอามาเล่าได้ไหม
1: ได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: เพื่อเป็นตัวอย่างเน
1: า
0: ะ
1: เป็นตัวอย่างคือเราจะเห็นหลายๆเคสเนี่ยที่คุณผู้ชมเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็มาทิ้งข้อมูลไว้แล้วเราก็นำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เป็นกรณีศึกษา
0: ประสบการณ์ของท่านก็เป็นครูให้กับทุกๆคนและก็รวมถึงพวกเราด้วยแล้วก็พวกเราก็ย้ำอยู่เสมอนะครับว่าเรารู้จากคนที่ไม่รู้เขาสอบถามเราก็หาผู้รู้มาตอบให้นะครับหรือไม่ก็ไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมนะครับมาชี้ทางออกบอกทางแก้ไขวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่สถานการณ์คือมันช่วงนี้มันย้อนแย้งนิดนึงอ่ะน้องยานัท2วันเนี่ยนะเมื่อวานนี้คนไทยมีความสุขกับใคร
1: มีความสุขกับน้องเนเน่
0: ใช่ไหม
1: ผ่านเข้ารอบไฟนอลแล้ว
0: ท่านนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมนะนะครับชื่นชมน้องเนเน่แล้วก็เอาความเป็นไทยไปโชว์บนเวที
1: ระดับโลก
0: ระดับโลกด้วย
1: คือทั่วโลกเอาใจช่วยน้องเนเน
0: ่ใช่นะครับก็มีความสุขน้ำตาไหลกันเลยล่ะเมื่อวานนี้เนาะ
1: เฮกันเลย
0: เห็นถึงความสำเร็จเบื้องต้นของน้องในขนาดนี้นะครับไม่ว่าผลข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าพอตกกลางคืนถึงเช้าวันนี้นะครับเห็นข่าวระดับโลกอีกเหมือนกันนั่นก็คือ
1: เหตุที่เป็นน้ำท่วมกับดินโคลนนะถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด

0: สุดเลยของทางประเทศเนปาลนะคะแล้วก็ประเทศจีนนะในส่วนหนึ่งของทิเบตนั่นเอง
1: ค
0: ือภัยพิบัติในครั้งนี้เขาบอกว่าไม่ได้เกิดจากฝนที่ตกหนักนะคะพี่ถนอมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมคลิปวิดีโอเนี่ยต้องบอกว่าน่าตกใจมากๆ
1: นี่ตัวอย่างภาพมันเป็นภูเขาหิมาลัยเนาะ
0: ค่ะเป็นภูเขาหิมาลัย
1: นะครับแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่จะบอกว่าฝนมันก็ไม่ใช่อ่ะ
0: คือ
1: ถ้าบ้านเรานี่เป็นเรื่องของฝนที่ตกลงมาแล้วก็ไหลหลากอย่างที่จังหวัดน่าน
0: คือไม่มีต้นไม้ละไม่มีต้นไม้ซึมซับไหลลงมา
1: แต่ว่าที่เนปาลเนี่ยซึ่งเป็นต้นทานของเรื่องนี้นะครับนะมันก็คือว่ากันว่านะฮะอันนี้เป็นข้อมูลการสังเคราะห์ข้อมูลหลังจากเกิดเหตุจากนักวิทยาศาสตร์นักธรณีวิทยาก็สันนิษฐานว่ามันเกิดจากทานน้ำแข็งมันละลายนะครับเนื่องจากความร้อนในปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดทานน้ำแข็งละลายแล้วก็น้ำไหลลงมาอย่างรวดเร็วอันทีนี้ไปดูภาพคลิปเหตุการณ์เลยครับที่มันไหลหลากลงมาเนี่ยจากยอดเขาแล้วก็ลงมาเหมือนกับจากที่สูงแล้วลงสู่ที่ต่ำแล้วพุ่งลงมาเลยเนี่ยนะ
0: คร
1: ับทีมงานขอภาพมาดูหน่อยครับ
0: ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู
1: ่อันนี้ที่ท่าเรือเน
0: า
1: ะ
0: ท่าเรือนะในฝั่งอันนี้น่าจะเป็นฝั่งทิเบตไหมคะ
1: ทิเบตครับท่าเรือจูหลงของจีนจีนทิเบตเนี่ยนะครับดูน้ำมันมานะ
0: ประชาชนก็คือวิ่งหนีเอาตัวรอดเป็นจำนวนมากและเนี่ยช่วงนี้คือดินโคลนถล่มลงมา
1: ครับถ้าย้อนภาพกลับไปนิดนึงก็จะเห็นตั้งแต่ที่มันเป็นลักษณะรูปของท่าเรือเนาะแล้วก็คนก็ได้ยินเสียงผิดปกติแล้วล่ะเนี่ยนี่คือ
0: นกเนี่ย
1: อันนี้คือท่าเรือนี่คือท่าเรือใช่ไหมท่าเรือ
0: จีหลง
1: เสร็จแล้วก็คนก็เริ่มจะผิดสังเกตแล้วเห็นไหมนกก็บินใช่ไหม
0: ม
1: ี
0: นกบินคือสัตว์ส่วนมากเขาจะรู้ก่อน
1: ใช่ธรรมชาติอ่ะธรรมชาติมันจะรู้ได้นกบินหนีใช่ไหมแล้วก็คนก็พยายามจะวิ่งหนีนะครับเนี่ยนะครับหนีเอา
0: คือวิ่งหนีสุดกำลังเลยถ้าภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี
1: ้ครับแล้วก็โน่นมาแล้วครับข้ามหลังคามาเลยนั่นแหละครับมาอย่างนั้นเลย
0: มาทางน้ำแล้วก็โคลน
1: ครับ
0: ที่ไหลลงมา
1: แล้วถ้าเราจับภาพเนี่ยมันถ้านับเป็นวินาทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นภายในไม่กี่วินาทีแล้วเหมือนคลื่นซัดชายทะเลน
0: ะ
1: แล้วก็วูบหายไปใช่ไหมแต่นี่มันยังดูสิในกี่วินาทีแล้วที่ยังคงต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราคิดถึงคนที่อยู่ใต้น้ำใต้หินใต้ดินใต้โคลนพวกนี้ครับที่ดูเลยมาทั้งหินทั้งดินทั้งโคลนทั้งน้ำเนี่ยนะมันจะรอดยังไง
0: คือเขาบอกว่าพื้นที่บริเวณที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นรักการเดินป่าหรือว่าชื่นชอบธรรมชาติแล้วก็ผู้ที่แสวงบุญเนี่ยเขาก็จะไปบริเวณนี้กันก็ทำให้มีผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก
1: แล้วก็ดูภาพที่มันไหลหลากลงมานะมาอย่างรวดเร็วนะฮะนะครับเนี่ย
0: น
1: ี่เห็นภาพเหตุการณ์นะครับว่าลักษณะก็คือมวลน้ำมหาศาลไหลทะลักลงมาจากเทือกเขาหิมาลัยด้วยความเร็วแล้วก็ความรุนแรงสูงมากนะครับซัดเอาหมู่บ้านกวาดเอาทุกอย่างถนนหนทางสะพานโครงสร้างพื้นฐานพังทลายหายวับไปกับตาเลยนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่านักวิทยาศาสตร์นักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่าเกิดจากน้ำท่วมฉับพลันจากทะเลสาบทะทานที่เป็นฐานน้ำแข็งโดยที่มีหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
0: ค่ะ
1: เคยมีประสบการณ์ไปที่ประเทศภูฏานเนาะ
0: เป็นพื้นที
1: ่พี่ไปที่ภูฏานก็เป็นพื้นที่สูงเหมือนกันสูงมากสูงชนิดที่เรียกว่าพอลงจากเครื่องบินเนี่ยปวดหัวอย่างแรงเลยโอ้ปวดหัวพี่อยู่ทนไม่ได้เลย
0: คนไทยไม่เคยสัมผัสกับพื้นที่สูงพอไปอยู่ก็จะรู้สึกเขาเรียกว่าเป็นความกดอากาศ
1: ความกดอากาศเพราะอากาศมันเบาบางมากแล้วก็เราขึ้นไปสู่ยอดเขาและเราก็จะเห็นว่าบนเขาเนี่ยมันก็จะเป็นทานน้ำนะครับถ้าช่วงที่มันอากาศหนาวเย็นก็จะเป็นน้ำแข็งใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าน้ำแข็งละลายเราก็จะเห็นว่าน้ำมันก็จะเป็นน้ำที่ไหลอยู่ตลอดเวลานะครับบนยอด

0: การจีนเขาก็รายงานว่าอย่างน้อย3คนเสียชีวิตสูญหายอีกกว่าพันนะคะในเนปาลพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย24ชั่วโมงด้วยนวิทย์ภูลสวัสดิ์ค่ะเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดุก็ได้มีการตอบคำถามทางด้านของผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งเดินทางไปร่วมประชุมสื่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณประเทศเนปาลก็ไปกันที่นั่นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยล่าสุดทางด้านสถานทูตก็ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดยังไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้รับอันตรายนะคะปลอดภัยทุกคนค่ะคนไทยนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่จะต้องเดินทางไปที่ประเทศเนปาลหรือว่าอยู่ที่นั่นนะคะให้ติดตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยด้วยแล้วก็ยืนยันจะประสานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่สามารถโทรได้ที่หมายเลขฉุกเฉินของเนปาลนะคะ1234สายด่วน1144นะคะสามารถติดต่อได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางด้านของประเทศไทยเองก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็เร่งติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมาก
0: ๆค่ะ
1: น่ากลัวมากๆซึ่งล่าสุดเช้านี้ก็ทราบว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยก็สั่งระดมกู้ชีพกู้ภัยช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วก็ไม่เกิดเหตุซ้ำซ้อนและที่สำคัญที่สุดก็คือจะมีการปรับเรื่องของการแจ้งเหตุเตือนภัยซึ่งการเตือนภัยเนี่ยเพราะว่าฝนมันไม่ได้ตกอ
0: ่ะ
1: แล้วมันกว่าจะมาถึงข้างล่างมันต้องมาจากข้างบน
0: ใช่
1: ถ้ามันมีระบบเตือนภัยที่ดีส่งสัญญาณที่ดีว่าอะไรกำลังลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็น่าจะลดความเสียหายลงไปได้ไม่น้อยทีเดียว
0: จะได้หนีได้ทันคือส่วนใหญ่ตอนนี้หลายๆคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันค่ะพี่ถนอมว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทำไมเหตุการณ์ภัยพิบัติเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกของเรามากมายเหลือเกินก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นผลมาจากโลกร้อนด้วย
1: โลกร้อนภัยธรรมชาติจริงๆอย่างนี้ผมว่าส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะไอ้ที่ว่าโลกร้อนก็ว่าไปเนี่ยนะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าคือสมัยก่อนมันเกิดเหตุไม่มีใครเห็นน
0: ะ
1: นอกจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีคลิปไม่มีภาพไม่มีโซเชียลเหมือนปัจจุบันนะครับถึงมีก็มันอาจจะไม่จริงไม่ใช่แต่ไปสร้างเป็นภาพ AI ขึ้นมาได้ดูดีๆนะบางทีว่า AI หรือว่าของจริง
0: ต้องตรวจสอบให้แน่ใจ
1: ต้องตรวจสอบนะฮะนี่ก็คือภาพที่เป็นมหันตภัยนะครับอย่าได้วางใจธรรมชาติในปัจจุบันมันมีแต่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีการพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทก็แบ่งเป็น2ก้อนก้อนหนึ่งก็คือนำมาใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของค่าครองชีพ
0: ค่ะ
1: ทำโครงการอะไรนะค่าครองชีพอ่ะ
0: 60-40 Thailand Plus
1: แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนี่คือ200,000,000,000นี่ในส่วนนี้เลยนะก็แทบจะหมดเลยเนาะใช่ไห
0: ม
1: เพราะว่า60-40มันใช้ไปทั้งหมดกี่ล้านคนน่ะนะครับคูณเข้าไปแต่ละคนที่จะได้เนี่ยครับคนละ 4,000 ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับถึงสิ้นกันยานี้นะครับและอีก 200,000 ล้านก็คืองบประมาณที่เตรียมไว้เพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานนะครับจากฟอสซิลคือน้ำมันไปสู่พลังงานทดแทนที่เรียกว่าเป็นพลังงานทางเลือก
0: เป็นพลังงานสะอาดนะเพราะว่าจากวิกฤตAlmost เราก็จะเห็นว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยสำคัญมากๆรัฐบาลก็เลยจะเอาเงินในส่วนนั้นมาช่วยตรงนี้นะคะ
1: ครับ
0: ทางด้านของนายกรัฐมนตรีค่ะก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการ
1: คือเมื่อคืนเนี่ยน้องยานะครับเมื่อวานที่มีการอภิปรายกันตลอดทั้งวันก็แน่นอนนะฝ่ายค้านเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เขาก็เห็นด้วยกับการกู้เงินใช่ไหมไม่เห็นด้วยกับการกู้เงินนะครับแล้วก็คิดว่าไปทำวิธีอื่นยังดีกว่าแล้วก็เงินที่กู้มาแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์อะไรมากมายนักนะครับแต่ที่สุดเมื่อวานนี้มติก็ของสภาผู้แทนราษฎรก็ลงมติด้วยเสียง285เสียงต่อ141เสียงก็ผ่านพรก.ก็เป็นพระราชบัญญัติกู้เงินโดยสมบูรณ์นะครับทีนี้นายกรัฐมนตรีในตอนท้ายก็ลุกขึ้นขอบคุณ
0: ใช่ค่ะ
1: และขอบคุณและขอบคุณ
0: เป็น thank you ที่ทรัม
1: ป์นายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณด้วยน้ำเสียงที่เข้มข้นเลยทีเดียวเพราะว่าในที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีที่ขอบคุณในช่วงท้ายและท่านกำชับว่าท่านจะใช้เงินกู้ทั้งหมดเนี่ยอย่างไรให้เกิดประโยชน์ครับ
2: ท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยากฟังแล้วนะครับแต่ว่าผมต้องขอขอบพระคุณท่านที่ท่านได้ให้โอกาสผมมาทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีรับใช้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนครับวันนี้เราได้ใช้เวลาเกือบทั้งวันนะครับในการพิจารณาพระราชกําหนดเงินกู้ซึ่งทางรัฐบาลเป็นผู้นําเสนอให้

0: สภาทรงเกียรติแห่งนี้ได้พิจารณาเมื่อสักครู่ท่านคงได้เห็นว่าท่านปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการกลั่นกรองท่านก็ได้อธิบายชี้แจงให้ความมั่นใจกับท่านทั้งหลายตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศว่าในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการต่างๆว่าด้วยเรื่องเงินกู้นี้ท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและพิสูจน์ได้ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลครับผมต้องขอขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงการคลังที่ได้แสดงให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงการทำงานที่มีเอกภาพระหว่างฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติกับผมขอยืนยันถึงเจตนารมณ์ที่สุจริตมุ่งเป้าไปที่ประเทศและพี่น้องประชาชนเท่านั้นครับในการ ออกพรกเงินกู้ฉบับนี้และขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับใครเป็นการเฉพาะผมท่านรองอิทธิติตลอดจนคณะมนตรีทุกท่านนะครับจะคอยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการรั่วไหลเป็นอันขาดผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานท่านรองประธานท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติสำหรับเวลาคำแนะนำและข้อคิดเห็นที่ท่านได้พิจารณาพ.ร.ก.ฉบับนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับท่านประธานครับผมทราบดีครับว่านี่คือเงินกู้ครับนี่ไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่เงินของเราที่เราสามารถนำมาจัดสรรใช้จ่ายได้โดยที่ไม่มีต้นทุนผมทราบดีว่าเงินกู้นี้ต้องมีต้นทุนและได้พิจารณาแล้วว่าต้นทุนที่เราได้มานั้นมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้จากการดำเนินโครงการต่างๆตามพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้พวกผมรู้ว่ารัฐบาลจ่ายได้เราจึงกล้ากู้ครับด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต้องถือว่ามีอัตราที่ต่ำกว่าจริงๆท่านรองอินทิติท่านบอกกับผมว่าเราจะไม่พูดถึงอัตราดอกเบี้ยแต่เมื่อกี้ท่านพูดไปแล้วว่าเป็น 1.2% ซึ่งผมต้องกราบเรียนว่าในขณะที่เราทำการประเมินแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเดินหน้าโครงการนี้หรือไม่นั้นอัตราดอกเบี้ยที่เราได้รับรายงานมานั้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เราได้ใช้ในพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้นะครับรับรองว่าเราจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแน่นอนท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็จะให้ส่วนราชการทุกฝ่ายนะครับได้เร่งสรุปรวบรวมคำเสนอแนะข้อชี้แนะต่างๆที่ผมถือว่าทุกข้อเสนอทุกแนวทางที่ท่านได้กรุณาอภิปรายตลอดเวลาทั้งวันที่ผ่านมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วเราก็จะนำมาประยุกต์ใช้ในช่วงดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติต่อไปนะครับ
1: ครับนั่นก็เป็นการยืนยันของนายกรัฐมนตรีว่าจะใช้เงิน400,000 ล้านที่กู้มาทั้งหมดไม่ใช่เงินของเราแต่เป็นเงินกู้จะใช้เป็นประโยชน์สูงสุดและจะไม่เอื้อประโยชน์ให้ใครนะครับเดี๋ยวเราไปช่วงถามมาต่อไปนะครับเพราะว่านี่ก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใกล้จะ31 สิงหาคมนะคะ
1: ครบกำหนดที่จะต้องยื่นอุทธรณ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้มาติดตามความคืบหน้าล่าสุดกันนะครับว่ายังมีใครที่ไม่อุทธรณ์บ้าง
2: ค่ะเดี๋ยวไปติดตามกับถามมาต่อไปกันค่ะสู่ช่วงของถามมาต่อไปนะคะอย่างที่พี่ถนอมได้บอกไปว่าใกล้จะช่วงทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ31 สิงหาคม 2569หลายๆคนก็ยังมีความกังวลนะคะในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ทำไมถึงไม่ผ่านเกิดอะไรขึ้นจะได้รับเงินหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังค่ะซึ่งท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านพงศ์นครโพชากรผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
3: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
1: ครับก็อยากให้ท่านโฆษกได้สรุปให้ฟังหน่อยนะครับว่าจนถึงขณะนี้แล้วเนี่ยจากผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนนะครับอันนั้นก็หนึ่งไปยืนยันตัวตนกันครบแล้วหรือยังสำหรับคนใหม่เนาะคนเก่าไม่ต้องคนใหม่นะครับที่ผ่านรอบใหม่ไปยืนยันตัวตนครบแล้วหรือยังกับสองคนที่ไม่ผ่านแล้วจะต้องยื่นอุทธรณ์9,500,000กว่าคนนะขณะนี้ตัวเลขเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
3: ครับสวัสดีครับตัวเลขล่าสุดนะครับเมื่อวันนี้เองนะครับช่วงเช้าเนี่ยจากที่หลายท่านทราบแล้วนะครับว่าจำนวนผู้ที่มาลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย 18.8 ล้านคนนะครับแต่ว่าจะมีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเนี่ยไปแล้วเนี่ยนะครับ 9.5 ล้านคนนะครับใน 9.5 ล้านคนเนี่ยครับไม่ต้องมายืนยันตัวตนแล้วนะครับ 6.3 ล้านคนเพราะว่าท่านเคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับส่วนอีกประมาณ 3,100,000 คนอันนี้ต้องมายืนยันตัวตนนะครับทีนี้ในจำนวนเนี้ยครับมายืนยันตัวตนแล้วเนี่ยนะครับประมาณ 2,550,000 คนยังไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยอีกประมาณ 585,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะบอกพี่น้องประชาชนว่าท่านที่อยู่ในกลุ่ม 585,000 คนเนี่ยให้มายืนยันตัวตนนะครับนี่คือกลุ่มที่ผ่านคุณสมบัติ
1: อันนี้ต้องยืนยันเสียภายในวันที
3: ่จริงๆยืนยันตัวตนเนี่ยนะครับคือท่านเนื่องจากท่านผ่านสิทธิ์แล้วนะครับแต่ว่ายืนยันตัวตนเนี่ยวันสุดท้ายเรากำหนดไว้นู่นเลยครับ12มกราคม2570
2: 12มกราคม
3: เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ตกหล่นข่าวสารนะครับเพราะว่าถ้าให้เวลากระชั้นชิดไปเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้มาไม่ได้มายืนยันตัวตนในระยะเวลาที่กำหนดอาจจะเสียสิทธิ์ได้
1: ร
3: เราก็เลยเปิดให้ยืนยันตัวตน EKYC เนี่ยได้ถึงวันที่12มกราคม2570นะครับ
1: นี่คือ
3: กลุ่มที่1นะครับ
1: ครับ
3: ครับส่วนกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มที่ไม่ได้ผ่านคุณสมบัตินะครับซึ่งทบทวนกันนิดนึงก็จะมีอยู่จำนวน 9.3 ล้านคนนะครับใน 9.3 ล้านคนนะครับขณะนี้เนี่ยมีลงทะเบียนยืนยันทบทวนแล้วเนี่ยนะครับ 4.8ล้านคนพูดง่ายคือขออุทธรณ์แล้วเนี่ย 4.8 ล้านคนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ยืนยันขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยอีกประมาณ 4.5 ล้านคนซึ่งก็คือครึ่งๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่มายืนยันอุทธรณ์แล้วเนี่ยท่านรอการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้มายื่นอุทธรณ์เนี่ยให้รีบมายื่นนะครับเพราะว่าวันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์เนี่ยคือวันที่31สิงหาคมนะครับซึ่งก็จะเหลือระยะเวลาอีกแค่3วันเท่านั้นนะครับ
1: ครับทีนี้ท่านครับมันมีนัยยะอะไรครับว่า 4,500,000 คนที่ยังไม่มาเนี่ยตอนนี้ครับ
3: อาจจะเป็นไปได้ว่า1 นะครับท่านอาจจะยังไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับอันที่2ก็เป็นไปได้ว่าท่านก็คงจะเห็นหลักฐานการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วว่าท่านไม่ผ่านคุณสมบัติในข้อไหนบ้างนะครับแล้วก็ท่านก็อาจจะมองว่าจริงเราอาจจะมีคุณสมบัติข้อนี้ไม่ผ่านก็เลยตัดใจไม่มายื่นอุทธรณ์นะครับหรืออีกกลุ่มนึงนะครับอาจจะยังไม่มีระยะเวลาว่างนะครับเพราะงั้นก็จะเหลือ3วันสุดท้ายนะครับที่จะมาอุทธรณ์สิทธิ์นะครับ
1: ท่านย้ำอีกทีครับท่านครับช่องทางการยื่นอุทธรณ์ครับ
3: ครับสำหรับช่องทางการยื่นอุทธรณ์นะครับจริงๆแล้วก็มีช่องทางเหมือนกับตอนที่ลงทะเบียนนะครับก็คือผ่านธนาคารทั้ง4ธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธกส.กรุงไทยอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามนะครับอันนี้ก็ยื่นอุทธรณ์ได้ทั้งหมดนะครับรวมถึงการยื่นอุทธรณ์นะครับผ่านเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับ8ช่องทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถยืนยันยื่นอุทธรณ์ได้ตลอดระยะเวลานะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วการซึ่งมันจะมีอยู่2กรณีก็คือว่าการยื่นอุทธรณ์นี่ก็ผ่าน8ช่องทางอย่างที่ว่าแต่ว่าบางครั้งอาจจะต้องยื่นเอกสารประกอบเอกสารประกอบนี่เข้าใจว่ายื่นไปได้จนถึงสิงหากันยาใช่ไหม
2: ถึง20กันยา
3: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีเวลาอยู่ จริงๆไม่อยากให้ชะล่าใจนะครับจริงๆอาจจะมีเวลาอยู่หลายวันก็สมควรนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ชะล่าใจเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างกรณีที่มีการพูดถึงมากที่สุดในกรณีของคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะครับเช่นในเรื่องของกรรมสิทธิ์ในรถเกินกว่าเกินมีอายุมี

0: กรรมสิทธิ์เกินกว่าที่โครงการกำหนดนะครับเช่นเราอนุโลมว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยมอเตอร์ไซค์ยานยนต์ยานพาหนะเนี่ยนะครับไม่เกิน15ปี20ปีแต่ว่ามันอาจจะไม่มีหลักฐานเอกสารยืนยันว่าไอ้รถเนี้ยตกลงมา15หรือ16 20หรือ21เพราะว่ามันอาจจะไม่มีเอกสารอยู่ในมือท่านแล้วท่านอาจจะต้องไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งนะครับในจังหวัดที่ท่านอยู่ซึ่งตรงนี้ครับอาจจะต้องมีการลงถ้อยความถ้อยคำเอาไว้นะครับหรือแม้กระทั่งอื่นอย่างอื่นนะครับเช่นเรื่องของการเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์นะครับเช่นบุคคลต้องห้ามต่างๆเช่นเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นพระเป็นอะไรต่างๆเนี่ยครับอาจจะต้องเอาเอกสารหลักฐานไปยืนยันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการตรวจสอบข้อมูลบางหน่วยงานอย่างที่หลายท่านทราบนะครับข้อมูลบางหน่วยงานอาจจะยังไม่ได้อัปเดตถึงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหลักฐานที่อยู่ในมือท่านเนี่ยจะช่วยยืนยันว่าท่านมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ได้ครับ
1: มันมีข้อมูลอยู่อย่างน้อย2รายการเนา
2: ะ
1: นะครับรายการแรกก็คือเรื่องของรถยนต์นี่แหละนะครับที่ว่าเอ๊ะชาวบ้านจะต้องไปแสดงตนที่ขนส่งไหมหรือว่าทางขนส่งจะดูตัวเลขดูข้อมูลแล้วก็ส่งคลังดูแล้วจะได้ไม่ได้นะครับกับ2ก็คือเรื่องการศึกษานอกโรงเรียนตรงนี้เป็นไงครับท่านครับ
0: อันดับแรกเลยคือท่านต้องกดยืนยันอุทธรณ์ก่อนนะครับเพราะว่า
1: ต้องอุทธรณ์ก่อน
0: ไม่อย่างนั้นเนี่ยใช่ครับเพราะแม้เจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่กล้าเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลของท่านด้วยนะครับอันนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยกระดุมเม็ดแรกคือท่านต้องกดอุทธรณ์ก่อนนะครับพอกดอุทธรณ์เสร็จปุ๊บนะครับถ้าเป็นข้อมูลที่อยู่ในระบบดิจิตอลอยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นบัตรเครดิตท่านบอกว่าท่านไม่มีบัตรเครดิตนะครับแล้วท่านไปอุทธรณ์ว่าท่านไม่มีบัตรเครดิตแต่ว่าไอ้เหตุผลเนี้ยครับทางเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบจากธนาคารหรือจากเครดิตบูโรได้อยู่แล้วนะครับว่าท่านมีหรือไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีอย่างเนี้ยครับท่านอาจจะไม่ต้องไปพบปะเจ้าหน้าที
1: ่
0: แต่ในกรณีเช่นเรื่องของการครอบครองยานพาหนะอย่างเนี้ยครับท่านอาจจะต้องไปพบปะเจ้าหน้าที่ครับ
1: ครับแล้วการศึกษากศน.
0: การศึกษาเช่นเดียวกันครับเช่นเพราะว่ากศน.เนี่ยอาจจะต้องมีการอัปเดตข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านที่อาจจะไม่ได้อยู่ในระบบของการศึกษานอกโรงเรียนแล้วเนี่ยแต่ว่าทางกศน.ยังไม่ได้ลบชื่อท่านออกจากระบบการศึกษาเนี่ยท่านอาจจะต้องไปแจ้งนิดนึงว่าท่านออกมาแล้วนะท่านจบมาแล้วนะหรือท่านไม่ได้เรียนต่อแล้วเป็นต้นนะครับ
1: ครับจะประกาศผลอุทธรณ์วันไหนครับท่านครับ
0: วันที่30กันยาเลยครับเรายืดไปจนสุดสิ้นสุดทางเลื่อนเลยครับคือวันที่30กันยาแล้ววันที่1เนี่ยท่านก็จะได้ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยทั้งรายเก่าและรายใหม่ครับ
1: 1ตุลาคมนะประกาศผล30
0: ครับแต่ว่าในกรณีบางท่านที่สมมติว่าประกาศผลวันที่30กันยาแล้วนะครับแล้วก็ผ่านสิทธิ์แต่เผอิญยังไม่ได้ยืนยันตัวตนท่านก็ไปยืนยันตัวไปยืนยันตัวตนผ่าน eKYC ได้ตลอดจนกระทั่งถึง12มกราคมหลังจากนั้นท่านก็จะได้สิทธิ์นะครับในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
1: ถ้ายื่นก็ยืนยันตัวตนสำหรับรายใหม่นะคือย้ำอีกทีนะว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นราย
2: เป็นราย
1: เก
2: ่
1: ารายเดิมที่มาลงทะเบียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นระบบมันก็จะรันต่อ
0: ม
1: ี
0: ข้อม
1: ู
0: ลของท่านอยู่แล้วใช่ครับ
1: ก็รับเงินต่อไปทุกเดือนส
2: ่
1: วนรายใหม่ที่มาลงทะเบียนใหม่แล้วได้สิทธิ์อันนี้ต้องยืนยันตัวตนนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่12มกราคม70ทีนี้ถ้าคุณยืนยันก่อนวันที่ก่อนเดือนตุลาคุณก็จะได้
2: ได้ใช้เลย
1: เดือนตุลา
2: ในวันที่1ตุลาคม
1: แต่ถ้ายืนหลังจากเดือนยืนยันหลังเดือนตุลาก็ต้องเป็นเดือนถัดไปถูกต้องไหมครับท่านนะ
0: ใช่ครับเพราะว่าถือว่าณวันนั้นเนี่ยท่านยังไม่ได้มีสิทธิ์แต่ท่านจะมีสิทธิ์ก็ต่อเมื่อท่านยืนยันตัวตนก่อนนะครับ
1: ครับถ้าไปยืนยันในเดือนตุลาก็จะไปได้
2: พฤศจิกาย
1: ืนยันพฤศจิกาก็ได้ธันวาอะไรเงี้ย
2: จะไม่ไล่ไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ได้สิทธิ์แล้วเนี่ยรีบไปยืนยันตัวตนท่านก็จะได้รักษาสิทธิ์ของท่านเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆครับ
1: ครับมีตรงไหนที่พวกเราสองคนน้องยานัทมีอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าที่ท่านโฆษกอยากจะได้ย้ำเพิ่มเติมกับพี่น้องประชาชนในโครงการนี้ครับ
0: จริงๆผมอยากย้ำกับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์นะครับซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์เนี่ยมีทั้งหมด9ล้าน3นะครับแต่ว่ามาอุทธรณ์แล้วเนี่ยแค่4ล้าน8ยังเหลืออีก4ล้าน5
1: ครับ
0: นะครับ4ล้าน5เนี่ยนะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนที่คิดยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์อยากจะให้มาอุทธรณ์ไว้ซะ นะครับซึ่งช่องทางในการอุทธรณ์ก็จะมี8แหล่งด้วยกันนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับเพื่อไม่ให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับ
1: ครับซึ่งตัวเลข4ล้าน5ที่ยังไม่มาอุทธรณ์เนี่ยผมฟังท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาเนี่ยเตือนมาประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วเนาะ มาถึงวันนี้ตัวเลขก็ยังนิ่งๆอยู่ตรงนี้เนา
2: ะ
1: อาจจะรู้ตัวว่าไม่ผ่านนะตอนนี้
2: ก็เลยไม่ยื่นเลย
1: พอดีข้อมูลของท่านโฆษกกระทรวงคลังแม่นมากก็เลยรู้หมดเลยก็เลยไม่ไป
0: เพราะว่าผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าคนที่ไม่ได้มายื่นอุทธรณ์4ล้าน5เนี่ยครับ
1: ครับ
0: จริงๆเรามีรายละเอียดนะครับว่าคุณสมบัติของท่านเหล่านี้ที่ไม่ผ่านเนี่ยคือข้อไหนบ้างนะครับผมยกตัวอย่าง2ข้อใหญ่ๆนะครับซึ่ง2ข้อเนี้ยกินสัดส่วนประมาณ 60% ของผู้ที่ไม่ได้มายื่นอุทธรณ
1: ์ครับ
0: ขณะนี้นะครับประเด็นที่1ก็คือมีกรรมสิทธิ์ในรถเกินกว่าที่โครงการกำหนดอันนี้มีจำนวนถึง 2.6 ล้านคน
2: อ
0: ันดับที่2เนี่ยคือวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทหนี้และทุกบัญชีเนี่ยเกิน 100,000 บาทอันนี้มีอยู่เกือบ 1.2 ล้านคนเพราะฉะนั้นผมก็เลยสันนิษฐานว่าบุคคลที่อยู่ในข้อ1ข้อ2เนี่ยครับซึ่งเป็นบุคคลส่วนใหญ่เนี่ยท่านอาจจะมองว่าคุณสมบัติท่านไม่ผ่านแน่ๆแล้วล่ะนะครับไปดูเอกสารดูหลักฐานต่างๆแล้วเนี่ยก็เลยตัดใจไม่มาลงอุทธรณ์ไว้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่แน่ใจผมแนะนำว่าท่านมาอุทธรณ์เพราะท่านยังเหลือ3วันสุดท้ายนะครับ
1: ครับท่านช่วยตอบตรงนี้ให้ผมทีครับท่านครับเพราะว่าตอบชาวบ้านก็ไม่ถูกนะครับก็คือว่ามีคนที่ร้องทุกข์มาเยอะพอสมควรนะก็คือว่าให้คนรู้จักไปช่วยลงให้คนลงเป็นไปช่วยลงบางทีให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยลงบ้างแล้วสุดท้ายพอไปตรวจสอบรายชื่อไม่มีกลายเป็นว่าก ลายเป็นว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จคนเหล่านี้ก็เลยตกไปเลยนะครับเพราะไม่รู้จะไปอุทธรณ์ที่ไหนเนี่ยคนเหล่านี้หมดสิทธิ์เลยใช่ไหมท่านนะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆตอนที่เราเริ่มโครงการก่อนเริ่มโครงการด้วยซ้ำไปนะครับผมจริงๆผมคุยกับพี่ถนอมเนี่ยครับผมยังจำได้เลยว่าผมยังเคยบอกว่าถ้าเกิดท่านไม่สนิทจริงๆท่านไม่ควรจะมอบหมายเขามาลงทะเบียนแทนนะครับยกเว้นเป็นลูกเป็นหลานที่ไว้ใจได
1: ้ครับ
0: หรือจะต้องมีใบมอบอำนาจชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นหรือว่าไม่ได้มีชื่ออยู่ในระบบขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับทางโครงการก็ไม่ทราบว่าจะช่วยเหลืออย่างไรนะครับก็คือว่าจริงๆเราคิดว่าน่าจะมาลงด้วยตัวเองตั้งแต่แรกนะครับ
1: ครับผมเอาละครับเดี๋ยวถ้าหลังวันที่31แล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ท่านพงศ์นครโภชากรผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะคะ
1: ถ้าดูจากตัวเลขนะน้องยานัทเนาะคนเก่าประมาณ14ล้านเดิมเนี่ยนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตัวเลขคนเก่าประมาณ14ล้านแล้วค่อยๆหายไปเหลือประมาณ13ล้านกว่าคน12ล้านกว่าใช่ไหมทีนี้ที่พอมาลงใหม่เนี่ยถ้าที่ผ่านอยู่เดิมเนี่ย9ล้าน5แล้วก็มาอุทธรณ์แล้วก็ประมาณ4ล้าน8นี่ถ้าอุทธรณ์แล้วผ่านหมดก็ตัวเลขสุดท้ายก็จะไปรวมอยู่ประมาณ 13-14 ล้านเหมือนเดิ
2: ม
1: สำหรับจำนวนผู้ที่จะได้บัตรนะ
2: ค่ะแต่ก็อย่างที่พี่ถนอมแจ้งไปว่าก็ไม่ทราบว่าทำไมเขาถึงไม่ลงหรือว่ารู้ตัวก็เลยไม่ยื่นอุทธรณ์นะแต่ว่าแนะนำสำหรับประชาชนให้กดอุทธรณ์ภายใน31สิงหาคมนี้นะคะเรื่องเอกสารอะไรก็ตามเนี่ยมันยังสามารถยื่นไปภายหลังได
1: ้ครับ
2: แล้วก็
1: เดี๋ยวเราเบรกตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนแล้วจะเอาข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวไปสรุปในช่วงที่พี่น้องจะได้ฟังในช่วงวิทยุอีกทีนึงเนา
2: ะ
1: เพราะว่าไม่ได้ฟังช่วงนี้นะ
2: ได้
1: เพราะว่านี่สำคัญมากท่านที่ฟังทางวิทยุอยู่กับสิ่งที่ท่านโฆษกพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับ
2: พักสักครู่ค่ะ

0: จิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส
1: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414 และ054-716-409
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะช่วงนี้เราทักทายพี่น้องคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะซึ่งสามารถรับฟังได้ตั้งแต่ในช่วงนี้จนถึงเวลา 15 นาฬิกานะคะฝากเบอร์โทรกันหน่อยสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆนะคะ02-275-6848 02-275-6848 นะคะและที่อีกหนึ่งเบอร์062-605-6609นะคะโทรเข้ามาได้เลยในตอนนี้ค่ะ
6: ครับเดี๋ยวสายคุณลงบุญมีรอนิดหนึ่งนะเพราะว่าขอสื่อสารกับพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายทั่วประเทศนะครับเมื่อสักครู่นี้ในช่วงรายการ NBT ช่อง2เนี่ยเราได้พูดคุยกับผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังถึงจำนวนคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากจำนวนตัวเลขทั้งหมดเนี่ย 18,800,000 คนผ่านการลงทะเบียนไปทั้งหมดเนี่ย 9,500,000 คนนะครับคนที่ผ่าน 9,500,000 คนแบ่งเป็นกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม
5: ่ค่ะ
6: กลุ่มเก่าไม่ต้องทำอะไรอยู่บ้านเฉย
5: ๆไม่ต้องยืนยันไม่ต้องอะไรเลย
6: รับเงินเดือนต่อเดือนต่อไป
5: ค่ะ
6: สำหรับคนที่ได้ใหม่ลงแล้วได้ใหม่เป็นคนกลุ่มใหม่กลุ่มนี้ต้องยืนยันตัวตนตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่12มกราคมปีหน้า
5: 2570
6: ถ้าคุณยืนยันเสียภายในเดือนนี้นะครับเดือนสิงหาคมกันยาตุลาคุณจะได้รับเงิน
5: ได้ใช้เลย
6: เดือนแรก
5: 1
6: แต่ถ้าคุณยืดหลังจากนั้นก็ถัดไปเดือนถัดไปอันนี้ก็คือผู้ที่ผ่านส่วนคนที่ไม่ผ่านจำนวนทั้งสิ้น
5: คนที่ไม่ผ่านนะคะ
6: 9,300,000 คน 9,300,000 คนมายื่นอุทธรณ์แล้ว 4,800,000 คนยังไม่มา
5: อีก 4,500,000 คน
6: คนที่ไม่มา 4,500,000 คนเนี่ยนะครับเข้าไปดูไส้ในแล้วตอนนี้กลายเป็นคนที่มีรถ เกินตามที่เกณฑ์กำหนดอยู่2,600,000คน
5: ค่ะ
6: แล้วก็มีหนี้สินรวมกันทุกประเภทเกิน100,000บาทเนี่ย 1.2 ล้านคนนอกนั้นอีกประมาณ 700,000 คนยังไม่รู้ว่าทำไมยังไม่มายื่นอุทธรณ
5: ์
6: รีบมานะรีบไปยื่นอุทธรณ์นะเพราะมันจะหมดเขตวันที
5: ่31สิงหาคมนะคะ2569รีบเลย
6: รีบยื่นอุทธรณ์ไปที่5ไปที่4ธนาคาร
5: ใช่ค่ะ
6: นะครับใช้แอปทางรัฐใช้แอปเป๋าตังค์นะครับยื่นอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ก่อนส่วนข้อมูลยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรเพราะว่าข้อมูลสามารถยื่นได้ถึงวันที
5: ่12มกราคม
6: 12ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าจะยื่นข้อมูลเนี่ยยื่นได้ถึงวันที่17กันยาก
5: ันยาก
6: ันยายน20 20 17
5: 20
6: กันยาแต่ว่าต้องยื่นอุทธรณ์เสียภายในวันที่31
5: สิงหาคม
6: นี้นะอีก 3-4 วันนี้นะ
5: คือเหมือนถ้าเอกสารยังไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถส่งเอกสารได้20กันยายน
6: ครับ
5: ใช่ค่ะ
6: อ
5: ัน
6: นี้ก็ย้ำให้กับพี่น้องทุกคนเนาะนะครับแล้วก็ท่านจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถาม062605-6609ในเวลารายการนอกเวลาก็ตั้งแต่เช้ายัน11โมงนะครับแล้วก็022756848พี่ดิ่งรับสายอยู่ตอนนี้ครับรับสายลุงบุญมีครับ
5: ค่ะคุณลุงบุญมีสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
5: คุณลุงบุญมีวันนี้อยากจะขอบคุณรายการของเราใช่ไหมคะ
7: ขอบคุณท่านนอคณะด้วยน้องพี่นะครับ
5: ค่ะคือเรื่องของคุณบุญมี
6: ทวนนิดหนึ่งลุงบุญมีเนี่ยอยู่ที่นิคม
5: สร้างตนเอง
6: ที่ลพบุรีนะครับพัฒนานิคมที่ลพบุรีเนาะ
7: ครับ
6: แล้วเสร็จแล้วก็มีเพื่อนบ้านหลังหนึ่งมาปลูกสร้างบ้านอยู่บนถนนของนิคมอ่ะแล้วลุงแกก็ร้องทุกข์เรื่องนี้มาร่วม10ปีนะครับทั้งท้องถิ่นทั้งจังหวัดแล้วก็ทางนิคมก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็10ปีก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นบ้านหลังนั้นก็ยังอยู่บนถนนสาธารณะของนิคมอยู่ทีนี้ก็เราก็ได้ประสานไปทั้งพม.พื้นที่เนาะพัฒนาสังคมพื้นที่นะครับในเจ้าของโครงการนิคมแล้วก็ประสานไปทางผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมท่านอุเทนชนกุลนะครับแล้วก็ทราบว่าถนนพอโครงการเขาทำเสร็จเนี่ยนิคมพอทำเสร็จปั๊บเนี่ยเขายกถนนนี้ให้เป็นสาธารณะซึ่งสาธารณะก็คือท้องถิ่นเป็นคนดูแลนะครับเพราะฉะนั้นจาก10ปีที่ผ่านมาที่ลุงพยายามพร่ำร้องมาโดยตลอดล่าสุดคืบหน้ายังไงครับลุง
7: แล้วก็เขามาลงที่ครับ
6: ตามภาพที่เห็นก็คือว่าทุกหน่วยงานเลยใช่ไหม
7: ครับ
6: ผู้ใหญ่บ้านกำนัน
7: ผู้ใหญ่บ้านกำน
6: ัน พม.นะครับลงหมดเลย
7: ครับ
6: แล้วรับปากคุณลุงว่าอย่างไร
7: ว่าเขาบอกเขาซื้อให้
6: เขาจะแก้ปัญหาให้นะ
7: ครับ
6: แล้วเจ้าของบ้านน่ะเขายืนยันว่าเขาอยากจะรื้อเองไหมหรือว่าให้เจ้าหน้าที่มารื้อหรือว่าไง
7: เขาไม่ลงมาที่ไม่เคยเรียกมาบุกบ้าน
6: ไม่ได้เจอเจ้าบ้านหลังนั้นใช่ไหม
7: ครับ
6: แต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงมาทุกหน่วยอย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยก็คือตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับอบต.ไอ้ตรงนั้นเทศบาลหรืออบต.
7: เทศบาลคร
6: ับเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลพม.จังหวัดลงพื้นที่กันไปหมดเลยนะครับแล้วบอกว่าจะดำเนินการให้กับคุณลุงก็เลยแจ้งความคืบหน้ากลับมางั้นก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าถัดไปนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเมื่อใดหลังจากตรวจสอบข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับผมคุยกับลุงตามนี้ก่อนนะลุงนะขอบคุณลุงที่ให้ความคืบหน้าครับสวัสดีครับ
5: ขอบ
6: คุณ
5: ค่ะ
7: ได้ยังไงขอให้คุณถนอมตามให้หน่อยคร
6: ับ อะไรนะ
7: ขอให้คุณหนอมติดตามให้หน่อย
5: ติดตาม
6: ให้หน่อย
5: เอาเนี่ย
6: ผมก็ไม่อยากไปกดดันเจ้าหน้าที่จนเกินไปนะลุงนะลุงก็ต้องเข้าใจเนาะนะครับเราก็ต้องให้เกียรติเขาทำงานนะครับเพราะว่าทุกเรื่องมันไม่สามารถจะไปทุบไปรื้อบ้านใครชาวบ้านได้ถึงแม้ว่าต่อให้เขารู้ว่าเห็นตรงนี้ชัดเจนว่าอยู่บนถนนหลวงแล้วจะไปทุบเอาเลยรื้อเอาเลยเนี่ยกฎหมายไม่อนุญาตให้ทำแบบนั้นละครับมันจะมีกระบวนการและขั้นตอนนะครับ
7: ครับ
6: ลองรอนิดนึงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะก ก็เรื่องของคุณลุงบุญมีนะคะทางรายการของเราก็มีการติดตามแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆก็ลงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาติดตามกันอีกครั้งว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ
6: ผมเนี่ยอยากเอาสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้พูดไว้ตอนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
5: ้
6: ท่านสั่งสบต.ให้ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนและเวลาชาวบ้านร้องทุกข์เนี่ยอย่าให้ชาวบ้านที่มาเดินร้องขอความช่วยเหลืออยู่แต่พอรู้แล้วต้องลงไปช่วยชาวบ้าน
5: คือลงไปถึงที่เลย
6: นี่แหละมันจะได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจของประชาชนเข้าไปนั่งอยู่ในใจของชาวบ้านถึงเวลาน้ำท่วมและรัฐมนตรีช่วยมาไทยเอาชาวบ้านขี่คอให้มันได้อย่างนั้นไหม
5: คือเข้าไปยันพื้นที่ที่น้ำสูงท่านก็พาออกมาคือก็เรียกได้ว่าได้ใจ
6: ใช่ไหมเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนในทุกตำแหน่งแหละเนาะไม่ว่าท่านจะมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากระบบข้าราชการนะ
5: ให
6: ้ชาวบ้านได้พึ่งพาได้นะครับ
5: เดี๋ยวไปกันที่สายต่อไปนะคะสายต่อไปเนี่ยมาจากอำนาจเจริญนั่นเองคือคุณคำพลอยเนี่ยบอกว่าอายุเยอะแล้วนะเป็นผู้พิการทางสายตาด้วยก็อยากจะทราบว่าสามารถรับลอตเตอรี่เนี่ยมาขายได้ไหมถ้าทำได้ต้องทำอย่างไรคะก็เลยมาปรึกษารายการของเราพี่คำพลอยสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
6: เป็นผู้พิการสายตามองไม่เห็นเลยหรือเห็นบ้างไหมครับ
8: เห็นข้างเดียวค่ะเห็นข้างเดียวค่ะ
6: แล้วมีบัตรคนพิการไหมครับ
8: มีอยู่ค่ะมีอยู
6: ่บัตรยังเป็นบัตรปัจจุบันยังไม่หมดอายุใช่ไหมครับ
8: ใช่ค่ะ
6: แล้วต้องการจะขายลอตเตอรี่หรือขายหวย3ตัว N3 ครับตัวไหนครับ
8: โอ้ยไม่เข้าใจหรอกต้องการเห็นเขาขายลอตเตอรี่แหละ
6: แล้วตอนนี้ได้ขายลอตเตอรี่อยู่ไหมปัจจุบัน
8: คะ
6: ปัจจุบันนี้ขายลอตเตอรี่อยู่ไหมครับ
8: ไม่ได้ขายเพิ่งเจอข่าวคุณทัน
6: อ๋อไม่ได้ขายพอได้ยินหนอมพูดเมื่อ2วันทีมงานขึ้นภาพหน่อยขึ้นภาพมาเลยตอนนี้เลยนะครับนี
8: ่
6: ก็คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับคือมันจะมีหวย6ตัวด้วยน
5: ะ
6: หวย6ตัวหวย3ตัวนะครับหวยตัวเนี่ยเขาเรียกลอตเตอรี่3ตัวนี่ก็เรียก N3 พูดให้ชาวบ้านเข้าใจยากชาวบ้านเรียกทุกอย่างเป็นหวยหมดให้เข้าใจง่ายเนาะเพราะฉะนั้นผมเอาเฉพาะว่าหวย3ตัวนะถ้าเราอยากจะขายหวย3ตัวหรือชาวบ้านบอกว่าขายเลขอ่ะเอิ้นภาษาอีสานบ้านเฮาว่าขายเลขแม่นบ
8: ่แม่น
6: จังซั่นละคนใต้บ้านผมเนี่ยขายเบอร์บ้านเธอขายอะไร
5: ขายหวย
6: ขายหวย จะขายหวยขายเบอร์ขายเลขแล้วแต่นะในความหมายในเลข3ตัวเนี่ยนะให้ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ชื่อเว็บไซต์ www.glo.or.th นะครับอันเนี้ยให้สมัครเสียภายในวันที่30กันยายนคือเดือนหน้า
8: ป้าน
6: ะทีนี้ป้าฟังแล้วเนี่ยให้รู้เลยนะว่าป้าจะได้ขายหวย3ตัวสำหรับคนพิการทุกประเภทจะได้ขายหวย3ตัวสำหรับคนพิการทุกประเภททีนี้ไม่ต้องลงทุนพอลงสมัครแล้วเขาประกาศว่าผ่านมีสิทธิ์ที่จะขายเขาก็จะให้เครื่องมือเครื่องสแกน QR code อ่ะเวลาผมไปซื้อหวยจากป้าเนี่ยนะป้าครับผมขอ1 2 3
8: 50
6: ก็จะกำหนดราคาไว้ตั้งแต่50บาทใช่ไหมขอเลข1 2 3 50บาทปั๊บก็สแกน QR code เลยเพราะงั้นพอสแกน QR code เงินมันจะเข้าระบบของ
5: สลากกินแบ่ง
6: ของสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วเขาก็จะหักเปอร์เซ็นต์ให้ป้างวดหนึ่งถ้าขายหมด 4,000 บาทใส่กระเป๋าบ้านแต่ถ้า2งวดก็ 8,000 บาทเพราะงั้นให้สมัครผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้นภายในวันที่30กันยายนทำไม่เป็นไปหาลูกหลานช่วยแนะนำด้วยนะ
5: ได้ไหมคะคุณพี่คำพลอย
8: ค
5: ่ะเดี๋ยวให้ลูกหลานสมัครผ่านทางเว็บไซต์นะคะ
6: ให้ล
5: ู
6: กหลานนะให้ลูกหลานนะทำให้นะต้องผ่านเว็บไซต์นะสะดวกไม่ต้องไปไหน
5: คุณป้าดูทีวีอยู่ไหมคะจดไว้เลยนะคะ
8: เออทางบ้านไม่เป็นกับก็
6: เอา
8: การค
6: ุ
8: ณน้อง
6: สัญญาณวันนี้มีปัญหานิดหนึ่งเนาะสัญญาณโทรศัพท์เนาะ
8: ขอบคุณ
5: ค่ะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ค่อยแจ้งคุณป้าอีกครั้งน
6: ึ
5: ง
6: เอาหลังไมค์ไปเนาะหลังไมค์นะสัญญาณไม่ได้เลยครับ
5: ขายหวยนะคะหรือว่าสลาก N3
6: ครับ
5: คือทางด้านผู้พิการเนี่ยก็สามารถขายได้ไม่ต้องใช้จ่ายเงินด้วยจริงๆก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมได้ไหมคะ
6: ไม่ต้องลงทุนเป็นอาชีพเสริมหรือจะเป็นอาชีพหลักสำหรับบางคนได้เลย
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นะครับแต่ว่าต้องผ่านคุณสมบัตินะไม่ต้องลงทุนนี่คือข้อดีมากจริงๆเนี่ยนะ
9: จริงๆเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินคนละ300ก็ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยยกเลิกเนี่ย
5: คือให้ทุกคนมาขายสลากกินแบ่งให้หมด
9: เออ
5: จริงๆเราก็ซื้อกันเองได
9: ้จริงๆให้เขาเลือกได้
5: คนไทยชอบเล่นอะไร
9: ระหว่างเธอจะเอาเดือนละ300กับให้สิทธิ์เธอขายสลาก
5: ซึ่งได้เงินมากกว่าด้วย
9: มากกว่าแล้วเราต้องยอมรับความจริงกันได้แล้วว่าก็ซื้อกันเกือบทุกคนน่ะน้อยพระยังซื้อเลย
5: ไม่ซื้อของประเทศไทยก็ไปซื้อต่างประเทศ
9: หวยล่ะใช่ไหม
5: ก็มีแบบนี้เหมือนกัน
9: หวยเวียดนามเนี่ยซื้อทุกวันเลยนะ
5: คืออย่างที่บอกว่าเราสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยทำมาหากินประกอบอาชีพแล้วมันมีหลายทางเลือกมากๆให้เราได้เลือกกันนะคะ
9: ครับ
5: อ่ะไปกันที่สายต่อไปจากนนทบุรีค่ะไปคุยกับพี่ดวงสมอนะคะพี่ดวงสมอเนี่ยบอกว่าอยากขายที่ดินมีโฉนดแต่ขายไม่ได้เพราะว่าผู้เช่าไม่ยอมเซ็นยินยอมให้ขายที่อ่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพี่ดวงสมรสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับเดี๋ยวทีมงานช่วยขึ้นเสียงสักนิดหนึ่งเนาะจะได้ชัดขึ้นนะที่ดินกี่ไร่ล่ะครับ
10: 8ไร่3งาน
9: อยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยอยู่ที่ไหน
10: อ่างทองที่ดินอยู่อ่างทอง
9: อ่างทองแล้วปัจจุบันนี้ที่ดินเนี่ยทำอะไรอยู่
10: มีให้เขาเช่าอยู
9: ่ให้เขาเช่าทำอะไรครับ
10: ทำนาค่ะ
9: มีสัญญาเช่าไหมครับ
10: เพิ่งทำเมื่อปี67 3ปีจะหมดปี2570
9: ทำสัญญาไว้นะทีนี้ป้าก็เปลี่ยนใจต้องการจะขายแต่ติดสัญญาผู้เช่าอยู่ใช่ไหม
10: ใช่
9: ทีนี้ป้าจะถามว่าอย่
10: าง
9: ป้าจะถามว่าไงครับ
10: จะถามว่าคือตอนนี้นะเราได้ป้าเนี่ยได้ทำเรื่องถึงคอจกตำบลหัวไผ่
9: คอจกตำบลก็คือคณะกรรมการเช่านา
10: ใช่
9: ประจำตำบล
10: ใช
9: ่โหนี่เก่งจังเลยป้าเนี่ยไปรู้กฎหมายเลยนะมันจะมีกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายเช่านา
10: ใช่เพราะว่าเราโง่ไปนิดนึง
9: ไม่โง่ละครับป้ามันทำตาป้านะทำถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าการเช่านาเมื่อวานพูดไปทีหนึ่งแล้วการเช่านาในอย่างน้อยถ้าสัญญาหนึ่งฉบับอย่างน้อยก็ต้อง2ปี
5: ค่ะ
9: นะถ้าไม่ถึงถ้าหนึ่งปีก็ตีความไม่ต้อง2ปีอะไรเงี้ยนะครับจริงๆเนี่ยป้าเนี่ยสามารถจะขายนาได้ตามที่ป้าต้องการจะขายแต่ว่าเมื่อขายแล้วยังมีสัญญาผูกพันอยู่เนี่ยเขาเสียหายยังไงก็ต้องชดใช้ความเสียให้กับเขาอะครับ
10: ไม่ก็คือไม่ได้บอกยกก็คือเขาถ้าเราขายแล้วเขาก็ทำไปให้ถึงสัญญา
9: ก็แล้วแต่ป้านี่ไงผมถึงบอกว่าถามว่าถ้าเราต้องการขายบ้านขายที่ดินแต่บ้านติดคนเช่าอยู่ติดสัญญาเช่าที่ดินติดสัญญาผู้เช่าอยู่เราขายได้ไหมเจ้าของมีสิทธิ์ขายครับแต่ในขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการที่เราขายเสียเนี่ยนะครับเขายังอยู่เขายังเช่าอยู่เนี่ยอันนี้เขามีสิทธิ์ที่จะเรียกความเสียหายได
5: ้ขายพร้อม
10: เราไม่ได้บอกเราแต่บอกเลิกคือแบบคือเขาบอกสัญญาให้บอกเลิกก่อน6เดือนใช่ไหมคะเราก็ทำหนังสือตอนนี้คอชกตำบลเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราถอนคำที่เราเขียนร้องเรียนไป
9: ครับ
10: แต่เราก็ประสงค์ขายที่ดินเหมือนเดิม
9: ก็อย่างที่บอกป้าไงครับนะอย่างที่บอกป้าว่าป้ามีสิทธิ์ที่จะขายตามกฎหมายป้ามีสิทธิ์ขายแต่ป้าต้องชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายก็คือผู้เช่าว่าเขาเสียโอกาสอย่างไรแล้วก็ตกลงกัน
10: เขาก็ทำเราก็ไม่ได้เช่าค่าเช่าตอนนี้ยังไม่ทวงเลยเนี่ยยัง
9: ไม่สิครับไม่สิครับมันต้องเป็นไปตามสัญญาครับป้าครับถ้าป้าคุยกับผู้เช่าแล้วผู้เช่ายินดีนะบอกยินดีบอกท่านป้าขายไปเลยผมก็เลิกเช่า
10: ไม่ใช่ขนาดเอาหนังสือไปให้เซ็นก็ไม่เซ็นขนาด
9: เขาไม่เซ็นหรอกครับป้าป้าครับผมว่าผมพูดเข้าใจแล้วนะป้านะเหมือนผมพูดคนละเรื่องกับป้าอยู่ตอนนี้ผมบอกป้าอย่างนี้สรุปนะว่าต่อให้เป็นบ้านเช่าที่นาของเราและมีผู้เช่าอยู่เจ้าของมีสิทธิ์ขายครับต่อให้ติดสัญญาเช่าอยู่ก็ตามก็มีสิทธิ์ขายแต่ในขณะเดียวกันผู้ที่เสียหายจากการที่เราเช่าที่เขาเช่าอยู่แล้วเราขายไปเนี่ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายเพราะงั้นไอ้ความเสียหายตรงนี้ถ้าเราขายแล้วชดใช้ความเสียหายกับเขาทุกอย่างมันก็จบแต่ถ้าป้าบอกว่าแต่ป้าบอกว่าไม่เป็นไรให้เขาอยู่เช่าไปจนกระทั่งสิ้นสุดอันนั้นก็ตามที่ป้าตกลงเพราะฉะนั้นได้ความแล้วล่ะป้านะไม่มีอะไรซับซ้อนนะ
10: สิ้นสุดสัญญานี่เราขายได้ใช่ไหม
9: ได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วครับ
10: ถ้างั้นเราจะรอไปมีนา70เลย
9: รอให้ครบสัญญาเลยก็ได้ครับป้าครับนะสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
9: เดี๋ยวไม่งั้นจะสับสนว่าติดสัญญาเช่าแล้วขายไม่ได้ขายได้ครับแต่ต้องชดใช้ความเสียหายให้กับผู้เช่า
5: เพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเจ จ้าของเปลี่ยน
9: เขาลงทุนลงแรงไปแล้วสมมติว่าเขายังไม่ได้เกี่ยวเลยถูกไหมเขาลงนาไปแล้วเขายังไม่ได้เกี่ยวเขาทำสวนไปแล้วก็กำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเอาคุณไปขายที่เสียเอาจะทำยังไงล่ะเขาก็ต้องเรียกค่าเสียหาย
5: สัญญามันก็ยังไม่ครบด
9: ้
5: วยแต่จริงๆแล้วก็คือสามารถขายได
9: ้ขายได้ครับครับแต่ต้องชดใช้ความเสียหายให้กับเขา
5: ต่อไปที่ป้าลาวันค่ะป้าลาวันเนี่ยมีเรื่องที่เราเนี่ยได้ช่วยเรื่องของการส่งตัวไปโรงพยาบาลรามาธิบดีคุณป้าลาวันก็เลยอยากจะมาขอบคุณรายการของเรานะคะสวัสดีค่ะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะป้าลาวันศิริรักษ์ค่ะ
9: คุณป้านี่เป็นกรณีศึกษาอีกรายหนึ่งเนาะกับการใช้สิทธิ์บัตรทองปกติคุณป้านี่ไปตรวจรักษาอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีรามานี่ของมหิดลใช่ไหม
5: มหาวิทยาลัยมหิดล
9: เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลทีนี้พอไปตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งพอเป็นมะเร็งก็ต้องกลับไปที่เดิมก็คือสิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลพนังเกล้าพอกลับไปที่พนังเกล้ารามาบอกให้พนังเกล้าเนี่ยทำไมส่งตัวโรงพยาบาลพนังเกล้าก็ไม่ได้ทำส่งให้ป้าก็เลยมาที่รามาไม่ได้มาได้

0: ใช่แต่ว่าเขาก็จะไม่รักษาให้
1: เรื่องมันจะไม่ต่อเนื่อง
0: เพราะว่าเขาก็ต้องไปเอาใบรักษาไปเอาใบส่งตัวมาป้าก็ไปขอวิ่งไปวิ่งมาก็ไม่ได้สักทีนึงก็เลยมาขอใบส่งตัวจากรายการเอ็นบีที
1: เราก็ดำเนินการให้ทันท
0: ีเราก็ออกให้ไม่ได้เหมือนกัน
1: แต่เราไปกับเจ้าหน้าที่
0: ประสานไปที่ท่านนายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสปสช.ก็ไอ้เจ้าหน้าที่ก็คุยกับป้าก็คุยกับโรงพยาบาลคุยกันมาคุยกันไปสุดท้ายได้ยังครับป้า
2: ได้แล้วค่ะขอบคุณทางรายการและขอบคุณคุณตาหนอมค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ในสปสช.ที่ให้ป้าได้มาที่รามานะคะ
0: ครับ
2: ขอบคุณมากมากเลยค่ะโดยเฉพาะคุณตาหนอมมากค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ไม่ถนอมและทีมงานหลังไมค์ที่เราทำงานกันทุกคนไม่ได้ทำอยู่คนเดียวน้องยานัทพี่ฝนนะ
2: ขอบคุณทุกคนค่ะ
0: ถนอมนี่คนพูดเยอะหน่อยเท่านั้นแหละตามเรื่องตามราวคุยคือผมเองเนี่ยรู้จักใครเนี่ยขอเบอร์เขาไว้หมดแล้วก็พยายามจะตีสนิทพอถึงเวลาชาวบ้านมีขอส่งไลน์บอก
1: ขอความช่วยเหลือ
0: ขอความช่วยเหลือนะครับแต่พอถึงเรื่องตัวเองทำไงรู้ไหม
1: ทนเอา
0: ทนเอาทนเงาไฟดับก็ทนเอาน้ำอะไรก็ทนเอา
1: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
0: เอาแล้วนะป้านะก็ขอให้ป้าผ่านพ้นและจะผ่าตัดหรือเปล่าครับป้าเนี่ย
2: ผ่าตัดพรุ่งนี้ค่ะ
0: ผ่าตัดพรุ่งนี้เป็นตรงไหนครับมะเร็งอ่ะครับป้า
2: คะ
0: เป็นตรงไหนอ่ะ
2: เป็นเต้านมค่ะเป็นเต้านม
0: โอ้แต่ฟังเสียงป้ายังสดใสสู้ๆนะป้านะ
2: จ้าขอบคุณคุณตาหนอมมากมากเลยค่ะ
0: บอกมันเลยบอกไอ้โรคนี้บอกมันเลยมึงไม่ตายกูตายกูตายมึงตายเออให้มันรู้กัน
1: ใครจะชนะ
0: เออใครจะชนะ
2: คนแก่สิจะตายอ่ะ
1: รักษาสุขภาพค่ะคุณป้าพักผ่อนเยอะๆนะคะ
0: ให้กำลังใจนะคุณป้านะมะเร็งเต้านมรักษาหายได้นะรักษาหายได้ครับตั้งแต่เนิ่นๆนะป้านะสวัสดีครับป้า
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: เป็นกำลังใจพรุ่งนี้เข้าห้องผ่าตัดและเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยแจ้งความคืบหน้าเราทราบด้วยเนาะ
1: คือต้องบอกว่าทุกเรื่องราวที่พี่น้องอยากจะมาร้องทุกข์หรือว่าอยากจะให้เราช่วยประสานเนี่ยรายการ NBT รวมใจเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่ด้านหน้าเองเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหลังเรียกว่าคนข้างหลังเนี่ยก็ช่วยกันประสานงาน
0: เสียงแว่วๆนี่รับสายอยู่เราสองคนเนี่ยนั่งพูดนะทีมงานประสานงานทากล้องทุกคนที่ทำงานประสานงานอินเสิร์ตภาพนี่คือผู้ที่มีบทบาท NBT ทั้งนั้นเลย
1: ใช่ค่ะก็ร่วมกันในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะถึงตั้งชื่อว่า NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนั่นเอง
0: ใช่ผอ.สถานีวิทยุนะครับอธิบดีรองอธิบดีก็ต้องการที่จะให้สื่อของ NBT เป็นสื่อที่เป็นที่พึ่งพาของ
1: พี่น้องประชาชนนะคะไปต่อกันที่พี่เรียกว่าคุณพี่ไม่ได้อาจจะเป็นคุณลุงนะคะคุณลุงกฤษณะนั่นเองอยู่อยุธยาค่ะคุณลุงบอกว่าพี่สาวเสียชีวิตมีสินสมรสบ้านหนึ่งหลังทางพี่เขยจะขายบ้านอยากรู้ว่าถ้าพี่เขยขายแล้วจะแบ่งยังไงหรือว่าแบ่งได้ไหมเพราะพี่สาวไม่มีลูกนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผมคุณชันหนอม
0: พี่สาวพี่เขยคุณลุงเป็นน้องใช่ไหมและพี่สาวกับพี่สาวก็มีคู่สมรสแต่ว่าเขาไม่มีบุตรด้วยกันถูกต้องไหม
3: ครับผมไม่มีครับ
0: แล้วก็เขามีสินอะไรบ้างครับที่เป็นสินทรัพย์เนี่ยมีอะไรบ้างครับ
3: มีอย่างเดียวครับมีบ้านหนึ่งหลังแล้วก็ที่ประมาณ30ตารางวา
0: บ้านพร้อมที่ดินนะ
3: ครับผม
0: ซึ่งบ้านพร้อมที่ดินเนี้ยเป็นสินสมรสของผัวเมียเขาใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เป็นสินสมรสของผัวเมียทีนี้ก็เขาก็ไม่มีลูกนะ
3: ไม่มีลูกแต่
0: พี่กฤษณะพี่กฤษณะเป็นน้องสาวของพี่สาวที่เสียชีวิตนะ
3: ครับผมครับผม
0: ถามว่าอย่างไรครับ
3: จะถามว่าผมเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตแล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่ง
0: ครับ
3: จะตอนนี้จะต้องทำยังไงเพราะว่าพี่เขยก็มีแฟนใหม่นะครับมีเมียใหม่อ่ะแต่ไม่ได้จดทะเบียน
0: พิษณะมีพี่น้องร่วมกัน3คนถูกต้องไหม
3: ใช่ครับรวมผู้เสียชีวิตด้วย
0: นั่นแหละรวมถึงผู้เสียชีวิตแต่3คนนะครับ
3: พี่ครับ
0: ผมพูดตรงๆนะพี่นะขอพูดตรงๆนะบ้านพร้อมที่ดิน30ตารางวาเป็นทรัพย์สินที่พี่เขยกับพี่สาวเขาสร้างกันร่วมกันมา
1: เป็นสินสมรส
0: เป็นเขาสร้างด้วยกันมาและเป็นสินสมรสพอสร้างขึ้นมาด้วยกันมาเนี่ยพอคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตขึ้นมาปั๊บเนี่ย นะครับถ้าให้แฟร์ๆนะถ้าให้แบบแฟร์ๆเลยนะ
3: ครับ
0: ผัวตายได้เมียเมียตายได้ผัวไม่ควรจะไปที่พี่น้องแฟร์ไหมน้องหนูว่าแฟร์ไหม
1: ก็เพราะว่าเขาสร้างกันมา
0: เขาสร้างกันมาเพราะพี่น้องไม่ได้มาร่วมสร้างบ้านให้เขาถูกต้องไหม
1: ค่ะ
0: เออแฟร์ก็คือว่าผัวตายได้เมียเมียตายได้ผัวน่ะพูดง่ายๆอย่างนี้เลยนะพี่กฤษณะนี่เอาแฟร์ก่อนนะ
3: ครับผม
0: เพราะเราไม่ได้ไปส่วนสร้างเขาไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ไปลงแรงอะไรทั้งสิ้นน่ะก็เป็นเรื่องของผัวเมียเขาทำกันมาซึ่งเรื่องนี้ถ้าพี่สาวทำพินัยกรรมเอาไว้แล้วเมื่อถ้าเขาเสียชีวิตยกให้กับสามีเขาที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยสามีก็จะได้ไปคนเดียวเลยไม่เกี่ยวกับพี่น้องเลยแต่ปรากฏว่าถ้าพี่สาวไม่ได้ทำพินัยกรรมส่วนของพี่สาวครึ่งหนึ่งส่วนของพี่สาวต้องมาแบ่งก็คือ1พี่น้องเหลือกี่คนเหลืออีก2เหลืออีก2สามีเหลืออีก1ใช่มั้ยรวมเป็น3ไอ้ครึ่งของคนตายมาแบ่งเป็น3ส่วนแบ่งสามี1ส่วนพี่น้อง2คนคนละส่วนก็เป็น3ส่วนกรณีถ้าเขาขายก็ต้องเอาครึ่งนั้นแหละมาแบ่ง3ส่วนสมมุติว่าขายได้1ล้าน 500,000 ปั๊บพี่เขยเอาไปก่อนเป็นสินสมรสอีก 500,000 ปั๊บมาหาร3นั่นคือสิทธิ์ตามกฎหมายแต่ต้องตั้งผู้จัดการมรดกแต่หลักผมวางแล้วนะพี่นะว่าเป็นบ้านของเขาครอบครัวของเขาเราพี่น้องเราไม่ต้องไปแย่งเขาให้เป็นเรื่องของผัวเมียแต่นี่คือเหตุปัญหามันตามมาก็คือว่ามันไม่ได้ทำพินัยกรรมเมื่อไม่ได้ทำพินัยกรรมส่วนของคนตายจึงตกไปยังพี่น้อง
1: อ
0: ันนี้ตามสิทธิ์ของกฎหมายเลยครับพี่ครับเพราะงั้นพี่ก็ต้องไปชั่งใจดูนะพี่นะส่วนพี่เขยก็จะไปมีเมียมันก็ต้องมีแหละ
1: เนาะนะ
0: เออเพราะว่าเขายังอยู่เนี่ยเขาก็ต้องไปมีคนใหม่ถ้าไม่มีคนใหม่ก็จะไปเอาคนเก่ามันก็ไม่ใช่ไม่มีแล้ว
3: คร
1: ับ
3: ผม
0: พี่กฤษณะเข้าใจแล้วนะพี่นะ
3: ทีนี้ผมไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยใช่ไหมคร
0: ับ อันนี้ผมไม่ได้ผมไม่อาจจะบอกอย่างนั้นแต่ผมบอกหลักให้พี่ก่อนนะหลักมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าพี่กฤษณะฟังผมเสร็จปั๊บบอกเออมันก็เป็นเรื่องผัวเมียเขาอ่ะก็ให้เขาว่ากันไปเถอะนะพี่ก็สละสิทธิ์ไปหนึ่งส่วนพี่อีกคนนึงจะสละสิทธิ์ด้วยไหมถ้าสละสิทธิ์ก็ทำหนังสือสละสิทธิ์ให้กับพี่เขยไปนะพี่สาวรู้ก็โอ้ยน้องชายน่ารักมากแต่ถ้าไม่สละสิทธิ์พี่เขยขายต้องมาแบ่ง2ส่วนอย่างที่ว่ากับพี่เขยอีกส่วนนะเป็น3
1: ชัดเจนนะคะพี่กฤษณะ
0: เข้าใจนะ
3: ครับครับครับ
0: ครับพี่ครับ
1: สว
0: ัสดีครับ
1: คือเหมือนเป็นเรื่องของทางกฎหมายเนี่ยคือได้รับแต่ว่าเรื่องของความรู้สึก
0: ข้อเท็จจริงอ่ะ
1: เป็น
0: หนูว่าไงอ่ะหนูคิดว่าไง
1: เข้าใจได้ค่ะ
0: เข้าใจได้
1: แต่ว่าพี่กฤษณะจะกังวลว่าแบบพี่เขยไปแต่งงานใหม่แล้วอาจจะแบบอีกคนนึงได้รับไปอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกว่าสมบัติพี่สาวของฉัน
0: จริ งต้องยินดีกับพี่เขยที่ไปแต่งใหม่จะได้มีคนใหม่มาดูแลเขา
1: ก็คิดได้หลายแง่มุมนะ
0: เพราะงั้นจึงเรียนคุณผู้ชมนะว่าถ้าท่านเป็นคนที่มีครอบครัวแต่ว่าไม่มีบุตรไม่มีทายาทถ้าท่านเป็นคนมีครอบครัวผัวเมียอยู่กินด้วยกันแล้วไม่มีลูกนะครับกับชายหญิงอยู่อาศัยเดี๋ยวนี้ก็จดทะเบียนสมรสใช่ไหม
1: จดทะเบียนสมรสได้
0: เขาเรียกอะไรนะ
1: สมรสเท่าเทียม
0: สมรสเท่าเทียมเพราะฉะนั้นเวลาสร้างทรัพย์ถ้าคุณจดปั๊บเนี่ยทรัพย์สินที่หามาได้ด้วยกันมาในขณะอยู่แบบมีทะเบียนสมรสมันจะเป็นสินสมรสทีนี้มันจะมีปัญหาตามมาก็ต่อเมื่อว่าถ้าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตเนี่ยทรัพย์ของคนตายเนี่ยมันจะต้องถูกแบ่งไปสู่ทายาทอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สมรสสินสมรสเอามาครึ่งหนึ่งครึ่งของคนตายมาแบ่งคู่สมรสหนึ่งแล้วก็พี่น้องเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละผมถึงอยากจะบอกว่าถ้าท่านมีคู่สมรสแต่ไม่มีทายาทนะครับท่านก็ทำพินัยกรรมยกให้แก่กันและกันเสียฉันตายยกให้เธอเธอตายยกให้ฉันอย่างนี้นะมันจะได้ไม่มีปัญหาไปสู่ทายาทคนอื่น
1: แบ่งให้ชัดเจนไปเลย
0: หรือคุณบอกว่าเอาละเรามีทรัพย์เยอะนะถ้าฉันตายส่วนของฉันยกให้เธอผู้เป็นสามีหรือภรรยาแล้วแต่และส่วนหนึ่งยกให้น้องยกให้พี่ของเขาก็ระบุให้ชัดก็ระบุส่วนไปเลย
1: เพราะว่าถ้าเราแบบว่าเสียชีวิตไปแล้วญาติพี่น้องก็จะได้ไม่ต้องมาแย่งกันมีปัญหากันเกิดขึ้นก็แนะนำให้ทำพินัยกรรมก่อนนะ
0: ยิ่งคนโสดเนี่ยนะจะมี
1: เรามีทรัพย์สินเยอะด้วย
0: คนโสดที่พอมีทรัพย์สินนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยนะพี่น้องจะหวงนะเขาจะไปมีแฟนก็ไม่ได้อย่าไปมีเลยเดี๋ยวถูกหลอกนะ
1: แต่จริงญาติพี่น้องอ่ะ
0: หวงทรัพย์สินหวงทรัพย์สินน้องสาว อันนั้นก็เลยอยู่โสดไปตลอดเลยทีนี้
1: แล้วก็ไม่ให้ใครด้วย
0: ไม่ใครด้วย
1: เดี๋ยวนี้เขามีการยกให้สัตว์ด้วยนะคะพี่ถนอมแต่บ้านเรายังทำไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: เมืองนอกเนี่ยเขาให้แมวได้เป็นร้อยล้านเลยนะ
1: ใช่เป็นเศรษฐีเลยนะแมว
0: แต่บ้านเรายังไม่ปรากฏเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะไปคุยกับคุณมุกบุรีรัมย์กันบ้างค่ะคุณมุกเนี่ยบอกว่าหลานสาวโดนคอลเซ็นเตอร์หลอกจนหมดตัวเลยนะแล้วก็ได้ยินข่าวว่ามีหน่วยงานรัฐที่จะสามารถเยียวยาได้อยากรู้ว่าต้องไปทำเรื่องที่ไหนนะคะคุณมุกสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: หลานสาวโดนหลอกนะคะ
0: โดนหลอกเมื่อไหร่เมื่อปีไหนครับ
4: เมื่อตั้งแต่63อ่ะค่ะจนถึง67ขายที่อยู่ประมาณ30กว่าไร่อ่ะค่ะ
0: แล้วเสียหายไปเท่าไหร่ครับ
4: คะ
0: เสียหายไปเท่าไหร่ครับเป็นเงินเท่าไหร่ครับถูกหลอก
4: 5ล้านค่ะ
0: โอ้5ล้านเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
0: 5ล้านแจ้งความแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าเลยใช่ม
4: ั้ยใช่ค่ะ
0: เพราะว่าบ้านอยู่บุรีรัมย์อำเภออะไรอ่ะครับ
4: คือดิฉันนี่อยู่บุรีรัมย์แต่น้องสาวอ่ะอยู่ชุมพรอำเภอชวีค่ะ
0: อ๋อน้องสาวอยู่ชุมพร
4: คือตอนเนี้ย น้องสาวขออาศัยที่เขาอยู่ค่ะหลวงพ่อให้กุฏิหลังนึงมาปลูกเพลิงอยู่แต่ไม่มีแม้กระทั่งค่ารถกลับบ้านบุรีรัมย์เนี่ยค่ะ
0: คือถูกหลอกหมดเลยใช่ไหม
4: หมดไม่เหลือแม้ตารางนิ้วเดียวอ่ะค่ะบ้าน
0: ไอ้ที่บอกว่าขายที่มากี่ไร่ได้5ล้านนี่หมดเกลี้ยงเลยใช่มั้ย
4: 30เกือบ30ไร่มั้งคะ29ไร่อ่ะค่ะส่วนที่เรียนนะคะเพราะว่าก็เขาก็หลอกให้โอนให้ทีละ500,000ทีละ200,000ทีละ300,000ที่โอนเยอะสุดก็คือ1.2 ล้านกับ1.1 ล้าน
0: หมดเลยแล้ว
4: รวม
0: ตอนนี้คดีก็ไม่คืบหน้าอะไรเลยใช่ไหมครับ
4: ไม่ค่ะ
0: เป็นคดีอยู่ที่โรงพักที่ชุมพรหรือคดีอยู่ที
4: ่วันตอนนี้หนิงมันมาทำงานอยู่ที่ชลบุรีค่ะแถว
0: ไม่ครับพี่มุกครับถามพี่ว่าคดีเรื่องนี้แจ้งความเป็นสำนวนคดีอยู่ที่ชุมพรหรือว่าคดีอยู่ที่ AOT ของตำรวจไซเบอร์
4: คือทางเอลที่นี่หมายเขาว่า1441ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
4: คือทางโน้นก็แจ้งค่ะแต่ทางโรงพักที่ห้วยใหญ่อ่ะที่แถวเขาไม่แก้วอะค่ะเพราะว่าไอ้หนิงมันมาทำงานอยู่ที่ชลบุรีก็เลยไปแจ้งที่นั่นก็เมื่อขาดการติดต่อมันก็เลยแจ้งที่นั่นก็ตำรวจเขาก็บอกว่าประเดี๋ยวจะโทรไปประเดี๋ยว
0: ก็ไปแจ้งโรงพักห้วยแก้วมันก็ไม่ไปถึงไหนสิก็รู้อยู่แล้ว
1: ต้องมาที่ส่วนกลางไซเบอร
0: ์ก็ตำรวจไซเบอร์เอางี้พี่คือผมเข้าใจว่าจะได้คืนเนี่ยแทบจะเป็นไม่ใช่แทบอะผมว่าเป็นศูนย์เป็นศูนย์เลยครับพี่ครับพี่มุกครับเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้ตำรวจที่โทษทีนะตำรวจไอ้เรื่องที่ตำรวจเขาตามจับมาได้แล้วก็มาอยู่กับปปงแล้วก็มีประกาศคืนทรัพย์ให้กับผู้เสียหายเราก็ไม่รู้ว่าเป็นคดีอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่ามีคนถูกหลอกไป1รายนะครับหมดไป1ล้านแล้วเขาตามมายัดได้มา 500,000 ถ้ามันเป็นเงินของคนนั้นถ้าเขายัดมาได้ก็ให้คนนั้น
1: ก็คืนเจ้าของไปอ
0: ย่าไปเฉลี่ยจ่ายคนอื่นมันก็ไม่ใช่ถูกมั้ยเพราะงั้นของเราถ้าของเรามันของเราได้มาบ้างมั้ยกลับมาหรือเปล่าเนี่ยโอกาสยากมากอย่างน้อยที่สุดก็ต้องไปตามกับผมไม่รู้ว่าโรงพักห้วยแก้วว่าใหญ่นะว่าใหญ่
4: ห้วยใหญ่
0: ห้วยใหญ่ที่ชลบุรีที่คดีไอ้ป๋องไอ้ทงอ่ะนะขวางฝังดินเนี่ยโรงพักนี้แหละ
1: อย่างน้อย
0: พี่มุกก็ลองไปถามเขาดูซิว่าตกลงว่าคดีเนี้ยทำให้ไปถึงไหนอย่างไรเขาจะได้คำตอบพี่เบื้องต้นหน่อยหนึ่งนะไปเถอะวันนี้พุ่มกับแกคงทำงานหนักแล้วล่ะนะ
4: ค่ะ
0: ไปถามพุ่มกับบ้วยใหญ่อ่ะ
4: ไปถามหลายครั้งค่ะเขาก็บอกว่าให้รอให้ติดตามคดีก่อนมันนี่มันตั้งแต่67แหละตั้งแต่
0: ก็ต้อง
4: เจอมันกดปิดเครื่องไป
0: ทำใจอย่างเดียวเลยครับพี่มุกครับผมคุยกับพี่ตามนี้ก่อนนะพี่นะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทำใจอย่างเดียวเลยครับ
1: คือมันมีช่วงนึงช่วงนี้ก็มีที่ว่าคอลเซ็นเตอร์ก็มักจะหลอก
0: นักศึกษา
1: หลอกนักศึกษาแบบให้ไปอยู่ในห้องบ้างโอนเงินบ้างอันนี้คือต้องบอกว่าต้องระมัดระวังเดี๋ยวนี้มันมีในการที่เราตรวจสอบเบอร์ได้พี่ถนอม
0: ล่าสุดนี้เนี่ยหลอกนักศึกษาหมดไปตั้ง2ล้านกว่าหลอกนักศึกษา

0: บอกว่าต้องมีสติสมมติทางด้านคอลเซ็นเตอร์โทรมาเนี่ยเราต้องคิดนิดนึงนะคะ
1: คร
0: เราก็อยากจะให้คำแนะนำแล้วก็อยากจะฝากเตือนในเรื่องนี้กันด้วย
1: จะซื้อที่สปก.สวัสดีครับ
2: ครับ
0: พี่สมจิตนะคะ
1: อยู่จังหวัดอุดรธานีอำเภออะไรครับ
2: อำเภอหนองวัวซอครับ
1: หนองวัวซออุดรธานีนะคอยนี่ก็เคยเอ็ดงานอยู่อุดรเด้อ
2: ครับ
1: เคยอยู่ไส้ว่าน
0: ค่ะ
1: เคยไปทำงานทกสอยู่อำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานี
0: ก็เลยได้ภาษาของชาวอุดรมานิดนึง
1: ว่าเล่าได้อยู
0: ่
1: นินทาไม่ได้ด่าไม่ได
0: ้ฟังได้อย่างเดียว
1: เอาอย่างนี้ไปซื้อที่สปก.เข้ามาใช่ไหม
2: คือยังสิครับเขาเป็นหนี้ผมจะปีหาซี่ฝุ่นครับ
1: อ๋อเป็นหนี้ก็เลยเอาที่สปก.มาชำระหนี
2: ้ผมเขาเพียงเอาที่ดินให้
1: เอาอย่างนี้
2: พี่
1: สมจิตครับทราบครับเขาเอายกที่สปก.มาชำระหนี้พี่ถูกต้องไหมครับ
2: ครับเขาจะขายให
1: ้คนนั้นน่ะคนนั้นมีศักดิ์เป็นญาติพี่น้องอะไรกับพี่บ้างไหม
2: บ่ครับ
1: ถ้าเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมันยังสามารถโอนกันได้นะ
0: ถ้า
1: เป
0: ็นแบบ
1: ถ้าเป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นลูกหลานที่อยู่ในต่างพ่อต่างแม่ต่างบิดามารดาอะไรเงี้ยนะตามสิทธิ์ว่ามรดกของมรดกสิทธิ์สปก.จะตกทอดแก่ใครได้บ้างเนี่ยถึงแม้จะมีเรื่องแบบนี้ก็เถอะยังพอจะเชื่อมได้แต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกเลยเนี่ยที่สปก.ซื้อขายได้ไหมตามกฎหมายซื้อขายไม่ได้ที่สปก.เนี่ยเพื่อนเอามาชำระหนี้โอยกที่สปก.ล้างหนี้ได้ไหม
2: ครับ
1: ล้างได้แต่ไม่ได้สิทธิ์เห็นไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วยึดหลักให้ตรงเป๊ะได้แต่จะแต่ครับตั้งแต่ปี2518สปก.สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเกิดขึ้นจากเหตุอะไรน้องยานัทรู้ไหม
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: 2516
0: โอ้ค่ะ
1: กระบวนนิสิตนักศึกษาประชาชนเรียกร้องประชาธิปไตยประชาชนนักศึกษาร่วมต้องการที่ดิน
0: อ๋อต่างคนต่างมีความต้องการ
1: มาร่วมกันนักศึกษาประชาชนต้องการประชาธิปไตยการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยชาวบ้านที่มาร่วมด้วยเขาก็เลยเนี่ย
0: เรียกร้อง
1: เขาก็เลยตั้งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหลังจากที่ไม่มีที่ดินทำกินในรูปของเอกสารสปก.จาก18มาจนถึงกระทั่ง6ล้านไร
0: ่ค่ะ
1: ทั่วประเทศนะ
0: ห้ามซื้อขายเด็ดขาด
1: คือเดิมเนี่ยสปก.เนี่ยน้องยานัทครับเขาได้สปก.เสร็จปั๊บแต่เดิมเนี่ยนะสามารถเอาสปก.เนี่ยไปออกโฉนดได้เขาเรียกว่าโฉนดสปก.ยุคนั้นออกได้จริงๆนะ
0: ค่ะ
1: พอออกได้เสร็จปั๊บไอ้คนที่ได้มาปั๊บเขาทำอะไรรู้ไหม
0: เอาไปขาย
1: เออเอาไปขายพอขายเสร็จปั๊บเขาเลยห้ามไงแล้วเขาจะไม่ออกโฉนดอีกเลยทีนี้มาออกโฉนดสปก.ในช่วงหลังนี้มันได้ชื่อว่าเป็นโฉนดสปก.โฉนดเพื่อเกษตรกรรมแต่มันไม่ใช่โฉนดของกรมที่ดิน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นสปก.อยู่
0: คือซื้อขายแลกเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้
1: ใช่เพราะฉะนั้นห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนทีนี้จากปัญหาที่มันสะสมมาชาวบ้านก็ซื้อขายกันทำกันไม่ถูกต้องก็รู้ว่ามันไม่ถูกแต่ก็ซื้อขายกันอะไรกันมาเนี่ยอย่างที่พี่ก็เนี่ยรับชำระหนี้เขามาเนี่ยนะพี่สมจิตนะถ้าเขาไม่มีเงินให้พี่ก็เอาที่เขามาแต่มันก็โอนไม่ได้มันก็คาราคาซังอยู่ถามว่าจะทำยังไง1พี่เอาสัญญากู้ยืมเงินกันนี่แหละไปติดต่อที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่จังหวัดอุดรธานีนะพี่นะ
2: ครับ
1: ไปติดต่อที่นั่นนะไปติดต่อสปก.ที่จังหวัดอุดรธานีและพาคนนั้นไปด้วยพาคนที่เป็นหนี้พี่เนี่ยถ้าแกไปนะไปด้วยถ้าแกไม่ไปพี่ไปคนเดียวได้นะครับไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่สปก.ว่าผมครอบครองที่ดินสปก.ใบสปก.อยู่กับพี่ไหมตอนเนี้ย
2: บ่ครับ
1: อยู่ไสล่ะ
2: เขาเอาไปธนาคารเนี่ยเขาว่าจะยืมเงินมาให้ได้มากอยู่นี
1: ่เอาไปธนาคารไหนล่ะนอกจากธกส.และธนาคารไหนเพิ่นบ่รับเด้อ
2: ครับ
1: ไปขอเพิ่นกลับมาเด
2: ้อครับ
1: ถ้าไม่มีมาพี่ก็ไปแจ้งที่สปก.จังหวัดนะแจ้งสปก.จังหวัดว่าผมได้รับที่สปก.นี้มาชำระหนี้แล้วครอบครองทำประโยชน์อยู่ใช่ไหม
2: ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นพี่ก็ไปแจ้งฝ่ายเดียวได้ไม่ต้องรอฝ่ายลูกหนี้ของพี่ก็ได้ไปแจ้งฝ่ายเดียว

0: แล้วต้องไปทำเรื่องนี้เสียภายในวันที่9ธันวาคม2570คือปีหน้าอันนี้เขาขยายแล้วขยายอีกนะครบแล้วครบอีกนะขยายมาให้จนกระทั่งปีหน้านี่สุดท้ายละรีบไปทำเสียเข้าใจแล้วนะแล้วพี่ถ้าพี่ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านปั๊บเขาให้พี่เช่าเขาไม่ได้ให้พี่เหมือนกับคนที่เป็นเจ้าของเขาให้เช่าครับเช่าในราคาถูกครับ
1: ชัดเจนนะคะพี่สมจิต
2: เราต้องเอาใบสปกมาไว้กับเราใช่ไหมครับ
0: ไม่ละครับมันตอนนี้มันไม่มีไงมันเขาไม่ให้ถ้าไปทวงแล้วเขาให้แล้วเอาไปด้วยถ้าเขาไม่ให้พี่ก็ไปแจ้งเลยเอาสัญญากู้ยืมนั้นละครับแล้วเขาบอกว่าเขาเอาที่สปกมาชำระหนี้นั่นละครับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านยืนยันรับรองว่าคนนี้กู้คนนี้แล้วก็คนนี้เอาที่สปกมาให้
1: คุณสมจิต
0: ทำประโยชน์นะครับเป็นการชำระหนี้ให้ผู้ใหญ่บ้านทำบันทึกรับรองแล้วไปที่สปกเลยครับ
2: ครับ
0: ถ้าจะโทรไปถามปรึกษาสปกก่อนก็สายด่วน1764ครับ1764 1764สปกถามก่อนได้ครับ
1: ค่ะ
2: 176
1: 1764ค่ะ
0: ครับ
2: ถามต่อแล้วกัน1764มาครับ
0: ใช่ครับตามนี้นะครับสวัสดีครับ
1: ก็คือสปกเนี่ยซื้อขายไม่ได้นะ
0: ห้ามซื้อขายครับ
1: ชัดเจนนะคะ
0: ที่ว่าจะไปซื้อเอ้ย
1: ไม่ได้แต่ว่าเราไปเช่าเขาได้อยู่
0: เช่าก็ไม่ได้ครับเป็นข้อต้องห้ามทั้งหมดเลยเป็นข้อต้องห้ามแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการเหมือนกับเนี่ยโทษกรรมอ่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นการช่วยแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าว่ารัฐยังยืนแข็งแล้วก็ยังไม่ยอมอะไรสักอย่างชาวบ้านก็จะอยู่กันผิดถูกๆแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายปัญหามันก็เกิดใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนกับนิรโทษว่าโอเคตามมาตรา62นะครับก็ให้เขาไปทําซะอย่างงี้แต่ว่าให้สิทธิ์ในฐานะผู้เช่า
1: เหมือนอารมณ์อร่อยได้นิดนึง
0: ใช่
1: ค่ะพี่ถนอมนิดนึงได้ไหมคะเป็นคุณผู้ชมจากทางบ้านเนี่ยคุณจิรัตน์เนี่ยเขาอยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมีการรับจำนองที่ดินไว้หากมีการไถ่ถอนจะสามารถทำได้หรือไม
0: ่รับจำนองคนเป็นอัลไซเมอร์เป็นคนรับจำนอง
1: เขาบอกว่าเจ้าหนี้ปัจจุบันเป็นอัลไซเมอร์สมัยที่รับจำนองความจำยังดีอยู่
0: ก็ถ้าเขายังสามารถทำนิติกรรมได้คือถ้ามาไถ่ถอนกับเขาแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรไถ่ถอนก็คืนเขาก็คืนคุณ
1: จิรัต
0: เดี๋ยวนะ
1: คุณจิรัตเนี่ย
0: เป็นหนี้
1: แล้วคนเป็นเจ้าหนี้เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์
0: คุณเอาเงินไปให้เขาแล้วคุณก็ได้โฉนดกลับไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาใด
1: ๆ
0: ก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นการชำระหนี้แล้วการไถ่ถอนไปทำที่สำนักงานที่ดิน
1: ค่ะมีพยาน
0: เจ้าพนักงานที่ดินอยู่ที่นั่นอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะบอกถ้าไปหลอกเอาเงินเขาสิ
1: ค่ะเขาไม่รู้เรื่องนะ
0: แต่นี่เอาเงินไปให้เอาเงินไปให้
1: คือไปเอาเงินเพื่อเอาที่ดินกลับคืนมา
0: เอาเงินไปให้
1: ค่ะ
0: ให้คุณอะแล้วไปให้ที่สำนักงานที่ดินด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วที่ดินก็ทำการจดทะเบียนไถ่ถอนนะแล้วก็คุณก็ได้ตังค์ไปนะแต่คุณอย่าไปหลอกว่าได้ตังค์แล้วนะไม่ได้นะ
1: ก็ถือว่าไม่มีปัญหานะคะคุณจิรัตน์สามารถทำได้นะคะ
0: ให้เอาทายาทเอาลูกหลานของคนที่เขาเป็น
1: ไปเป็นพยานด้วย
0: ไปด้วยครับดีที่สุด
1: จะด
0: ี
1: ที
0: ่
1: สุดนะหรือไม่ก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้
0: ใช่ครับได้ไม่ได้เจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยแหละเป็นคนที่ให้คำตอบนะ
1: ค่ะไปที่มหาสารคามกันบ้างคุณอ่อนศรีเนี่ยบอกว่าชาปนกิจวาปีปทุมเรื่องไม่คืบหน้าเลยไม่คืบหน้าอย่างไรนะคุยกับคุณอ่อนศรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายน่าจะหลุดนะคะเรื่องของชาปนกิจ
0: งั้นเดี๋ยวตอบท่านนี้ก่อนเนาะบอกว่าคุณดวงเดือนจากนครราชสีมาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดนปฏิเสธเพราะเป็นนักศึกษาแต่ปัจจุบันออกจากกศน.ไปนานแล้วอายุ40ต้องทำยังไงอันนี้ไม่ต้องทำยังไงครับคนดวงเดือนเนี่ยอุทธรณ์อย่างเดียวเนาะคนอุทธรณ์อย่างเดียวแล้วระบบไอการศึกษาตรงนี้เดี๋ยวกระทรวงศึกษาธิการจะตกลงกับกระทรวงการคลังแล้วเขาตรวจสอบกันเองแต่คุณต้องอุทธรณ์แต่ถ้าคุณไม่อุทธรณ์คุณก็ไม่ได้คุณต้องอุทธรณ์นะครับภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะส่วนคุณหยันจากนครราชสีมาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดนปฏิเสธอ้างว่ามีมอเตอร์ไซค์3คันเขาเพิ่งเคยซื้อมาคันแรกในชีวิตเมื่อวานแฟนก็โดนปฏิเสธอ้างว่าบัญชีเงินแสนกว่าเป็นเงินเก็บหอมรอมริบทั้งชีวิตต้องทำไงอันนี้ถ้ามีเงินเกินแสนอันนี้ไม่ได้จะอ้างว่าเก็บมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่อันนี้ไม่ได
1: ้
0: แฟนไม่ได้แต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ถ้ามอเตอร์ไซค์นะครับ
1: อายุมากกว่า15ปี
0: เขาให้มี2คันได้นะ นะคันเก่าคันนึงคันใหม่ก็ต้องไม่เกิน20ปีใช่มั้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณ คิดว่าคุณมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ก็แล้วแต่นะคุณอยากฟังผมคุณไปยื่นทำเอกสารอุทธรณ์ที่ขนส่งที่ขนส่งจังหวัดคุณไปทำเสร็จปั๊บแล้วก็คุณก็อุทธรณ์เสียภายในไม่เกินวันที่31นะหรือคุณยื่นอุทธรณ์ก็ไปก่อนเลยจะได้ไม่มีปัญหาเพราะเอกสารยื่นวันที่20กันยาได
1: ้ยังสามารถยื่นเรื่องได้อยู่แต่นะว่าต้องยังไงก็ต้องไปอุทธรณ์ก่อนนะคะ
0: ใช่ค
1: ุ
0: ณอย่าไปทำเลยนะ
1: คุณอ่อนศรีมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เรื่องชาปนกิจนะคะ
3: ค่ะ
0: แม่อ่อนศรีทำชาปนกิจสงเคราะห์เหรอ
3: ใช่ค่ะใช่
0: อยู่ที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัด
3: ใช่ค่ะ
0: จังหวัดมหาสารคาม
3: มหาสารคามค่ะ
0: สารคามแล้วมีปัญหายังไง
3: คือคนพี่ชายเสียชีวิตเขาไม่ยอมจ่ายหรือคนที่ตายก่อนเขาก็ไม่ยอมจ่ายค่ะ
0: แล้วชาปนกิจยังอยู่ไหมหรือล้มไปแล้ว
3: ก็มีคนฟ้องร้องมันนั่นเตอร์เขามาออกทีวีอื้อซ่าเลยค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อก็แสดงว่ามีปัญหาว่าชาปนกิจสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมชื่อนี้ใช่ไหมวาปีปทุมใช่ไหม
3: ใช่ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
3: ะ
0: มีปัญหาการทุจริตหรือการบริหารยังไงหรือเปล่าหรือทุจริตครับ
3: ทุจริตแบบไม่จ่ายค่ะแบบคนตายเยอะก็ไม่ยอมจ่ายศพที่ล่วงหน้าของป้าก็ไม่ยอมจ่ายเขา
0: ถ้าอย่าถ้าปัญหาการที่คนสมาชิกชาปนกิจเสียชีวิตแล้วไม่ได้สตังค์เนี่ยมีสองกรณี
1: ค่ะ
0: อย่างน้อยนะกรณีที่หนึ่งก็คือว่าสมาชิกทั้งหมดไม่จ่ายตังค
1: ์ทำไมเขาถึงไม่จ่ายคะ
0: ไม่อยากจ่าย
1: หรือว่ามีผู้เสียชีวิตเยอะเกิน
0: พอไม่จ่ายปั๊บเนี่ยคนที่ตายก็ไม่ได้ตังค์เพราะว่าเงินที่ได้ก็คือได้จากคนเป็น
1: ค่ะ
0: คนตายได้จากคนเป็นแต่คนเป็นไม่จ่ายพอไม่จ่ายคนตายก็ไม่ได้คนตายคือทายาทคนตายไม่ได
1: ้ทายาทต้อง
0: อันนี้ไม่ได้โกงไม่ได้ทุจริตน
1: ะ
0: แต่สมาชิกไม่ส่งไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ส่งยิ่งมีข่าวลือโน่นนี่นั่นยิ่งไม่ส่ง
1: ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่
0: เพราะกลัวเสร็จปั๊บอ้าวก็ชาปนกิจก็ไม่มีเงินจ่ายให้นี่หนึ่งนี่หนึ่งนะกับสองคือทุจริตเลย
1: ค่ะ
0: มีเงินสมาชิกส่งอาจจะมีคนส่งบ้างไม่ส่งบ้างแต่ยังมีคนส่งอยู่มีรายได้ประจำอยู่แต่ปรากฏทุจริตกันเสียเอาเงินไปใช้ส่วนตัวเสียอันนี้ก็ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีเพราะงั้นถามว่ามันไม่คืบหน้าเลยไม่ง่ายครับคุณพี่ครับก็ผู้เสียหายเข้าชื่อการก็ต้องแจ้งดำเนินคดีกับผู้บริหารสมาคมชาปนกิจว่าเขาผิดเขาถูกอย่างไรก็ต้องให้ศาลตัดสินศาลตัดสินเสร็จปั๊บสมมติว่าเขาผิดนะก็ไปติดตามยึดทรัพย์เขานั่นน่ะเอามาชำระหนี
1: ้
0: มาชำระเงินให้กับสมาชิก
1: ใช้ระยะเวลานาน
0: ก็ต้องนานอีกเหมือนกันไม่ง่ายเลยครับคุณพี่ครับคุยตามนี้นะแม่อ่อนศรีนะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: เขาบอกว่าทนายลงนรกไปเดินเรื่องอะไรเดินให้
0: ถ้าเขาทำเรื่องแล้วก็ใช่ครับต้องใช้เวลาครับกว่าจะได้ไม่ง่ายเพราะว่าคนผิดคงไม่รับสารภาพแล้วเอาเงินมาคันฉันคืนคงไม่ง่าย
3: นี่ป้าอยากรู้ว่าเวลาไปยื่นน่ะเขาจะคิดค่าการค่ายื่นเอกสารทีละ200อ่ะค
0: ่
3: ะ
0: ใครเป็นคนคิดอ่ะ
3: ไอ้พวกทนายที่อยู่ไปยื่นให้เขาอ
0: ่
3: ะ
0: เขาอาจจะมีค่าจ่ายในการดำเนินการบ้างก็อาจจะต้องร่วมกันแชร์ค่าใช้จ่ายก็เข้าใจ
3: คุณถนอมติดตามดูว่ามันจะได้หรือไม่ได
0: ้โอ้ยไปถึงทนายรณรงค์แล้วผมคงไม่ไปก้าวก่ายแล้วครับคุณป้าครับนะเพราะเราใช้เขาแล้วเนาะ
3: ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันไอ้พวกที่เขาฟ้องก็มีค่ะ
0: เอาละครับต้องรอนะเพราะว่ามีทนายความเข้าไปดำเนินการให้แล้วนะสวัสดีครับแม่อ่อนศรีครับ
1: เดี๋ยวเรามาติดตามสายสุดท้ายกัน
0: แต่เรื่องชาปนกิจผมแนะนำถ้าอายุยังไม่เกิน65ทำมาตรา40ประกันสังคมชัวร์กว่าเยอะ
1: ใช่คือ
0: ตายได้แน่25,000ได้แน่ครับลงศพ
1: ป่วยก็ได้อะไรก็ได้อันนี้แนะนำนะคะเดี๋ยวเราสายสุดท้ายกันดีกว่านะคะคุณพี่สรศักดิ์เนี่ยบอกว่ามีผู้หญิงมาล่อลวงเงินอ่ะมาล่อลวงยังไงคะคุณพี่สรศักดิ์เดี๋ยวให้เขามาเล่าให้เราฟังนะ
0: ครับ
1: เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นพี่ถนอมส่วนใหญ่ในสายที่โทรเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหลัก
0: เพราะว่าเราสัมภาษณ์เรื่องบัตรสวัสดิการก็เรื่องนี้เข้ามาอย่างคุณณัฐกิจจักรบีใช้สิทธิ์บัตรทองทางโรงพยาบาลเรียกเงินเพิ่มอ้างว่าเครื่องมือผ่าตัดเนาะคือถ้าใช้บัตรทองไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกถ้าเรียกคุณร้องสปสช1330นะร้องสคือถ้ามีค่าจ่ายเกิดขึ้นจากการใช้สิทธิ์บัตรทองแล้วเป็นค่าจ่ายที่เราไม่ได้เป็นการเรียกร้องเพิ่มเติมถ้าเราเรียกร้องเองเราจ่ายเองแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจากกระบวนการรักษาโดยสิทธิ์บัตรทองถ้าเขาเรียกค่าจ่ายเพิ่มไม่ว่ากรณีใดๆคุณร้องไป1330นะเรียกของเงินคืนนะครับ
1: ค่ะพี่สรศักดิ์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับ

0: วัสดีครับ
1: เอาสั้นๆเลยครับพี่ครับสัก2นาทีให้จบนะถูกล่อลวงเงินเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้น
0: คือผมได้นั่งดื่มน้ำนั่งทานข้าวอยู่แล้วก็ผู้หญิง2คนเขากินอาหารอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็มาตีประตบเขาความรู้จักผม
1: มาตีสนิท
0: ครับ
1: เหตุเกิดที่ไหนครับเนี่ย
0: ระหว่างของเจ้า
1: ปทุมธานีแถวธัญบุรี
0: ครับ
1: นั่งกินข้าวอยู่ดีๆมีผู้หญิง2คนมาตีสนิท
0: ครับ
1: แล้วเสียเงินเสียทองไปไหม
0: เสียครับให้ออกอุบายขอยืมเงินจะลงทุนค้าขาย
1: ออกอุบายยืมเงินแล้วให้เขาไปเท่าไหร่ครับ
0: ขอยืมผมแจ้ง 30,000 แล้วก็บอกว่ามันเซ็นชี่มันยังไม่พร้อมครับต้องติดต่อ
1: เอาไม่เป็นไรพี่เนื่องจากเวลาสั้นตอบสุดท้ายก็คือว่าโดนไปเท่าไหร่ทั้งหมดตกลง
0: 750,000
1: 50,000 ยืมไปครั้งแรก 30,000 แล้วก็ต่อมาอีกใช่ไหมตีสนิทใช่ไหม
0: ครับ
1: ตีสนิทแล้วถามพี่สอศักดิ์โดยตรงตกลงคุณมีอะไรกับผู้หญิงคนนี้ไหมมีหรือไม่มี
0: ไม่มีครับไม่มี
1: โดนหลอกตรงๆเลยท่องๆเลยโอ้โหอะไรไม่ได้เลยเออโดนหลอกแล้วไปแจ้งความหรือยังครับ
0: แจ้งแล้วครับ
1: แจ้งความ
0: แต่ว่าไม่คืบเลย
1: ถ้าแจ้งความแล้วเดี๋ยวพี่โรงพักธัญบุรีหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
1: รอติดตามความคืบหน้าจากโรงพักว่าตำรวจจะออกหมายเรียกเมื่อไหร่และออกหมายจับเมื่อไหร่ถ้าไม่มาตามหมายเรียกรอนิดนึงนะพี่นะ
0: ผมไปแล้วสองลำเที่ยวตำรวจก็บอกว่ายังคุมตัวไม่ได้มันหนี
1: ก็แน่นอนเนี่ยคนร้ายมันต้องหนีหน้าที่คนร้ายมีหน้าที่หนีหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่วิ่งไล่กวดจับเพราะฉะนั้นถ้าออกหมายเรียกไม่มาเขาออกหมายจับได้เมื่อไหร่ก็ตามอายุความนะพี่นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องของผ้าไทยครับ
2: เรื่องของชุดไทยนะคะเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมรับชมชุดไทยจักรีนะคะแล้วก็ลากันไปด้วยคลิปนี้สำหรับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
3: ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาส

าติดตามชมข่าวต้นชั่วโมงจากทาง NBT นะคะจากกรณีเมื่อวานนี้ทางสำนักงานเขตวัฒนาร่วมกับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีที่มีคลิปร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างริมคลองโดยมีการล้างและกวาดเศษคอนกรีตทิ้งลงคลองพระโขนงวันนี้ทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าค่ะได้พบว่าจุดดังกล่าวนั้นเป็นโครงการก่อสร้างทางเดินริมคลองพระโขนงซึ่งนางบรบีธนดำรงชัยพรผู้อำนวยการเขตวัฒนาบอกว่าผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนาบอกว่าเขตมีอำนาจเปรียบเทียบปรับสูงสุดได้ครั้งละ1

0: 30,000 บาทนะคะในส่วนของการแก้ไขผลกระทบตอนนี้ทางผู้รับจ้างได้นำเครื่องจักรขุดลอกเก็บกู้เศษคอนกรีตบริเวณจุดเกิดเหตุออกไปแล้วในรอบแรกตั้งแต่เมื่อวานนี้และหลังจากสิ้นสุดสัญญาโครงการทางผู้รับจ้างต้องทำการขุดลอกคลองในพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดอีกครั้งค่ะนายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและนำเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ของการเลือกตั้งที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครโดยมีคู่ความเข้าร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานเช่นนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.โดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะนายแสวงกล่าวว่าภายหลังการตรวจสอบวันนี้เป็นการตรวจสอบว่าสิ่งที่ทางสำนักงานกกต.ให้การต่อหน้าศาลเหมือนกับสิ่งที่พูดหรือไม่คาดว่าศาลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนทุกประการจนสิ้นกระแสความแล้วทั้งนี้ศาลจะให้ทางกกต.ทำคำแถลงปิดคดีภายในวันที่11กันยายนนี้พลตำรวจตรีกองอัศวสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสั่งการให้สถานีตำรวจทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยพร้อมเฝ้าระวังและติดตามความเคลื่อนไหวของทางกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอย่างใกล้ชิดหลังจากหน่วยข่าวกรองแจ้งเตือนว่ามีแผนก่อเหตุระเบิดรถยนต์สร้างสถานการณ์ในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งตรงกับวันชาติมาเลเซียรวมถึงวันสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ก่อเหตุมักฉวยโอกาสก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดโดยตั้งจุดตรวจและจุดสกัดทั้ง8อำเภอโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจและจุดเสี่ยงในตัวเมืองยะลารวมถึงอำเภอเบตงเพิ่มความเข้มงวดสูงสุดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยสหรัฐอเมริกาเหลือปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลต่ำสุดเป็นประวัติการด้วยข้อมูลจากสำนักงานข้อมูลพลังงานระบุว่าปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงกลั่นอยู่ที่ 103.4 ล้านบาร์เรลโดยสิ้นสุดในวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในช่วงเวลาเดียวกันของปีทั้งนี้ความต้องการน้ำมันดีเซลทั่วโลกนั้นมักจะพุ่งสูงสุดในช่วงเดือนตุลาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการทำความร้อนในช่วงฤดูหนาวและการเก็บเกี่ยวในซีกโลกเหนือและตรงกับฤดูการเพาะปลูกในซีกโลกใต้ซึ่งความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางปริมาณสำรองที่ต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วงอาจจะผลักดันให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอีกและกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากพลังงานขณะที่สงครามอิหร่านก็ทำให้ตลาดพลังงานนั้นเกิดความปั่นป่วนบริษัทเมตายอมจ่ายเงินสูงถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 591,000 ล้านบาทในช่วง10ปีข้างหน้ารวมทั้งจำกัดการใช้งาน Facebook และ Instagram ของวัยรุ่นอย่างเข้มงวดภายใต้ข้อตกลงกันเกือบทุกรัฐของสหรัฐเพื่อยุติข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทออกแบบแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เด็กนั้นเสพติดและเป็นการยุติการพิจารณาคดีของศาลรัฐบาลกลางที่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งนี้แม้ว่าเมตานั้นจะไม่ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่แต่ว่าข้อตกลงฉบับนี้แสดงถึงความพยายามอย่างกว้างขวางในการกำหนดวิธีให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่เป็นเยาวชนยิ่งไปกว่านี้อาจเป็นต้นแบบสำหรับการยุติคดีความอีกหลายพันคดีต่อบริษัทในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในรายการ NBT ทั่วไทยเวลา 17 นาฬิกาค่ะช่วงนี้ดิฉันมณีนาฏอ่อนพันนาลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: 38ประการประการที่7เป็นพหูสูตรมันศึกษาและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีนะคะสภาพภูมิอากาศในทุกวันนี้มีหลักฐานที่ชัดเจนอย่างยิ่งค่ะพวกเราเห็นพร้อมๆกันทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะว่าเราอยู่ในสภาวะอากาศที่เรียกว่าสุดขั้วค่ะร้อนนี่ก็ร้อนสุดขั้วแล้งสุดขั้วเวลาฝนตกก็ตกอย่างสุดขั้วมีน้ำอย่างปริมาณมหาศาลนี่คือความยากของการประเมินสถานการณ์การพยากรณ์สถานการณ์และเรื่องของการรับมือกับความแปรปรวนอย่างสุดขั้วนี้ค่ะแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็รับมือกับเรื่องนี้เรื่องนี้ของการรับมือเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของหน่วยงานภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวนะคะพวกเราทุกคนมีส่วนในการที่จะช่วยกันจัดการดูแลแล้วก็รับมือกับความแปรปรวนตรงนี้ค่ะแต่จะทำอย่างไรทั้งในมุมของประชาชนหรือว่าในมุมของทางภาครัฐวันนี้พูดคุยในเรื่องนี้กันกับสภาพอากาศที่มันสุดขั้วมากๆและกำลังจะเกิดขึ้นรุนแรงมากขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยนะคะพูดคุยเรื่องนี้กันกับรองศาสตราจารย์โรจน์คุณอเนกค่ะจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนิ่งครับ
0: ค่ะอาจารย์คะถ้าจะบอกว่าทุกวันนี้มันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากๆเลยใช่ไหมคะว่าเราอยู่ในสภาวะอากาศที่สุดขั้วมากๆเนี่ยค่ะ
1: เราเรียกว่าเป็นสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสุดขั้วหรือ extreme weather นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เหตุก็เพราะว่าไอ้เรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับซึ่งแม้ว่าบางคนอาจจะไม่เชื่อเนี่ยนะครับแต่ว่าไอ้สภาวะการหรือว่าไอ้ค่าต่างๆที่เราตรวจวัดเนี่ยนะครับมันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าสภาพอากาศมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปละนะครับจากเดิมที่มันมีเป็นตามฤดูกาลอะไรต่างๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้สภาพอากาศก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็คาดการได้ยากนะครับอย่างเช่นในช่วงนี้นะครับซึ่งเรามีภาวะที่คนกำลังบอกว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของเอลนิโญแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ภาวะที่แรงมากๆนะครับเหตุก็เพราะว่าเขาไปวัดอุณหภูมิของน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยซึ่งอันนี้มันเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกปีที่เมื่อไหร่อุณหภูมินะครับแล้วก็ความกดอากาศที่บริเวณนั้นมันสูงเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งนะฮะถ้าอธิบายง่ายๆก็เหมือนกับว่ามันเกิดการระเหยของน้ำในบริเวณนั้นมากอุณหภูมิมันสูงนะครับนั้นฝนเนี่ยมันไปไม่ได้ไกลไอ้ลมสินค้าที่จะพาเอาฝนมาด้วยเนี่ยมันก็อ่อนกำลังลงนะครับเพราะนั้นไอ้ความชื้นจากทะเลที่จะเข้าจากฝั่งแปซิฟิกเนี่ยมายังบ้านเราเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับเพราะนั้นก็ทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งนะครับแต่ผมก็เรียนว่าอย่างที่บอกครับสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากมันไปดูจากปัจจัยนั้นอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะอย่างณขณะนี้มันก็มีเรื่องของเวลาเราดูพยากรณ์อากาศทุกเช้านะครับคุณดิงเคยเห็นร่องและเขียนตัว L สองข้างร่องความกดอากาศต่ำอันนั้นมันเป็นการแบ่งเอาลมมรสุมเนี่ยนะครับตอนตกเฉียงใต้เนี่ยนะครับพัดขึ้นมาเอาความชื้นจากทะเลขึ้นมากันในขณะเดียวกันเอาลมหนาวเนี่ยนะครับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยลงมาลงในร่องเนี่ยฮะเพราะนั้นเนี่ยอย่างตอนนี้พอมันขึ้นสูงปั๊บเนี่ยนะครับไอ้ฝนขึ้นมาหมดเลยนะฮะขึ้นเชียงใหม่น่านอะไรทั้งหลายเนี่ยฝนก็ตามไปด้วย
0: เหมือนที่เจอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะนั้นอันนี้มันเหมือนกับเป็นไมโครไคลเมทแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันจะแรงนะครับจากเอลนิโญเนี่ยแต่ว่าไอ้สภาพอากาศในบริเวณเนี่ยมันก็เห็นว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นทันทีทันใดครับ
0: อ๋อค่ะเพราะอย่างพอเราได้ยินคำว่าซูเปอร์เอลนิโญที่บอกว่าแรงจัดๆเนี่ยคนก็จะเข้าใจว่าฝนจะไม่มีแต่พอเจอสถานการณ์หนักๆในอย่างตอนนี้ช่วงพื้นที่ภาคเหนือที่เจอฝนหนักๆเนี่ยคนก็อ้าวไหนบอกว่าเป็นซูเปอร์เอลนิโญไง
1: แต่ฝนจะไม่มีครับแต่ไม่มีในระยะห่างจากนี้ไปหมายความว่าหลังจากนี้เราต้องดูว่าถ้าร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยค่อยๆเลื่อนลงมา
0: ค
1: ่ะนะครับในที่สุดเนี่ยไอ้ฝนมันก็จะเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันก็ตามสภาพอากาศนี้ไปด้วยเพราะนั้นเนี่ยพอฝนไม่มีเนี่ยแหละครับอันนี้เราจะเริ่มเข้าสู่ภาวะภัยแล้งแล้วก่อนหน้านี้ก็คาดการณ์ว่าฝนจะไม่มีเดือนสิงหาตอนนี้ก็เริ่มถอยมาคาดการณ์ว่าจะไม่มีเดือนกันยาแต่ไอ้จากภาวะเอลนิโญที่เราเคยเห็นทุกปีนะครับปีนี้มันไออุณหภูมิน้ำผิวน้ำทะเลความกดดันมันสูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็คาดการณ์ว่าภาวะเอลนิโญเนี่ยถ้ามีเนี่ยมันน่าจะก่อตัวอยู่นานพอสมควรเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันเริ่มกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยมันอาจจะลามไปถึงปีหน้าด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้เราก็ต้องเตรียมตัวนะครับว่าเผื่อจะรับมือกับไอ้ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นนะฮะประเทศไทยก็อาจจะน่าสงสารนิดนึงคือพื้นที่เดียวกันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็ประสบภาวะอุทกภัยแล้วพื้นที่เดียวกันเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นภาวะแล้งซ้ำซาก
0: โอ้อันนี้คือ
1: ครับ
0: อันนี้น่ากังวลมากนะคะในเร
1: ื่อง
0: ของการรับมือ
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์หนิงถามเป็นความรู้นิดนึงอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความที่อาจารย์พูดว่าตอนนี้เราอยู่ในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วคำว่าสุดขั้วที่ว่าเนี่ย อาจารย์ฉายภาพให้เห็นได้ไหมว่ามันขนาดไหนอะคะ
1: ได้ครับจากเดิมเนี่ยที่เราเคยมีฤดูกาลค่อนข้างชัดเจนนะฮะยิ่งเช่นถ้าดูเดือนไทยเนี่ยผมยิ่งชัดเดือน11น้ำนองใช่ไหมเดือน12น้ำสงเดือนอ้ายเดือนยี่น้ำรี่ไหลลงเราจะเห็นเลยว่าอ๋อมันเป็นประมาณ
0: เมื่อก่อนจะเป็นแบบน
1: ี้เราถึงลอยกระทงเดือน12นะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าน้ำมันสงแล้วมันสูงนะครับแต่ตอนนี้มันจะทำคาดแบบนั้นไม่น่าจะได้แล้วนะฮะฝนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปพอถึงช่วงที่แล้งฝนก็อาจจะมาหรือว่าหรืออาจจะลากยาวนะครับแทนที่น้ำจะมีพอดีน้ำท่วมกันในขณะเดียวกันภาวะแล้งเนี่ยนะครับพอถึงเวลาที่อาจจะต้องมีฝนแล้วฝนก็ไม่มาซึ่งอันนี้มันก็ไม่มีผลกับหลายเรื่องนะครับเพราะอย่างพืชพันธุ์ทั้งหลายที่เราปลูกเนี่ยถ้าเราไม่คัดเลือกพันธุ์อะไรต่างๆที่มันสามารถจะทนทานกับการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้ได้เนี่ยมันก็มีปัญหาอย่างหว่านข้าวในนาไปฝนไม่มานาล่มเนี่ยอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ข้าวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ออกรวงเพราะน้ำอย่างเดียวนะครับเพราะแสงด้วยครับไอ้วันสั้นและวันยาวเนี่ยแต่ละวันเนี่ยกลางวันกับกลางคืนไม่เท่ากันนะฮ
0: ะ
1: พอช่วงวันยาวเนี่ยมันถึงจะออกรวงในทำนองนี้มันก็เลยตอนหลังต้องมีเขาเรียกข้าวไวแสงไม่ต้องถึงวันนั้นก็ออกรวงได้เนี่ยอย่างเงี้ยครับมันต้องทำทุกเรื่องฮะถ้าเราจะสามารถจะอยู่ได้กับเรื่องเหล่านี้นะครับ
0: ค่ะอย่างลักษณะของฝนที่ตกเนี่ยเราก็มักจะได้ยินคำว่าเรนบอมนะคะหลังๆจะได้ยินคำนี้บ่อยมากมันเป็นยังไงคะ
1: เรนบอมเนี่ยเพราะว่าพอสภาพอากาศมันร้อนอุณหภูมิผิวน้ำทะเลมันสูงเนี่ยนะครับอธิบายกันจริงๆกลไกมันซับซ้อนเนี่ยแต่อธิบายง่ายๆคือว่าพอแดดส่องมานิดเดียวมันเหยน้ำขึ้นไปเป็นจำนวนมาก
0: คร
1: ับพอมากเนี่ยมันก็เป็นเมฆที่มันเป็นก้อนใหญ่ฮะไม่ใช่เบาๆแล้วเพราะนั่นเองเมฆก้อนใหญ่เนี่ยลอยไปพอไปเจอความชื้นหรือบางทีเจอฝุ่นขึ้นมาจากในเมืองแป๊บเดียวครับฝนตกละเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันแล้วมันตกแช่ครับเพราะมันไม่ได้มีลมมันลอยไปได้นิดเดียวมันก็ตก
0: มันก็อยู่แค่ตรงนั้น
1: แช่อยู่ที่เดียวใช่ครับ
0: นะ
1: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเรนบอมนะฮะเรนบอมก็ตกหนักเลยแล้วก็หยุดแช่อยู่จุดเดียวไอ้ที่จะไม่ระบายน้ำดีแค่ไหนก็ท่วมครับมันแช่อยู่ตรงนั้นครับเราเองอยากให้เรนบอมมันไปอยู่เหนือเขื่อนใช่ไหมฮ
0: ะ
1: แต่มันก็ไม่ไปอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้มันเป็นสภาพอากาศที่ผมเรียกว่ามันสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรุนแรงครับ
0: คือพอมันสุดขั้วแบบนี้ซึ่งเราจะเจอแบบนี้ต่อไปในอนาคตอยู่เรื่อยๆไหมคร
1: ับเรื่อยๆครับตราบใดที่ยังอยู่ในภาวะโลกร้อนแบบนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยโลกเนี่ยมันนอกจากโลกร้อนเนี่ยนะครับมันยังมีภาวะอื่นเนี่ยร่วมอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่มันมีไอ้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากๆเนี่ยนะครับแล้วเกิดกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์เนี่ยอันนั้นก็เรื่องนึงกับบางทีช่องโหว่ชั้นโอโซนอีกเราก็ทำลายบรรยากาศชั้นโอโซนด้วยเลยทำนองนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เรื่องสภาพเนี่ยไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์ฮะ
0: ซึ่งแปลว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราใช้ชีวิตของเราอย่างปกติเพราะเรารู้สึกว่าเออเราก็ปรับตัวของเราไปใช่ไหมคะมันสุดขั้วเราก็ปรับตัวของเราไปมันร้อนเราก็เปิดแอร
1: ์
0: มันฝนเราก็ไม่ต้องออกไปไหนแล้วก็อยู่แบบนี้ของเราไปเรื่อยๆเน
1: ี
0: ่ยอนาคตอาจารย์ประเมินว่ามันจะขนาดไหนคะ
1: โอ้มันจะอยู่ไม่ได้เอานะฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าร้อนใช่ไหมฮะเราบอกว่าเราเข้าไปในแอร์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องอย่าลืมว่าพลังงานที่เราใช้ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับหรือว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็มีที่มาจากธรรมชาติหมดนะฮ
0: ะ
1: เพราะนั้นไอ้เหล่านี้ถ้าเราในที่สุดแล้วเนี่ยเกิดแอร์มันทำงานไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเราต้องนึกอย่างนี้ด้วยครับผู้คนเนี่ยมีหลากหลายนะฮ
0: ะ
1: มีคนที่เขาจำเป็นจะต้องทำงานอยู่กลางแจ้งจำเป็นต้องอะไรเงี้ยจำนวนมากครับไม่ใช่มีแต่เรานะฮะและอันนี้จะแก้ปัญหาเขาอย่างไรเพราะว่าเขาก็ต้องอยู่ร่วมกับเราอยู่ในสังคมต่างๆเนี่ยนะครับนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องแก้ที่มนุษย์นะฮะมนุษย์ก็คือว่าเราอาจจะต้องช่วยกันดูอะไรนะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยตระหนักให้มากกว่าเดิมตอนนี้ปัญหาของเราก็คือว่าเราเนี่ยครับอย่างที่คุณหนิงบอกอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็อยู่ได้นี่นะแต่ถึงวันหนึ่งอ่ะมันอยู่ไม่ได้ดิจะยุ่ง
0: เราอยู่เมืองร้อนมานานจนเรารู้สึกว่าอ่ะพอ40ก็ร้อนละ42 43 44เอาก็พออยู่ได้เราก็อยู่แบบนี้ไปเรื่อย
1: ๆใช่ครับแต่ว่าคนที่เขาต้องทำงานกลางแจ้งต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังมีเยอะแยะค้าขายข้าวของอะไรต่างๆหรือว่าอาจจะต้องไปทำงานปีนปล่องอะไรเงี้ยนะสแต็กวัดอุณหภูมิอะไรต่างๆตอนนี้มันก็มีคนเหล่านี้ครับอีกจำนวนมากเลยถ้าเขาทำงานไม่ได้หรือว่าทำงานได้เฉพาะบางช่วงเวลาพอถึงเวลาช่วงร้อนจัดๆต้องหยุดเนี่ยผมว่าอะไรหลายๆอย่างก็จะแย่หมดแต่เนี้ยผมอยากจะฉายอีกภาพนึงก็คือว่าอากาศร้อนเราทนได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่อาหารเนี่ยต้นไม้หรือพืชผักหรืออะไรต่างๆไก่สุกรอะไรเหล่านี้นะครับมันต้องผลิตภายใต้สภาพแวดล้อมปกติทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมมันผิดไปเนี่ยอาหารมันจะลดลงฮะอันนี้แหละก็จะเป็นเรื่องลำบากแล้วนะกันในขณะเดียวกันที่เราเห็นชัดๆเลยคือเรื่องน้ำนี่แหละครับถ้าน้ำไม่มีเนี่ยนะฮะมันก็เป็นปัญหาแล้วช่วงแล้งเนี่ยครับผมเรียนว่าโดยปกติเนี่ยนะฮะน้ำน้อยอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่นี้เพราะถ้า มีฝนนิดหน่อยเนี่ยนะครับแล้วฝนที่ตกลงมาเนี่ยตกลงไปในคลองน้ำดำๆหมดเนี่ยน้ำนั้นเราก็อุปโภคบริโภคไม่ได้ฮะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องแก้ที่มนุษย์ทั้งหมดนะครับ
0: ค่ะคือเหมือนกับว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมรับมือในทุกๆสถานการณ
1: ์ที่
0: มันจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตซึ่งดูแล้วแนวโน้มเนี่ยมันไม่น่าจะดี
1: แบบ
0: เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแต
1: ่
0: มันอาจจะมีแต่ว่ามากขึ้น
1: ใช่ครับเรามีศัพท์สมัยก่อนต้องบอกว่าสภาพอากาศมันเขาเรียกเอนโซนิวทรัล
0: ค
1: ือมันไม่มีทั้งเอลนีโญทั้งลานีญา
0: เป็นกลาง
1: ซึ่งเอนโซนิวทรัลเนี่ยมักจะเริ่มหายากนะมันจะบอกหรือมันจะบอกเลยว่าปีนี้มันเอลนีโญถัดไปมันอาจจะลานีญาเลยทำนองนี้นะเพราะนั้นเมืองเขาเรียกว่าต้องเรสแลนด์หมายความว่ามันต้องปรับตัวได
0: ้
1: ในทุกสภาวะน้ำมาเยอะคุณก็ระบายได
0: ้
1: น้ำแล้งคุณก็มีแหล่งน้ำได้อะไรทำนองนี้นะครับ
0: ถ้างั้นหนิงเรียนถามอาจารย์เลยว
1: ่
0: าแล้วเราจะรับมือในแต่ละระดับยังไงเอาระดับของประชาชนก่อนละกันนะคะอาจารย
1: ์
0: ในระดับของประชาชนถ้าเรารู้แล้วว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยเราจะเจอกับความยากลำบากในเรื่องของสภาพอากาศแน่นอนส
1: ่
0: งผลกระทบกับชีวิตแน่นอนกับอาหารการกินแน่นอน
1: ร
0: เราจะเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือยังไงคะ
1: ประชาชนต้องตระหนักก่อนเลยอันดับแรกนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับว่ามันเป็นยังไงเราจะต้องปรับตัวยังไงนะครับกับในขณะเดียวกันเราต้องนึกถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นประเด็นแรกๆเสมอนะครับอย่างเราดื่มน้ำเนี่ยถ้าเราดื่มไม่หมดเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองน้ำนะเพราะจริงๆเนี่ยเรามักจะนึกว่าเราไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาเหล่านี้นะครับแต่จริงๆเราเป็นต้นเหตุเกือบทุกอย่างนะครับเราใช้ไฟอย่างฟุ่มเฟือยเนี่ยนะครับมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งนั้น
0: แม้แต่น้ำที่ดื่ม
1: ใช่ครับน้ำที่ดื่มเราก็ต้องพยายามดื่มให้หมดนะฮะแพ็กเกจเนี่ยน้ำเนี่ยนะครับอาจจะต้องปรับให้มันเหลือขนาดน้อยลงคือดื่มแล้วหมดจริงๆนะครับบางทีแพ็กเกจใหญ่ๆเนี่ยมันอันนั้นอาจจะต้องใช้กับครอบครัวอะไรทำนองนี้นะครับคือต้องมีการคัดสรรนะครับเพราะนั้นเวลาเราจะเลือกใช้อะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องคิดนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นที่ตัวเราใช่ไหมครับนี้ที่ออกไปในระดับนโยบายเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องทำหลายเรื่องด้วยกันนะฮะก็คืออย่างเช่นบางคนอาจจะบอกว่าโอ้อาจารย์น้ำมันท่วมขนาดนี้แล้วจะมามัวปลูกป่าแต่ปลูกป่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่เสมอเลยนะครับในระยะยาวมันต้องเพิ่มจำนวนต้นไม้เนี่ยให้มันมากขึ้นนะ
0: อาจารย์อธิบายได้ไหมว่าการที่เราปลูกป่าแล้วเราใช้เวลาให้ต้นไม้มันเติบโตสัก3ปี5ปี10ปีเนี่ยม
1: ัน
0: จะเกิดความเปลี่ยนแปลงไงกับโลกของเราบ้าง
1: ครับต้นไม้เนี่ยนะครับ1ต้นเนี่ยมันมีอะไรนะหน้าที่หรือเราภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าฟังก์ชันเนี่ยเยอะมากหนึ่งที่คนไม่ค่อยนึกถึงคือมันดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ฮะเพราะนั้นมันลดไอ้ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศลงมา
0: ะ
1: ตามกระบวนการแพร่เพราะนั้นถ้าเรายิ่งปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็ช่วยดูดยึดคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในต้นมันอันนี้เป็นฟังก์ชันแรกนะฮะฟังก์ชันที่2คือว่าถ้าลองนึกถึงฝนตกหนักๆเนี่ยฝนตกลงมาบนดินกับฝนตกลงไปบนต้นไม้ต้นไม้เนี่ยมันมีการให้น้ำเนี่ยค้างอยู่ตามกิ่งก้านลำต้นใบด้วยมโหฬารเนี่ยนะฮะแล้วพอถึงเวลาแสงแดดมาก็เลยเหยไปนะครับเพราะนั้นปริมาณน้ำปริมาณหนึ่งไม่ไหลลงมาท่วมแล้วนะฮ
0: ะ
1: ในขณะเดียวกันถ้าในฤดูแล้งนะครับฤดูแล้งเนี่ยรากต้นไม้เนี่ยครับมันดึงน้ำระดับน้ำใต้ดินไว
0: ้
1: นะเพราะนั้นน้ำใต้ดินก็จะสูงขึ้นนะตาน้ำก็จะมีน้ำไหลออกตลอดเวลาเพราะนั้นในการปลูกต้นไม้เนี่ยหรือปลูกป่าทั้งหลายนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะครับแม้ว่าจะบอกว่ามันไม่ได้ช่วยเรานะวันนี้นะแต่ถ้าคุณไม่ทำวันนี้นะฮะวันข้างหน้าเนี่ยมันเดือดร้อนหนักแน่ๆนะครับเพราะว่าฟังก์ชันในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ก็หายไปน
0: ะฮะ
1: ฟังก์ชันในการที่จะช่วยในเรื่องการระบายน้ำนะการดึงน้ำไปในฤดูแล้งมันก็หายไปหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องทำแล้วก็บางทีเราก็มีโครงการพัฒนาต่างๆนะครับทำถนนเข้าไปในป่ามั่งเลยแล้วก็มีมาตรการนะครับว่าต้องปลูกป่าชดเชย3เท่ามั่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งแต่ในที่สุดเราก็ไม่เห็นไม่ทราบผมอาจจะไม่ทราบเองก็ได้ว่าไปปลูกที่ไหนเนี่ยอันนี้ครับเป็นเรื่องจำเป็นว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักกันแล้วนะ
0: อ
1: ันนี้เป็นแผนระยะยาวที่คนต้องทำ
0: อย่างเรื่องต้นไม้เหมือนที่เราเห็นว่าพอเวลาฝนตกหนักๆเราเจอข่าวหลายอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เห็นชัดเจนมากนะคะที่จังหวัดน่านเนี่ยว่าน้ำเนี่ยมาแรงมากมาเร็วมากแล้วเป็นน้ำดินแดงๆ
1: ใช่ครับเนี่ย
0: อันนี้คือผลพวงอย่างชัดเจน
1: ใช่ครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันช่วยดูดยึดหน้าดินไว้นะ
0: ฮะ
1: เพราะนั้นพอมันไม่มีเนี่ยนะครับพอฝนตกลงมามันก็กระทบกับผิวดินโดยตรงทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินที่ภาษาอังกฤษเรียก erosion เนี่ยนะครับเพราะนั้นน้ำมันไม่ใช่น้ำธรรมดาแล้วมันเป็นน้ำบวกตะกอนดินและน้ำบวกตะกอนดินเนี่ยทำความเดือดร้อนอะไรพอลงมาเนี่ยนะครับไอ้ลำน้ำทั้งหลายที่มันเคยลึกเนี่ยมันก็ตื้นนะเพราะนั้นมันก็ยิ่งเก็บน้ำได้น้อยลงไปใหญ่ อันนี้น้ำก็เลยท่วมเพราะนั้นจริงๆถ้ามันยังลึกอยู่มันยังเก็บน้ำได้พอสมควรนะฮ
0: ะ
1: แล้วมันมีผลกระทบหมดนะครับเช่นคนเลี้ยงปลาในกระชังนะท่านลองนึกดูกระชังปลาแล้วมันมีตะกอนขุ่นโคตรมาเนี่ยนะครับปลาตายนะครับแล้วหนึ่งกระชังหนึ่งมันโมโหลานฮะซึ่งอันนี้ก็ตอบคุณหนิงอีกเรื่องเหมือนว่าถ้าเกิดภัยแล้งเนี่ยอาหารปลาก็น้อยลงฮะเพราะกระชังมันตื้นแล้วมันเลี้ยงปลาไม่ได้มากเท่าเดิมแล้วครับเนี่ยฮะ
0: มันกระทบกันแบบ
1: กระทบหมดครับ
0: ลูกโซ่เลยนะคะ
1: ใช่ครับเพราะนั้นระบบของสิ่งแวดล้อมจริงๆมันเชื่อมโยงกันหมดไอ้ที่เขาบอกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเนี่ยมันเป็นระบบแบบน
0: ี้
1: ใช่ครับครับเนี่ยฮะ
0: คือพอมีคนบอกโอ้ยอาจารย์ปลูกต้นไม้กว่าต้นไม้จะโตก็5ปี10ปีมันจะไปทันอะไร
1: เนี่ยแต่ต้องนึกว่าถ้าไม่ทำวันนี้วันข้างหน้าลูกหลานเราอยู่ไม่ได้นะเพราะนั้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำในระยะยาว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะอีกประเด็นนึงค่ะอาจารย์ที่จะเรียนถามว่าแล้วเราจะแก้ไขปัญหายังไงกับเรื่องของการกักเก็บน้ำเพราะอย่างก็มีคนพูดถึงว่าน้ำฝนตกลงมาแล้วปริมาณเยอะขนาดนี้เราก็ต้องมีการกักเก็บแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการทำอ่างเก็บน้ำเรื่องของการทำเขื่อนในมุมของอาจารย์มองว่าถ้าเราจำเป็นจะต้องกักเก็บน้ำต่อไปในอนาคตเนี่ยที่มันจะมีแนวโน้มที่จะแรงมากขึ้นเราจำเป็นต้องทำเขื่อนเพิ่มไหมหรืออ่างเก็บน้ำเพิ่มไหมคะ
1: ผมว่าอันเนี้ยประชาชนอาจจะต้องช่วยกันนะครับถ้าท่านมีพื้นที่มีอะไรต่างๆเนี่ยระบบที่เราเคยเรียกโคกหนองนาโมเดลเนี่ยนะครับอันนี้มันอาจจะต้องทำคือต่างคนต่างมีแหล่งน้ำของตัวเองนะครับเพื่อที่จะพึ่งพาตัวเองได้จะได้ไม่ต้องไปรอว่าภาครัฐต้องมาช่วยเหลืออะไรทั้งตองเนี่ยนะครับกันในขณะเดียวกันเนี่ยอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นอ่างเล็กๆนะฮะจะเป็นอ่างพวงหมายความว่าอ่างพวงคือเป็นอ่างเล็กๆแต่มันเชื่อมโยงน้ำเนี่ยถึงกันได้แล้วปล่อยน้ำไปได้นะครับคือถ้าเราไปทำอ่างพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยมันน่าจะลำบากนะหนึ่งก็คือหาที่ทำยาก2คือเสียป่าพื้นที่ป่าคนก็จะไม่ค่อยชอบแล้วนะครับและ3คือว่าพอมันมีผิวหน้าน้ำใหญ่ๆเนี่ยนะครับการระเหยมันมากกับการที่มันเป็นผิวหน้าน้ำเล็กๆแต่ในขณะเดียวกันไอ้อ่างเล็กๆพวกนี้บางทีมีร่มเงาไม้มีอะไรบ้างน้ำก็เลยเหยน้อยลงนะครับเลยทำนองนี้เพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นเรียกว่ากระจายอ่างเล็กๆเนี่ยไปนะครับเพราะมิฉะนั้นเนี่ยพอเรามีอ่างใหญ่อย่างเดียวเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือต้องมีระบบชลประทานมีคลองส่งน้ำมีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอันเนี้ยคนที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยก็คือคนในพื้นที่ชลประทานแต่คนที่เขาอยู่นอกพื้นที่ชลประทานเนี่ยเขาจะทำไงเพราะนั้นเขาก็ต้องพึ่งตัวเองด้วยกันอาจจะต้องทำอ่างสำหรับกักเก็บน้ำของตัวเองอะไรทำนองเนี่ยนะครับเพื่อจะอยู่ในพื้นที่รอบๆที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชลประทานแล้วตัวเองสามารถจะพึ่งพาน้ำนั้นได้ในฤดูแล้งครับ
0: ค่ะอันนี้ก็สำหรับในพื้นที่ที่เราสามารถที่จะทำเองได้ใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: แต่ถ้าเป็นระดับนโยบายเนี่ยจะมีคำแนะนำไหมว่าในการรับมือกับความแปรปรวนขนาดนี้เราต้องทำยังไงบ้าง
1: ครับในระดับนโยบายเนี่ยหนึ่งคือต้องพยายามให้ข้อมูลข่าวสารให้ผู้คนตระหนักนะฮะอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยเพราะว่าเรามักจะมีแค่ระดับความรู้คือรู้ว่าไม่ดีรู้ว่ามันอย่างนั้นแต่ว่าตระหนักไหมเนี่ยไม่ถึงระดับนั้นอันนี้ภาครัฐอาจจะต้องจำเป็นแล้วนะครับคือหลายๆเรื่องเนี่ยอาจจะต้องให้มันเป็นไปตามสถานการณ์จริงให้เห็นนะว่ามันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ปัญหาของบ้านเราในเรื่องน้ำเนี่ยมันก็มีอยู่แค่สองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือภัยแล้งอันนี้รัฐบาลก็อาจจะต้องมีนโยบายอย่างเช่นถ้าใครขุดอ่างเก็บน้ำอาจจะลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไหมเลยทำนองนี้นะครับเพื่อจูงใจให้คนเขามีแหล่งน้ำของเขาเองนะครับประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการจะทำทางระบายน้ำเวลาฝนมาเยอะๆซึ่งตอนนี้ก็เข้าใจว่ามีอะไรนะขุดเจ้าพระยา2บ้างอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องดูแลระบบคูคลองผมเรียนว่าระบบคูคลองเดิมของเราเนี่ยนะครับจริงๆมันใช้งานได้แต่ปัญหาของเราตอนนี้เรารู้สึกว่าคลองมันเป็นพื้นที่หลังบ้านไม่ค่อยได้สนใจปล่อยปละละเลยดังนั้นน้ำที่มันเคยเก็บได้ลึกๆมันก็ตื้นขึ้นนะฮะเพราะมีทั้งขยะมั่งอะไรมั่งนะฮะตกตะกอนอยู่ข้างล่างเนี่ยอันนี้ครับต้องทำอยู่ตลอดเวลาฮะแล้วมันต้องทำเชื่อมโยงกันทุกสายนะครับอันนี้มันถึงจะระบายน้ำได้เร็วอันที่3คือเรื่องคุณภาพน้ำ
0: ฮะ
1: เพราะว่าคุณภาพน้ำเนี่ยท่านลองนึกดูฝนตกเยอะๆนะฮะหรือฝนตกน้อยก็ตามเราอยากจะมีน้ำใช้จะตายแต่ตกลงไปบนคลองน้ำดำๆเนี่ย
0: น้ำใช้
1: ไม่ได้อยู่ดีใช่ครับมันก็เปล่าประโยชน์หมดเลยเพราะนั้นเนี่ยในระดับนโยบายเนี่ยเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ยครับสามเรื่องนี้อาจจะต้องทำเป็นเรื่องหลักนะครับแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่เร่งด่วนพอสมควรเลยนะครับ
0: ค่ะครับอาจารย์หนิงถามอีกมุมนึงนอกจากการบริหารจัดการน้ำในมุมของความแปรปรวนของอากาศที่จะส่งผลต่อการพยากรณ์เพื่อและการเตือนภัยเพื่อให้คนได้รู้ล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายเนี่ยครั้งนี้มันจะยาก ขึ้นกว่าปกติด้วย
1: ไหมคะเพราะว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงเรียกว่าสุดขั้ว
0: ครับ
1: เพราะนั้นมันก็จะพยากรณ์ยากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของน้ำเนี่ยมันอาจจะต้องมีพวกสถานีโทรมาสนะฮะมีอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจะทราบได้ว่าไอ้น้ำเนี่ยเวลามันมาแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปในอ่างเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันจะกำลังจะเริ่มจะแล้งหรือว่ามันกำลังจะเริ่มจะน้ำเยอะเกินไปเลย
0: แต่ทุกวันนี้มันก็มีการวัดระดับอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะ
1: ต้องละเอียดขึ้นกว่านี้ฮะคือหมายถึงว่าต้องถี่ขึ้นกว่านี้ให้รู้ได้แน่ชัดนะครับว่าใน1อ่างหรือในจริงๆแล้วมันต้องพูดถึงพื้นที่ลุ่มน้ำใน1พื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยนะครับน้ำมันเป็นมายังไงในพื้นที่นั้นสถานการณ์นะตอนนี้

0: มันเป็นยังไงมันจะได้บริหารจัดการได้ครับตอนนี้เราเหมือนบริหารจัดการอยู่บนข้อมูลที่บางทีมันอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะนั้นอันนี้ผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรได้รับนโยบายจากภาครัฐเนี่ยได้รับงบประมาณจากภาครัฐมากขึ้นนะในการที่จะติดตั้งเหล่านี้สามารถจะมีแดชบอร์ดที่บอกได้เลยว่าตอนนี้น้ำตรงนี้เป็นยังไงตรงนั้นเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูนะครับเรื่องน้ำเนี่ยเป็นมีพื้นที่เปราะบางหลายแห่งนะครับอย่างเช่นลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ปลูกข้าวปลูกอะไรต่างๆนะครับอันนี้มันก็เปราะบางเรื่องหนึ่งพื้นที่ที่เรากำลังจะทำอุตสาหกรรมอย่าง EEC อะไรเงี้ยการขาดน้ำก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะมันก็เป็นการเปราะบางอีกเรื่องหรือในภาคอีสานซึ่งพื้นที่เนี่ยหลายอันเราเรียกว่าเสี่ยงต่อการแปรสภาพเป็นทะเลทรายอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งเขามีอนุสัญญานะฮะว่าโดยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายอันนี้มันก็เป็นความเปราะบางมันอีกอย่างนึงนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ครับอาจจะต้องเนื่องจากมันมีความเปราะบางหลายที่เนี่ยการทุ่มนโยบายไปดูในเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องจำเป็นต้องทำครับ
1: ค่ะอย่างทุกวันนี้ที่เราจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างน้ำในเขื่อนเนี่ยเราจะรู้ล่วงหน้าได้เร็วแค่ไหนว่าอ่ะปีนี้มีความเสี่ยงขนาดนี้เราควรจะระบายน้ำเท่านี้ควรจะเก็บน้ำเท่านี
0: ้ครับ
1: มันเทคโนโลยีมันไปถึงไหนคะอาจารย์
0: จริงๆเทคโนโลยีมันได้นะครับมันมีพวกอะไรนะฮะเขาเรียกว่า machine learning หรือว่าเป็นสมาร์ทintelligent อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับพวกนี้อาจจะต้องเริ่มมาใช้แล้วนะครับเพื่อจะดูว่าน้ำเข้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูแล้วแนวโน้มในอนาคตเมื่อคาดการเปรียบเทียบกับเรื่องสภาวะภูมิอากาศเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรทำนองนี้นะครับเพื่อจะได้บริหารจัดการได้ครับเพราะมิฉะนั้นคือพอมีเรามีเครื่องมือแต่เราใช้เครื่องมือไม่ดีเนี่ยนะฮะการบริหารจัดการมันก็ทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นในเมื่อมีเครื่องมือแล้วเนี่ยมันต้องบริหารจัดการให้ได้ดีด้วยครับ
1: ค่ะทีนี้ในมุมของต่างประเทศบ้างดีกว่าเพราะว่าสภาวะโลกร้อนหรือว่าสภาพอากาศแปรปรวนอย่างสุดขั้วเนี่ยไม่ได้เจอแต่ประเทศไทยทั่วโลกเจอใครติดตามข่าวตอนนี้แถบยุโรปก็หนักหน่วงมากเขามีวิธีการในการบริหารจัดการในภาคของประชาชนหรือแม้แต่ในภาคของนโยบายยังไงบ้างคะ
0: ครับคือเขาร่วมมือกันหมดนะฮะในภาครัฐก็ออกค่อนข้างเข้มงวดพอสมควรเลยนะครับอย่างในเยอรมันอะไรเงี้ยนะครับก็ห้ามเรื่องของการใช้น้ำที่มันเหมือนสุรุ่ยสุร่ายเช่นน้ำพุห้ามเลยนะห้ามเปิดน้ำพุนะหรือแม้กระทั่งคาแคร์ซึ่งล้างรถเนี่ยนะครับอนุญาตเฉพาะคาแคร์ที่มีการรีไซเคิลน้ำเท่านั้น
1: ถึงอนุญาตให้เปิดได้
0: ใช่ครับถึงอนุญาตให้เปิดได้จะไปคาแคร์ทั่วไปหรือที่บ้านก็ห้ามล้างรถนะแล้วก็ที่สำคัญคือรถน้ำสนามหญ้าเลยห้ามนะครับดังนั้นท่านทุนหญิงอาจจะเอาหญ้าตายหมดอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็ปล่อยให้มันตาย
0: ปล่อยมันตายเดี๋ยวค่อยมีน้ำค่อยว่ากันใหม่ฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องวิกฤตพอสมควรเลยแล้วก็ประชาชนก็ร่วมมือกันหมดฮะ
1: อาจารย์ที่เขาเข้มงวดขนาดนี้เพราะเขาหนักกว่าเราหรือยังไงคะทำไมเขาถึงเข้มงวดมากขนาดน
0: ี้ผมว่าเขาเนื่องจากเขามีความตระหนักในเรื่องนี
1: ้
0: ค่อนข้างจะสูงครับเพราะนั้นเนี่ยเขาเห็นภาพในอนาคตอยู่แล้วว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยเดี๋ยวอนาคตจะลำบากเพราะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันตัวไว้ก่อนดีกว่าเมื่อถึงวันนั้นแล้วมีปัญหาแล้วยืนเกาหัวไม่รู้จะทำไงนะเพราะนั้นก็เริ่มซะตั้งแต่วันนี้ครับลำบากกันตั้งแต่วันนี้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยความลำบากในอนาคตจะน้อยลงไม่ใช่จะบอกว่าสบายนะ
1: ลำบากน้อยลง
0: น้อยลง
1: ไม่ได้สบายขึ้น
0: ใช่
1: แต่ว่าเรายังไม่ได้ถึงขนาดนั้นเนาะเพราะว่าบ้านเราเปิดก๊อกมาแล้วก็มีน้ำใช้มีอะไร
0: เนื่องจากว่าเราอาจจะอยู่ในเขตมรสุมด้วยนะ
1: ฮะ
0: เพราะนั้นในเรื่องน้ำเนี่ยบางทีอาจจะขาดแคลนเลยถึงขนาดว่าแห้งแล้งเป็นทะเลทรายเนี่ยมันคงค่อนข้างลำบากนะฮะแต่ในขณะเดียวกันน้ำมากเนี่ยฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหามากของบ้านเราอาจจะต่างกับทางยุโรปทางอะไรหน่อยครับ
1: ค่ะอาจารย์เรากลับมาที่บ้านเราอย่างตอนนี้เราติดตามข่าวก็จะพบว่าซูเปอร์เอลนีโญเราจะได้เจอแบบหนักๆก็น่าจะประมาณปลายปีจนกระทั่งถึงต้นปีหน้าใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเจออะไรที่หนักหน่วงมากขึ้นจากนั้นไหมคะ
0: ก็ต้องลองดูจากไอ้สภาวะของอากาศอุณหภูมิน้ำทะเลนะฮะว่ามันจะเปลี่ยนภาวะไปเป็นอะไรนะครับบางท่านก็คาดการณ์ว่ามันจะเกิดฝนตกหนักมากเลยหลังจากนี้นะคือปรับเข้าสู่ลานินญาอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับลองคิดง่ายๆโลกเนี่ยนะครับมันเป็นระบบปิดฮะแล้วมันก็มีสมดุลของมันการที่มันทำแบบนี้นะครับภาพอากาศเปลี่ยนแบบนี้เพราะว่ามันพยายามปรับเข้าสู่สมดุลใหม่นะซึ่งเป็นสมดุลที่มนุษย์จะชอบหรือเปล่าผมไม่ทราบ
1: สมดุลใหม่ของธรรมชาติ
0: ของธรรมชาติใช่
1: แต่เราจะอยู่ได้ไหม
0: หรือเปล่าไม่ทราบอีกเรื่องนึงครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เลยเกิดการปรับที่อาจจะค่อนข้างแรงหน่อยแต่ว่าพอปรับไปได้ระยะหนึ่งมันคงจะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับว่าต่อไปนี้สมดุลใหม่มันเป็นยังไงเช่นมันก็จะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วๆอย่างนี้แหละอยู่ตลอดเวลาหรืออะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปในอนาคต
1: ค่ะเราจะเจอขนาดอุณหภูมิไปถึงแบบ40ปลายๆองศาไหมคะอาจารย์จะไปถึงจุดนั้นไหมคะ
0: หลายท่านนะครับก็คาดการณ์ว่าน่าจะไปถึงขนาดนั้นนะฮะผมก็ได้แต่หวังว่ามันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นต้องเร่งช่วยกันนะครับอย่างปลูกต้นไม้หรืออย่างในเมืองนะครับอย่างเช่นตัวอาคารตัวอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้ท่านก็ช่วยได้โดยพยายามไม่ใช้อาคารที่มันมีสีเข้มนะฮะซึ่งตอนผมเป็นคณะกรรมการผู้ชำนาญการดูประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมก็พยายามไม่ให้อาคารเขามีสีเข้ม
1: ค
0: ืออาคารสีเข้มเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันดูดความร้อนเข้ามาในตัวอาคาร
1: พ
0: อดูดความร้อนเข้าไปในห้องเนี่ยก็ต้องใช้พลังงานมากในการปรับอากาศใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันมันค่อยๆปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมาด้วยรีลีสออกมาแล้วถ้ามันมีอาคารสีเข้มอยู่เป็นกลุ่มนะครับเขาเรียกว่ามันเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนหรือฮีทไอแลนด์เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะมันก็ทำให้อากาศบริเวณนั้นมันร้อนไปด้วย
1: ครับ
0: เนี่ยเพราะนั้นอันนี้มันก็ต้องดูหลายๆเรื่องครับ
1: ค่ะอาจารย์หนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะคือเราคุยกันมาเนี่ย
0: จบเร็วมาก
1: จบเร็วมากอาจารย์เวลาผ่านไปเร็วมาก
0: ค
1: ือเราจะเห็นได้ว่าเราเองมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้สภาพอากาศมันเป็นแบบนี
0: ้
1: และขณะเดียวกันเนี่ยเราเองก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำให้สถานการณ์มันดีมากขึ้นให้เราลำบากน้อยลงต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นอยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมในช่วงท้ายของรายการนะคะย้ำอีกทีว่าเราควรจะตระหนักในเรื่องนี้แล้วรวมถึงจะมีส่วนช่วยในเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
0: ครับผมว่ามนุษย์จะมีส่วนช่วยมากเลยนะครับกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะท่านต้องเริ่มตระหนักแล้วนะครับว่าเรื่องเหล่านี้นะครับมันเป็นผลกระทบต่อไปในระยะยาวนะครับถึงลูกถึงหลานเราเพราะนั้นการที่จะแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องทำวันนี้นะครับไม่ใช่รอว่าเดี๋ยวหนักๆแล้วค่อยไปแก้มันไม่ทันนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างเรื่องของสภาพภูมิอากาศเรื่องของอะไรถ้าท่านมีโอกาสนะครับในบ้านยังมีเหลือที่เนี่ยปลูกต้นไม้นะครับท่านก็จะช่วยได้เยอะละดื่มน้ำทุกครั้งก็ตระหนักว่าท่านดื่มให้หมดนะอย่าให้มันปลดปล่อยทิ้งไปหรือเพราะว่าเวลาทิ้งไปเนี่ยนะครับ1แก้วเนี่ยมันมาจากพลังงานจากอะไรจำนวนมหาศาลเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยลองช่วยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราเนี่ยมันมีส่วนเชื่อมโยงกับการเกิดปัญหายังไงนะครับแล้วเราจะได้ช่วยกันลดในเรื่องปัญหาเหล่านั้นลงไปนะครับรวมทั้งเรื่องของการทำกระบวนการอะไรต่างๆที่มันมีคาร์บอนไดออกไซด์ไหมเช่นรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปท่านอาจจะเคยติดเครื่องแล้วก็เปิดแอร์ในรถนอกจากจะอันตรายต่อท่านแล้วเนี่ยมันก็ยังปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปในชั้นบรรยากาศด้วยเลยทำนองนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เราต้องอาจจะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าเราอาจจะหมดเวลาที่จะสบายมากๆไปขนาดนั้นแล้วเราต้องมาช่วยดูแลเพื่อให้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะรองศาสตราจารย์โรจน์คุณอเนกนะคะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอบพระคุณอาจารย์
0: ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนค่ะเดี๋ยวกับอาจารย์ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงี้ยกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
2: มงคล38ประการประการที่8รอบรู้ในศิลปะฝึกฝนความสามารถและทักษะในวิชาชีพหรือการดำรงชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับพบกับรายการร้อยวันร้อยใจไทยกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับท่านผู้ชมครับรายการร้อยวันร้อยใจไทยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาที่คุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้ง NBT2HD แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการรับชมสดๆทางแพลตฟอร์มออนไลน์ YouTube Facebook TikTok และ Instagram รวมถึงสามารถรับชมย้อนหลังในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่เว็บไซต์ nbtplus.prd.go.th ครับท่านผู้ชมครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจากจุดเริ่มต้นในการบรรเทาสาธารณภัยพิบัติต่างๆให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนมาปัจจุบันด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์ท่านตอนนี้เริ่มตั้งแต่การเตือนภัยพิบัตินะครับเพื่อป้องกันความสูญเสียจนมาถึงการบรรเทาทุกข์และก็การสร้างอาชีพในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยหนึ่งในมูลนิธิและก็หนึ่งในส่วนที่เป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการสร้างชุมชนเตือนภัยที่เป็นเครือข่ายสำคัญในการป้องกันภัยพิบัติวันนี้เราจะไปที่ชุมชนนะครับตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้มีการสร้างเครือข่ายขึ้นจนประสบความสำเร็จในเรื่องของการเตือนภัยพิบัติเราจะพูดคุยกับท่านประธานต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเราคุยกับคุณโกเมศทองบุญชูครับสวัสดีครับพี่โกเมศครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นที่เราจะไปคุยในภาพรวมว่าตอนนี้เรามีเครือข่ายเตือนภัยยังไงบ้างเอาสถานการณ์เมื่อก่อนนี้ก่อนในสภาพของที่เกาะขันชะอวดนครศรีธรรมราชเป็นยังไงครับเวลาที่เกิดภัยพิบัติอะไรต่างๆ
1: ครับจริงๆแล้วอำเภอชะอวดนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นต้นน้ำของลุ่มน้ำปากพนังก็ทุกเกือบทุกปีนะครับปีที่มีปริมาณฝนเยอะหน่อยเนี่ยทำให้พื้นที่ของอำเภอชะอวดก็จะเกิดน้ำท่วมนะครับรุนแรงด้วยนะครับหลายปีที่ส่งผลกระทบต้องสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็จะเว้นกันประมาณสัก 3-4 ปี 4-5 ปีนะครับที่หนักแต่ก็จะมีลักษณะของระดับน้ำเนี่ยสูงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่กระแสน้ำในแรงด้วยก็ส่งผลให้คนในพื้นที่อำเภอชะอวดพื้นที่ตำบลเกาะขันเนี่ยก็สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเมื่อยามที่เกิดภัยนะครับแล้วก็มีปัจจัยหลายอย่างครับที่ทำให้น้ำท่วมเยอะก็เพราะว่าบางครั้งนี่ถูกตัดขาดหน่วยงานภายนอกไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่อำเภอชะอวดได้ครับ
0: ครับเพราะอะไรชะอวดนี่คือลักษณะเขาบอกว่าคล้ายๆกับหัดใหญ่ถูกไหมฮะพี่โกเมศคือจะมีน้ำผ่าตรงกลางเมืองถูกไหม
1: ใช่ครับคลองชะอวดต้นน้ำของลุ่มน้ำปากพนังซึ่งได้รับน้ำจากเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราชนะครับก็จะไหลผ่าใจกลางเมืองชะอวดแล้วก็ก่อนที่จะลงไปสู่ลุ่มน้ำปากพนังดังนั้นฝนจะมาทางโซนของลุ่มเทือกเขาหลวงก็จะตัวล่างก็จะลงชะอวดเทือกเขาบรรทัดที่มาจากพัทลุงจากทางก็ลงชะอวดครับ
0: ครับเอาทุกอย่างคือผ่านชะอวดก่อน
1: ผ่านชะอวดครับ
0: โอ้โหถ้าอย่างนี้คือแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่พอดูหน้าดูมรสุมทุกครั้งเนี่ยชาวชะอวดเนี่ยต้องใจเต้นระทึกกันทุกครั้งเลยไหมฮะ
1: ก็จะเกือบทุกปีครับ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วน้ำก็ท่วมทุกปีแต่ว่าปีไหนที่รุนแรงก็จะรุนแรงมากนะครับก็ห่างกันไม่เกิน3ปี4ปีก็จะรุนแรงน้ำอย่างช่วงหลังนะครับในปี5960เนี่ยรุนแรงมากครับปีนั้นเนี่ยน้ำท่วมทั้งไล่ตั้งแต่ภาคใต้ลงไปเลยนะครับจนกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรือรัฐบาลเนี่ยจะต้องประกาศเป็นภัยระดับ3นะครับ

0: อย่างเทศกิจนิจักหาดใหญ่เข้ามาช่วยครับ
1: อืมครับหมายความว่าคือเราก็มีการฝึกพื้นฐานเนี่ยต้องฝึกให้ชาวชุมชนในชุมชนนั้นเองเนี่ยต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองก่อนต้องรู้ว่าเอ๊ะจุดเด่นของเราอยู่ตรงไหนจุดด้อยของเราอยู่ตรงไหนเวลาที่เกิดภัยพิบัตินั้นควรจะไปยังไงกันก่อน
0: ครับ
1: อธิการบริหารจัดการก่อนหน้านี้ในปี5960เป็นแบบไหนครับพี่โกเมศ
0: คือในก่อนปี5960เราก็ไม่ค่อยมีทักษะความรู้ครับแต่ว่าอาศัยว่าส่วนหนึ่งเราก็จะใช้หลักการนะครับ
1: ครับ
0: โดยเน้นน้อมนำเอารับสั่งของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยระเบิดจากข้างในเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเหตุผลเพราะว่าภัยพิบัติเนี่ยเราจะพึ่งคนอื่นไม่ได้หรอกสุดท้ายเนี่ยเราต้องจัดการตัวเองเพราะนั้นเราสิ่งนี้เราต้องระเบิดจากข้างในว่านี่คือปัญหาของเราของพวกเราของคนในชุมชนพอระเบิดจากข้างในแล้วเราตื่นตัวแล้วว่านี่มันเป็นเรื่องของเราแล้วเนี่ยมันไม่พอเพราะนั้นมันต้องเข้าใจว่าอ๋อทำไมบ้านเราน้ำมันท่วมช่วงไหนเวลาใดนะครับเกิดไฟช่วงไหนเนี่ยพอทุกคนก็เข้าใจว่าอ๋อถึงเวลาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยน้ำมันจะท่วมมันต้องเข้าถึงแล้วทีนี้มันต้องมีแผนอพยพเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงเพราะเราไม่ได้มีเครื่องมือในอดีตไม่ได้มีเครื่องมือดีๆเนี่ยครับเรารู้ว่าน้ำจะมาเราก็ขนปศุสัตว์เราวัวควายเราออกไปก่อนรถบ้าออกไปก่อนอันนี้ก็คือเข้าถึงแหละแต่ว่าต่อมาเข้าถึงไม่พอเราก็ต้องพัฒนายกระดับไปช่วยเพื่อนบ้างอ
1: ัน
0: นี้ก็เราบอกว่าเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนายกระดับตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนวันนี้เนี่ยการพัฒนาดังกล่าวเราสามารถที่จะมีทีมมีอาสาสมัครไปช่วยทั้งเพื่อนต่างภูมิภาคต่างประเทศเราก็เคยไปกัน
1: ครับกับเรียกว่าคือน้อมนำแนวปรัชญาในการดำเนินงานขององค์ในหลวงรัชกาลที่9เข้าใจอันนี้ต้องเข้าใจในพื้นที่เราก่อนว
0: ่
1: าพื้นที่เราเนี่ยมีสภาพแบบไหนทำไมน้ำถึงท่วมเวลาท่วมแล้วตรงไหนที่เป็นจุดที่ป้องกันได้ดีที่สุดจุดที่ปลอดภัยที่สุดเข้าถึงในการที่จะหาอุปกรณ์ต่างๆหาสาเหตุแล้วก็หาวิธีการในการแก้ปัญหาส
0: ุ
1: ดท้ายการพัฒนาอันนี้ในส่วนสำคัญคือมันจะเกิดความยั่งยืนในการที่พอย้อนกลับไปถึงเข้าใจอีกเนี่ยมันจะได้เป็นการแก้ปัญหาที่เป็นระบบกันมากขึ้นแล้วความถึงทราบถึงพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านยังไงครับ
0: คือจริงๆพอปี5960เนี่ยเราเกิดน้ำท่วมใหญ่มาเป็นมหาอุทกภัยภาคใต้นะครับพอปีช่วงรอยต่อเพราะว่า5960เพราะว่าภัยภาคใต้มันจะมีปลายปีกับต้นปีใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เราเลยครับเกี่ยวแล้วก็พอปี6061เนี่ยครับก็เจอภัยปลาบึก
1: อ๋อพายุปลาบึก
0: พวกผมก็เครือข่ายพวกผมก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องอยู่ๆก็มีคนของมูลที่อาสาเพื่อนของพาเนี่ยครับแต่ก่อนนั้นผมไม่รู้จักนะ
1: ไม่รู้จักว่าเขาเป็นคนของมูลนิธิ
0: เขาเป็นใครรู้แต่ผมเข้าใจว่าเขาเป็นผู้สื่อข่าวเพราะว่าเขามีกล้องถ่ายสะพายกล้องไปสองสามตัว
1: เข้ามาในชุมชนของเรา
0: ในชุมชนของเรา
1: ครับแล้วไงต่อ
0: เขาก็มาเจอก็เขาก็เคยช่วยเหลือนะครับเช่นเราทำโรงครัวเนี่ยเขาก็ให้ตังค์20,000ทีนี้ผมบอกว่าตังค์ผมไม่เอาหรอกบริหารยากผมอยากได้ไอ้ขาไก่ปีกไก
1: ่อ๋อกระดาษวัตถุดิบเลย
0: เพราะว่าเอาตังค์มาเราก็ลำบากในการบริหารท
1: ุ
0: กครั้งท่านก็ให้ครับเดี๋ยวท่านก็ให้รถไปส่งเราก็คิดว่าท่านคงมีคอนเนคชั่นนะท่านเป็นสื่อมวลชนในรอบแรกนะครับผมเข้าใจอย่างนั้นก็
1: แล้วอยู่คนแปลกหน้าเข้ามาในชุมชนอันนี้พี่กุมเมศไม่ตั้งคำถามก่อนหรอมายังไงอะไรอย่าง
0: นี้ท่านมาก็คือมาเจอกันเวลาภัยมันรุนแรงนะครับเราตั้งศูนย์บัญชาการก็มีหลายหน่วยครับกองทัพบ้างอะไรบ้างก็ไปอยู่เพราะว่าที่ศูนย์กว่ากันนี่เราตั้งเป็นศูนย์บริหารจัดการภัย
1: ครับ
0: ก็พอแต่ละเขตจากเขต16ใช้หน้าอะไรก็ลงมาอยู่นั่นแหละทำครัวกินกันอยู่นั่นแหละทีนี้พอเข้ามาเราก็เห็นแกก็มาหลายครั้งมันน้ำท่วมใหญ
1: ่
0: แกก็เสนอว่าตั้ง20,000แต่ว่าพวกผมก็ไม่ได้เอาไปตั้งแต่บอกเราต้องการขาไก่บ้างปีกไก่บ้างเอามาทอดนะครับทีนี้แกก็จัดการมาให้หมดเลยทั้งน้ำมันทั้งปีกไก่ขาไก่ทั้งข้าวเหนียวก็เกินวงเงิน20,000ด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ไม่รู้ครับว่าแกเป็นคนของมูลที
1: ่ครับ
0: นะครับก็อยู่ๆก่อนที่พระองค์เสด็จแกก็โทรไปบอกผมว่าขอภาพถ่ายที่เราไปทำงานก่อนหน้านี้ประมวลทั้งหมดอ่ะท่านบอกว่าแกบอกว่าจะเอามาทูลพระองค์ท่านพระองค์ท่านอยากดู
1: ตอนนี้เชื่อไหมฮะที่เขาบอกว่าจะ
0: พระองค์ท่านตอนนั้นผมยังไม่เชื่อนะ ผมว่าแกคงคุยนะเพราะว่าเราไม่คิดว่าคนใกล้ชิดพระองค์จะก็เราก็ให้ไปครับเพราะว่าแกก็มาช่วยกันนะครับรู้จักกันบ้างอันนี้บอกสนิทกันแล้วนี่มาเจอกันหลายครั้งแกอยู่ๆแกก็โทรมาผมว่าที่ส่ง เดี๋ยวพระองค์จะเสด็จเอ้ยผม

0: ไปคนกั้นก็ไม่ค่อยเชื่อเหมือนกันนะครับผมก็ยังสับสนอยู่ตอนนั้นแล้วแกก็บอกว่าพี่เป็นอยู่หน่วยบินของทัพเรือมาก่อนพี่กำหนดสถานที่ให้ฮอลงได้พี่ดูวัดลมผิวพื้นให้ผมด้วยก็ผมบอกได้ผมก็ถ่ายรูปแล้วก็กำหนดจุดว่าอากาศผมก็ถามว่าแกใช้ฮอใช่ไหมครับผมต้องรู้ว่าพื้นที่กว้างยังไงทิศทางลมยังไงเพราะว่าผมเคยเป็นแอร์ครูของบินทหารเรือมาก่อนผมก็ส่งให้แล้วผมก็แกก็นัดผมก็ไม่ค่อยเชื่อเลยแต่ว่าอยู่บ้านวันนั้นแกบอกเดี๋ยวผมแกก็โทรไปเลยนะแกบอกเดี๋ยวกรมวังลงไปผมไปกับกรมวังไปดูสถานที่เอาแบล็คฮอคมาผมว่าแกโบหรือเปล่านะครับก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เชื่อสนิทแต่ว่าผมนั่งอยู่ก็ได้ยินเสียงในฐานะที่ผมเคยอยู่กับหน่วยบินก่อนผมก็รู้แล้วทีนี้แบล็คฮอคมาสองลำคนที่สั่งการให้แบล็คฮอคขึ้นได้เนี่ยเพราะแบล็คฮอคมันเป็นอากาศยานเป็นเอาปีกหมุนที่มีสมรรถนะสูง
1: ครับ
0: ผมเชื่อแล้วทีนี้เพราะว่าคน เอาแบล็คฮอคมาลงได้แล้วก็ท่านหัวหน้ากรมวังท่านก็ลงไปทีนี้ผมก็ยังสับสนว่าผมก็ถามท่านซื่อๆครับผมเป็นชาวบ้านผมถามแล้วพระองค์จะมาดูอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าพระองค์จะไปดูอะไรครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ท่านก็บอกเนี่ยดูอันนี้ไม่ต้องตกแต่งก็ดูอันนี
1: ้
0: ไม่ต้องไปเอาเครื่องมือของพ่ออะไรมาโชว์นี่พระองค์จะเสด็จมาดูนี่ผมก็ได้แต่ครับอย่างนี้ครับเพราะว
1: ่
0: าก็จนพระองค์เสด็จแล้วก็ได้ถึงเข้าใจว่าอ๋อพระองค์อยากดูการทำงานของภาคประชาชนที่ทำงานเรื่องภัยพิบัติ
1: เดี๋ยวเราลองไปดูภาพกันนะครับที่เหตุการณ์ที่เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จนะครับเดี๋ยวให้พี่โกเมศช่วยเล่าให้เราฟังด้วยคือพอพระองค์บอกว่าเอ๊ะอยากจะดูภาพการทำงานของมวลชนของประชาชนในพื้นที่เองเลยเนี่ยนะครับว่าเขามีวิธีการทำงานกันอย่างไรในการรับมือภัยพิบัติหลังจากนั้นคือพอฮอลงแล้วเนี่ยพระองค์ท่านพี่โกเมศมีโอกาสได้เฝ้าพระองค์ท่านด้วย
0: ครั้งนั้นเนี่ยกรมวังไปดูก่อนแล้วก็ต่อมาก็พระองค์ท่านก็เสด็จอีกครั้งหนึ่งในวันที่3วันที่4เนี่ยครับ
1: คือเมื่อครั้งนั้นพี่โกเมศได้เฝ้ารับเสด็จด้วย
0: ใช่ครับแล้วก็ได้มาสาธิตการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนี่ยให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรด้วย
1: ครับเล่าบรรยากาศนิดหนึ่งครับพี่โกเมศ
0: คือจริงๆแล้วพอพระองค์ท่านเสด็จเนี่ยก็ท่านเสด็จไปที่ตลาดในเขตอำเภอชวดก่อนชาวบ้านก็นั่งรับเสด็จถึงนะครับพระองค์ท่านก็ลงจากรถนะครับ
1: ครับ
0: ลงจากรถโดยที่ก็ทักพบปะพี่น้องประชาชนจนมาถึงที่ตำบลขอขันผมก็รายงานนะครับรายงานพระองค์ท่านก็ใช้คำราชาศัพท์ผิดบ้างถูกบ้างนะครับเพราะว่ามันประมาทด้วยครับ
1: นี่เกี่ยงภาพที่เห็นผู้ชมเห็นณขณะนี้เนี่ยนะครับ
0: แล้ว
1: เล่าครับอยากฟัง
0: พระองค์ท่านก็ผมก็เราก็จัดนะครับว่ารูปแบบที่เราทำนะทำอย่างไรการพัฒนาที่ตำบลก่อขันมาเรามีอะไรเรามีข้อมูลเรามีเครื่องมือเรามีครัวชุมชนเรามีระบบการที่ทำงานที่ไปช่วยที่ไหนมาบ้างนะครับแล้วก็เรามีการฝึกเด็กนักเรียนฝึกเยาวชนเราก็ทำเป็นอันนี้เทศกาลให้พระองค์ทรงทอดพระเนตรซึ่งพระองค์สนใจมากตั้งแต่เราก็จัดเป็นบล็อกนะครับ
1: อย่างนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้ถวายรายงานเรื่องอะไรเมื่อกี้เรื่องเปิดกับเป็นเรือ
0: เป็นเรือครับพระองค์ก็ทรงถามว่าไอเรือนี้บรรทุกได้เท่าไหร
1: ่นี่ใช่ไหมฮะ
0: ครับครับเครื่องมือเนี่ยพระองค์ก็ผมก็ทูลรายงานว่ามันเกิดความสามารถพวกเราก็ชุมชนก็ซื้อได้ขนาดนี้พระองค์ถามราคาด้วยหมดถามละเอียดหมดแล้วพระองค์ก็ทรงรับสั่งอาจารย์ท่านสุรเกียรติบอกว่าอาจารย์ท่านสุรเกียรติช่วยไปดูหน่อยนะก็พระองค์ก็จะถามหมดอะครับแม้กระทั่งเชือกเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรแล้วพระองค์ก็พอไปสิ่งหนึ่งที่พวกผมตกใจมากก็คือว่าเพราะผมไม่ได้เตรียมครับเรามีครัวชุมชนใช่ไหมครับก็ครัวแบบบ้านๆอ
1: ะ
0: แต่ว่าก็ไม่ได้เตรียมเพราะว่าไม่ได้เนี่ยพระองค์เดี๋ยวขอไปดูครัวหน่อย
1: โอ้
0: แล้วผมก็

0: เดินเพราะว่าผมเป็นทหารผมก็ประมาทแล้วก็เคยเป็นทหารมาก่อนโดยลักษณะเนี่ยการเดินห่างต้องห่างพระองค์อย่างน้อย3ก้าวอ่ะครับเราไม่เฮาเนี่ยไปทับพระองค์ใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: พระองค์ก็บอกคุณก็เมตเดินเร็วๆหน่อยเพราะเราจะคุย ผมก็ประมาทจริงๆผมแล้วพระองค์ก็เข้าไปในครัวเราไม่ได้เตรียมเลยครับ
1: คืออันนี้คือสดสดเลยจริงๆ
0: เดินพระองค์ก็เสด็จไปในครัวไปถามแม่ครัวถามอะไรอยู่นานด้วยเสร็จถามตรงถามเรื่องไก่ทอดเรื่องเนี้ยก็เลยผมพวกผมก็ต้องเข้าใจครับมันเป็นการรับเสด็จที่ใกล้สุดนะครับแล้วก็เราเองก็ประมา
1: ครับ
0: ทูลถูกไม่ถูกบ้างนะครับแล้วพระองค์ก็ตอนเสด็จดูแผนที่เสียงไฟเนี่ยครับพระองค์นั่นเขาจะเห็นภาพเลยว่าพระองค์เนี่ยเข้ามาใกล้ชิดมากแล้วก็ถามละเอียดมาก
1: ครับ
0: พระองค์ทรงเป็นนักกฎหมายแล้วก็เป็นนักจัดการภัยพิบัติพระองค์ถามละเอียดแล้วก็ถามเส้นทางน้ำอะไรหมดเลยครับ
1: ครับคือพอเราถวายรายงานทั้งหมดเนี่ยแน่นอนพระองค์มีรับสั่งถามมาหลากหลายคำถามทีเดียวเวลาเราตอบเนี่ยคำตอบเนี่ยต้องครอบคลุมทุกอย่างไม่เช่นเดียวพระองค์ท่านจะส่งจี้เลยว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรอันนี
0: ้
1: แก้ปัญหาอย่างไรที่ผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับที่คุณเมธีเคยเล่าให้ฟังว่าคือพระองค์ท่านจะถามคือจนได้คำตอบ
0: ถามแล้วก็ขยับต่อพระองค์ถามว่าอบรมเยาวชนพระองค์ถามทำไมต้องอบรมเยาวชนด้วยคือถามแบบเชิงคำถามของพระองค์ท่านอยากจะดูวัตถุประสงค์ที่กระไรทำ
1: ครับ
0: แล้วผมก็ทูลตรงว่าเยาวชนเด็กๆเนี่ยปกติเราคิดว่าเป็นคนกลุ่มเปราะบางที่ต้องช่วยเหลือแต่เด็กๆเนี่ยถ้าเขามีทักษะเนี่ยเขาจะเก่งกว่าผู้ใหญ่บางกลุ่มด้วย
1: จะเป็นกำลังสำคัญด้วยนะ
0: เขาจะอยู่ส่วนใหญ่คนภาคใต้ลูกไปอยู่ที่ไกลๆก็หลานอยู่กับตากับยายแล้วพระองค์พอเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็รับสั่งพระองค์จะแทนตัวพระองค์ว่าเรา
1: ครับ
0: บอกว่าคุณโกเบศคุณโกเบศต้องฝึกประชาชนนะพระองค์เรียกชาวบ้านว่าประชาชน
1: ครับ
0: ต้องฝึกให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้นะทีนี้พอเห็นฝึกเด็กมีภาพฝึกเด็กนะพระองค์บอกว่าต้องขยายฝึกเด็กๆด้วยนะพอพระองค์เห็นรูปสร้างบ้านพระองค์เออเรื่องนี้เราฝากด้วยนะต้องเพราะว่าภัยพิบัติมันส่งผลกระทบไปบ้านเรือนเสียหาย
1: ครับ
0: กับคนที่ลำบากยากไร้นะคุณโกเบศพอไปช่วยดูแลสร้างบ้านให้เขาด้วยนะพระองค์ก็จะสั่งคือรับฟังแล้วก็สั่งเหมือนรับสั่งนะว่าให้ทำอย่างไรเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่เพราะผมคิดว่าพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถมากแล้วก็เข้าใจหมดเลย
1: จากวันที่พระองค์ท่านเสด็จในพื้นที่ของเกาะขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชจากวันนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาที่ดีขึ้นบ้างครับ
0: คือหลังจากพระองค์เสด็จไปครั้งนั้นแล้วเนี่ยครับพระองค์ก็พระราชทานให้ตำบลเกาะขันเนี่ยเป็นต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนมังผาแล้วก็ให้ทำงานร่วมกับมูลที่กับสสน.
1: ครับ
0: ซึ่งคนนั้นนี่ผมก็รู้จักแต่มูลที่แต่ไม่เคยทำงานร่วมสสน.ก็แค่รู้จักครับพอเป็นเช่นนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการว่าจริงๆแล้วพอรู้จักกับสสน.เนี่ยมูลที่เพื่อนบางผาก็สนับสนุนเรื่องโทรมาศการเตือนภัย
1: ใช
0: ่ที่ผ่านมาเนี่ยพวกผมก็ดูกับตาว่าน้ำมาแล้วใช่ไหมครับของอำเภอชะอวดเป็นแหล่งต้นน้ำต่อมาเมื่อเราทำผังน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเส้นทางน้ำอย่างไรเนี่ยมาหมดแล้วเนี่ยนะครับทางผมก็ได้นำเสนอขอโทรมาศวันนี้ของอำเภอชะอวดเราติดตั้งโทรมาศคลุมพื้นที่ถึง7ตัวครับ
1: โ
0: อ้ตอนนี้ผมสามารถประเมินน้ำได้หมด
1: ครับ
0: แล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็คือเรื่องของสาเหตุของน้ำท่วมเนี่ยพระองค์คงตรัสว่าคุณโกเมศถ้าลงจะแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดนี
1: ้
0: แก้ได้อย่างไรทีนี้ผมก็ทูลท่านพระองค์ท่านว่ามันมีสาเหตุหนึ่งก็คือเส้นทางการรถไฟซึ่งมันจะเป็นกำแพงน้ำที่สูงมาก
1: ครับ
0: แล้วเรามีท่อระบายอยู่อย่างเดียวก็คือสะพานโค้งของอำเภอชะอวดเราเรียกว่าสะพานโค้งร้อยปีปริมาณน้ำเมื่อปี1960เนี่ยเราสำรวจหมดแล้วโดยปริมาณก็ประมาณ 3,500 กว่าล้านคิวลูกบาศก์เมตรนะครับที่มันเก็บอยู่เหนือเขตเทศบาลมันระบายไม่ไ ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องถ้าแก้ปัญหาได้ก็แก้ได้ส่วนหนึ่งก็คือ

0: ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก่อสร้างสะพานเพิ่มไปอีกตัวหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้เราทำผังน้ำมาเสร็จแล้วก็รายงานนี่พระองค์ท่านก็สั่งอาจารย์ลอยุนพระองค์บอกอาจารย์ลอยุนไปดูให้คุณโกเบศหน่อยดิ
1: ครับ
0: ซึ่งก่อนนั้นเนี่ยผมไปคุยกับการรถไฟเขาบอกว่าต้อง10ปีถึงจะแก้ได้เพราะมันเป็นโครงการใหญ่ใช้งบประมาณร้อยกว่าล้านแต่หลังจากนั้นก็9เดือนก็สร้างเสร็จแล้วตั้งแต่ปีนั้นมานะครับเชื่อวดเราไม่เคยน้ำท่วมหนักมันสามารถระบายน้ำได้ปกติเลยเราสูญเสียปีหนึ่ง300-400ล้านท
1: ุ
0: กปีนะครับปีนั้นเพราะว่าอาจารย์ลอยุนถามผมก็บอกเนี่ยทำไว้หมดแล้วประชาในเส้นทางน้ำทำไว้หมดแล้วก็ส่งโครงการให้อาจารย์ลอยุน
1: เราแต่สร้างอย่างเดียว
0: แล้วก็อยู่ๆก็9เดือนเสร็จเลย
1: โอ้
0: นะครับแล้วก็เป็นการแก้วิกฤตน้ำท่วมของอำเภอชวดผมเลยได้มีโอกาสไปช่วยที่อื่น
1: ครับ
0: ปกตินี่ต้องอยู่บ้าน
1: ครับก็คือมันก็เลยกลายเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางที่พระองค์ทรงรับสั่งถามพี่กุมารเทระว่าเอ๊ะตกลงน้ำท่วมเนี่ยมันท่วมตรงไหนแล้วการแก้ในมุมของชาวบ้านในชุมชนเองเนี่ยคิดว่าสาเหตุมันอยู่ตรงไหนแล้วจะแก้ตรงไหนสุดท้ายพอไปดูแล้วจริงๆนะรับสั่งให้ดร.รอยนจิตดอนไปแล้วไปคุยกับพี่โกเมศไปดูสถานที่จริงๆ9เดือนเสร็จ
0: ครับ
1: แล้วตั้งแต่นั้นมาที่ชะอวดเนี่ยน้ำไม่ท่วมใหญ
0: ่น้ำไม่ท่วมใหญ่แล้วครับ
1: ครับโอ้เป็นพระเมตตาอย่างมากเลยทีเดียว
0: เพราะว่านั่นคือจริงๆแล้วพระองค์ก็ช่วงหลังนะครับผมก็ต้องรับเสด็จพระองค์แทบทุกครั้งที่พระองค์เสด็จไปพื้นที่อื่นที่เกี่ยวกับการภัยพิบัติครับแล้วพระองค์รับสั่งเรื่องฝึกประชาชนเด็ดทางมูลที่ก็ไปฝึกที่สามจังหวัดชายแดนใต้เลยพระองค์ท่านก็ทรงเป็นประธาน
1: ครับ
0: การฝึกพวกผมก็ประมาณเหมือนกันเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นประธานพระองค์ให้พวกผมนะครับไปเป็นวิทยากรฝึก
1: ไปที่ไหนบ้างครับ
0: ที่ยะลาครับ
1: นอกจากในส่วนของที่เกาะขันจะอวดนครศรีธรรมราชแล้วเนี่ยพอเราสามารถบริหารจัดการในชุมชนเราได้พระองค์ท่านรับสั่งให้พี่เนี่ยช่วยเป็นวิทยากรช่วยไปให้ความรู้ให้กับในพี่อื่นๆไปที่ไหนบ้างครับ
0: เราฝึกที่ยะลา300กว่าคนนะครับ
1: ยะลา
0: แต่ว่าใช้3จังหวัดชายแดนใต
1: ้
0: กลุ่มเป้าหมายนี่มาจาก3จังหวัดชายแดนใต้ที่ยะลา
1: ครับ
0: แล้วก็ฝึกที่สุราษฎร์ธานีก็จริงๆแล้วแผนนี้หลายที่แล้วก็บังเอิญว่าพระองค์ทรงประพชวรแต่สิ่งที่พระองค์รับสั่งเนี่ยพวกผมก็ต้องปฏิบัติก็เลยหาทางออกว่าไม่ใช่หาทางออกแล้วเราจำเป็นจะต้องขับเคลื่อนต
1: ่อ
0: แต่จะทำอย่างไรเพราะว่าการที่สิ่งที่พระองค์รับสั่งเรื่องประชาชนเนี่ยถึงแม้ว่าพระองค์ทรงประชวรแต่พวกผมก็ต้องทำให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นครับผมก็เลยคุยกับทางหารือทางมูลที่เพื่อนบางพาแล้วก็ทางสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยครับแล้วกับกลุ่มพ.ป.ผมก็เอาบทเรียนที่ทำมามาทั้งหมดมาพัฒนาเป็นหลักสูตรแล้วก็ขอให้นักวิชาการจากคณะพยาบาลศาสตร
1: ์ครับ
0: เป็นนักศึกษาปอเอกจากมอขอนแก่นมารีวิวหลักเนื้อหาของเราให้เขียนให้เป็นเชิงวิชาการหน่อย
1: ครับ
0: แล้วก็เสนอเป็นหลักสูตรแล้วขอให้กลุ่มป้องกันเนี่ยมาช่วยดูข้อกฎหมายระเบียบต่าง
1: ๆ
0: แล้วก็รับรองหลักสูตรได้3หลักสูตรครับ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเราก็ใช้หลักสูตรเนี้ยครับไปฝึกให้กับพี่น้องทั่วประเทศตอนนี้ฝึกไป34ตำบลครับ
1: 34
0: พื้นที
1: ่34พื้นที่
0: ครับ
1: 34ในกี่จังหวัดครับ
0: ก็จะมีทั้ง4ภูมิภาคครับ
1: โอ้
0: ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลาง
1: แล้วพี่กุเมศไปด้วยมั้ยครับ
0: เราใช้ศูนย์ฝึกของเราเองครับเขามาฝึกเองเขาต้องมาฝึก3หลักสูตรหลักสูตรแรกก็ฝึก5วันหลักสูตรที่2เป็นหลักสูตรตอบโต้ภัยพิบัติใน7วันและหลักสูตรที่3ระบบการจัดการภัยพิบัติเราก็เชิญผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านมาเรียนหลักสูตรนี้ด้วยก็3หลักสูตรนะครับซึ่งทางกรมก็รับรองหลักสูตรนี้ให้ก็เหมือนกับว่าไปฝึกที่กรมเราเรียกกันว่าระบบการจัดการภัยพิบัติ
1: ครับ
0: โดยชุมชนท้องถิ่นครับ
1: ครับก็ถือว่าตอนนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความยั่งยืนกับชุมชนแล้วก็ชาวบ้านทุกๆคนในการที่จะรับมือภัยพิบัติจากสายพระเนตรอันยาวไกลแล้วสิ่งที่พระองค์รับสั่งเราได้เห็นเรื่องของเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงคือหลักสูตรต่างๆหลักสูตรเนี่ยสามารถใช้ฝึกสามารถที่จะใช้อบรมชาวบ้านจนสร้างเครือข่ายในการเตือนภัยพิบัติเพื่อรับมือกับภัยพิบัติได้รวมถึงพระวิสัยทัศน์ในการที่ถ้ามีสถานีโทรมาศในการเตือนก่อนว่า

0: เดี๋ยวน้ําจะมานะปริมาณเท่าไหร่อะไรแบบนี้เราจะได้มีการเตรียมตัวถูกในชุมชนนั้นๆสิ่งที่ชุมชนได้รับตัวของพี่โกเมศเองเนี่ยได้เฝ้ารับเสด็จด้วยถวายรายงานหลายๆครั้งรวมถึงได้เป็นวิทยากรไปฝึกต่างๆเนี่ยอยากจะบอกอะไรถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านครับต่อชาวไทยเราครับ
1: ครับก็อยากบอกว่าสิ่งที่ผมคิดว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นห่วงประชาชนของพระองค์ท่านโดยเฉพาะเรื่องภัยวิบัติซึ่งผมได้มีโอกาสได้ทำงานรับใช้พระองค์ท่านนะครับพระองค์ทรงย้ำเน้นเรื่องของการลดความเสี่ยงนะครับให้มีการลดความเสี่ยงก็คืออย่าให้มันเกิดภัยนี่มันเกิดได้แต่ว่าเราต้องลดการสูญเสียแล้วพระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องกลุ่มคนเปราะบางนะครับการช่วยเหลือพี่น้องกลุ่มคนเปราะบางการนำใช้เทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมต่างๆไม่ว่าเรื่องของโทรมาศเรื่องของการเตือนภัยอย่างนี้ครับดังนั้นผมคิดว่าถึงวันนี้เนี่ยชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงภัยหรือไม่เสี่ยงภัยนะครับเราต้องลุกขึ้นมานะครับน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาเนี่ยแหละระเบิดจากข้างในเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแล้วก็น้อมนำรับสั่งที่พระองค์ท่านเคยรับสั่งไว้กับการช่วยเหลือภัยพิบัติโดยมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเนี่ยก็จะเป็นที่พึ่งหนึ่งของพี่น้องผู้ประสบภัยครับ
0: ครับนี่คือแบบอย่างของความสำเร็จในการที่จะป้องกันเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยน้อมนำแนวพระราชดำริขององค์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งในหลวงรัชกาลที่10เราก็ส่งสืบสานรักษาและต่อยอดมาขณะที่ตัวของพระองค์ผาเองเนี่ยก็สามารถที่จะพระราชทานแนวพระดำริในการที่จะจัดตั้งเรื่องของสิ่งที่เป็นความยั่งยืนในการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาตินะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับประธานต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพี่โกเมศทองบุญชูครับขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับ100วัน100ใจไทยในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าแอปเป๋าตังไม่ได้มีแค่สแกนจ่ายซื้อหวยหรือซื้อทองนะวันนี้เป๋าตังทำได้มากกว่าที่คุณคิดคุณรู้ไหมว่าเป๋าตังช่วยดูแลสุขภาพของคุณได้ด้วยตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้ฟรีที่แอปเป๋าตังจองนัดคัดกรองด้วย5ขั้นตอนง่ายๆแค่ปลายนิ้วขั้นแรกเปิดแอปเป๋าตังและเข้าสู่ระบบจากนั้นเลื่อนแถบด้านบนหาเมนูกระเป๋าสุขภาพแล้วเข้าไปที่สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคเลือกบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบจากรายการสิทธิของคุณและเลือกสิทธิประโยชน์ที่คุณต้องการเลือกหน่วยบริการที่ต้องการตรวจพร้อมเลือกวันและเวลานัดหมายได้ตามสะดวกจากนั้นก็จะได้รับ QR code สำหรับยืนยันตัวตนที่หน่วยบริการที่ท่านเลือกไว้เมื่อถึงวันตรวจแค่แสดง QR code หรือ Visual ID ที่หน่วยบริการไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองนัดคัดกรองวันนี้ผ่านแอปเป๋าตังหรือที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านยังมีอีกนะตรวจ HIV ฟรีตรวจซิฟิลิสฟรีถุงยางก็ฟรีนะกดเลย
1: มงคล38ประการประการที่9มีวินัยที่ดีรู้จักปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความรับผิดชอบและควบคุมตนเองได้มงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ักกิ่งเมืองหลวงของจีนที่นี่มีสิ่งปลูกสร้างอันน่ามหัศจรรย์ของโลกปักกิ่งมักทำให้โลกประหลาดใจเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างเร็วทำให้เมืองแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่การจราจรที่ติดขัดกลายเป็นปัญหาสำคัญของปักกิ่งมาโดยตลอดขณะนี้โครงการที่กำลังจะถูกบันทึกกำลังทำการก่อสร้างรถไฟฟ้า31สาย586สถานีระยะทาง 1,000 กิโลเมตรโครงข่ายรถไฟใต้ดิน3มิติกำลังถูกสร้างขึ้นใต้พื้นดินในเมืองแห่งนี้เครือข่ายรถไฟใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกจัดเป็นเมกะโปรเจกต์ที่คนทั่วโลกจับตามองตอนที่3โครงข่ายรถไฟใต้ดินปักกิ่ง

0: เซียเฉียพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในปักกิ่งวันนี้เธอต้องไปพบลูกค้าสำคัญท่านหนึ่งระยะทาง10กว่ากิโลเมตรต้องไปให้ทันเวลาช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ทางด่วนในปักกิ่งมีผู้คนเดินทางจำนวนมากถึง8ล้านคนซึ่งเป็นช่วงที่การจราจรในปักกิ่งติดขัดมาก
1: รถขยับช้ามากเพิ่งผ่านสะพานจินเจียชุนเอง
0: สองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบถนนล้อมรอบไปทั่วเมืองเหมือนทะเลล้อมเกาะประชากรมากกว่า20ล้านคนรถยนต์มากกว่า5ล้านคันการจราจรติดขัดกลายเป็นปัญหาใหญ่แต่จำนวนประชากรกับรถยนต์ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกวันกฎหมายซื้อรถได้แค่คนปักกิ่งก็หยุดยั้งสถานการณ์นี้ไม่ได้รถเมย์ได้ไปก่อนรถส่วนตัวบังคับขับเลน2ก็ไม่ได้แก้ปัญหานี้ให้คลี่คลายได้คนปักกิ่งใช้เวลาเดินทางเพื่อที่จะไปทำงานมากกว่า1ชั่วโมงครึ่งทุกวันในสภาพการจราจรเช่นนี้การจะไปที่หมายทันเวลาสำหรับคนที่มีรถส่วนตัวอย่างเซียเฉียแล้วรถไฟใต้ดินดูจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าปัจจุบันปักกิ่งมีรถไฟใต้ดิน14สายรถไฟใต้ดินระยะทางเกือบ400กิโลเมตรด้วยเชื่อมโยงเขตสำคัญของปักกิ่งไปทั้งหมดและการต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นรถไฟใต้ดินจึงมีความสำคัญมากโครงการเครือข่ายรถไฟใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดกำลังทำการก่อสร้างในปี2010โครงข่ายรถไฟใต้ดิน3มิติที่มี31สายระยะทาง 1,000 กิโลเมตรกำลังจะครอบคลุมทั่วปักกิ่งหลายเมืองในต่างประเทศการสร้างระบบรถไฟใต้ดินใช้เวลานานมากเกือบ100ปีแต่ว่าปักกิ่งต้องสร้างรถไฟใต้ดินระยะทาง 1,000 กว่ากิโลเมตรให้เสร็จโดยมีเวลาเหลือไม่ถึง10ปีแล้วพวกเขาจะทำภารกิจยักษ์นี้สำเร็จได้อย่างไรบริษัทก่อสร้างสิบกว่าแห่งคนงานก่อสร้างกว่าหมื่นคนเครื่องจักรทันสมัยที่สุดในโลกกำลังทำงานอยู่ทั่วทุกแห่งปี2011ปักกิ่งมีรถไฟใต้ดินเจ็ดสายที่สร้างในเวลาเดียวกันการจะขุดอุโมงค์รถไฟในปักกิ่งระยะทาง100กว่ากิโลเมตรเพื่อสร้างสถานีใต้ดิน100กว่าแห่งไม่ใช่เรื่องง่ายเมืองขนาดใหญ่จำนวนมากกับระบบรถไฟใต้ดินมักเป็นของคู่กันเพราะเมืองใหญ่เหล่านี้ทำให้รถไฟใต้ดินกลายเป็นยานพาหนะที่สำคัญและปักกิ่งในวันนี้จากเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์กว่า100ปีได้กลายเป็นเมืองสากลขนาดใหญ่รางรถไฟใต้ดินในเมืองเป็นเส้นทางจราจรที่อยู่ใต้พื้นดินการที่จะสร้างระบบรถไฟใต้ดินที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ย่อมต้องเผชิญปัญหาที่ยากมากรางรถไฟใต้ดินที่กำลังทำอยู่เป็นทางรถไฟใต้ดินสายสำคัญของปักกิ่งรถไฟใต้ดินสายนี้พาดผ่านใจกลางเมืองของปักกิ่งตำแหน่งที่พิเศษทำให้นักออกแบบต้องเผชิญกับปัญหาที่รับมือยากมาก
2: การสร้างทางรถใจกลางเมืองสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือการอนุรักษ์เมืองโบราณ
0: ปักกิ่งเป็นเมืองโบราณตลอดเวลามานี้ที่นี่เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์กว่า100ปีและถนนสายนี้ก็ได้กลายเป็นสีสันที่ยังคงความเป็นเมืองเก่าได้ดีที่สุดในสายตาของนักท่องเที่ยวและทางรถสายใหม่ที่จะสร้างอยู่ด้านล่างของเมืองโบราณแห่งนี้พอดีผู้เชี่ยวชาญจะแก้ปัญหานี้ยังไงดี
2: รถไฟใต้ดินสาย6เดิมได้ถูกสร้างใจกลางเมืองนี้แล้วเขตอนุรักษ์เมืองวังหลวงของปักกิ่งนี้ได้ผ่านการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านสุดท้ายเราตัดสินใจว่าคือสร้างทางตะวันตกสาย6ให้ขึ้นเหนือไป 1.5 กิโลเมตรการปรับตำแหน่งเช่นนี้ก็เพื่ออนุรักษ์วังหลวงเอาไว
0: ้แต่แค่ปรับปรุงตำแหน่งรางรถยังรับประกันความปลอดภัยของเมืองเก่าไม่ได้ต้องใช้วิธีก่อสร้างแบบไหนถึงจะได้ประสิทธิภาพ ที่นี่คือแผนกออกแบบรางรถไฟใต้ดินใหญ่ที่สุดในปักกิ่งนักออกแบบกำลังปรึกษากันถึงรางสายที่จะข้ามผ่านเขตเมืองเก่าเมื่อโครงการรถไฟใต้ดินได้ข้อสรุปแล้วหลังจากนี้อย่างน้อย3ปีที่นี่ก็จะทำการออกแบบรางรถอย่างละเอียดและจะเริ่มสร้างรถไฟใต้ดินนานถึง4ปีพวกเขาทำเพื่ออนาคตเป็นงานที่จะต้องใช้เวลาก่อสร้างเกือบ10ปีสมมติคุณนั่งรถไฟใต้ดินสายนี้ที่กำลังสร้างอยู่ในปี2012นั่นก็หมายความว่าเส้นทางสายนี้ได้เริ่มออกแบบตั้งแต่ปี2005แล้ว

0: ในประวัติศาสตร์ปักกิ่งคือวังหลวงเส้นทางนี้เป็นจุดศูนย์กลางจากประตูหยงติ้งไปยังหอกรองการก่อสร้างไปอย่างเข้มงวดจะแสดงให้เห็นถึงอำนาจราชวงศ์จากสากเมืองทั้ง4ทิศวิศวกรก่อสร้างเหลียงซือเฉิงกล่าวชมว่าปักกิ่งเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งล้วนเกิดจากการก่อสร้างในถนนสายดีปัจจุบันปักกิ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ไว้อยู่แบบนี้นี่เองต้องมีเมืองก่อนจึงจะมีรถไฟใต้ดินจนตัดสินใจสร้างรถไฟใต้ดินในปักกิ่ง
1: ปักกิ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่มากความหนาแน่นในการก่อสร้างจึงสูงมากดังนั้นจะมีเงื่อนไขว่าการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินต้องเหมาะสมกับสภาพเมืองและด้วยเงื่อนไขของผังเมืองจึงได้ออกแบบโครงข่ายรางรถสายนี้ออกมาในลักษณะเช่นนี้เป็นโครงสร้างรางรถที่มีความพอดีกันและยังครอบคลุมปักกิ่งทั่วทั้งเมืองด้วยนะครับ
0: เพื่อปกป้องสิ่งปลูกสร้างโบราณให้ดีขึ้นนักออกแบบจึงเลือกวิธีที่ไม่เคยใช้มาก่อนในการสร้างรางรถไฟใต้ดินสายใหม่นี้ในปักกิ่งเป็นครั้งแรกเมื่ออุโมงค์ถูกขุดมาจนถึงฐานของเมืองเก่าจากขุดไปทางราบก็เปลี่ยนเป็นบนล่างแทนพื้นที่ที่ขุดก็จะลดลงทำให้ส่งผลกระทบต่อฐานเมืองเก่าน้อยลงอุโมงค์ที่ถูกสร้างในพื้นที่แสนจะแคบในที่สุดก็สร้างจนสำเร็จแต่ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญต้องไตร่ตรองให้ดีคือธรณีวิทยาของปักกิ่งเมื่อทั่วโลกมีการสร้างรถไฟใต้ดินเพราะเหตุนี้จึงทำให้เกิดแผ่นดินถล่มปักกิ่งต้องการการป้องกันเหตุการณ์นี้จึงต้องเข้าใจธรณีวิทยาอย่างถ่องแท้เพื่อไม่ให้กระทบการจราจรทีมงานที่ต้องทำงานตอนกลางคืนเหล่านี้กำลังสำรวจทางธรณีเพื่อสร้างรางรถไฟ
2: เอาละส่วนนี้เราจะพลาดไม่ได้
0: ตามแบบที่เขียนไว้ทุกระยะทาง50เมตรพวกเขาต้องขุดหลุมกลมที่มีความลึกถึง40เมตรเพื่อนำตัวอย่างของดินบริเวณนั้นส่งไปทำการทดสอบงานในคืนนี้นับว่าราบรื่นดีตัวอย่างดินชุดแรกขุดมาได้สำเร็จแต่เวลาผ่านไปครึ่งคอดคืนแล้วนับว่ายังคงห่างจากเป้าหมายอีก300หลุมไกลมากทีเดียวแม้งานนี้จะเปลืองแรงและเวลาแต่จะขาดไม่ได้เลยเพราะมันจะเป็นข้อมูลสำคัญในการออกแบบและก่อสร้างที่สำคัญก่อนศตวรรษที่60ต่อต้นปักกิ่งได้เริ่มสร้างรถไฟใต้ดินในจีนแห่งแรกเนื่องจากตอนนั้นมีสิ่งปลูกสร้างบนดินน้อยแล้วรถไฟใต้ดินก็สร้างใต้ดินระยะแค่10เมตรดังนั้นวิธีที่เลือกใช้ก็คือวิธีการขุดเจาะทั่วไปไม่มีเครื่องขุดเจาะที่ทันสมัยคอยช่วยต้องใช้แรงคนในการขุดทั้งหมดความเร็วในการขุดตอนนั้นไม่สามารถนำมาใช้ในปักกิ่งตอนนี้ได้ปักกิ่งกลายเป็นเมืองสากลและเมืองมาตรฐานสากลแห่งนี้ได้เสนอเงื่อนไขที่สูงขึ้นการก่อสร้างที่หนาแน่นจราจรที่ติดขัดทำให้การสร้างรถไฟใต้ดินจะชักช้าไม่ได้เครื่องขุดที่ทันสมัยที่สุดชนิดหนึ่งได้ถูกนำมาใช้มันทำให้ความเร็วในการขุดสูงกว่าแรงคนถึงหลายสิบเท่ามันคือเครื่องเจาะอุโมงค์ระหว่างที่ใบมีดทำการหมุนอยู่นั้นจะช่วยบดดินเพื่อส่งไปยังคลังดินผสมกับน้ำให้ปริมาณที่พอเหมาะสุดท้ายเอาดินเหล่านั้นส่งไปยังด้านหลังรถดินเครื่องเจาะอุโมงค์กำลังออกแรงในการเจาะพื้นที่แห่งนี้พลังของมันไม่ได้มีเพียงแค่ความเร็วในการขุดเท่านั้นแต่ยังมีพลังแรงดันที่มหาศาลมากด้วยตอนนี้เครื่องเจาะอุโมงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีใบมีดเกือบ20ใบมีความสูงเทียบได้กับตึก7ชั้นเครื่องจักรที่ใหญ่เช่นนี้ต้องการจะทำงานใต้ดินเป็นสิ่งที่ยากจริงเกาลุยเซียนผู้ควบคุมเครื่องเจาะอุโมงค์ที่เร็วที่สุดในประเทศหน้าที่ของเขาคือจะต้องควบคุมเครื่องเจาะอุโมงค์ทุกวันวันละ13ชั่วโมงและจากโครงสร้างรางรถแล้วห้ามเหลื่อมล้ำกันแม้แต่นิดเดียวนี่เป็นงานที่ซับซ้อนและน่าเบื่อมากอย่างหนึ่ง
3: การทำงานในแต่ละวันส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในห้องควบคุมเครื่องเจาะอุโมงค์มีพื้นที่ประมาณ 1.2 เมตรด้านในจะได้ยินแต่เสียงสะท้อนแล้วอากาศก็ร้อนมากด้วย ทุกวันผมต้องอยู่ใต้ดินเป็นเวลา 12-13 ชั่วโมงบางครั้งไม่เห็นพระอาทิตย์นานถึง 1-2 เดือนสิ่งแวดล้อมรอบตัวผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆผมได้แต่มองดูตัวเลขบนแป้นพิมพ์ดูการเคลื่อนไหวของตัวเองถึงรู้ว่ากำลังเคลื่อนตัวไปทิศทางไหน
0: เวลาพักผ่อนเดียวของเกาลุยเซียนตอนประกอบชิ้นส่วนของท่อนั่นเองทุกครั้งที่เครื่องเจาะเข้าไปใน1วงแหวนระยะทางห่างประมาณ 1.2 เมตรก็จะหยุดเพื่อใส่ชิ้นส่วนของท่อและโดยทั่วไปแล้วชิ้นส่วน6ชิ้นได้เป็น1รอบชิ้นส่วนเหล่านี้เล็กใหญ่ไม่เท่ากันมีช่องต่อที่ไม่เหมือนกันคนงานต้องประกอบด้วยความรอบคอบชิ้นส่วนจึงจะประกอบกันได้อย่างแนบสนิทขณะที่เครื่องเจาะกำลังทำงานอยู่นั้นก็กำลังสร้างกำแพงในอุโม

ไปด้วยหลังขึ้นรูปอุโมงค์อีกหนึ่งทีมงานก็เริ่มทำงานหน้าที่ของพวกเขาคือการทดสอบว่าอุโมงค์สร้างตามที่กำหนดไว้หรือไม่เพราะนี่จะสามารถบอกได้ว่าเครื่องเจาะได้ถูกต้องตามแบบหรือไม่ในเวลาอีกไม่ถึง10ปีการสร้างระบบรถไฟใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะขาดเครื่องเจาะไม่ได้ในการก่อสร้างที่รีบเร่งนี้มีเครื่องเจาะเกือบ100เครื่องกำลังทำงานอยู่ในปักกิ่งแล้วราคาเครื่องเจาะเหล่านี้ล้นสูงเกือบ50ล้านหยวนราคาการก่อสร้างรถไฟทุกกิโลเมตรเฉลี่ยเกือบพันล้านหยวนต้องการสร้างรางรถกว่าพันกิโลเมตรให้เสร็จดังนั้นเงินทุนที่ต้องลงทุนในปักกิ่งครั้งนี้มีมูลค่าสูงกว่าที่คาดเดาได้เศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างเร็วในปักกิ่ง30ปีทำให้ปักกิ่งมีความสามารถพอที่จะสร้างโปรเจกต์ยักษ์นี้ให้สำเร็จได้การพัฒนาที่เร็วของปักกิ่งเป็นที่น่าทึ่งมากแต่ความเร็วในการจราจรกลับน่าเป็นห่วงการจราจรที่ติดขัดในทุกๆวันกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับประชาชนอย่างมากผู้ดูแลเรื่องนี้ในปักกิ่งต้องรีบแก้ปัญหานี้ให้เร็วที่สุด

การสร้างรางรถสาย9สถานีชินโปนั้นกับใช้แรงงานคนแบบเก่าในการขุดใช้คนขุดระยะทาง1กิโลเมตรใช้เวลาอย่างน้อย18เดือนแต่ถ้าเครื่องเจาะใช้เวลาแค่3เดือนแต่ที่นี่เป็นข้อยกเว้นถ้าใช้เครื่องเจาะต้องมีพื้นที่มากพอจึงจะเข้าไปในดินได้สถานีจินโปที่สร้างใหม่เป็นเส้นทางสู่แหล่งเจริญถนนฉางอันหากใช้เครื่องเจาะอุโมงค์ก็เท่ากับต้องขุดหลุมขนาดใหญ่มาก1หลุมเพื่อใส่เครื่องเจาะลงไปสำหรับการจราจรที่ติดขัดในปักกิ่งแล้วเป็นตัวเลือกที่ทำได้ยากมากแต่รถสาย9จะต้องเปิดใช้อย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2012การเพิ่มความเร็วคือทางเลือกเดียวในตอนนี้และที่นี่ยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่คนงานจะต้องเผชิญสาย9จะต้องขุดไปถึงบริเวณที่มีรางสาย1อยู่แล้วการสร้างรางรถไฟใต้ดินในที่ที่มีรางรถไฟเดิมอยู่แล้วนับเป็นเขตที่อันตรายอย่างมากแต่ปัญหาในการสร้างไม่ได้มีเพียงแค่นี้ตามแผนการสร้างสายรถใหม่นั้นสาย9ต้องทะลุผ่านสาย1ก็คือต้องผ่านสายที่ตรงไปสถานีจินโปเพื่อเปลี่ยนรถเนื่องจากสาย1ห่างจากพื้นดินตื้นมากสาย9จึงต้องเจาะลงไปข้างล่างเท่านั้นและสิ่งที่ทำให้ปวดหัวก็คือด้านล่างของสาย1มีชั้นน้ำขนาดใหญ่อยู่หากสาย9ทะลุผ่านสาย1สถานีรถสายใหม่จะต้องอยู่ในน้ำการทำงานใต้ดินที่มีน้ำเป็นฝันร้ายของคนงานน้ำใต้ดินอาจทำให้เกิดดินถล่มได้ตลอดเวลาพวกเขาต้องระบายน้ำออกไปให้หมดการระบายใช้เวลาติดต่อกันนานถึง2เดือนเมื่อคนงานสำรวจปริมาณน้ำกลับพบว่าน้ำยังลดลงไปไม่มากทำให้การก่อสร้างที่ทำได้ยากอยู่แล้วยิ่งยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งและนี่ก็เป็นสถานีรถที่จะไม่สร้างก็ไม่ได้ระยะทาง1กิโลเมตรนี้เคยเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียสถานีปักกิ่งซีเคอร์และเป็นสถานีรถไฟที่มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยมากที่สุดแห่งหนึ่งแต่น่าเสียดายที่ไม่มีรถไฟใต้ดินเชื่อมต่อสถานีซีจัดเลยตลอดเวลาวันนี้ที่นี่เองก็เป็นเขตที่การจราจรติดขัดมากที่สุดแห่งหนึ่งในปักกิ่งจุดเชื่อมต่อของสถานีจินโปกับซีเคอร์ก็จะทำให้ผู้เดินทางสามารถเปลี่ยนรถได้สะดวกขึ้นและจะช่วยลดปัญหารถติดรอบๆสถานีซีจัดได้เกือบครึ่งหนึ่งแต่ขณะนี้ปัญหาใหญ่ของสถานีจินโป

0: ยังคงหาทางออกที่ดีไม่ได้เลยผู้เชี่ยวชาญต่างกังวลอย่างมากส่วนการก่อสร้างอีกด้านหนึ่งผู้ควบคุมเครื่องเจาะเกาลุยเซียนก็เจอปัญหาหนักเช่นกันเครื่องเจาะขนาดใหญ่ของเรากำลังเจอกับปัญหาที่ใหญ่มาก
1: ผมอยู่ในนี้นานที่สุดเป็นเวลาติดต่อกัน26ชั่วโมงเครื่องเจาะขยับไปด้านหน้าได้ไปถึง10เซนติเมตร
0: สาเหตุที่ทำให้เครื่องเจาะไม่ทำงานมาจากลักษณะดินที่ซับซ้อนพื้นดินสองด้านของตะวันตกเฉียงเหนือค่อนข้างสูงที่ผ่านดินตะกอนที่ทับถมจากแม่น้ำทำให้ทางตะวันออกเป็นดินทรายตะวันตกเป็นหินกรวดเครื่องเจาะทั่วไปยากที่จะรับมือชั้นดินที่มีหินกรวดแข็งเช่นนี้หินขนาดใหญ่ที่ฝังอยู่ใต้ดินทรายทำให้ใบมีดของเครื่องเจาะแตกหักในขณะทำงานหากยังคงดื้อดึงที่จะขุดเจาะต่อไปก็จะทำให้ใบมีดเครื่องเจาะเสียหายอย่างหนักและนี่ก็คือลักษณะชั้นดินที่ทำให้ผู้ก่อสร้างปวดหัวไปตามๆกันการเผชิญกับการจราจรติดขัดเป็นความกดดันมากในการทำงานความคืบหน้าในความเร็วเช่นนี้หมายความว่าเกาลุยเซียนจะต้องอยู่ในอุโมงค์นี้เป็นเวลานานขึ้นไปอีกทุกวินาทีเหมือนกำลังท้าทายความอดทนของเขาอยู
1: ่ทุกครั้งที่เข้าไปข้างในรู้สึกหงุดหงิดมากได้ยินแต่เสียงของเครื่องจักรพวกนี้เคยคิดเหมือนกันว่ามาทำอะไรอยู่ที่นี่คิดว่าพอแล้วกลับไปดีกว่าไม่ทำแล้ว

5:00หลังจากที่เตรียมความพร้อมทุกอย่างไว้เสร็จแล้วรถไฟใต้ดินขบวนแรกขับออกมาอย่างช้าๆเช้าวันใหม่กำลังเริ่มขึ้นและต่อไปรถไฟใต้ดินก็จะต้องทำงานวันละ10กว่าชั่วโมง

ขณะนี้เกาลุ่ยเซียนก็ทำงานของคืนนี้เสร็จแล้วเดินออกมาจากใต้ดินมีเพียงตอนเช้าตรู่เส้นทางที่เดินออกจากห้องควบคุมเครื่องเจาะไปยังปากทางอุโมงค์ที่เป็นช่วงที่เขามีความสุขที่สุดเขาจะได้รับข้อความเป็นห่วงจากญาติพี่น้องและเพื่อนๆทั้งหลายและเขาก็ได้เห็นแสงแรกในเช้าวันใหม่

0: ลงเราจะเจาะเท่าไหร่ดีเนี่ย
1: ยังไงดี
0: สัก 8.5 เมตร
1: คิดว่าน่าจะใช้ได้นะ
0: คิดว่าไงเห็นด้วยเห็นด้วย
2: ผ่านการปรึกษากันมาหลายต่อหลายครั้งในที่สุดผู้เชี่ยวชาญสถานีจินโปก็ได้เสนอความคิดที่สุดท้าทาย
0: เจาะลึก 8.5 เมตร
2: ในตำแหน่งสถานีจงซินเจาะลึกลงไปอีก 8.5 เมตรใช้วิธีขุดทึบเพื่อสร้างสถานีรถไฟในชั้นน้ำใต้ดินการสร้างรถไฟใต้ดินแบ่งเป็นขุดโล่งกับขุดทึบทั้งสองแบบล้วนมีการป้องกันอย่างดีหากขุดแบบโล่งต้องใช้โครงเหล็กจำนวนมากมาเป็นตัวยึดคนงานสามารถทำงานอยู่ใต้ดินอย่างวางใจแต่วิธีการขุดแบบโล่งต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนพื้นดินบริเวณกว้างเนื่องจากรางรถไฟกับเส้นทางจราจรตรงกันพอดีหากใช้วิธีการขุดแบบโล่งจะทำให้การจราจรของปักกิ่งเป็นอัมพาตได้ขณะเดียวกันราคาที่ดินทุกตารางเมตรก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจนไม่สามารถประมาณการได้และวิธีการขุดเจาะแบบใหม่ก็ได้เกิดขึ้นวิธีขุดแบบทึบนี้ก็คือการขุดถ้ำเล็กๆไว้ในใต้ดินแล้วสร้างโครงสร้างสถานีรถไฟแล้วค่อยกำจัดดินที่เหลือพวกนี้ทุกขั้นตอนในการก่อสร้างอยู่ใต้ดินทั้งหมดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดจากพื้นดินได้สำหรับสถานีจินโปที่สร้างใหม่นี้เหมาะที่จะขุดแบบทึบซึ่งมีความยากมากกว่าการขุดแบบโลกทั่วไปอย่างมากเลยทีเดียวแล้วใช้เวลาสร้างนานมากขึ้นแต่ขณะนี้ไม่มีทางเลือกแล้วสถานีจินโปได้ขุดทางลงเพื่อที่จะลงไปก่อสร้างแล้วเนื้อศีรษะของพวกเขาคือชั้นน้ำที่ไม่สามารถระบายออกได้ชั้นดินตรง

0: ทางบางที่สุดมีช่องว่างเพียงแค่3เมตรวิศวกรต้องรับรองว่าชั้นดินชั้นนี้จะไม่ถล่มและเป็นรูโหว่เมื่อก่อสร้างขยับขึ้นไป1ขั้นต้องใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มความแข็งแรงแต่การก่อสร้างยังต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่อีกอย่างใต้ดินห้ามขุดลึกเกินกว่า3มิลลิเมตรระดับความพอดีของรางรถไฟนั้นเหลื่อมล้ำไม่ได้เลยหากใต้ดินขุดลงไปต่ำกว่า3มิลลิเมตรก็จะทำให้รางรถไฟเปลี่ยนรูปได้เมื่อรถไฟขับผ่านจะต้องลดความเร็วลงเพราะมันจะทำให้จุดข้ามเพื่อเปลี่ยนรถเกิดความวุ่นวายอย่างมากในการก่อสร้างขนาดใหญ่แม้3มิลลิเมตรจะดูเหมือนเล็กมากแต่ว่าตัวเลขนี้จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญรถไฟใต้ดินคอยดูแลเพราะด้านบนของพวกเขามีรถไฟใต้ดินสายหนึ่งที่ถูกสร้างมาครึ่งศตวรรษแล้วสายหนึ่งเป็นรถไฟใต้ดินสายแรกในปักกิ่งปัจจุบันมันได้กลายเป็นสายที่สำคัญในการคมนาคมทุกวันมีผู้โดยสารมากกว่าล้านคนด้านบนของมันคือถนนฉางอันตั้งอยู่ใจกลางเมืองจตุรัสเทียนอันเหมินซึ่งถูกเรียกว่าหัวใจของปักกิ่งในใจของประชาชนมันคือสัญลักษณ์ที่พิเศษมากในระยะทางไม่กี่กิโลเมตรของสายหนึ่งมีสถานีอยู่หลายแห่งทุกวันหยุดเทศกาลสายหนึ่งจะเกิดความวุ่นวายผิดปกติแต่รถไฟสายนี้แต่เดิมนั้นกลับสร้างขึ้นเพื่อเตรียมทำสงครามเท่านั้นตอนปักกิ่งเปิดเสรีใหม่การเดินเท้าหรือรถยนต์เป็นการเดินทางที่สำคัญของผู้คนนายกรัฐมนตรีโจเอิร์นหลายเคยพูดว่าหากเพื่อการคมนาคมซื้อรถโดยสารประจำทางแค่200คันก็แก้ปัญหาได้ปักกิ่งสร้างรถไฟใต้ดินเพื่อเตรียมสงครามตอนนั้นรถไฟใต้ดินมอสโกในสงครามโลกครั้งที่2มีบทบาทอย่างมากในสงครามและเป็นวิธีที่คิดค้นโดยอดีตสหภาพโซเวียตให้ประเทศจีนเพิ่งก่อตั้งใหม่ปี1965ใช้เวลาเตรียมพร้อมนานเกือบ10ปีปักกิ่งได้เริ่มสร้างรางรถไฟใต้ดินแห่งแรกในจีนการสร้างรถไฟใต้ดินในตอนนี้กับในอดีตเป็นเรื่องที่ลำบากมาก
1: เวลาในการออกแบบเหลืออีกไม่ถึง1ปีแล้วตอนนั้นกังวลมากเลยครับไม่มีประสบการณ์และไม่มีตัวอย่างให้ได้ศึกษาพวกเราออกแบบกันด้วยมือเปล่าทุกคนต่างยืนล้อมแบบแปลนขนาดใหญ่แล้วก็ค่อยๆวาดลงไปฤดูร้อนในอากาศร้อนมากเพราะว่าเหงื่อบนหน้าผากจะหยดลงบนกระดาษเขียนแบบแล้วต้องพาดผ้าขนหนูไว้ที่คอแล้วก็ยืนวาดแบบกันต่อไป
0: ด้วยความพยายามถึง4ปีรถไฟใต้ดินสายหนึ่งได้เปิดใช้ในปี1969แม้รถไฟสายหนึ่งที่สร้างไว้เพื่อสงครามจะไม่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายนอกให้แค่หน่วยงานที่ถูกเชิญเข้าเยี่ยมชมในยุคสมัยที่ยังไม่เจริญนั้นสถานีรถไฟใต้ดินขนานนามว่าวังใต้ดินที่สวยที่สุด
1: การสร้างรถไฟใต้ดินพวกเราที่สร้างรถไฟใต้ดินรุ่นแรกในจีนในตอนนั้นลำบากอย่างมากครับเราภูมิใจมาก

ขณะนี้ใต้เท้าของเขาสถานีจินโปกำลังทำการก่อสร้างโดยใช้วิธีที่พิเศษต่างจากสถานีอื่นมันสามารถเลี่ยงรางรถไฟของสายหนึ่งได้วิธีนี้เป็นวิธีที่เคยสร้างรถไฟใต้ดินเพื่อป้องกันหอนาฬิกาในอังกฤษได้สำเร็จเมื่อ10ปีก่อนอุโมงค์กำลังขุดเจาะหากพบความผิดปกติในชั้นใต้ดินก็จะสอดท่อเหล็กเข้าไปชั้นใต้ดินที่จำเป็นต้องแข็งแกร่งจะใส่คอนกรีตเข้าไปในท่อเพื่อเพิ่มความทนทานเพียงแค่นี้ฐานมันก็จะมั่นคงแม้จะมีวิธีทดแทนที่ได้ผลแต่การก่อสร้างขนาดใหญ่นี้ความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญรายงานสำรวจการสร้างรถไฟใต้ดินทั่วปักกิ่งจะถูกส่งมาอย่างที่นี่ทุกวันทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะทำการสำรวจทุกขั้นตอนในการก่อสร้างพวกเขาจะไม่ปล่อยให้ปัญหาใดๆเกิดขึ้นเล็ดลอดไปได้เลย

0: รางรถอีสายหนึ่งก็กำลังเผชิญปัญหาที่มีรางรถอีสายอยู่แล้วเช่นกันแต่พวกเขาหาทางออกอีกอย่างที่ไม่เหมือนกัน
1: 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1
0: ที่นี่ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนรถของสายใหม่และเก่าอย่างเดียวที่ไม่เหมือนกันคือระหว่างรถทั้งสองสายนี้ไม่มีชั้นน้ำใต้ดินและไม่มีชั้นดินแต่เป็นพื้นดินที่แนบสนิทกันอย่างมาก
2: ตำแหน่งที่เรากำลังยืนอยู่นี้จะเป็นจุดที่สร้างรางรถไฟสาย10และด้านบนของคานเหล็กก็น่าจะเป็นแผ่นไม้ที่มีลายเส้นถ้างั้นด้านบนของแผ่นไม้ก็คือรถไฟใต้ดินสาย1ที่กำลังวิ่ง
0: ที่นี่มีสถานีเก่าอายุ40ปีอยู่ด้านล่างนี้จะถูกขุดเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และต้องไม่กระทบต่อการทำงานอื่นๆและการซุดตัวลงของพื้นดินต้องไม่เกิน3มิลลิเมตรอีกด้วยทุกคนต่างมีความคิดว่านี่เป็นการกระทำที่บ้าคลั่งอย่างหนึ่งแต่วิศวกรฮาวมีความมั่นใจที่จะใช้อาวุธลับซึ่งก็คือแม่แรง
2: บนเสาเหล็กทุกคนจะมีแม่แรงอยู่ด้านบนก็จะมีแผ่นไม้ลายเส้นอยู
0: ่แม่แรงถูกติดตั้งไว้ในสถานีใหม่เพื่อรับน้ำหนักกำแพงกับเสาเหล็กและพวกมันจะถูกวางไว้บนล่างแผ่นไม้ระหว่างสถานีรถไฟสองแห่งแม่แรงเหล่านี้มีน้ำหนักถึง30กิโลจนถึง90กิโลมันสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 1,600 เท่าทุกตำแหน่งที่ติดตั้งล้วนผ่านการคำนวณมาแล้วอย่างแม่นยำอุปกรณ์บนพื้นดินล้วนใส่น้ำมันหล่อลื่นในแม่แรงทุกตัวทั้งนี้เพื่อให้การขุดเจาะเป็นไปอย่างราบรื่นในระหว่างทำการก่อสร้างการขุดเจาะยังคงถูกสำรวจอย่างใกล้ชิดเมื่อการขุดเจาะเข้าใกล้ระยะ3มิลลิเมตรคนงานก็จะเพิ่มแรงดันให้กับแม่แรงในขณะที่เกาลุยเซียนกำลังปวดหัวอยู่กับการขุดที่ล่าช้าของเครื่องเจาะผู้เชี่ยวชาญก็กำลังหาวิธีรับมือกับชั้นดินที่ซับซ้อนให้กับเครื่องเจาะอยู่

0: นี่คือช่วงเวลาการจราจรของปักกิ่งใน1วันปัจจุบันเวลาที่รถติดในปักกิ่งทุกวันเฉลี่ยแล้วเกิน2ชั่วโมงเวลาแบบนี้รถไฟใต้ดินจะเต็มไปด้วยคนรถไฟใต้ดินสาย5มีผู้โดยสารมากถึง 800,000 คนซึ่งเกือบเท่าที่ประเมินไว้ในปี2031การจราจรติดขัดเกิดตั้งแต่ในเขตเมืองไปจนถึงรอบนอกตลอดเส้นทางคมนาคมของปักกิ่งล้วนอยู่ในสภาพที่ติดขัดปักกิ่งมีผู้คนที่สามัคคีและมีทรัพยากรที่ดีเป็นที่ดึงดูดของผู้คนนับไม่ถ้วนเป็นเมืองที่มีคนย้ายมาอยู่มากที่สุดจากการสำรวจประชากรครั้งที่6ในปี2010มีประชากรในปักกิ่งเกือบ20ล้านคนซึ่งมีคนจากเมืองอื่นมาอยู่ปักกิ่งเกิน7ล้านคนโดยเฉลี่ยประชากรใน3คนจะมีคนจากที่อื่น1คน
1: ผมทำงานเป็นผู้รวบรวมข้อมูลแผนที่ทุกวันผมจะต้องไปยังที่ต่างๆในปักกิ่งเพื่อเก็บข้อมูลอัปเดตแผนที่นะครับ
0: สิ่งปลูกสร้างเกือบทุกเมืองล้วนเป็นมรดกและเป็นแนวคิดดั้งเดิมของคนจีนเห็นได้ชัดมากจากเมืองหลวงอย่างปักกิ่งปักกิ่งเจริญอย่างต่อเนื่องโดยมีสิ่งหนึ่งเป็นศูนย์กลางแล้วขยายไปรอบนอกอย่างเร็ว
1: ปักกิ่งเป็นเมืองที่พัฒนาเร็วมากจริงๆครับก่อนหน้านี้ผมว่าสถานที่แห่งหนึ่งจะเป็นพื้นที่ว่างอยู่เลยตอนนี้มันกลายเป็นตึกสูงแล้วตอนที่เราวาดภาพก็เพื่อรวบรวมข้อมูลของปักกิ่งไว้ให้มากที่สุดซึ่งปักกิ่งเป็นเมืองที่พัฒนาเร็วขึ้นเรื่อย
0: ๆเขตศูนย์กลางของปักกิ่งมีตึกที่สูงและแพงที่สุดเป็นแหล่งรวมบริษัทและถนนที่เจริญที่สุดเขตศูนย์กลางเป็นแหล่งทรัพยากรชั้นดี

0: ิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดก็คือนั่งรถไฟใต้ดินไปทำงานได้
1: แผนกลางนี้จะขยายไร้ขอบเขตไม่ได้พยากรณ์และการคมนาคมพัฒนาไปด้วยกัน
0: ปัญหานี้อยู่การพัฒนาของเมืองปักกิ่งควรคิดถึงศูนย์กลางเป็นหลัก
1: การวางแผนโครงการใหม่ที่จะดำเนินการในปักกิ่งคือจะสร้างให้ถนนทางอันสายสำคัญเป็นโครงสร้างเครื่องหมายบวกและสร้างเมืองใหม่ในเขตตะวันออกตะวันตกและสร้างเขตบริการที่ครบครันให้เมืองเพิ่มมากขึ้นและนี่ก็คือรูปแบบการพัฒนารอบด้านแต่รูปแบบเมืองเก่าของปักกิ่งมีมายาวนานการสร้างถนนลักษณะวงแหวนเป็นรูปแบบพื้นฐานของเมืองนี้ไปแล้วการจะท้าทายกับรูปแบบพัฒนาแบบเก่าการขนส่งทางรถไฟจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
2: จากตัวเมืองไปถึงเมืองใหม่รอบนอกเราจึงควรสร้างระบบรถไฟเร็วขึ้นเมืองรอบนอกจะได้พัฒนาตามตัวเมืองเราจะทำการพัฒนาการขนส่งทางรถไฟและสถานีรถไฟในเมืองเป็นศูนย์กลางครับ
1: หลังจากนี้พื้นที่นอกเมืองขนาดใหญ่ได้เริ่มก่อสร้างความกดดันในเมืองกำลังจะถูกคลี่คลายในปี2020รถไฟใต้ดินต้องมีระยะทางถึง 1,000 กิโลเมตรระยะทางนี้เป็นระยะทางระหว่างเมืองขนาดใหญ่อย่างปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้และเส้นทางเหล่านี้ล้วนสร้างขึ้นใต้พื้นดินของปักกิ่งแต่เมืองที่หนาแน่นอย่างปักกิ่งจะมีพื้นที่มากพอให้รถไฟใต้ดินหรือเปล่าโครงสร้างเหล็กที่ยาว16เมตรและหนัก45ตันนี้เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรการสร้างรถไฟใต้ดินสาย14คนงานกำลังประกอบเครื่องเจาะขนาดใหญ่ที่สุดในจีนที่มีความสูงเท่ากับตึก3ชั้นการจะนำเครื่องจักรขนาดใหญ่นี้ลงไปใต้ดินเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเครื่องเจาะทั้งหมดจะต้องถูกแยกชิ้นส่วนบนพื้นดินก่อนแล้วค่อยเอาชิ้นส่วนพวกนี้ลงไปใต้ดินประกอบใหม่อีกครั้งและยิ่งเครื่องจักรมีขนาดใหญ่ก็หมายความว่าต้องใช้เวลามากขึ้นนั่นเองครึ่งปีหลังเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่แก้ไขแล้วได้เริ่มทำงานด้านหลังของมันคืออุโมงค์ที่มีระยะทางกว่า10เมตรเมื่อเทียบกับอุโมงค์สายเดียวดั้งเดิมแล้วรถไฟสามารถวิ่ง2ขบวนพร้อมกันได้วิธีการนี้สามารถช่วยประหยัดพื้นที่ที่มีอยู่น้อยของปักกิ่งได้มากรถไฟใต้ดินปักกิ่งจะไม่เป็นรถไฟสายเดียวอีกต่อไปแต่เป็นโครงข่ายรถไฟที่ครอบคลุมทั่วทั้งเมืองด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงโครงข่ายรถไฟที่ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นเรามีความมั่นใจอย่างสูงว่าการเดินทางของคนจะสะดวกมากยิ่งขึ้นจากเวลาที่เหลือไม่ถึง10ปีภารกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและความกดดันที่เหล่าวิศวกรต้องเผชิญกันอย่างทั่วหน้านั้นคือห้ามเกิดความผิดพลาดเด็ดขาดเวลาการก่อสร้างเหลือน้อยลงเรื่อยๆสถานีรถไฟกำลังตกแต่งนักออกแบบก็กำลังปรึกษาขั้นตอนสุดท้ายของโครงการ
2: เอาละส่วนนี้

ี2008 Asian Games ครั้งที่28จัดขึ้นที่ปักกิ่งวันเปิดการแข่งขันมีผู้เข้าชมในสนามรังนกถึง 100,000 คนกลุ่มคนมหาศาลนี้ในช่วงเวลาหลังพิธีเปิดจบลงผู้คนที่ออกจากสนามรังนกมากจนทำให้การจราจรติดขัดจริงๆแล้วก่อน Asian Games จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับ Asian Games รถไฟใต้ดินสาย5สาย8และสาย10ในปักกิ่งเปิดให้บริการรถไฟใต้ดินสาย8สถานี1ถูกตั้งชื่อว่าสถานี Asian Games ในตอนนั้นรถไฟใต้ดินต้องทำหน้าที่รับส่งคนจำนวนมหาศาลแต่ความจุของรถไฟทุกขบวนล้วนมีขีดจำกัดการต้องเผชิญกับกลุ่มคนมหาศาลเช่นนี้จะแก้ไขได้ยังไงสำหรับระบบรถไฟ

0: ใต้ดินนับว่าเป็นปัญหาใหญ่วิธีที่เป็นไปได้มากที่สุดคือเพิ่มขบวนรถในเวลาทำงานเพื่อรองรับคนได้เพิ่มมากขึ้นรางรถไฟที่กำลังเปิดให้บริการมีรถขบวนใหม่กำลังทดสอบการเดินรถอยู่เป้าหมายของมันคือลดเวลาระหว่างเที่ยวรถให้สั้นขึ้นตำแหน่งไฟแดงด้านหน้าคือฝ่าไปไม่ได้แต่การทดสอบต่อไปนี้คือต้องฝ่าไฟแดงให้ได้ห้องควบคุมกำลังตรวจสอบอย่างรัดกุมก่อนอื่นรถไฟจะขับเคลื่อนตามความเร็วที่กำหนดผ่านไปไม่กี่นาทีเมื่อรถไฟเริ่มเข้าใกล้เขตสัญญาณไฟแดงนี้อย่างช้าคนขับได้รับคำสั่งให้ฝ่าไฟแดงหากฝ่าไฟแดงได้สำเร็จก็จะหมายความว่าระบบควบคุมรถมีปัญหาระบบจะอนุญาตหรือไม่รถไฟเริ่มเข้าใกล้ไฟแดงขึ้นเรื่อยรถไฟไม่สามารถฝ่าไฟแดงได้ระบบได้สั่งให้หยุดรถก่อนที่จะถึงไฟแดง2เมตรเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างขบวนรถไฟเอาไว้และนับว่าเป็นระบบสัญญาณที่ทันสมัยที่สุดในโลกทำให้รถไฟใต้ดินในปักกิ่งซึ่งเดิมใช้เวลา10นาทีได้ถูกลดลงเหลือ3นาทีหลังพิธีเปิดเอเชียนเกมจบลงรถไฟใต้ดินใช้เวลาเพียง40นาทีก็สามารถกระจายคนในสนามรังนก 100,000 คนได้เนื่องจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นในเอเชียนเกมส์การทดสอบรถจึงถูกเลื่อนออกไประหว่างที่รถไฟใต้ดินในเมืองปักกิ่งช่วงที่การจราจรหนาแน่นจาก10นาทีจะถูกลดลงเหลือ2นาทีครึ่งจากเดิมใน1ชั่วโมงมีรถแค่6ขบวนแต่ตอนนี้เพิ่มเป็น24ขบวนซึ่งมีกำลังขนส่งเพิ่มเป็น3เท่า
1: ช่วงเอเชียนเกมส์ในปี2008นับว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนาการขนส่งทางรถไฟอย่างมากเลย
2: หากพูดตามจริงแล้วเป็นเพราะความจำเป็นของเมืองที่พัฒนาแห่งนี้ซึ่งส่งผลทำให้ระบบการจราจรและระบบรถไฟใต้ดินพัฒนาได้ถึงขนาดนี
0: ้เพราะความจำเป็นที่เลี่ยงไม่ได้ทำให้ปักกิ่งต้องเร่งสร้างรถไฟใต้ดินให้เร็วขึ้นอีก
3: เร็วเข้าเร่งมือหน่อยนะเรามีเวลาไม่มาก
0: จากการสร้างโครงข่ายรถไฟใต้ดินปักกิ่งรางรถสายใหม่จึงเพิ่มมากขึ้นการรองรับที่มากขึ้นความปลอดภัยที่สูงขึ้นสภาพแวดล้อมของรถที่ดีขึ้นทำให้รถไฟใต้ดินมีความต้องการที่สูงมากยิ่งขึ้นรถไฟใต้ดินล็อตใหม่ที่ได้มาตรฐานสูงนี้กำลังผลิตอย่างเข้มข้นชิ้นส่วน 4,800 ชิ้นข้อต่อ 5,000 กว่าชิ้นการประกอบที่แนบสนิทนี้ทำให้เวลาในการทำงานขนาดใหญ่นี้เหลือเพียงแค่2วันครึ่งรถใหม่ได้ผ่านการทดสอบอย่างดีหลังจากนี้2เดือนก็จะให้บริการได้เหมือนรถขบวนอื่นแต่รถไฟใต้ดินยังคงแออัดปี2000มีผู้ใช้บริการรถไฟใต้ดินจำนวน400ล้านคนแต่หลังจากนั้น10ปีตัวเลขนี้กลับเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,800 ล้านคนรถไฟใต้ดินในปักกิ่งเป็นรถไฟใต้ดินที่แข็งแรงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งในขณะที่สร้างรางรถสายใหม่เรื่องสถานีรถไฟเปลี่ยนสายก็ได้ถูกเสนอขึ้น
4: ตอนปี2000สถานีบางแห่งถูกใช้เป็นจุดที่เปลี่ยนสายนี่คือสถานีและสายรถไฟสายหนึ่งส่วนที่นี่ก็คือรถไฟและสถานีรถไฟอีกสายหนึ่งซึ่งรถใช้สถานีแห่งนี้เป็นจุดเปลี่ยนรถรถไฟใต้ดินที่มีรางรถสายเดียวผู้คนจะเปลี่ยนสายรถไฟใต้ดินได้โดยเดินไปตามเส้นทางที่แจ้งไว้ก็จะเปลี่ยนสายรถไฟภายในสถานีเพื่อไปยังสถานีเป้าหมายระยะทางที่เดินเพื่อเปลี่ยนรถจะอยู่ประมาณ100เมตรเท่านั้น
0: ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีระบบเปลี่ยนรถไฟที่สะดวกที่สุดในโลกการออกแบบทางเรียบที่เฉพาะตัวทำให้สะดวกต่อการเปลี่ยนรถอย่างมากการสร้างรางรถไฟในปักกิ่งเองก็เลือกใช้วิธีนี้เช่นกัน
4: นี่คือรางรถไฟสายหนึ่งนี่คือชานชาลา2ด้าน

0: ซึ่งทั้งสองด้านนี้จะเป็นชานชาลาของรถไฟอีกสายการสร้างรถไฟคู่ขนานนี้ทำให้ผู้โดยสารเปลี่ยนรถได้ในชานชาลาเดียวกันโดยที่ไม่ต้องเดินไปยังชานชาลาอีกแห่งเพื่อเปลี่ยนรถอีกระยะทางที่เดินก็คือความห่างของชานชาลาซึ่งระยะทางประมาณ10เมตรสะดวกมาก
1: ข้อมูลทุกอย่างถูกรวบรวมไว้ที่นี่ที่นี่คือสมองของระบบรถไฟใต้ดินซึ่งจะควบคุมรถไฟทุกสายและทุกขบวนเมื่อรางรถไฟแห่งนี้เปิดให้บริการในปี2020ระบบขนาดใหญ่นี้จะควบคุมโครงข่ายรถไฟใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

0: ควรเพิ่มโฟมเข้าไปอีกหากไม่เพิ่มโฟมแผ่นเหล็กด้านล่างจะเป็นแนวตั้ง
1: ไม่ต้องไม่เป็นไรหรอก
0: ในนั้นมีน้ำหรือเปล่าแล้วก็ความเร็วของเครื่องเจาะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ข้างในปกติดีตอนนี้เหลือพื้นที่อีก10เซนติเมตร
2: วันนี้เป็นวันที่เกาลุยเซียนใช้เครื่องเจาะเจาะอุโมงค์เวลาการขุดเจาะจากเดิม3เดือนเพราะโครงสร้างชั้นดินที่ซับซ้อนทำให้ยืดเวลาไปนานถึง1ปีตอนนี้ถึงเวลาออกจากถ้ำแห่งนี้แล้วแต่ขณะนี้กลับเต็มไปด้วยความเสี่ยงหากความเร็วของเครื่องเจาะผิดพลาดไปนิดเดียวนอกจากอุโมงค์ไม่ได้มาตรฐานยังอาจทำให้ปากถ้ำถล่มลงมาได้นับว่าเป็นอันตรายอย่างมาก
1: เลื่อนเครื่องจอไปด้านบนหน่อยกระบอกไฮโดรด้านล่างเพิ่มแรงหน่อย
0: ทราบแล้ว
2: สำหรับเกาลุยเซียแล้วนี่นับเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด
1: ตอนนี้มองเห็นใบมีด2ใน3แล้ว
0: ดีอย่างกันละเครื่องจอทะลุได้สำเร็จหยุดการทำงาน
2: ทุกครั้งหลังฉลองเกาลุยเซียนมักออกมาเดินบนอุโมงค์ที่เขาเพิ่งขุดเสร็จ
0: ในสายตาคนทั่วไปอุโมงค์ไม่มีจุดสิ้นสุดสภาพรอบๆล้วนเหมือนกันทำให้รู้สึกเบื่อครับแต่ผมคุ้นเคยกับมันดีอุโมงค์ที่เห็นเหล่านี้ผมเป็นคนขุดออกมาทีละเซนติเมตรเองครับทุกครั้งที่ผมเดินบนนี้มักจะคิดว่าตอนที่ผมขุดอุโมงค์มาจนถึงตำแหน่งนี้ตอนที่ขุดอยู่นั้นก็ราบรื่นดีบางครั้งทำให้ผมคิดถึงความรู้สึกในตอนนั้น
2: โปรเจกต์ยักษ์ชิ้นนี้ยังคงดำเนินต่อไปผู้คนนับหมื่นต้องทุ่มเทกับงานชิ้นนี้พวกเขาเสียทั้งหยาดเหงื่อและแรงกายเพื่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์นี้หวังว่าจะมีสักวันที่โลกต้องตะลึงและมันคงอีกไม่นานแล้วใต้พื้นดินปักกิ่งในปี2020โครงข่ายจราจรขนาดใหญ่นี้จะสร้างชีวิตใหม่ให้กับเมืองแห่งนี้และเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองแห่งนี้ด้วย

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2HD
3: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงี้ยกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
6: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับข่าวแรกวันนี้ครับเรื่องวันที่การช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากจังหวัดน่านภาพรวมการฟื้นฟูคืบหน้าไปตามลำดับนะครับทั้งไฟฟ้าประปาตอนนี้สามารถให้บริการได้เกือบทั้งหมดแล้วส่วนบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆที่เต็มไปด้วยดินโคลนหลังน้ำลดหลายหน่วยงานและกองทัพส่งกำลังผลเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องครับทหารชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและกำลังพลจิตอาสากองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2จังหวัดน่านเข้าเคลียร์พื้นที่กำจัดโคลนออกจากบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านแก้หมู่ที่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักครับคุณผู้ชมจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันเมื่อวันที่19สิงหาคมก่อนหน้านี้ระดับน้ำที่ท่วมเนี่ยสูงเกือบ2เมตรเลยนะครับสภาพหมู่บ้านและบ้านเรือนเต็มไปด้วยดินโคลนที่ติดอยู่ภายในบ้านและบริเวณโดยรอบบางจุดชาวบ้านบอกว่าดินโคลนหนาเกือบ1เมตรเบื้องต้นกำลังพลได้ขุดดินโคลนออกจากตัวบ้านล้างทำความสะอาดพื้นที่เป้าหมายประมาณ10หลังครับรวมถึงล้างทำความสะอาดเครื่องใช้ต่างๆและจะเร่งให้แล้วเสร็จแต่ละจุดแต่ละเป้าหมายภายใน1วันผู้ประสบภัยบางคนโดยเฉพาะเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและดินโคลนยอมรับว่าการกำจัดดินโคลนนั้นยากลำบากขอบคุณทหารและหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปช่วยชาวบ้านครับ
1: จะหลายเจ้าเดี๋ยวมาช่วยนะเจ้าก็มาหู้จะยากจะได้นอกกุ้งกันพ่อแม่พี่น้องเฮาย่านอกมันก็แห้งกุ้งแห้งกีมันก็บ่อยแล้วง่ายนะเจ้ามีทหารมาช่วยคนละลิตรคนละหน่อยก็บ่อิดบ่เหนื่อยกันนะเจ้า
2: ช่วยกันตอนนี้คือคือคนออกจากบ้านเฮามากแล้วแหละ
1: มากแล้วค่ะได้ประมาณถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะ 70% น่าจะได้แล้วนะเจ้าก็บางบ้านก็มาได้ยังออกบางมันเข้าหลายนะเจ้าอย่างบ้านย้ายจีนอย่างเงี้ยมันเข้ายางเยอะเลยเจ้าเต็มหมดเลยทางเศษไม้เศษอย่างทางขี้ดินขี้เลนนะเจ้าก็จะมาช่วยออกงานเนี่ยก็เอามาช่วยทหารก็เอามาที่หวานรถไอ้เครื่องจักรเนี่ยมันเข้ามาได้นะเจ้าก็เอาทอยกันออกมาก็ช่วยกัน
0: ขณะที่กระทรวงแรงงานได้ตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบภัยที่วัดบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวครับระดมทีมช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรและตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านนับร้อยหลังโดยมีผู้ประสบภัยรับบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเป็นจำนวนมากนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานระบุว่าทางกระทรวงสั่งทุกหน่วยงานในสังกัดครับให้เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์น้ำได้ลดแล้วนอกจากการฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้ผู้ประสบภัยแล้วนะครับหน่วยงานในกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านจะให้บริการประชาชนทางด้านการจ้างงานการจัดหางานสิทธิและกฎหมายแรงงานรวมถึงบริการด้านประกันสังคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตรวมถึงประกอบอาชีพได้โดยเร็วนอกจากนี้ครับกระทรวงแรงงานโดยแรงงานจังหวัดน่านดำเนินโครงการจัดจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวในระหว่างที่ไม่มีรายได้โดยจ้างให้ทำงานที่เป็นงานสาธารณประโยชน์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนครับเช่นอาชีพทำความสะอาดทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลังประสบภัยน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากสั่งให้การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งรัดซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและท่อส่งน้ำหลักที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานโดยเร็วที่สุดครับคุณผู้ชมครับจังหวัดน่านได้เร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีวิตหรือว่าดำรงชีพเป็นอันดับแรกนะครับสำหรับสิ่งของจำเป็นเนี่ย 6,700 บาทต่อครัวเรือนด้านอื่นๆจะเร่งสำรวจและจ่ายโดยเร็วพื้นที่ที่ตรวจสอบและอนุมัติแล้วจะทยอยจ่ายได้ทันทีครับโดยไม่ต้องรอพร้อมกันทั้งหมดส่วนเงินเยียวยา 9,000 บาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านจะช่วยเหลือทุกครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยจะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีผู้เสียชีวิตได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ2ล้านบาททางจังหวัดน่านยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้มังคุดทางภาคใต้กำลังทยอยออกสู่ตลาดนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชมังคุดออกมาปริมาณมากครับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดจุดรับซื้อมังคุดกระจายในอำเภอต่างๆที่เป็นแหล่งปลูกนะครับพร้อมทั้งร่วมกับภาคเอกชนในการกระจายผลผลิตนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การส่งออกและรับซื้อมังคุดในพื้นที่อำเภอฉวางและอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชในหลายจุดนะครับเช่นบริษัทเอกชนในตำบลละอายอำเภอฉวางซึ่งเป็นจุดรับซื้อมังคุดรายใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ภาคใต้จุดรับซื้อมังคุดดำและมังคุดตกไซบริเวณสำนักสงฆ์ควรเนียงหมู่ที่3ตำบลละอายอำเภอฉวางจุดนี้ดำเนินการโดยกรมการค้าภายในครับมีชาวสวนทยอยนำมังคุดไปขายกันอย่างต่อเนื่องส่วนอีกจุดก็คือจุดประมูลรับซื้อมังคุดบ้านสวนพลหมู่ที่1ตำบลกำแพงเซาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับจุดนี้เป็นกลุ่มมังคุดแปลงใหญ่นะครับทุกวันจะมีการประมูลราคามังคุดจากชาวสวนและเปิดซองประมูลในเวลา6โมงเย็นของทุกวันครับคุณผู้ชมผู้ประกอบการหลายรายที่เข้าร่วมประมูลด้วยนะครับอย่างเช่นมังคุดเบอร์1ผิวมันเนี่ยทำราคาประมูลสูงสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ42บาท99สตางค์มังคุดเบอร์2ราคาประมูลสูงสุดกิโลกรัมละ32บาท99สตางค์มังคุดเบอร์3ตกไซส์สูงสุดกิโลกรัมละ27บาท5สตางค์ครับ
3: ว่ามังคุดคุณภาพเราต้องผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกอย่างเดียวเราทำมังคุดเพื่อบริโภคในประเทศอ่ะมันเป็นมังคุดดำมังคุดลูกเล็กสเปคก็สูงเราต้องทำให้ได้ตามที่เขาต้องการถึงเราจะขายสินค้าได้ถ้าเราทำแบบตัวไปทำแบบสมัยก่อนไม่ได้แล้วทำแบบว่าปลูกไอ้คว้าเทวดาเลี้ยงไม่ได้นะต้องใส่ปุ๋ยดูแลตัดแต่งกิ่งลูกที่จะโตน้ำหนัก75กรัม80กรัมขึ้นไปส่งออกได้ลูกเล็กก็ไม่ส่งออกหรอกเพราะไม่คุ้มต้นทุนตลาดจีนช่วงนี้ก็มีปัญหาเรื่องที่ผมทราบข่าวนะมีผลไม้ต่างเมืองเข้าไปเยอะมันคือทำให้ลำพุดมันราคาเลยไม่ดีแต่ถ้าเป็นผิดฤดูนะมาเป็นช่วงเดือนธันวาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยสินค้าประเทศจีนจะไม่มีผลไม้ไม่มีผลไม้ประเทศจีนมันจะเยอะนะทุเรียนก็มีตั้งปีมังคุดก็ไปตั้งปีไปตั้งภาคตะลอกมาชุมพรมาสามจังหวัดและมานครไม่มีช่องว่างเลยที่ให้ขาดช่วงเมื่อไหร่ก็เกินราคาดี
0: ส่วนที่อำเภอลานสกาและอำเภอพรหมคีรีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดจุดรับซื้อมังคุด3แห่งนะครับช่วยชาวสวนระบายผลผลิตและให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดด้วยนะครับสำหรับจุดรับซื้อ3แห่งคุณผู้ชมครับอยู่ที่ลงเจ๊จอกนะครับตำบลขุนทะเลอำเภอลานสกาลงผู้ใหญ่ก้องเกียรติตำบลทอนหงอำเภอพรหมคีรีและหลงเอเจตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีครับการเปิดจุดรับซื้อครั้งนี้จะช่วยลดปริมาณมังคุดตกค้างในสวนและเพิ่มโอกาสให้ชาวสวนได้เข้าสู่ระบบตลาดมากขึ้นครับนอกจากเปิดจุดรับซื้อแล้วในอำเภอลานสกาและอำเภอพรมคีรีมีการเปิดลานประมูลเพื่อรวบรวมและรับซื้อระบบประมูลในพื้นที่ด้วยนะครับในแหล่งปลูก2จุดก็คือบริเวณอาคารใกล้บริษัทกมลพิสารกระจกนิรภัยจำกัดตำบลท่าดีอำเภอลานสกาครับเปิดดำเนินการประมูลถึงวันที่17กันยายนและบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงตำบลทอนหงอำเภอพรหมคีรีจุดนี้ดำเนินการถึงวันที่20กันยายนครับ
4: แก้ปัญหามังคุดตกต่ำของจังหวัดนั้นเราทำอยู่ทั้งหมด3กรณีกรณีหนึ่งคือการส่งเสริมให้เกษตรกรทำผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับโดยที่เริ่มจากการส่งเสริมจัดสวนจัดการทำสวนให้มีคุณภาพอันที่2คือการรวมกลุ่มอันนี้เป็นเรื่องของเกษตรกรเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายๆที่สามารถรวมกลุ่มได้ดีอย่างเช่นกลุ่มนี้ที่เรามาหรือกลุ่มที่จะอวดเนี่ยสามารถทำราคาได้ดีมากอันที่2การคัดไซต์ต่างๆให้มีคุณภาพนะครับก่อนจะมาถึงพ่อค้าคนกลางอันที่3สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ปัจจุบัน ก็คือเรื่องของการหาตลาดนะครับเราจะเห็นว่ามีมังคุดบางส่วนเช่นพวกที่มังคุดที่ผลผลิตได้เกรดค่อนข้างต่ำหรือคัดไซส์หรือเป็นพวกมังคุดดำไอ้พวกนี้เราก็จะหาตลาดนะครับโดยการที่สากลของเรานะครับสากลของเราหลายๆที่มีคู่ค้าเราก็จะดำเนินการหาคู่ค้าให้
0: นายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชยืนยันด้วยนะครับว่าทางจังหวัดติดตามและประเมินสถานการณ์มังคุดอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการและกลุ่มชาวสวนเพื่อเร่งแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนมังคุดจนกว่าสถานการณ์ปริมาณและราคาจะคลี่คลายครับคุณผู้ชมครับหนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีเป็นมรดกไทยโบราณและเป็นต้นแบบการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมโดยชุมชนนะครับที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าผลักดันหนังใหญ่วัดขนอนสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้จากยูเนสโกครับ

0: ผู้ชมครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงหนังใหญ่ภายในโรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับสะท้อนถึงศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยรวมทั้งการแกะสลักจิตรกรรมนาฏศิลป์และดนตรีปี่พาทย์เข้าด้วยกันนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนหนังใหญ่สู่การขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากยูเนสโกโดยยกให้หนังใหญ่วัดขนอนเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยรัฐมนตรีวัฒนธรรมระบุว่าหนังใหญ่เป็นมหรสพชั้นสูงที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับและรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาเป็นการรวมศิลปะอันทรงคุณค่าหลายแขนงไว้ด้วยกันครับโดยวัดขนอนเคยได้รับการยกย่องจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียแปซิฟิกเพื่อยูเนสโกให้เป็น1ใน6ชุมชนดีเด่นของโลกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เมื่อปี2550ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนและเสนอให้การฟื้นฟูหนังใหญ่โดยชุมชนหนังใหญ่ในประเทศไทยเข้าสู่บัญชีการสงวนรักษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีของยูเนสโกซึ่งเป็นรายการแรกของประเทศไทยในประเภทนี้ครับ
1: ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการบรรจุขึ้นเป็นมรดกวัฒนธรรมอันดีงามนะคะแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่ดีนะคะการสงวนรักษาซึ่งจะคนละหมวดกับชุดไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าจะมีการพิจารณาแล้วก็ขึ้นทะเบียนเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอยู่ค่ะ
2: ก็คือผ่านครม.แล้ว
1: ผ่านครม.เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ส่งเรื่องส่งเอกสารไปที่ยูเนสโกเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ได้จากผลการเยี่ยมในทางนี้เป็นยังไง
1: รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ก็คือชื่อเหมาะกับชื่อหมวดเลยนะคะก็คือการสงวนรักษาเพราะว่าชุมชนหนังใหญ่เนี่ยตอนนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าเหลือแค่3ชุมชนในประเทศไทยเท่านั้นจากที่เรามี30กว่าชุมชนนะคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องส่งต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นต่อๆไปและทางพื้นที่เองทางชุมชนเองก็มีความเข้มแข็งโดยการที่ดึงการมามีส่วนร่วมของโรงเรียนของชุมชนแล้วก็ของวัดนะคะก็ครอบคลุมในทุกๆมิติก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆค่ะ
0: คุณผู้ชมครับหนังใหญ่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเป็นมโหรสพไทยโบราณที่มีขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ครับโดยมีพระครูศรัทธาสุนทรอดีตเจ้าอาวาสวัดขนอนเป็นผู้เริ่มสร้างสรรค์ร่วมกับครูช่างในท้องถิ่นปัจจุบันเป็นหนึ่งในแหล่งอนุรักษ์การแสดงหนังใหญ่ที่สมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยครับพาคุณผู้ชมไปดูการทำเปลยวนจากภูมิปัญญาสู่งานหัตถกรรมที่สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านในจังหวัดสุพรรณบุรีครับปัจจุบันมีการออกแบบให้เข้ากับยุคสมัยผ่านความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายติดตามจากรายงานครับ

0: ปยวน1หลังนะคะใช้เวลาในการทํานะคะเราถักทอด้วยความปานีตนะคะกว่าจะเสร็จ1หลังการทําถักสารของเรานะคะซึ่งเราใส่ใจใส่ลวดลายของเราลงในเปยวนแต่ละชิ้นนะคะใส่ความเป็นภูมิปัญญาของชุมชนบ้านแม่พระประจักษ์ค่ะ
1: ความพริ้วไหวที่เป็นเอกลักษณ์ของเปลยวนถูกนำมาต่อยอดด้วยแนวคิดที่ทันยุคทันสมัยจากงานฝีมือที่มีเสน่ห์ของวันวานกลายมาเป็นงานออกแบบที่เข้ากับวิถีชีวิตในวันนี้และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้หยุดอยู่ที่เปลยวนแต่ถูกต่อยอดออกมาเป็นอีกหลากหลายชิ้นงานซึ่งทุกชิ้นงานนั้นยังคงรากฐานของงานฝีมือแต่ถูกเติมเต็มด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ภูมิปัญญาเดิมนั้นตอบโจทย์คนยุคใหม่
0: เปยวนเป็นหัตถกรรมของคนไทยเชื้อสายยวนสืบทอดกันมาเกินกว่า100ปีมันเป็นงานที่ปานีตของคนยวนนะคะซึ่งเราถักทอจากเส้นใยได้ธรรมชาติแล้วก็ได้โพลีนะคะซึ่งเอามาผสมผสานกันนะคะโดยความชำนาญของคนรุ่นสู่รุ่นต่อมานะคะก็คือรุ่นยายนะคะก็จะทำจากผักตบชวาพอมารุ่นแม่นะคะแม่เห็นว่าได้ที่ผูกหูแจวเรือนะคะมันมีความทนทานนะคะแม่ก็จึงคิดเอาวัสดุตัวนั้นมาเปลี่ยนนะคะเป็นเปลยมาทำเปลยวนนะคะพอมารุ่นเราเห็นว่าแม่ทำงานด้วยใจรักแม่ทำงานตัวนี้แล้วมีความสุขนะคะเราก็จึงหยิบงานเปลยวนนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มารวมตัวกับคนในชุมชนนะคะมาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเปลยวนของเรานะคะรุ่นสู่รุ่นนะคะให้กับคนในชุมชนให้กับคนที่สนใจอยากเรียนรู้นะคะอยากถักทอเปลยวนของเรานะคะเราก็สอนนะคะ
1: เพราะงานหัตถกรรมไม่ใช่เพียงแค่การรักษาของเดิมแต่ต้องรู้จักต่อยอดรักษารากฐานแต่เปิดรับความคิดเห็นใหม่นี่จึงเป็นการทำให้งานภูมิปัญญาไม่อยู่เพียงในความทรงจำแต่ยังอยู่ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น
0: กลุ่มเปลยวนของเราก็ได้เป็นโอท็อปนวัตวิถีนะคะโอท็อปนวัตวิถีของดีของสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็เป็นหัตถกรรมภูมิปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือของพวกเรานะคะก็คือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็คือสืบทอดภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่นแล้วก็เราก็มีหลากหลายนะคะจากอาจารย์พัฒนาเราเป็นหลายรูปแบบแล้วนะคะเราไม่หยุดตรงแค่นี้นะคะเราก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เราก็พัฒนาไปเราจะเอาเส้นได้ไปย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะตอนนี้ที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะเป็นสีธรรมชาติเพื่อคนที่รักธรรมชาติจะได้นอนในชิ้นงานของเรานะนะคะจากที่เราทำเป็นสีธรรมชาติแล้วนะคะเราก็จะทำให้เป็นกลิ่นอโรมานะคะพอนอนแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายด้วยเปยวนของเรานะคะแต่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในตรงที่อาจารย์กำลังพัฒนากลุ่มเปยวนของเราอยู่นะคะก็คือเราก็ฝากฝังภูมิปัญญาของเราที่พวกเราตั้งใจทำด้วยใจของพวกเรานะคะสารใยรักนะคะจากใจเราสู่ชุมชนนะคะสู่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเห็นผลงานของเรานะคะเชิญชวนนะคะผลงานของเรามีหลากหลายนะคะ
1: พลังซอฟต์พาวเวอร์เริ่มต้นด้วยฝีมือของคนในชุมชนกลุ่มเปลยวนบ้านแม่พระประจักษ์จึงไม่ใช่เพียงกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมแต่คือคนที่กำลังรักษาภูมิปัญญาด้วยการพัฒนาสร้างรายได้ด้วยฝีมือและสร้างอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์เพราะสิ่งที่ถักทออยู่ตรงหน้าไม่ใช่เพียงแค่ผืนงานแต่คือเรื่องราวของคนคืออาชีพคือภูมิปัญญาและคือคุณค่าที่กำลังถูกส่งต่อจากสองมือในวันนี้สู่อนาคตของชุมชนในวันข้างหน้า NBT ภาคกลางรายงาน
2: NBT ทั่วไทยพักสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามเดี๋ยวกลับมาครับ

มินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับไก่ทอดหาดใหญ่เป็นอาหารขึ้นชื่อเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาเตรียมนำไก่ทอดหาดใหญ่เป็นเมนูต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรปลายเดือนนี้ด้วยครับไก่ทอดหาดใหญ่โรยด้วยหอมเจียวคู่กับน้ำจิ้มและก็เหนียวนี่คือเอกลักษณ์เด่นของเมนูดังเลยนะครับที่อยู่คู่เมืองหาดใหญ่มาอย่างยาวนานคุณผู้ชมครับก็คือไก่ทอดหาดใหญ่นี่แหละครับที่จะเตรียมขึ้นโต๊ะอาหารต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมนี้ครับหนึ่งในร้านที่สืบทอดสูตรไก่ทอดหาดใหญ่มานานกว่า20ปีผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับร้านนี้ครับร้านพี่ปลาไก่ทอดหาดใหญ่อยู่บริเวณหลังโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับปัจจุบันเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับที่สืบทอดและรักษารสชาติและคุณภาพในขณะที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยขายอยู่ที่ชิ้นละ15บาทเจ้าของร้านบอกว่าการนำไก่ทอดหาดใหญ่ขึ้นโต๊ะต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าอาหารต้อนรับคณะรัฐมนตรีครับแต่ยังเป็นการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าและต่อยอดด้านอาหารของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศด้วยครับ
1: ดีใจมากเลยครับที่ไก่ทอดหาดใหญ่เราจะได้ เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศนะครับจะได้แบบใครเห็นใครแบบมาเที่ยวสงขลาคือได้รู้จักไก่ทอดหาดใหญ่ครับผมอยากให้คนที่มาเที่ยวจังหวัดสงขลาได้กินไก่ทอดหาดใหญ่นะครับผมมีตั้งแต่15 20 25ผมตามไซส์ขนาดเลยครับแล้วก็ปีกก็มี15 20 25ครับผมแล้วก็มีหน้าอกก็มีตั้งแต่15 20 25 30 35ครับผมแล้วก็สะโพกก็เหมือนกันครับก็มีตั้งแต่20 25 30 35ครับผมแต่ว่ามาหาดใหญ่ให้นึกถึงเป็นไก่ทอดเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่าเป็นของขึ้นชื่อหาดใหญ่ครับผมอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้มาชิมนะครับ
0: คุณผู้ชมครับหาดใหญ่มีไก่ทอดกระจายอยู่ทั่วทั้งอำเภอเลยก็ว่าได้นะครับส่วนร้านพี่ปลาไก่ทอดหาดใหญ่เนี่ยเขามี2สาขานะครับก็คือสาขาหลังโรงพยาบาลหาดใหญ่เปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มและอีกสาขาอยู่บริเวณหลังไปรษณีย์หาดใหญ่ครับเปิดขายช่วงเช้าตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย2ครับไก่ทอดข้าวเหนียวน่ากินนะครับมีหอมเจียวโรยด้วยเป็นเอกลักษณ์ของไก่ทอดหาดใหญ่ครับคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการค้าชายแดนกันบ้างนะครับโดยเฉพาะตลาดชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวไปเลือกซื้อสินค้ามือสองและอุปกรณ์ทางการเกษตรขณะที่บรรดาผู้ค้าก็เตรียมจัดโปรโมชั่นลดราคาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวครับชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมครับเขาไปเลือกซื้อส่วนใหญ่เป็นสินค้ามือสองนะครับโดยเฉพาะรองเท้ามือสองเสื้อผ้ามือสองรวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรและของใช้ต่างๆที่ตลาดชายแดนช่องจอมตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังซบเซามานานกว่า1ปีจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพวกค้าแม่ค้าเนี่ยทยอยกลับมาเปิดร้านริมทางมากขึ้นครับเชิญชวนให้คนไทยไปท่องเที่ยวและอุดหนุนสินค้าคนไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนขณะเดียวกันครับพ่อค้าแม่ค้าหลายรายก็เตรียมจัดโปรโมชั่นสินค้าลดราคาหลายรายการในวันที่29สิงหาคมนี้ด้วยครับ
2: เป็นลูกค้าต้องการมากอยากให้เซลล์ของคืออยากให้ลูกค้าได้รู้วันด้วยเพราะว่าลูกค้าต้องการเซลล์ตัวนี้คือเซลล์มีสินค้าหลายอย่างเลยเพราะสินค้ามีที่นอนมีผ้าห่มมีทุกอย่างที่เหมือนวันนั้นเลยมีเตรมีอะไรคือสินค้าเราจะเซลล์ราคาถูกให้เพื่อได้กระตุ้นลูกค้าจะได้มาที่ตลาดช่องจอมว่าช่วงนี้ก็ไม่ต้องห่วงปัญหาอะไรก็ไม่มีอะไรดอก
3: ปลอดภ
2: ั
3: ย
2: ให้มั่นใจรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะว่าปลอดภัยช่วงนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว
4: มาช่วยซื้อแม่ค้าคนไทยใช่ไหม
2: คนไทยของคนไทยขายกันเองครับคนไทยช่วยไทยดีแล้วครับ
4: ตอนนี้ไม่ได้มีเมนขายอะไรใช่ไหม
2: ไม่มีแล้วครับติดทางนี้ทั้งแถวเลยครับข้างถนนริมถนน
4: ให้มาช่วยกันเน
2: า
4: ะ
2: ให้มาช่วยกันหน้าตลาดช่องจอมเรานี่มาตลาดช่องจอมกันเยอะๆครับ
4: ลำบากมานานหรือยัง
2: โอ้ลำบากมาปีกว่าแล้วนี่ที่มันอพยพตอนนั้นลำบากมาก
4: เงียบ
2: แล้วก็ทนมาตลอดแล้วก็ค้าขายก็เงียบ
4: ช่วงนี้ดีขึ้นไหมนี่แม่ค้ามาเปิดกันเยอะ
2: คือช่วงนี้เราจะไอ้กระแสที่เราจะเซลล์คือลูกค้าเขาอยากซื้อสินค้าตัวนี้มานานแล้วเพราะว่าแต่ก่อน นั้นขายเขาเม้นเขาขายแต่นี่มันก็มาช่วงหลังไม่มีใครมาเปิดขายเราก็เลยเปิดกันเองขายให้
0: คุณผู้ชมครับไปกันได้นะครับตลาดชายแดนช่องจอมนะครับอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใช้ชีวิตตามปกตินะครับและค้าขายกันตามปกติขณะที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างต่อเนื่องครับและทั้งหมดนี้คือพิธีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่ยังคงอัดแน่นทั้งศิลปะวัฒนธรรมการแสดงมรดกของชาติและอุตสาหกรรมบันเทิงไทยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยอมรินทร์ซึ่งในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยอมรินทร์เปรียบเสมือนคู่แฝดของชุดไทยจิรดาแต่ถูกยกระดับความสง่างามขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานเลี้ยงสโมสรและงานพิธีการยามค่ำคืนค่ะโดยตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยชุดสะท้อนถึงความประณีตและการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยอย่างลงตัวค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มด้วยงานสิริมงคลที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์แห่ง

0: ประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานอย่างพิธีไหว้ครูดนตรีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถือฤกษ์ดีวันนี้ค่ะพฤหัสบดีที่27สิงหาคมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
1: พิธีอันดีงามที่สืบสานมาแต่โบราณที่นักดนตรีศิลปินคีตะศิลปินจะมาร่วมกันประกอบพิธีเป็นประจำทุกปีและวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีไหว้ครูคนดนตรีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูดนตรีผู้มีพระคุณที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้อันเป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาติที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานและเพื่อเสริมสิริมงคลชีวิตสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการดนตรีโดยเริ่มจากภาคพิธีสงฆ์จัดพิธีสักการะพระพรหมพระพิฆเนศสารตายายและพระอินทร์ต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและการถวายจตุปัจจัยทายธรรมในเวลา7 นาฬิกาก่อนเริ่มพิธีไหว้ครูดนตรีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลา9 นาฬิกา 9 นาทีของวันพฤหัสบดีที่27 สิงหาคม 2569โดยมีนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอาทินางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นายคิริวัฒน์อ้นพร้อมผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นางชมชัยอรุณชานอดีตผู้อำนวยการส่วนบริหารการดนตรีและอดีตหัวหน้าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครูอโศกสุขสิริพรฤทธิ์อดีตนักร้องลูกกรุงชื่อดังแห่งวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และศิลปินนักร้องนักแสดงจากหลากค่ายหลายสังกัดเข้าร่วมมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้กองแคทร้อยตำรวจเอกหญิงดร.อทิตยาเบญจปักนักร้องคนดังนุจรีศรีราชานุ้ยสุวีนานักร้องหมอลำต้อยหมวกแดงเจ้าของเพลงดังอยากขอหมอลำนักแสดงมากบทบาทต้องเหน่งรัตก้าวอมรดิษฐ์ตลอดจนผู้กำกับรุ่นใหญ่พุทธิพงษ์พรหมสาขานสกลนครและอีกมากมายสำหรับพิธีไหว้ครูวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิเชียรอ่อนละมูลมาเป็นผู้ประกอบพิธีให้ซึ่งภายในงานมีการถวายเครื่องสังเวยการบรรเลงเพลงหน้าพาทของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ถวายรำมือ

0: ในช่วงประกอบพิธีได้รับเกียรติจากวงดนตรีของชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาขับร้องและบรรเลงบทเพลงให้ในช่วงประกอบพิธีครอบครูด้วยค่ะ
1: มาต่อกันที่อีกหนึ่งงานชวนไปเที่ยวย้อนรอยภาพยนตร์สุดคลาสสิกเรื่องดังในอดีตนะคะที่นำมาทำใหม่หลายครั้งค่ะทั้งในรูปแบบของภาพยนตร์และซีรีส์ละครโทรทัศน์สัมผัสมิตรภาพศักดิ์ศรีความรักและครอบครัวอย่างเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ค่ะ
2: สุดสัปดาห์นี้คุณผู้ชมที่ยังไม่มีแพลนที่จะไปเที่ยวไหนนะครับผมมีอีกหนึ่งสถานที่มาแนะนำกับงานย้อนยุคสุดคลาสสิกครับที่จะย้อนกลับไปในปี2499เรื่องราวของภาพยนตร์สุดโด่งดังที่ออกฉายในปี2540อย่าง2499อันธพาลของเมืองสู่ซีรีส์ในปี2569ครับเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ที่ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์แห่งนี้ครับ
3: จำลองบรรยากาศสถานที่สำคัญและความทรงจำในยุค2499ยุคอัตภานของเมืองของภาพยนตร์สุดโด่งดังที่ถูกฉายเมื่อปี2540สู่การกลับมาของซีรีส์ที่ได้รับความสนใจในขณะนี้อย่างแดงใบเล่รวมสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้แฟนซีรีส์คอหนังทั้งหลายได้ออกจากหน้าจอมาสัมผัสโลกเสมือนจริงย้อนยุคสุดคลาสสิกในงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience ที่พาย้อนสัมผัสกลิ่นอายความเก๋าแบบเมืองกรุงในอดีตไม่ว่าจะเป็นสะพานพุทธหรือสะพานพระพุทธยอดหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพที่เชื่อมโยงฝั่งพระนครกับฝั่งธนเข้าไว้ด้วยกันสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่7เพื่อเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ150ปีสะพานแห่งนี้ยังเป็นภาพจำของกรุงเทพยุคเก่าและเป็นจุดเชื่อมต่อเรื่องราวของผู้คนการค้าและวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงปัจจุบันหรือศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพเก่าแก่ใจกลางย่านวังบูรพาที่อยู่คู่กับกรุงเทพมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2476และถือเป็นหนึ่งในโรงภาพยนตร์สำคัญของยุคบุกเบิกภาพยนตร์เสียงในประเทศไทยครับที่นี่ไม่เพียงเป็นสถานที่ชมภาพยนตร์แต่ยังคงเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำของคนหลายยุคหลายสมัยและเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองด้านความบันเทิงและสะท้อนเสน่ห์ของกรุงเทพในยุคคลาสสิกได้อย่างชัดเจนตรอกใบเล่หนึ่งในพื้นที่เล็กๆที่แอบซ่อนเรื่องราวของกรุงเทพยุคเก่าไว้ในย่านบางบูรพาเช่นกันชื่อของตรอกผูกพันกับบรรยากาศการค้าและวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตรวมถึงภาพจำจากวัฒนธรรมวัยรุ่นและโลกภาพยนตร์สุดคลาสสิกถึงแม้วันนี้บรรยากาศจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ตรอกเล็กๆแห่งนี้ยังเป็นเสมือนร่องรอยที่พาเราย้อนกลับไปสัมผัสเสน่ห์ของพระนครในวันวานครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ได้ถ่ายรูปย้อนยุคในบรรยากาศสุดวินเทจกับสตูดิโอจำลองเก่าแก่ของกรุงเทพในอดีตที่เห็นอยู่นี้ด้วยครับสุดสัปดาห์นี้คุณผู้ชมที่ยังไม่มีแผนที่จะไปเที่ยวไหนก็ไปงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience กันได้นะครับที่ซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์จนถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้โดยวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้นะครับจะได้กระทบไหล่ทับนักแสดงมากฝีมือจากซีรีส์แดงใบเล่ด้วยที่ไปร่วมสร้างสีสันมอบความบันเทิงให้กับแฟนๆอย่างใกล้ชิดครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ก็ได้เช่นกันครับ
1: เปลี่ยนไปที่อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวงการภาพยนตร์ไทยกันบ้างนะคะโดยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์ได้คัดเลือกภาพยนตร์แนวดราม่าครอบครัวอย่างก้าววัดสู่สวรรค์9 Temple to Heaven เป็นหนึ่งใน8ตัวแทนภาพยนตร์ไทยจากทั้งหมด51เรื่องให้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่99สาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยม Best International Feature Film ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเคยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายรอบปฐมทัศน์โลกที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79ประเทศฝรั่งเศสในสายดีเรคเตอร์ฟรอนต์9เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะและกำลังเดินทางไปฉายในอีกหลายเทศกาลทั่วโลกอีกทั้งยังคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมและนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนและล่าสุดค่ะกับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินิวซีแลนด์ก่อนจะเดินทางกลับมาเปิดตัวที่ประเทศไทยนะคะในฐานะภาพยนตร์เปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพและเตรียมเข้าฉายให้แฟนๆคอหนังในบ้านเราได้ชมกันในวันที่17กันยายนทุกโรงภาพยนตร์ค่ะสำหรับก้าววัดสู่สวรรค์นะคะเป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของโบ๊ทสมพศที่เคยฝากผลงานไว้จากหมอนรถไฟเมื่อปี2016ค่ะแล้วเรื่องราวการเดินทางไปทำบุญก้าววัดเพื่อสะเดาะเคราะห์และต่อชะตาชีวิตให้กับคุณย่าของครอบครัวหนึ่งหลังจากที่มีคนทักว่าคุณย่าอาจเสียชีวิตก่อนจะถึงวันเกิดในอีก2สัปดาห์แม้การรวมตัวกันในครั้งนี้จะเกิดด้วยความคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันแต่สมาชิกในครอบครัวทั้ง9ชีวิตก็มีจุดมุ่งหมายและ ความตั้งใจเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนความสัมพันธ์และความเชื่อของวัฒนธรรมไทยที่มีมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นได้เป็นอย่างดีค่ะปิดท้ายข่าววันนี้ด้วยความเคลื่อนไหววงการบันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะคะที่เตรียมความสุขมาพบปะกับแฟนๆชาวไทยอีกครั้งของศิลปินซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกชาวอเมริกันผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงป๊อปและ R&B อย่างบรูโนมาร์สกันบ้างค่ะเพราะล่าสุดประกาศเตรียมแลนดิ้งเมืองไทยอีกครั้งแล้วนะคะกับทัวร์เดอะโรแมนติกทัวร์โดยปักหมุดจัดคอนเสิร์ต2วันด้วยกันค่ะคือ24และ25เมษายนปีหน้าที่สนามกีฬาขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยราชมังคลากีฬาสถานซึ่งทัวร์ครั้งนี้จะเน้นไปที่อัลบั้มใหม่ The Romantic ที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองส่วนคอนเสิร์ตในฝั่งเอเชียรวมทั้งประเทศไทยจะมีเกสต์คนสำคัญอย่างแอนเดอร์สันพาร์คแรปเปอร์นักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชาวอเมริกันค่ะมาร่วมสร้างสีสันบนเวทีแห่งนี้ในนามของ DJ PV อีกด้วยในส่วนของบัตรคอนเสิร์ตนะคะต้องบอกว่ามีหลากหลายราคาไล่ตั้งแต่ราคาบัตร 2,800 บาทไปจนถึง 9,300 บาทเลยล่ะค่ะซึ่งแฟนๆสามารถลงทะเบียนรอบพรีเซลได้ในวันที่7กันยายนต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปนะคะโดยจะเริ่มจำหน่ายรอบบัตรพรีเซลสำหรับแฟนคลับ

trip.com และ Live Nation Hero ในวันที่11และ12กันยายนขณะที่รอบทั่วไปจะจำหน่ายในวันที่14กันยายนเวลาเที่ยงตรงทาง www.ticketmaster.co.th ค่ะ

และทั้งหมดนี้ก็เป็นความบันเทิงที่ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ของเรานำมาเสิร์ฟผ่านหน้าจอกันในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังค่ะหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการของเราก็เข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับช่องต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับ2กอกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราค่ะในศึกชิงแชมป์เอเชียวันนี้เราชนะเกาหลีใต้3เซตรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเรียบร้อยค่ะก็จะไปรอเจอชนะระหว่างญี่ปุ่นหรือว่าไต้หวันนะคะสำหรับภารกิจต่อไปของทีมไทยค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในศึก AVC Women Continental Championship จัดกันที่สนามเทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเดินทางมาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศสาวไทยแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์เอเชีย3สมัยดีกรีอันดับ17ของโลกนะคะผ่านเข้ารอบ8ทีมก็ถือว่าเป็นทีมอันดับที่3ของรอบ8นั่นเองค่ะเจอกับเกาหลีใต้อันดับ6นะคะปรากฏว่าทีมสาวไทยเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะช่วยกันตบทำคะแนนนำแล้วก็ชนะไปขาดลอย3เซตรวด25ต่อ20 25ต่อ18 25ต่อ21คะแนนค่ะเกมนี้น้องบีมพิมพ์พิชยากกรำทำสกอร์สูงสุดให้กับไทยค่ะทำไป19คะแนนนะคะรองลงมาเป็นน้องอมสินสศิภาพรจันทวิสุทธิ์16คะแนนทีมสาวไทยผ่านเข้าไปยืนรอในรอบรองชนะเลิศเรียบร้อยค่ะจะรอเจอทีมชนะระหว่างญี่ปุ่นหรือว่าไต้หวันซึ่งกำลังลงสนามแข่งขันกันในเซตแรกนะตอนนี้นะคะก็จะแข่งขันวันที่29สิงหาคมนี้ค่ะสำหรับทีมไทย
1: สำหรับการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับทีมแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์ไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ทันทีขณะที่ทีมอันดับ1ถึง3จะได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกต่อไปครับ
0: ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมกับคณะกรรมการนะคะเตรียมเข้าพบกับท่านรองนายกรัฐมนตรีเพื่อมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการจัดสรรเงินของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโอลิมปิกแห่งประเทศไทยค่ะโดยวันนี้มีหลากหลายประเด็นน่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของแต่ละสมาคมกีฬาซึ่งมีการแบ่งกลุ่มสมาคมกีฬาค่ะโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้มีการวางเงื่อนไขต่างๆเป็นระเบียบเป็นข้อๆมาเลยนะคะว่าจะต้องมีผลงานยังไงการบริหารจัดการยังไงออกเป็น4กลุ่มด้วยกันมีการจัดสรรงบประมาณลดหลั่นกันก็ถือว่ามากสุด32ล้านบาทจนถึงน้อยสุด2ล้านบาทค่ะซึ่งทำให้มีเสียงสะท้อนจากสมาคมกีฬาเข้ามาเยอะเลยนะคะดังนั้นในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้มีการพูดคุยกับรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกีฬาชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุยพร้อมๆกันซึ่งทั้ง3ท่านได้ยืนยันมาว่างบประมาณที่จัดวางไว้นั้นเป็นแค่การประมาณคาดการณ์เนิ่นๆไว้ก่อนนะคะถ้ามีเหตุที่ต้องใช้เงินเกินจากนั้นก็สามารถเข้าไปพูดคุยปรับแผนแล้วก็เสนอแผนเข้ามาได้ค่ะ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรกล่าวอีกว่างบประมาณสำหรับพัฒนากีฬาเป็นเลิศให้แต่ละสมาคมกีฬาที่วางกรอบไว้ 1,300 ล้านบาทนั้นนับว่าน้อยเกินไปนะครับจากการประเมินของคณะกรรมการ

0: โอ้ใหญ่เดือนมกราคมปีหน้าครับบริษัท Race Up Work จัดขึ้นในรูปแบบซีรีส์วิ่ง5ปี2568พร้อมยกใหม่ทั้งหมดโดย Art Story ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเสือลายเมฆสัตว์ป่าสงวนแห่งเขาใหญ่เพื่อสื่อสารเรื่องราวการอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการแข่งขันเป็น5ระยะได้แก่มาราธอน 42.195 กิโลเมตรนะครับฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ2กิโลเมตรโดยตลอดเส้นทางนักวิ่งจะได้สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์กลางผืนป่ามรดกโลกซึ่งบิ๊กควิกเขาใหญ่มาราธอนจะจัดขึ้นที่เขาใหญ่มาราธอนเวนิวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับ
1: ค่ะแบ่งกิจกรรมออกเป็น2วันด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่9มกราคมในปีหน้าก็คือปี2570ค่ะเป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมมีกิจกรรม Family Run นะคะเดินวิ่งระยะทาง2กิโลเมตรและมีการประกวดนักวิ่งแฟนซีส่วนวันอาทิตย์ที่10มกราคมค่ะจะเป็นวันแข่งขันใน4ระยะใหญ่ด้วยกันก็จะมี5กิโลเมตร10กิโลเมตร 21.1 กิโลเมตรและมาราธอน 42.195 กิโลเมตรเริ่มออกสตาร์ทปล่อยตัวตั้งแต่เวลาตีสามนะคะสำหรับนักวิ่งขาแรงที่สนใจอยากจะสมัครวิ่งค่ะสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน .com จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะช่วงนี้ก็มีในการสมัครช่วง Early Bird อยู่นะคะจนถึงวันที่30สิงหาคมค่ะมหาวิทยาลัยรังสิตคว้าแชมป์กอล์ฟอุดมศึกษาช้างกอล์ฟยูแชมเปี้ยนคัพ2026ดิวิชั่น1การแข่งขันกอล์ฟระดับอุดมศึกษารายการช้างกอล์ฟยูแชมเปี้ยนคัพ2026จัดกันที่เลควิวรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับจังหวัดเพชรบุรีค่ะผลรอบชิงชนะเลิศนักกอล์ฟจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมดิวิชั่น1ไปครองค่ะรับเงินรางวัลทุนการศึกษา 80,000 บาทค่ะรองแชมป์เป็นทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะรับทุนการศึกษา 40,000 บาทอันดับที่3เป็นทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรับทุนการศึกษา 30,000 บาทส่วนแชมป์ประเภททีมดิวิชั่น2ตกเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะที่เอาชนะทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดลขณะที่ผลการแข่งขันในประเภทบุคคลค่ะแชมป์บุคคลชายตกเป็นของคมกริตมิตรสมานนักกอล์ฟจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญส่วนแชมป์บุคคลหญิงค่ะตกเป็นของณัฐนิชาประจวบเหมาะจากมหาวิทยาลัยรังสิต
0: สำหรับการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นภายใต้ความมุ่งมั่นของน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างในการสนับสนุนและยกระดับวงการกอล์ฟไทยอย่างยั่งยืนครับโดยมุ่งสร้างเวทีประลองวงสวิงที่ได้มาตรฐานสำหรับนักกีฬาระดับอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนานักกีฬาก่อนก้าวเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ระดับสมัครเล่นชั้นนำและระดับอาชีพในอนาคตอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทักษะที่สำคัญทั้งความมีวินัยความรับผิดชอบภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมและจิตวิญญาณแห่งนักกีฬาครับ
1: สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจัดการประชุมผู้จัดการทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้ค่ะจัดกันที่สนามเวโลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะคะโดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยมิสเตอร์แมทธิวไรส์ผู้ตัดสินนานาชาติชาวออสเตรเลียและนายณัฐพงษ์โลหิตนาวีผู้ตัดสินนานาชาติชาวไทยเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดกฎกติกาเรื่องของระเบียบต่างๆให้กับผู้จัดการทีมจำนวน38ทีมจาก21ชาติที่มาเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งมีการตรวจใบอนุญาตของนักกีฬาด้วยค่ะ
0: นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ครั้งนี้สมาคมได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI นะครับให้บรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของ UCI ในระดับคลาส1ซึ่งมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมปี2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาและรายการ Track World Championshipพลเอกเดชาเหมกระสีกล่าวอีกว่าสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่28สิงหาคมเวลา 14:00 นได้รับเกียรติจากดาโตะอมาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือว่า ACC นะครับเป็นประธานในพิธีโดยแฟนๆกีฬาจักรยานสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube TCA Channel เริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปครับตอนที่ฟุตบอลอาเซียนครับนะครับทีมชาติไทยออกนำเวียดนามถึง2ครั้งแต่โดนตีเสมอช่วงทดเจ็บก่อนจบ2-2นะครับรวม2นัดเวียดนามชนะ4-2คว้าแชมป์สมัยที่4ครับ

0: จากฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับคุณใดครับรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่สนามมีดิ่งสเตเดียมกรุงฮานอยช้างศึกทีมชาติไทยแชมป์7สมัยครับบุกไปเยือนเวียดนามแชมป์3สมัยครับทีมชาติไทยมาได้ประตูนำก่อนนะครับตั้งแต่นาทีที่12ในครึ่งแรกครับเป็นการยิงของยศกรบุรพาครับยิงเข้าไปไทยนำ 1-0 ครับเนี่ยครับเปิดเข้ามาแล้วบอลมาเข้าทางยศกรพอดีกดเข้าไปเลยครับลูกนี้ถ่ายออกน้ำเร็วนะครับตั้งแต่นาทีที่12นะครับครึ่งหลังมานาที48ครับไทยมาได้จุดโทษครับคาคณะคำยกลูกนี้ลากเข้ามาแล้วเจอรวบลงไปครับเนี่ยครับฟาร์มส่วนมันเป็นคนรวบนะครับแล้วก็คาคณะคำยกลุกมายิงเองแต่ว่ายิงลูกนี้ข้ามคานออกไปครับโอ้ไทยยังนำอยู่ 1-0 นะครับแล้วก็ถัดมาอีก4นาทีครับเวียดนามมาตีเสมอได้ครับโดฮวนเฮงยิงบอลชนเสาแต่ว่าบอลเนี่ยไปโดนเสาแล้วมาโดนฉัตรชัยบุตรพรมครับเข้าประตูไปครับก็ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1นะครับมาถึงนาทีที่85ครับวันชัยจรุนงครานตัวสำรองที่เพิ่งลงมานะครับเก็บตกลูกนี้ได้แล้วก็ยิงเข้าไปลูกนี้ทำให้ทีมชาติไทยออกนำ2-1ครับสกอร์รวมไล่มาเป็น2-3แต่ว่ามาถึงนาทีทดเจ็บ90+4ครับเป็นวันชัยที่พยายามลงมาช่วยเกมรับแต่ว่าสกัดบอลผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปครับทำให้เกมเสมอ2-2สกอร์รวมเวียดนามนำ4-2ครับจบเกมเสมอ2-2สกอร์รวมเวียดนามชนะ4-2ทำให้เวียดนามได้แชมป์สมัยที่4และแชมป์2สมัยติดครับส่วนทีมชาติไทยหยุดที่แชมป์7สมัยทางนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมืองวันนี้ครับ27สิงหาคมเวลา 14:10 น.
1: จะป้องกันอย่างดีที่สุดแล้วครับสำหรับเจ้าช
2: ั
1: ย
2: แล้วก็จบ
3: ไปดูฟุตบอลที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะคิลิยันเอ็มบัปเป้ทำแฮตทริกให้กับเรอัลมาดริดเปิดบ้านถล่มเรอัลโซเซดาดไปขาดลอยถึง4-1ขึ้นยึดตำแหน่งจ่าฝูงค่ะการแข่งขันลาลีกาสเปนที่สนามซานติอาโกเบอร์นาบิวราชันชุดขาวเรอัลมาดริดค่ะรับการมาเยือนของเรอัลโซเซดาดนะคะเกมนี้มาดริดบุกใส่อย่างหนักเลยค่ะกระทั่งถึงนาที40วินิซิอุสจูเนียร์นะครับทะลุช่องมาให้กับคิลิยันเอ็มบัปเป้แตะ1จังหวะค่ะแล้วก็ยิงเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปค่ะพาทีมนำไป1-0สุดสวยเลยค่ะลูกนี้แต่ว่าดีใจได้ไม่นานค่ะเซเซดาดก็ไล่ตามตีเสมอ 1-1 นะคะผลงานของลูก้าซูชิชค่ะนาที44เปิดเข้ามาแล้วก็แปรเรียดเข้าไปค่ะจบครึ่งแรกเสมอกัน 1-1ครึ่งหลังนาที60มาดริดมาแซงนำ2-1จังหวะที่เอ็มบัปเป้ทำชิ่งกับจูดเบลลิงแฮมแล้วก็ยิงเข้าไปเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้อ่ะโอ้โหนี่เป็นอีกหนึ่งช็อตที่เฉียบขาดค่ะจากนั้นถัดมานาที68ค่ะจูดเบลลิงแฮมแย่งบอลได้ในเขตโทษแล้วก็เปิดให้กับวินิซิอุสจูเนียร์นะคะแปรลงโลกมาดริดนำ 3-1 ก่อนที่นาที80ค่ะวินิซิอุสจ่ายให้กับเอ็มบัปเป้หลุดเข้าไปมาดริดชนะ4-1ค่ะนี่ถือว่าเป็นการทำแฮตทริกของดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสอีกด้วยค่ะจากชัยชนะนัดนี้นะคะเรอัลมาดริดมี6คะแนนเต็มจาก2นัดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงส่วนเซเซดาดแพ้2นัดรวดค่ะยังไม่มีคะแนนอยู่อันดับสุดท้ายค่ะ
0: ไปดูผลฟุตบอลคาราบาวครับของอังกฤษรอบที่2ครับนิวคาสเซิลชนะเวสต์บรอมวิชอัลเบียน3-2ท็อตแนมฮอตสเปอร์ชนะชาลตัน5-1เบรดฟอร์ดซิตี้เสมอเบอร์ลีย์0-0ครับเบรดฟอร์ดซิตี้ชนะจุดโทษ4-2เบรสตันนอตเอนแพ้เอเวอร์ตัน0-4ครับ
3: ก็สำหรับเกมการแข่งขันฟุตบอลถ้วยคาราบาวคัพในรอบที่3นะคะหลังจากนั้นมีการจับสลากค่ะเดี๋ยวไปดูคู่ที่น่าสนใจหรือว่ารอบ32ทีมนะคะคริสตัลพาเลซเจอกับมิดเดิลสโบรว์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอไบรตันแมนซิตี้พบกับนอริชซิตี้ซันเดอร์แลนด์พบฮัลซิตี้อิปสวิชทาวน์ดวลกับอาร์เซนอลโคเวนทรีพบกับแอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลค่ะเจองานหนักค่ะ2ทีมในพรีเมียร์ลีกมาดวลกันเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์เชลซีหรือว่าลูตันจะเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดนะคะเมลวอร์ดวลนิวคาสเซิลแล้วก็เอเวอร์ตันกับวูแฟมตันค่ะสำหรับการแข่งขันจะเล่นในกลางสัปดาห์วันที่7กันยายนแล้วก็วันที่14กันยายนนี้ค่ะ
0: แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดตัวอายุบัวดี้ดาวรุ่งทีมชาติโมร็อกโกหลังจากคว้ามาจากลิลด้วยสัญญา5ปีครับอายุบัวดี้มิดฟิลด์ตัวเก่งวัย18ปีครับเปิดตัวย้ายมาจากลิลมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวตามรายงานที่95ล้านยูโรบวกแอดออนอีก5ล้านยูโรนะครับโดยสัญญาเป็นเวลา5ปีถึงปี2031และสวมเสื้อหมายเลข32โดยเวลานี้รอการอนุมัติจากหน่วยงานระหว่างประเทศบูอัดดี้ถือว่าเป็นหนึ่งในแข้งดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในฟุตบอลโลก2026ที่ผ่านมากับทีมชาติโมร็อกโกนะครับจนได้รับการจับตามองจากทีมยักษ์ใหญ่ ก่อนที่จะเป็นแมนซิตี้ครับที่คว้าตัวมาร่วมทีมหลังการย้ายทีมดาวเตะวัย18ปีกล่าวว่าเป็นวันที่พิเศษมากสำหรับเขานะครับและครอบครัวแมนซิตี้คือสโมสรที่ดีที่สุดในโลกสำหรับผมการได้มาอยู่ที่นี่และเรียกตัวเองว่าเป็นนักเตะของซิตี้คือความฝันส่วนตัวชื่นชอบสไตล์การเล่นของพวกเขานะฮะซิตี้พยายามเล่นฟุตบอลที่มีคุณภาพเสมอและพวกเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาคือผู้ชนะสโมสรแห่งนี้ให้ความรู้สึกเหมือนถูกสร้างมาเพื่อชัยชนะครับ
3: ผลงานของบัวดี้ค่ะลงเล่นทีมชุดใหญ่ให้กับลิวตั้งแต่อายุ16ปีนะคะลงสนามไปรวมทั้งหมด96นัดค่ะก่อนจะไปสร้างชื่อเสียงและกลายเป็นนักเตะตัวหลักของทีมตั้งแต่2ฤดูกาลที่ผ่านมานะคะแล้วก็สำหรับผลงานทีมชาติค่ะติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนมาทุกชุดเลยตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน16ปีจนถึงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีก่อนก้าวมาติดทีมชาติชุดใหญ่กับโมร็อกโกซึ่งเป็นชาติบ้านเกิดของครอบครัวนะคะและตอนนี้ติดทีมชาติโมร็อกโกไปแล้ว8นัดด้วยกันค่ะซาดิโอมาเน่ยิงประตูในช่วงทดเวลาพาต้นสังกัดอันเนเซอร์ที่เหลือ10คนค่ะพลิกเอาชนะอันเอติฮัดไปขาดลอย3ประตูต่อ2ค่ะก็เป็นเกมการแข่งขันฟุตบอลซาอุดีโปรลีกนะคะอันเอติฟักรับการมาเยือนของอันอันนัสเซอร์ค่ะเริ่มเกมทีมเยือนอันนัสเซอร์เนี่ยเจอสถานการณ์ลำบากเลยค่ะเบนโต้ผู้รักษาประตูโดนใบแดงตั้งแต่นาที12ค่ะเหลือ10คนจากนั้นอันเอติฟาช่วยโอกาสได้เปรียบค่ะนำไปก่อนถึง2ประตูต่อ0นะคะลูกยิงของอันเดรดูด้านาที31และต่อด้วยอเวโรเมดรานในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกค่ะแต่ว่าครึ่งหลังอันนัสเซอร์ก็ไม่ยอมแพ้ค่ะซาดิโอมาเน่จุดประกายความหวังนะคะยิงไล่มาเป็น 1-2 จากนั้นเป็นนาที74อับดุลลาอันอัมรีค่ะกองหลังตัวเก่งมงตามตีเสมอ 2-2และในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที91ซาดิโอมาเน่ค่ะมาบวกลูกที่2ของตัวเองจังหวะสวนกลับรวดเร็วสุดสวยค่ะแล้วก็เป็นประตูชัยอันนาเซอร์แม้ว่าจะเหลือ10คนแต่พลิกกลับมาชนะ3ประตูต่อ2เก็บชัย3นัดรวดมี9คะแนนเต็มขึ้นรั้งตำแหน่งจ่าฝูงนะคะส่วนอันเอติฟักแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลหล่นไปอยู่อันดับที่6ค่ะ
0: สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีถอนการสนับสนุนการเลือกตั้งครั้งใหม่ของอินฟานติโนอย่างเป็นทางการครับสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีหรือว่า FIGC กลายเป็นประเทศล่าสุดครับที่ตัดสินใจถอนการสนับสนุนการเลือกตั้งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่า FIFA ของจานนี่อินฟานติโนในเดือนมีนาคม2027นะครับโดยสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีระบุว่าการเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนและโปร่งใสและเพื่อรักษาความสอดคล้องกับยูฟ่าและประธานอเล็กซานเดอร์เชฟเฟรินเป็นการตอบสนองต่อจุดยืนของประธานฟีฟ่าเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการพัฒนาการแข่งขันระดับนานาชาติโจนี่มาลาโกประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีกล่าวว่าเรายังทำงานร่วมกับยูฟ่าและสมาคมฟุตบอลยุโรปอื่นๆเพื่อส่งเสริมปรัชญาของฟุตบอลที่สร้างขึ้นบนความยุติธรรมความเป็นปึกแผ่นความยั่งยืนและบทบาทสำคัญของแฟนบอลเราสนับสนุนรูปแบบการเจรจาการรับฟังและการรับผิดชอบร่วมกันซึ่งเป็นรูปแบบที่ทำให้ฟุตบอลเติบโตและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ขณะที่ยังคงปกป้องหลักการพื้นฐานครับ
3: ค่ะข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วนะคะไปดูไฮไลท์การแข่งขัน Baseball Major League ค่ะ Arizona Diamond Black เฉือนชนะ Washington Club ไป5ต่อ4 inning ค่ะจากนั้นเราพักคารมธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

แผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: าลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ความรู้และคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่างเด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรภัทรดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณฉลองรัตน์บุญวงศ์ค่ะ
0: ข่าวแรกเราจะติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มครั้งใหญ่ที่ชายแดนทิเบตแล้วก็เนปาลนะครับทีมกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 1,300 คนหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ที่ชายแดนเนปาลทิเบตขณะที่นานาชาติก็ระดมความช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนครับประชาชนกว่า 1,300 คนได้รับรายงานว่าสูญหายกว่า24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนโดยในเนปาลตำรวจให้ข้อมูลตัวเลขผู้สูญหาย823คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ517คนและมีผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันแล้ว177คนส่วนฝั่งจีนมีรายงานผู้เสียชีวิต3คนแต่สูญหายมากถึง558คนโดยเป็นชาวต่างชาติ260คนครับอย่างไรก็ตามคาดว่าตัวเลขเหล่านี้ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเพราะว่ายังคงมีปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยดำเนินการอยู่ในพื้นที่ซึ่งฝั่งจีนได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ครั้งใหญ่พร้อมอุปกรณ์และสิ่งของบรรเทาทุกจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยด้านบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างก็ส่งกำลังใจและประกาศพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมทั้งสนับสนุนการกู้ภัยและฟื้นฟูความเสียหายในส่วนของสาเหตุน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงครั้งนี้ล่าสุดมีผู้เชี่ยวชาญได้อ้างอิงภาพถ่ายดาวเทียมนะครับว่าอาจจะเกิดจากส่วนล่างของทานน้ำแข็งแตกแล้วก็พังทลายลงสู่พื้นที่หุบเขาที่อยู่ต่ำลงไปลึกหลายร้อยเมตรเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อมวลน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำก็ได้กวาดเอาก้อนหินแล้วก็ตะกอนดินไหลทะลักผ่านแม่น้ำโพเตโกชีและแม่น้ำตรีสุรีทางนี้ภาพถ่ายดาวเทียมก็แสดงให้เห็นครับว่ามีหิมะปริมาณมากละลายในช่วง24ชั่วโมงก่อนจะเกิดภัยพิบัติครั้งนี้ขึ้นขณะเดียวกันภาพข่าวก็เผยให้เห็นอาคารบ้านเรือนและรถยนต์จำนวนมากถูกมวลน้ำและดินโคลนมหาศาลซัดหายไปในพริบตาผู้คนพยายามหนีเอาชีวิตรอดแต่ว่ากระแสน้ำก็กลืนหายไปเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจนไม่มีเวลาเตรียมตัวทำอะไรทั้งสิ้นครับ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เปิดเผยค่ะว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มที่ประเทศเนปาลโดยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดุประเทศเนปาลทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างมากสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแนวแม่น้ำโพเตโกชีได้รับความเสียหายอย่างหนักแล้วก็ยังมีชาวเนปาลและก็ชาวต่างชาติสูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ค่ะยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้หากว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ทันทีนะคะที่หมายเลขบวก977-981-874-9944ตลอด24ชั่วโมงโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: กลับมาที่ประเทศเรานะครับถอดบทเรียนจากเรื่องนี้อย่างไรทางกรมทรัพยากรธรณีก็ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำป่าและดินโคลนถล่มที่เนปาลทิเบตนะครับแล้วก็เผยว่าในส่วนของประเทศไทยมี54จังหวัดครับที่ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงดินถล่มเช่นกันนายปรีชาสายทองรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีและโฆษกกรมทรัพยากรธรณีบอกว่ากรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่เนปาลและทิเบตอย่างใกล้ชิดนะครับและพบว่าจุดเริ่มต้นมาจากแผ่นดินไหวขนาดประมาณ5ก่อนจะมีปัจจัยกระตุ้นในพื้นที่ภูเขาสูงซึ่งก็มีทานน้ำแข็งหรือว่ากลาเซียแตกหักแล้วก็ถล่มลงมาประกอบกับภูมิประเทศของเขาตรงนั้นเป็นหุบเขารูปตัว V หรือว่า V-shaped valley ทำให้มวลดินน้ำเศษวัสดุจำนวนมากมันก็ไหลรวมลงมาที่ก้นตัว V เคลื่อนที่ลงสู่ด้านล่างอย่างรวดเร็วส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงนอกจากนี้สิ่งที่เจออีกก็คือมีลักษณะของเขื่อนดินธรรมชาติที่กีดขวางทางน้ำครับเมื่อมวลน้ำจากทานน้ำแข็งและน้ำปริมาณมากไหลลงมามันก็เลยยิ่งไปเพิ่มแรงและปริมาณของกระแสน้ำทำให้บางพื้นที่ระดับน้ำสูงถึงชั้น3ถึงชั้น5ของตึกครับ
2: อย่างว่าลักษณะพื้นที่ภูเขาที่อยู่เป็นหุบเขาสูงนะครับเป็นรูปลักษณะตัว V เขาเรียก V shape valley นะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยถ้าเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากลงมาเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่มวลอย่างรวดเร็วและก็จากภาพข่าวเองก็จะแจ้งว่ามี เขื่อนดินธรรมชาติไม่ได้มนุษย์สร้างขึ้นนะอาจจะเป็นที่ดักอยู่ระหว่างทางน้ำเมื่อมีกระบวนการทาน้ำแข็งหักโค่นลงมาเนี่ยมันก็มีตัวน้ำในตัวมันเองด้วยก็ทำให้น้ำป่าน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยมีความรุนแรงอย่างที่เราเห็นในภาพข่าวนะครับว่าน้ำสามารถสูงขึ้นไปที่ชั้น3ชั้น4ชั้น5บางแห่งได้นะครับ
0: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับบทเรียนสำคัญสำหรับประเทศไทยคืออะไรคำตอบคือการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพราะแม้จะไม่สามารถย้ายชุมชนออกไปจากพื้นที่เสี่ยงได้ทั้งหมดแต่การรู้ล่วงหน้าแล้วมีแผนอพยพก็จะช่วยลดความสูญเสียได้แม้ว่าประเทศไทยไม่ได้มีธารน้ำแข็งเหมือนที่เนปาล นะครับแต่เรามีปัจจัยเสี่ยงจากฝนตกหนักต่อเนื่องหรือว่าเรนบอมซึ่งทำให้ดินอุ้มน้ำจนสูญเสียเสถียรภาพแล้วก็อาจจะเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มตามมาอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นอำเภอปัวจังหวัดน่านฝนตกมากกว่า300มิลลิเมตรภายในคืนเดียวก็เป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่ต้องระวังเช่นเดียวกันปัจจุบันไทยเรามีพื้นที่เสี่ยงดินถล่มกระจายอยู่ถึง54จังหวัดครับทางกรมทรัพยากรธรณีก็กำลังเร่งติดตั้งเครื่องวัดมวลดินเพื่อจับสัญญาณความผิดปกติเมื่อมีการเอียงตัวของพื้นที่หรือว่ามีการเคลื่อนตัวของชั้นดินเครื่องนี้ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและชุมชนครับ
2: พื้นที่บ้านเรากับทางเนปาลเนี่ยถามว่าใกล้กันไม่ใกล้นะครับแต่พื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเขาจะมีตัวที่กระตุ้นออกมาคือเรื่องธารน้ำแข็งซึ่งบ้านเราไม่มีธารน้ำแข็งเหมือนบ้านเขานะครับแต่ทางนี้ของเราน่าจะได้รับผลกระทบที่คล้ายคลึงกันก็อาจจะเป็นฝนตกหนักปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเรนบอมคือตกอยู่กับที่แช่นานๆตอนนี้แหละครับถ้าตกหนักแช่นานๆเนี่ยสามารถฝนตกหนักสามารถทำให้ดินโคลนถล่มไหลลงมาได้เช่นที่อำเภอปัวก็มาตกประมาณ300มิลลิเมตรในคืนนั้นนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เราต้องเฝ้าระวังครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของประเทศไทยเราก็มีทั้งหมด54จังหวัดทั่วประเทศนะครับเราก็สามารถจำแนกเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูงปานกลางแล้วก็ระดับต่ำนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงวันนี้เราก็จะมีการเตรียมการคือการติดตั้งเครื่องวัดมวลดินที่จะช่วยแจ้งข่าวว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินมีการเอียงเทไหมมีการเริ่มคลิปไหมอันนี้ก็จะส่งสัญญาณมาแจ้งเตือนเราก็สามารถรีบกระจายข่าวบอกชาวบ้านได้ว่าในพื้นที่ท่านนะครับมีอุปกรณ์วัดน้ำฝนแล้วมีเครื่องวัดมวลดินแล้วมีการวัดการเอียงเทแล้วเนี่ยมีส่งสัญญาณแล้วนะเราจะแจ้งเตือนกันได้ครับ
1: ส่วนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านตอนนี้ก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความคืบหน้าไปมากทีเดียวนะคะในส่วนของการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเฉพาะรายที่บ้านเสียหายทั้งหลังเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจค่ะเพื่อที่จะปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ให้โดยคำนึงถึงจุดที่มีความปลอดภัยเป็นหลักไปตามความคืบหน้าเรื่องของการฟื้นฟูกันนะคะกับคุณสุภัทรลาวกมลรายงานสดเข้ามาจากพื้นที่ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณสุภัทรคะเชิญค่ะ
3: วันนี้นะครับภารกิจของแม่ทัพภาคที่3ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านหลายจุดนะครับโดยได้มีการเน้นย้ำว่ากำลังพลทุกนายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนและร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังครับพลโทรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ไปติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมมีการติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมฟื้นฟูสถานที่ราชการและสถานศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้ติดตามการดำเนินงานซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านซ่านครูราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านตามแบบสปช 105/29 รวมถึงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานงานทาสีงานระบบไฟฟ้าและการก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงเพื่อให้สถานศึกษานั้นมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะสมต่อการเรียนการสอนและสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ50วันใช้งบประมาณ610,000 บาทเริ่มดำเนินการตั้งแต่22สิงหาคมถึง10ตุลาคม2569ปัจจุบันก็มีความก้าวหน้าของงานโดยรวมร้อยละ 11.75 และมีผลการดำเนินงานถือว่าเร็วกว่ากำหนดตามแผนงานครับซึ่งทางแม่ทัพภาคที่3ได้มอบชุดถุงยังชีพจากกองทัพบกเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบและมอบตู้เย็นให้กับโรงเรียนพร้อมมีการกำชับให้กำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผนงานควบคู่กับการคำนึงถึงคุณภาพความปลอดภัยและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญซึ่งกองทัพพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ภัยพิบัติครับไปฟังเสียงแม่ทัพภาคที่3ครับ
4: ผมในฐานะแม่ทัพภาคที่3เนี่ยได้สั่งการไปทั้ง17จังหวัดให้เตรียมการเราต้องใช้คำว่าเตรียมการขั้นต้นทุกมณฑลทหารบกทั้ง10มณฑลเนี่ยได้ประสานความร่วมมือกับทางผู้ว่าทางตำรวจทางส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมการในส่วนตนเองหากเกิดที่ไหนต้องออกทันทียกตัวอย่างเช่นที่เชียงรายที่พะเยามีท่วมเหมือนกันครับแต่ว่าส่วนน้อยเราก็ออกไปเหมือนกันครับมีตรงไหนช่วยชาวบ้านได้ก็ช่วยตรงไหนบ้านที่มีโคลนเราก็ดำเนินการดังนั้นใน10มณฑลฐานบก17จังหวัดภาคเหนือของเราเนี่ยมีการเตรียมการเตรียมพร้อมในการรับมือทุกๆจังหวัดครับ
5: ครับฝั่งร่างใจของทุกคน
3: ส่วนในพื้นที่ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเครื่องจักรรถแบ็คโฮจากสำนักงานชลประทานน่านเร่งปรับปรุงพื้นที่บริเวณโค้งน้ำแม่น้ำกูลบ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านที่ถนนเรียบลำน้ำนั้นเกิดความเสียหายเป็นแนวยาวคืนเพื่อคืนพื้นที่สัญจรให้กับประชาชนขณะที่มีการเตรียมจัดทำผนังกั้นน้ำด้วยถุงบิ๊กแบ็กเป็นกำแพงป้องกันกระแสน้ำกรณีน้ำหลากป้องกันแนวตลิ่งและพื้นที่ชั้นในที่เป็นบ้านเรือนของประชาชนเป็นการชั่วคราวก่อนจะเสนอแผนปรับปรุงทำผนังถาวรให้เกิดความมั่นคงถาวรในระยะยาวต่อไปขณะที่ความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านน้ำท่วมดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านก็มีบ้านเสียหาย14หลังใน3อำเภอเสียหาย 100% 8หลังในพื้นที่อำเภอปัวเสียหายทั้งหลังจำนวน3หลังซึ่งบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังก็จะมีการสร้างให้ใหม่ทั้งหลังโดยใช้แบบบ้านยกพื้นที่ออกแบบมาเพื่อรองรับและป้องกันภัยพิบัติในอนาคตโดยมอบหมายให้โยธาธิการและผังเมืองสำรวจความเสียหายประสานหน่วยงานเข้าเยียวยาเช่นที่บ้านนางกาหลงลือยศหมู่1บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านที่เสียหายจากน้ำป่าซัดพังทั้งหลังเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมายังคงอยู่ในอาการเสียใจและเล่าถึงเหตุการณ์วันเกิดเหตุที่น้ำนั้นมาเร็วจนไม่สามารถขนของใดๆออกมาได้ทันแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยจากนั้นเทศบาลตำบลศิลาแรงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเจ้าหน้าที่มาติดตามให้ความช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยาเครื่องใช้จำเป็น 6,700 บาทและพิจารณาเรื่องของการสร้างบ้านหลังใหม่ให้นางกาหลงก็กล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุได้ไปพักอยู่กับบ้านญาติในบริเวณใกล้เคียงนะครับในขณะเดียวกันก็ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคฝ่ายที่เข้ามาช่วยดูแลตั้งแต่วันแรกทำให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปครับแล้ววันก่อนที่ท่านรองนายกยศนันมาได้พูดคุยอะไรกับคุณแม่บ้างครับ
6: ก็ว่าจะประสานงานเรื่องสร้างบ้านให้ครับ
5: ท่านเอาแบบบ้านมาให้ดูไหมครับ
6: แบบบ้านให้ดู
5: ครับคุณแม่รู้สึกยังไงว่าที่เห็นแบบบ้านที่เขาจะทำให้ใหม
6: ่ก็ดีใจอยู
5: ่ใส่อะไรยังไง
6: เขาก็ว่าอุปกรณ์ครบแล้วเขาว่าอย่างนั้น
5: ครับ
6: จะรอมันอีกมันดีสภาพกับบางสภาพช่วยเหลือแม่เพราะว่าแม่ไม่มีอะไรแล้วขอพวกรู้พวกหน่วยไงเพราะแม่ไม่มีเหลืออะไรเหลือแล้ว
3: อย่างไรก็ตามครับทางเทศบาลตำบลศิลาแรงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจสอบและประเมินพื้นที่พบว่าจุดเดิมที่ปลูกบ้านนั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงจึงได้หารือเพื่อจัดหาพื้นที่ใหม่ซึ่งเป็นที่ดินของนางกาหลงซึ่งจะเร่งสำรวจและดำเนินการปลูกสร้างเพื่อให้นางกาหลงและครอบครัวนั้นกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไปครับอีกหนึ่งแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนในระยะยาวได้มีการหารือกันในเรื่องของการทำแก้มลิงและฟลัดเวย์หรือว่าเรื่องของการผันทางน้ำให้พ้นและก็ลดความเสี่ยงต่อการกระทบในพื้นที่ชุมชนนะครับซึ่งเรื่องนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไปและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณสุภัทรลาวกมลนะคะรายงานสดเข้ามาจากพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนอกเหนือจากการฟื้นฟูที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงความสนับสนุนจากทางภาครัฐยังคงมีทานน้ำใจจากหลายหน่วยงานค่ะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเหล่ากาชาดจังหวัดน่านค่ะโดยนางเหมือนใจวงใหญ่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านมอบหมายให้นางอภิวรรณขุนเพชรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมกับสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่จิตอาสาจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนร่วมบรรจุถุงทานน้ำใจกว่า 4,800 ชุดช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่าน ดยนำไปแจกจ่ายในพื้นที่อำเภอปัวตำบลศิลาแรงรวม252ครัวเรือนโดยการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาในการส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจแก่ประชาชนชาวน่านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติตามภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดน่านขณะที่ทางด้านกรมโยธาธิการและผังเมืองเดินหน้าช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้สนับสนุนแบบบ้านผู้ประสบภัยซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐานที่ทางกรมจัดทำไว้สำหรับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างบ้านได้โดยกรมค่ะได้นำแบบบ้านดังกล่าวมาทบทวนและประเมินราคาค่าก่อสร้างให้สอดคล้องกับราคาวัสดุและต้นทุนการก่อสร้างในปัจจุบันเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นและจังหวัดน่านนำไปใช้ประกอบการจัดสร้างบ้านหลังใหม่ซึ่งขณะนี้ดำเนินการสำรวจบ้านเรือนไปแล้วรวม 1,299 ครัวเรือนจากทั้งหมด 3,338 ครัวเรือนคงเหลือสำรวจ 2,029 ครัวเรือนคิดเป็น 61% โดยจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับ

0: ด้วยกันค่ะโดยกลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ตามปกติมี 1,254 ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบ้านบางส่วนมี36ครัวเรือนแล้วก็กลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งานมี9ครัวเรือนค่ะ
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไปตรวจความพร้อมของระบบป้องกันอุทกภัยในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งภาพรวมล่าสุดก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยดีแต่ก็เน้นย้ำให้การบริหารจัดการต้องทำให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและความพร้อมของระบบป้องกันอุทกภัยในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคที่ปัจจุบันมีเขื่อนดินเสริมคอนกรีตยาวสถานีสูบน้ำและบ่อหน่วงน้ำอยู่นอกจากนี้ทุกนิคมอุตสาหกรรมมีระบบไฟฟ้าสำรองครับสามารถสูบน้ำต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงในส่วนสถานการณ์น้ำปัจจุบันข้อมูลณวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมายืนยันว่าทุกนิคมยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับระดับน้ำภายนอกก็ยังอยู่ห่างจากสันเขื่อนอย่างปลอดภัยประเมินว่าฤดูฝนที่จะถึงนี้นิคมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะไม่ได้รับผลกระทบครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีได้สั่งการให้ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหาแนวทางบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงให้เพียงพอรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการอยู่ร่วมกันกับชุมชนครับ
2: ยังไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าดูจากจำนวนพายุที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยมันน้อยกว่าที่ควรจะมีพอสมควรนะครับแล้วก็ฉะนั้นก็จะทำให้เกิดภัยแล้งนะครับในปีนี้ยิ่งถ้าต้นปีหน้านี่น่าจะยิ่งหนักครับผมได้ฝากท่านผู้ว่าไว้แล้วว่าถ้ามีที่ไหนจะเก็บน้ำฝนแต่ละเม็ดได้ขอให้เก็บไว้เพราะว่ามันตกแล้วตกเลยนะครับทิ้งแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วพอถึงเวลาที่น้ำมันแรงขึ้นมาเนี่ย เราก็เห็นใจทั้งพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการที่อยู่ในการนิคมดังนั้นการเฝ้าระวังการดูแลนะครับการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบเป็นเรื่องที่สำคัญครับ
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมวิชาการธรณีไทย2569ระดมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านธรณีวิทยาพร้อมกับผลักดันในการใช้ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลคาดการณ์ธรณีภัยพิบัติและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติกรมทรัพยากรธรณีร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการธรณีไทย2569เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านธรณีวิทยาพร้อมส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและลดความเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัยทางด้านนางสาวดาริกาสรัญเกตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยมีการจัดเก็บและพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องทั้งการเฝ้าระวังและรับมือธรณีพิบัติภัยการบริหารจัดการทรัพยากรแร่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดจนการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาสนับสนุนการบริหารจัดการของภาครัฐทั้งนี้ในที่ประชุมค่ะได้มีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำ AI มาประยุกต์ใช้กับงานด้านธรณีวิทยาและการจัดการภัยพิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินสถานการณ์และการคาดการณ์ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนป้องกันและรับมือกับธรณีพิบัติภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3: เกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยพิบัติต่างๆนะคะเช่นดินถล่มแผ่นดินไหวอะไรอย่างนี้นะคะอย่างที่สองเลยก็คือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเหมืองแร่ต่างๆนะคะซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะคะอย่างที่สามเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการนำเทคโนโลยีนะคะมาผสมผสานนะคะอย่างเช่นการใช้ AI แล้วก็เรื่องของ data center ต่างๆ data ให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น
0: นอกจากนี้ยังนำเสนอผลงานแร่รวมถึงประเด็นด้านธรณีพิบัติภัยอย่างเช่นรอยเลื่อนที่มีพลังลำดับที่16ของไทยและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยงและการวางแผนรับมือภัยพิบัติในอนาคต
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: วันนี้นายกรัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมความพร้อมรบของกองทัพเรือที่จังหวัดชลบุรีนะครับในการนี้ไปชมการสาธิตการปรับเปลี่ยนเรือหลวงจักรีนฤเบศรให้เป็นฐานบัญชาการระบบไร้คนขับด้วยซึ่งหวังจะเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศควบคู่ไปกับศักยภาพด้านการบรรเทาสาธารณภัยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปยังกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอู่ตะเภาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและรับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือและเกียรติยศจากกองทัพเรือจากนั้นได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังทางเรือพร้อมชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับการฝึกปฏิบัติการในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาแนวความคิดการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะของ UXV Carrier เพื่อยกระดับเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในทุกมิติทั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจค้นหาและชี้เป้าซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มระยะเวลาและความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจลดความเสี่ยงต่อกำลังพลและเสริมประสิทธิภาพให้กับกำลังรบหลักของกองทัพเรือไทยครับ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและคณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือว่า ICC พร้อมตรวจเยี่ยมยุทโธปกรณ์กู้ภัยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพแบบทวิภาคีของกองทัพเรือที่ไม่เพียงแต่มีความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแต่ยังมีความพร้อมสูงสุดในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินโดยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้โชว์ฝีมือทำอาหารเลี้ยงกำลังพลที่มาฝึกซ้อมบนรถครัวสนามโดยได้ทำเมนูผัดกระเพราหมูสับภายหลังการตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าตนมาดูความพร้อมของกองทัพเรือซึ่งเป็นไปตามคำเชิญของผู้บัญชาการฐานเรือโดยมองว่าศักยภาพของกองทัพเรือไม่เป็นรองใครซึ่งจำเป็นต้องมีความพร้อมความเข้มแข็งและแสดงถึงแสนยานุภาพ
2: มองถึงศักยภาพของกองทัพเรือยังไงบ้างครับ
3: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วนะครับองค์ความรู้พื้นฐานตั้งแต่เสด็จเตี่ยท่านทรงได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีนะครับฐานทัพเรือต่างๆมีความเข้มแข็งมีความเหมาะสมกับชัยภูมินะครับแล้วก็กองทัพเรือก็ได้ขยายพื้นที่การดูแลพี่น้องประชาชนคือไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวนะครับยังสามารถที่จะทำการยุทธ์ทางบกได้ด้วยช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยนะครับบรรเทาสาธารณภัยได้ด้วยแล้วก็ป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วยมันนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้การสนับสนุนเพื่อให้กองทัพทุกเหล่าทัพของเราเนี่ยมันมีความพร้อมแล้วก็มีความเข้มแข็งสำคัญที่สุดเมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมากองทัพเรือก็ต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดติดทะเลทางภาคตะวันออกนะเพราะนั้นเราจะบอกว่าอันนี้ไม่มีรบเอาเรือธรรมดามารบก็ได้มันไม่ได้เราต้องมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความต้องแสดงความเข้มแข็งเขาถึงเรียกแสนยานุภาพคำนี้มันขลังนะถ้าเรามีแสนยานุภาพที่ดีอริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาควรจะมาลุกรานเราไหมเขา
0: สำหรับการตรวจเยี่ยมภารกิจในครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมรบอย่างเต็มรูปแบบทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และยุทธวิธีตลอดจนการบูรณาการกำลังทัพอย่างสอดประสานทั้งกำลังทางเรือทางอากาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยสงครามพิเศษทางเรือซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายสำคัญของผู้บัญชาการทหารเรือที่ประกาศให้ปี2569เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือ
1: มาดูประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างค่ะคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรเชิญ6หน่วยงานความมั่นคงหารือสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่กลุ่มก่อเหตุความไม่สงบก่อเหตุหลายจุดรวมถึงกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นอ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการ นายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงถึงเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้มีเพียงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่ติดภารกิจโดยประเด็นที่สอบถามในกรรมาธิการมี3เรื่องหลักก็คือเหตุใดเข้ากลองจึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เป็น100จุดใน3วันประชาชนเข้าใจว่ามีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการและไม่ปรากฏการปะทะของหน่วยงานในพื้นที่กับผู้ก่อเหตุในสถานที่เกิดเหตุแม้แต่จุดเดียวขณะที่ผู้ก่อเหตุเมื่อนับรวมแต่ละจุดเป็นพันคนจึงตั้งคำถามว่าผ่านจุดตรวจมาได้อย่างไรทางนี้กรรมาธิการมองว่าการทำงานของแต่ละหน่วยงานไม่มีการบูรณาการโดยต่างคนต่างทำงานส่วนเรื่องข่าวกรองยังใช้ไม่ได้จึงกำชับให้หน่วยงานกลับไปทบทวนพร้อมแนะนำให้ใช้วิธีการเจรจาเนื่องจากเหตุที่เกิดไม่ได้เพียงแต่แค่เรื่องของการแบ่งแยกดินแดนแต่มีความซับซ้อนมากกว่านั้นหากเอาแต่ปะทะกันการก่อเหตุก็จะเกิดขึ้นไม่มีวันจบสิ้นส่วนข้อสงสัยกรณีวัยรุ่นถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นเบื้องต้นตำรวจภูธรภาค9จะไปเก็บหลักฐานเป็นครั้งที่2ในวันนี้พร้อมขอเวลาตรวจสอบหลักฐาน3วันอย่างไรก็ตามค่ะการมาที่การก็เตรียมลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเช่นเดียวกันทางด้านนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.พรรคภูมิใจไทยกล่าวเสริมในประเด็นกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุว่าจากข้อมูลของตำรวจได้เก็บกระสุนที่รถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ1นัดโดยหัวกระสุนใช้ได้กับปืน M16 และ HK ทางนี้ต้องรอการตรวจสอบรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
0: ด้านพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ก็ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนใต้ในปัจจุบันนะครับว่าค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องงานด้านการข่าวซึ่งจะมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่จะต้องทำงานร่วมกันหากได้ข่าวสารต่างๆนำมาประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อหาวิธีดำเนินการกับข่าวนั้นแต่ช่องว่างที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งผู้ก่อเหตุจะกระทำก็ต่อเมื่อเป้าหมายชัดโอกาสมีและทางหนีพร้อม
4: ช่องว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากการบริหารพื้นที่การบริหารพื้นที่ที่ทำให้เกิดความเกิดช่องว่างขึ้นมาแล้วก็เกิดทำให้ที่บอกว่าผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยเขาจะกระทำก็ต่อเมื่อเป้าหมายชัดโอกาสมีทางหนีพร้อมทั้ง
0: ส่วนกรณีที่นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยอมรับว่าทราบการข่าวล่วงหน้าแต่ยังมีความไม่แม่นยำนั้นจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรพลเอกเกรียงไกรย้ำต่อครับว่าการข่าวที่แม่นยำต้องมาจากมวลชนแล้วก็ยกตัวอย่างสมัยที่ตนเองทำงานเป็นแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ข่าวมามากมายจากงานมวลชนที่ทุ่มเททำมาร่วม20ปีได้รับรายงานข่าวตลอดเวลาแล้วก็ได้รายงานต่อผู้บริหารแต่ผู้บริหารไม่เชื่อมั่นในงานข่าวจนเกิดเหตุความไม่สงบในวันที่4มกราคม2547ส่วนกรณีที่มีความเห็นต่างเรื่องการปฏิบัติการทางทหารที่กล่าวอ้างว่ามีการยิงประชาชนจากเฮลิคอปเตอร์ในอำเภอ

0: จะแนะจังหวัดนราธิวาสนั้นตนเองไม่ทราบแต่ในยุคสมัยของตนไม่เคยใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นปฏิบัติการและมองว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ครับ
1: งานด้านการข่าวเป็นเรื่องที่สำคัญการข่าวที่แม่นยำก็คืองานการข่าวที่ได้จากมวลชนนะครับงานการข่าวที่ได้จากมวลชนมวลชนเหล่านั้นเนี่ยถ้าเรามีความต่อเนื่องกับเขาเนี่ยเราไว้วางใจเขาเราเชื่อมั่นในตัวเขาเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้งานข่าวที่ชัดเจนที่นำไปสู่การวางแผนในการปฏิบัติ
0: อีกประเด็นหนึ่งนะครับคือการเปลี่ยนตัวเลขาธิการสมช.เรื่องนี้พลเอกเกรียงไกรกล่าวว่าก็เป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องความเหมาะสมเข้าใจว่าเป็นการบริหารบุคลากรที่จะสามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพในหน่วยงานได้
2: มาดูความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสว.นะคะล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ขาดคุณสมบัติรวมแล้วกว่า 1,767 คนโดยในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เมื่อวันที่19พฤษภาคม2569มีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา74แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561จำนวน 1,605 คนจากนั้นในการประชุมเมื่อวันที่4มิถุนายน2569กกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญาเพิ่มเติมอีก162คนรวมเป็นทั้งสิ้น 1,767 คนสำหรับมาตรา74กำหนดว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าจะด้วยเหตุใดแต่ยังสมัครรับเลือกต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา20ปีนอกจากนี้หากผู้กระทำความผิดเป็นผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสว.ศาลมีอำนาจสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยภายหลังกกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญาโดยสำนักงานกกต.ได้ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อไปยังสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป
0: ส่วนกรณีที่มีการเอาเอกสารรายงานการสอบสวนคดีหัวเลือกสว.มาเผยแพร่ต่อสาธารณะนะครับล่าสุดสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกพาดพิงก็ออกมาตั้งคำถามถึงความชอบด้วยกฎหมายของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยชี้กับว่าอาจจะเป็นการเลือกนำเสนอข้อมูลแค่บางส่วนเพื่อสร้างแรงกดดันต่อกระบวนการยุติธรรมและหวังผลทางการเมืองหรือไม่นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกอบอัจฉนากิตติและพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวแสดงจุดยืนและตั้งข้อสังเกตกรณีมีผู้นำเอกสารที่อ้างว่าเป็นรายงานการสอบสวนเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามาเผยแพร่ต่อสาธารณชนนายพิสิทธิ์ระบุครับว่าการนำข้อมูลในสำนวนคดีมาเผยแพร่ในขณะที่กระบวนการตามกฎหมายยังไม่เสร็จสิ้นถือว่าเป็นการกระทำที่ต้องตั้งคำถามว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าและหากข้อมูลนั้นไม่ครบถ้วนก็อาจจะเข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรืออาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และกฎหมายความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นอกจากนี้ตั้งข้อสังเกตด้วยครับว่ากกต.ได้มีการตั้งกรรมการไต่สวนขึ้นมาหลายชุดแต่เอกสารที่ถูกนำมาเผยแพร่นั้นกลับเลือกนำมาเพียงข้อมูลจากคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26เพียงชุดเดียวแล้วก็สงสัยด้วยว่าข้อมูลในชั้นความลับหลุดออกมาได้ยังไงทั้งที่ผู้ถูกกล่าวหาเองอย่างพวกตนยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลใดๆจากกกต.หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเลย
3: ท่านทราบได้อย่างไรนะครับว่าข้อมูลทั้งชุด26และชุด36เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรเพราะเราเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเราขอข้อมูลเป็นเอกสารไปนะครับทางกกต. DSI ยังไม่ให้ข้อมูลเราเลยนะครับก็ต้องเรียนถามด้วยนะครับท่านเอามาได้อย่างไรนะครับ ต้องถามท่านผลิตแล้วก็ท่านยิ่งชีพด้วยว่านะครับ ทำไมท่านถึงยกความเห็นเฉพาะชุด26ขึ้นมาเสนอต่อสาธารณชนเท่านั้นเพราะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยความเห็นในชุด36ซึ่งมีความแตกต่างกันกับถูกไม่นำเสนอออกมาสู่สาธารณชนนะครับรวมทั้งเอกสารหรือข้อมูลที่ท่านนำเสนอเนี่ยเป็นเอกสารที่อยู่ในขั้นตอนใดนะครับเป็นความเห็นของคณะทำงานหรือเป็นข้อยุติแล้วหรือเป็นมติแล้วของทางกกต.หรือที่อ้างว่านำมาเปิดเผยเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะที่ท่านอ้างแบบนี้เนี่ยนะครับท่านเลือกเฉพาะข้อความที่ตรงกับสิ่งที่ท่านเชื่อหรือท่านต้องการให้เป็นหรือไม่
0: ด้านพันตรวจเอกกอบอัจนากิตติย้ำกับว่าที่มาของวุฒิสภาชุดปัจจุบันเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงใดๆก็ควรปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาก็ได้ชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนไปแล้วดังนั้นการเอาข้อมูลมาเปิดเผยก็ควรคำนึงถึงความถูกต้องและไม่ควรจะกระทบต่อสิทธิบุคคลตลอดจนความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม
2: ขณะที่ทางด้านพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ก็ได้กล่าวย้ำนะคะถึงจุดยืนของวุฒิสภาว่าสมาชิกทุกคนพร้อมยอมรับในกติกาและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าคำตัดสินของกกต.จะออกมาในทิศทางใดเมื่อกระบวนการพิจารณาและไต่สวนตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเสร็จสิ้นทุกคนก็พร้อมที่จะน้อมรับคำตัดสินนั้นโดยไม่มีข้อแม้ส่วนกรณีที่พรรคฝ่ายค้านได้ออกมาตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคดีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนั้นพลเอกเกรียงไกรระบุว่าส่วนตัวไม่ได้กังวลใจเพราะถือว่าเป็นบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายค้านที่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้แต่ขอให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นการก้าวล่วงหรือละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกัน
1: ผมนำเรียนอยู่เสมอในหลักการทุกคนยอมรับในกติกาทุกคนยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคำตัดสินที่กกต.จะดำเนินการลงมานะครับไม่ว่าวันใดก็แล้วแต่เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จไต่สวนแล้วเสร็จตัดสินแล้วเสร็จเนี่ยเรายอมรับในกติกาต่างๆแล้วนั้น
4: เหมือนทางฝ่ายค้านก็ตั้ง
1: ไม่เป็นไรครับว่าเข้าไปเป็นหน้าที่เป็นบทบาทแต่อย่าก้าวล้ำก้าวล่วงกันแค่นั้นเองในสิทธิขอให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายนะครับ
2: ส่วนกรณีที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาระบุว่าสำนวนคดีหัวสวหลุดช่วงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเอกสารทางราชการไม่สามารถเอาออกมาเผยแพร่ทางสาธารณชนได้ทุกคนต้องทำตามกฎหมายซึ่งเข้าใจว่าขณะนี้กำลังสอบสวนอยู
5: ่เห็นว่าเขาให้สอบสวนแล้วเนี่ยครับถามว่าหลุดไหมมันหลุดแน่ๆไม่หลุดมันจะไปถึงมือประชาชนทั่วไปได้ยังไงแต่ว่าประชาชนทั่วไปจริงๆเนี่ยสำนวนเอกสารทางราชการเนี่ยมันเอามาเผยแพร่ในทางสาธารณะไม่ได้ไม่ว่าจะบอกว่ามันเป็นประโยชน์สาธารณะอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ใครก็ไปใครมีญาติไปเป็นข้าราชการก็ไปขอออกมาได้แล้วก็เอามาเปิดเผยอย่างนี้หรือมันไม่ใช่นะครับกฎหมายมันมีอยู่ทุกคนต้องทำตามกฎหมายนะครับ
0: จากคดีเกี่ยวกับสวมาคดีเกี่ยวกับสสบ้างนะครับความคืบหน้าคดีบาร์โค้ดแล้วก็คิวอาร์โค้ดที่ปรากฏอยู่บนบัตรเลือกตั้งวันนี้ครับทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้เข้าเผชิญสืบคดีก็คือไปตรวจหลักฐานที่เก็บบัตรเลือกตั้งณสถานที่จริงที่สำนักงานเขตหลัก4ขณะที่เลขาธิการกกต.ก็ย้ำนะครับว่าตนเองมั่นใจว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญมั่นใจตั้งแต่วันที่ใส่บาร์โค้ดลงไปในกระดาษนะครับศาลรัฐธรรมนูญได้มอบหมายให้นายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่สำนักงานเขตหลัก4โดยมีคู่ความมาร่วมด้วยนะครับประกอบด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักยาพรรองเลขาธิการกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.และตัวแทนจากสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องใช้เวลาตรวจสอบไปประมาณ1ชั่วโมงครับหลังจากนั้นนายแสวงบุญมีเลขากกต.ก็เปิดเผยว่าการเผชิญสืบวันนี้ก็เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่สำนักงานกกต.ได้ให้การต่อหน้าบัลลังก์ศาลเหมือนกับที่ได้พูดไปไหมคาดว่าศาลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนทุกประเด็นจนสิ้นกระแสความแล้วนอกจากนี้ศาลยังให้โอกาสผู้ร้องก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินได้สอบถามผู้ถูกร้องด้วยสำหรับสำนักงานกกต.ศาลจะให้ทำคำแถลงปิดคดีภายใน11กันยายนนะครับส่วนวันที่นัดฟังคำวินิจฉัยที่จะออกมาคือ28กันยายนซึ่งนายแสวงก็บอกว่าจะชี้แจงข้อเท็จจริงถึงสิ่งที่กกต.ดำเนินการพร้อมกับกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่ามั่นใจว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่นำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วครับ

0: นายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอายุ54ปีอดีตสเกตชักชวนสอบแข่งขันเพื่อการปกครองท้องถิ่นโดยกล่าวอ้างว่านายกเฮงมีโควต้าและสามารถช่วยเหลือให้เข้าบรรจุราชการได้หลายตำแหน่งโดยมีการส่งมอบเงินให้3ครั้งรวมเป็นเงินจำนวน 650,000 บาทแต่สุดท้ายผู้กล่าวหาสอบไม่ผ่านเมื่อติดตามทวงเงินคืนก็ถูกบ่ายเบี่ยงจึงแจ้งความเอาผิดนายประวิตรและนางนวพรภายหลังการจับกลุ่มตำรวจได้คุมตัวนายประวิตรมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบโดยผู้ต้องหาใช้ผ้าขนหนูคลุมปกปิดใบหน้าผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามถึงข้อเท็จจริงนะคะเจ้าตัวก็อ้างว่ามีบุคคลอื่นปลอมลายตัวเองเพื่อให้ใช้พูดคุยแล้วก็เรียกรับเงินพร้อมกับยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องแล้วก็ไม่ได้ร่วมขบวนการดังกล่าวและไม่มีเส้นทางทางการเงินโอนเข้าบัญชีของตนเอง
1: เมื่อถามครับว่าการที่ตำรวจขอสารออกหมายจับได้ก็แสดงว่าตำรวจก็มีหลักฐานสำคัญหรือเปล่านายประวิตรบอกว่าขอชี้แจงรายละเอียดในภายหลังครับแล้วก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันตำรวจปปปได้นำหมายสารเข้าจับกลุ่มอีกคนหนึ่งนะครับก็คือนางนวพรจับที่หน้าที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษในข้อหาเป็นคนกลางเรียกรับสินบนและข้อหาเรียกรับทรัพย์สินเพื่อจูงใจเจ้าพนักงานของรัฐจากกรณีเรื่องเดียวกันนี่แหละนะครับมีส่วนในการเรียกรับเงิน 650,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นได
0: ้โดยนางนวพรได้ไปพบกับบิดาและมารดาของผู้เสียหายที่บ้านแล้วก็ชักชวนให้สมัครสอบบรรจุครูสพฐ.อ้างว่าจะนำเงินไปมอบให้กับคณะกรรมการจัดสอบทำให้บิดาของผู้เสียหายนำที่ดินไปเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อจำนวน 270,000 บาทก่อนที่ผู้เสียหายจะฝากเงินเข้าบัญชีของนางนวพรแต่ปรากฏว่าไม่ผ่านการคัดเลือกจึงทวงถามเงินคืนเป็นระยะแต่ว่าก็ไม่ได้เงินคืนต่อมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครสอบอีกครั้งนางนวพรให้ผู้เสียหายสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการศึกษากลุ่มภาคกลางเขต2พร้อมให้จ่ายเงินแก่นายประวิตรเพิ่มอีก 280,000 บาทโดยมีการส่งมอบเงินที่บ้านของนายประวิตรแต่ปรากฏว่าผู้เสียหายไม่ผ่านการคัดเลือกเมื่อทวงถามเงินคืนก็บ่ายเบี่ยงผู้เสียหายจึงไปร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนางนวพรแล้วก็นายประวิตรจนนำมาสู่การจับกลุ่มในครั้งนี
1: ้พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: สถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ชวนไปงานที่เชื่อมโยงธุรกิจกับการวิจัยเข้าด้วยกันนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเศรษฐกิจไทยครับถ้าวันนี้ธุรกิจร้านค้าของคุณประสบปัญหาขายของยากไม่รู้จะพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ตลาดอย่างไรวันนี้อาจจะตอบโจทย์คุณผู้ชมนะครับกับงาน IPX Venture Rise Thailand เอานวัตกรรมและงานวิจัยจาก5เทรนด์สำคัญทางสีเขียวมาให้คนทำการค้าหรือผู้ที่สนใจจับคู่เพื่อต่อยอดธุรกิจของตัวเองครับงานนี้จัดขึ้นบนแนวคิดที่ว่า SME ไทยมีศักยภาพนะครับแต่ก็ต้องการองค์ความรู้และการสนับสนุนที่ถูกทางขณะที่นวัตกรรมและงานวิจัยต่างๆก็ควรใช้งานได้จริงๆโดยเฉพาะในเชิงพาณิชย์หากทั้ง2ภาคส่วนจับ

0: ู่กันได้อย่างถูกต้องก็จะสามารถยกระดับและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ครับ
1: สุภาจีก็นั่งคุยกันนะครับว่าคอขวดเราอยู่ที่การที่จะเสริมเรื่องของมูลค่าให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้นน้ำก็อยู่ที่อวแล้วคนที่จะนำไปขาย implement เนี่ยก็คือกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้สองก้อนนี้มีระยะห่างพอสมควรเราก็มาคุยว่าทำยังไงดีตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งบทหมายที่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะประกาศให้กับประเทศไทยได้ว่านี่คือจุดหนึ่งที่วันนี้เราจะเพิ่มมูลค่าให้กับเรื่องเกี่ยวกับ IP กับทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็สองกระทรวงเนี่ยก็ทำงานอย่างแนบแน่นร่วมกันนะครับ
2: ถ้าเราสามารถจับคู่ให้ถูกคนถูกสถานที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกกับนวัตกรรมด้วยเนี่ยจะช่วยให้เขาสามารถมีเส้นทางลัดสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงแล้วก็ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆในโลกไปได้ค่ะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของสองกระทรวงที่ว่าไม่ใช่ว่าจดแต่ เพิ่มนวัตกรรมจดทรัพย์สินทางปัญญาให้จำนวนมากๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรตอนนี้เราอาจจะต้องมาสกัดว่าสิ่งที่จดไปแล้วสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยสามารถจะเอามาเป็นแต้มต่อของผู้ประกอบการไทยได้อย่างไรค่ะ
0: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคุณบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมเปิดงาน IP Exventure Rise Thailand จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภายใต้แนวคิดนวัตกรรมสร้างรายได้รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมศักยภาพของไทยใน5เทรนด์สำคัญได้แก่สุขภาพการเกษตรดิจิทัลและ AI อาหารและเทคโนโลยีสีเขียวซึ่งมีสิทธิบัตรแล้วมาจับคู่กับผู้ซื้อผู้ประกอบการและนักลงทุนเพื่อไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าธุรกิจตั้งเป้าเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า100คู่สร้างมูลค่าไม่น้อยกว่า50ล้านบาทนอกจากนี้ภายในงานยังมีโซนพาร์ทเนอร์พาวิลเลียนนะครับซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาจัดแสดงโซน IP Service ที่ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงโซน IP Partner เปิดพื้นที่ให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงเวทีเสวนาในหัวข้อที่หลากหลายนะครับงาน IP Exventure Rise Thailand จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ที่ฮอลล์8ศูนย์การศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีครับความคืบหน้าการจัดตั้งล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมเพื่อแก้ปัญหาการกดราคารับซื้อนะครับขณะนี้มีล้งชุมชนแล้ว12แห่งโดยกรมการค้าภายในจัดทำโมเดลให้เกษตรกรยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสู่การพึ่งพาตัวเองในคุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแผนดำเนินงานของล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมไทยเบื้องต้นสามารถขับเคลื่อนการจัดตั้งได้แล้ว12แห่งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี6แห่งสมุทรสงคราม2แห่งสมุทรสาครนครปฐมฉะเชิงเทราและสงขลาจังหวัดละ1แห่งซึ่งก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับได้แก่กลุ่มรวบรวมผลผลิตต้นน้ำคือเกษตรกรและองค์กรชุมชนส่งต่อไปยังกลุ่มล้งชุมชนรับซื้อเพื่อขายในประเทศและล้งชุมชนที่มีศักยภาพด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศต่างเป้าให้ล้งชุมชนทั้ง12แห่งเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรกรรมสมัยใหม่พัฒนาคุณภาพผลผลิตตามที่ลูกค้าต้องการสามารถแปรรูปยืดอายุผลผลิตและเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างมาตรฐานน้ำมะพร้าวน้ำหอม 100% ยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนครับ
3: การจัดทำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างนะครับว่าเราจะทำยังไงให้แข่งกับล้งจากต่างชาติได้เราจะโฟกัสถ้าทั้งน้ำโดยดูความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละชุมชนนะครับพร้อมกับหาตลาดปลายทางให้ด้วยในทุกๆขั้นตอนนะครับ
0: กรมการค้าภายในยังชี้แจงกระแสข่าวการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน 600,000 ตันว่าก่อนหน้านี้แหล่งปลูกข้าวโพดในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านประสบภัยน้ำท่วมองค์การคลังสินค้าหรืออคส.จึงต้องวางแผนนำเข้าเพื่อบริหารจัดการวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์

0: แต่เมื่อสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายการผลิตได้มากขึ้นอกส.ก็ได้ระงับและยกเลิกประกาศนี้ไปแล้วครับไทยปิดฉากการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29นะครับเดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะฝีมืออาเซียนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ALMM ว่าประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมจะเดินหน้าผลักดันการรับรองทักษะฝีมือให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานผ่าน3เสาหลักสำคัญได้แก่การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานการยกระดับมาตรฐานฝีมือให้เทียบเคียงระดับสากลและการใช้ศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนเป็นศูนย์กลางด้านการฝึกอบรมทดสอบทักษะและพัฒนากำลังคนขั้นสูงนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้นำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนเพื่อรวบรวมข้อมูลทักษะและประวัติการฝึกอบรมของแรงงานในรูปแบบดิจิทัลช่วยให้การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศเป็นระบบมากขึ้นขณะเดียวกันยังเสนอกรอบกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์เพื่อเตรียมแรงงานให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี AI ทางนี้กระทรวงแรงงานจะนำผลการประชุมไปขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงตลอดวาระการเป็นประธานของไทยนะครับเพื่อยกระดับทักษะแรงงานอาเซียนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของตลาดแรงงานสากลก่อนส่งต่อภารกิจประธานให้ติมอร์เลสเตเป็นเจ้าภาพในอีก2ปีข้างหน้าครับ
1: นะครับการประชุมในวันนี้มีทั้งเรื่องของการรับรองผลการประชุมมีการ endorse ในเรื่องของข้อสรุปหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นข้อตกลงระดับหนึ่งนะครับที่พวกเราจะขับเคลื่อนร่วมกันทั้ง11ประเทศในอาเซียนแล้วก็บวก3นะครับหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นการทำงานในระดับผู้ปฏิบัตินะครับคือกระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนทำความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนในแต่ละประเด็นที่ได้มีการวางกรอบแนวนโยบายเอาไว้เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่เราวางใน2ปีข้างหน้านะครับ
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการรายงานผลการลงทุน8เดือนแรกของปีนะครับพอร์ตหุ้นไทยเติบโตถึง 34% พร้อมเตรียมผลักดันร่างกฎราชการบำนาญนำเงินมาลงทุนต่อครับเพื่อเพิ่มทางเลือกการบริหารเงินมกราคมถึง16สิงหาคมเติบโตอย่างโดดเด่นนำโดยแผนหุ้นไทยนะครับที่สร้างผลตอบแทนตามมาด้วยแผนหุ้นต่างประเทศแผนชริอะและแผนการลงทุนพื้นฐานทั่วไปส่วนกรณีการลงทุนทองคำซึ่งมีผลตอบแทนเหลือประมาณ 5% ทำให้สมาชิกบางส่วนยกย้ายเงินลงทุนนั้นมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการนะครับแต่ก็ย้ำให้สมาชิกมองภาพระยะยาวกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและติดตามปัจจัยเสี่ยงรอบด้านในช่วงที่เหลือของปีนอกจากนี้ยังระบุถึงปัญหาของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการซึ่งจะได้รับเงินก้อนเฉลี่ย1ล้านถึง1ล้าน5แสนบาทซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอในการใช้ชีวิตกบข.เตรียมเสนอร่างกฎหมายขยายสิทธิ์ออมเงินต่อสำหรับอดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญเพื่อเพิ่มทางเลือกการบริหารเงินหลังเกษียณนะครับส่วนตัวเลขเพดานการหักเงินบำนาญเพื่อลงทุนนั้นจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งครับ
2: มีโอกาสที่สมาชิกเนี่ยถ้าเขาต้องการที่จะออมต่อนะครับกฎหมายปัจจุบันสามารถออมต่อได้นะครับ เขาไม่จำเป็นต้องเอาเงินเกษียณออกไปเป็นก้อนสามารถออมต่อให้เงินลงทุนต่อแล้วก็ทยอยรับ เป็นรายเดือนหรือเป็นรายงวดอะไรก็สุดแล้วแต่ได้ทั้งหมดนะครับส่วนแผนต่อไปในอนาคตเนี่ยที่เราจะพยายามผลักดันคือการแก้กฎหมายนะครับที่สามารถให้เอาเงินบำนาญ นะครับที่สมาชิกที่เป็นข้าราชการเกษียณเนี่ยได้รับจากกรมบัญชีกลางเนี่ยจะเอาบางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับกบข.ได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เขามีทางเลือกนะครับแล้วก็เพื่อจะแก้ปัญหาด้วยว่าอาจจะถูกหลอกไปลงทุนในช่องทางอื่นที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้เราก็อยากเป็นช่องทางที่ให้สมาชิกมั่นใจว่ามีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีแผนลงทุนที่หลากหลายพอที่เขาสามารถใช้ได้

0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ
1: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
2: ดิฉันลภรดากันเกต
3: และดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
2: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 ถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90 นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
1: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
2: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
3: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
1: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
4: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: ผลักดันกรมบังคับคดีสู่ศูนย์กลางวิชาการด้านการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายในภูมิภาคอาเซียนพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งภายใต้หัวข้อการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าหนี้และการคุ้มครองสิทธิของลูกหนี้ในระบบการบังคับคดีแพ่งสมัยใหม่จัดโดยกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงสภาเจ้าหน้าที่พนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศหรือUIHJ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมในครั้งนี้มี4ประเด็นสำคัญก็คือการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าหนี้และการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของลูกหนี้รวมถึงการระงับข้อพิพาททางเลือกการนำเทคโนโลยีดิจิตอลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับคดีควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA การคุ้มครองลูกหนี้กลุ่มเปราะบางและการสร้างความร่วมมือข้ามพรมแดนในการติดตามทรัพย์สินและบังคับคดีโดยเวทีนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเชื่อว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจากนานาประเทศจะช่วยยกระดับระบบบังคับคดีแพ่งของไทยให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
1: มีข่าวเตือนภัยนักสูบนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตที่ลักลอบผสมเม็ดแอมเฟตามีนและเอโทมิเดตมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตครับอาจจะทำให้หมดสติหัวใจวายเฉียบพลันได้ดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอตบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยตัวอย่างมีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุอยู่ในพอร์ตผลการตรวจสอบก็พบเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีปริมาณสารบริสุทธิ์ 3.56% และยังพบอีกสารคือเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่2ถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าพอตเคหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้นั่นเองถือเป็นการตรวจพบยาเสพติดผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วสูดเข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้อย่างฉับพลันเนื่องจากเอโทมิเดตมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองอาจทำให้หมดสติได้ขณะที่เม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ก็มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันครับ
0: เขตวัฒนาคลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้รับเหมาทิ้งเศษคอนกรีตลงคลองพระโขนงเบื้องต้นมีการสั่งปรับโทษสูงสุดรวม 20,000 บาทพร้อมกับเร่งขุดลอกคลองพร้อมกับมาตรการคุมเข้มไซต์งานก่อสร้างริมน้ำจากกรณีนางสาวพิมพ์จุธาสกุลสิทธาดาผลการระบายน้ำลงพื้นที่ไปตรวจสอบกรณีมีคลิปร้องเรียนผู้รับเหมาก่อนพร้อมกับสั่งเร่งขุดลอกแล้วก็ฟื้นฟูสภาพคลองทันทีวันนี้ทีมข่าวอยู่บริเวณโครงการก่อสร้างทางเดินริมคลองซึ่งนางวรวีธนะ

0: เกษตรวัฒนากล่าวว่าผู้รับเหมาได้นำเครื่องจักรเข้าขุดลอกแล้วก็เก็บกู้ผู้รับเหมาจะต้องขุดลอกคลองในพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดอีกครั้งโดยขณะนี้ผู้รับเหมาได้เพิ่มมาตรการป้องกันจากที่ทางด้านเขตวัฒนาค่ะได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและเฝ้าระวังไซต์งานก่อสร้างริมน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำผิดซ้ำ
1: วุฒิสภาจัดโครงการพัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรวุฒิสภาผ่านสื่อ Facebook เน้นย้ำการสื่อสารในฐานะองค์กรนิติบัญญัติที่ให้ความสำคัญกับความถูกต้องและสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาเป็นประธานเปิดงานสื่อสารอย่างมืออาชีพยกระดับภาพลักษณ์วุฒิสภาในโครงการพัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรวุฒิสภาผ่านสื่อ Facebook พร้อมขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัลเน้นย้ำบทบาทของวุฒิสภาในฐานะองค์กรนิติบัญญัติซึ่งมีหน้าที่สำคัญอย่างการพิจารณากฎหมายและตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินจึงควรสื่อสารให้ประชาชนรับทราบสิ่งที่ดำเนินงานอย่างทั่วถึงถูกต้องและสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อวุฒิสภาขณะที่นายสุทนกล้าการขายประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวุฒิสภากล่าวว่าสำนักงานวุฒิสภาตระหนักถึงการประยุกต์ใช้การสื่อสารของวุฒิสภาจนเป็นโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและทักษะให้บุคลากรนำไปใช้การสื่อสารให้เกิดประโยชน์และให้บริการประชาชนเสริมศักยภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล
0: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามกันนะคะในช่วง NBT Recap ค่ะ

0: ที่โรงเรียนวัดประชาวงศารามหมู่ที่1ตำบลกรูดอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายมารุตนุชพุ่มผู้จัดการทั่วไปบริษัทซีพีแรมจำกัดพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และพนักงานจิตอาสาร่วมส่งมอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดประชาวงศารามพร้อมมอบอาหารพร้อมรับประทานน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่รวมกว่า100ครัวเรือนนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาสถานศึกษาและชุมชนในอำเภอพุนพินเพื่อร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสำหรับโครงการซีพีแรมปันสุขดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่7กว่า 436,000 รายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่เชิญชวนประชาชนที่ได้รับการแจ้งเตือนให้อัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ที่31สิงหาคม2569ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกสทช. AAS ที่เมนูอัปเดตผู้ใช้งานซิมหรือกด1612ดอกจันเลขบัตรประชาชนสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกรวมถึงผ่านเว็บไซต์ของ AAS โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเข้ารับบริการที่ AAS Shop ทลวิสและตัวแทน AAS ทั่วประเทศการอัปเดตข้อมูลจะช่วยยืนยันตัวตนของเจ้าของหมายเลขรองรับการใช้บริการดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์และลดความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์หรือการนำหมายเลขไปใช้แอบอ้างจึงขอให้ผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือนดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569เพื่อให้สามารถใช้งานหมายเลขได้อย่างต่อเนื่อง
1: ในโลกออนไลน์มีการแชร์ส่งต่อเตือนว่า7จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงจากมวลน้ำเหนือนะครับกรมชลประทานคาดว่าน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มขึ้นอันนี้คือข้อมูลที่เขาอ้างมาแต่ว่าจะจริงหรือเปล่าไปตรวจสอบในชัวร์หรือมั่วนิ่มครับ

ข่าวที่ระบุว่าเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา7จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงจากมวลน้ำเหนือเช็คให้แล้วเป็นข่าวจริงแฉนี้ชัวส่งแจ้งเตือนกันได้ค่ะกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7หลังปริมาณน้ำจาก

นทยอยไหลลงสู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคาดว่าปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มเป็นปริมาณ500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทถึงพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นประมาณ 1-1.5 เมตรจากระดับปัจจุบันนี้แต่ยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งเตือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา7จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ

ดูเรื่องน้ำไปแล้วมาเตรียมรับมือกับสภาพอากาศนะคะรับมือฝนตกหนักรอบใหม่ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน29สิงหาคมถึง2กันยายนฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่นะคะไปตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงกันกับสถานีอากาศ NBT ค่ะ

0: เช็คด่วนค่ะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักรอบใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนมีผลตั้งแต่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ค่ะรอบนี้ไม่ใช่ฝนหนักแค่วันเดียวนะคะแต่หลายวันต่อเนื่องค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ร่องมรสุมขยับเข้ามาพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงต่อเนื่องทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นและจุดเสี่ยงจะเปลี่ยนไปตามแนวร่องมรสุมค่ะเริ่มในวันที่29สิงหาคมนะคะพบว่าพื้นที่เสี่ยงฝนนะคะจะตกหนักกระจายในหลายพื้นที่จุดเสี่ยงหนักมากนะคะอยู่ที่บึงกาฬนครพนมและพื้นที่ภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดตราดขณะที่ภาคเหนือหลายจังหวัดจะมีฝนหนักเกิดขึ้นค่ะสำหรับวันที่30สิงหาคมนะคะพบว่าแนวฝนค่ะหนักมากขยายพื้นที่ไปถึงภาคเหนือนะคะต้องระวังจับตาที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็มีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคตะวันออกจันทบุรีและที่ตราดสำหรับวันที่31สิงหาคมค่ะยังต้องระวังนะคะและเป็นวันที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดภาคเหนือโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านและตากมีโอกาสที่จะเกิดฝนหนักมากขณะที่แนวริมโขงนะคะตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเพิ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมหากมีฝนตกลงมาซ้ำเติมนะคะในพื้นที่ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซ้ำเติมในพื้นที่เดิมได้ค่ะเข้าสู่วันที่1กันยายนนะคะจะพบว่าจุดฝนตกหนักนะคะยังมีต่อเนื่องให้เฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือคือเชียงรายลำปางและพื้นที่จังหวัดน่านและฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็คือบึงกาฬสกลนครนครพนมและที่มุกดาหารค่ะส่วนวันที่2กันยายนนะคะแนวฝนหนักจะขยับมาเน้นในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะแนวจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารไปจนถึงอุบลราชธานีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะปริมาณฝนตกสะสม5วันที่จะเกิดขึ้นพื้นที่สีม่วงนะคะจะพบว่าเท่ากับปริมาณฝนอยู่ที่250.1 มิลลิเมตรขึ้นไปมีพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดตากรวมทั้งที่กาญจนบุรีแนวด้านตะวันตกนะคะและพื้นที่จังหวัดตราดรวมทั้งนครพนมและที่มุกดาหารด้วยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษส่วนทะเลค่ะทะเลอันดามันตอนบนจุดนี้นะคะคลื่นจะสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรมีคำเตือนเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งค่ะสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าในโซนของภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีสำหรับพื้นที่ภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่กาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูงของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ข่าวต่างประเทศเริ่มตาในช่วงแรกรายงานข่าวออกมาบอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวขนาด 4.4 ที่พื้นที่ด้านล่างแต่ว่าสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุครับว่าเตือนเพิ่มเติมกลับพบว่าพลังงานที่ตรวจจับได้อาจจะเกิดจากดินถล่มมากกว่าที่ปิดน้ำก็สะสมอยู่ด้านหลังสิ่งที่ปิดกั้นอยู่จนกระทั่งทะลักออกมาอย่างเกิดน้ำหลากในลักษณะแบบนี้เพิ่มอีกถ้าหากพบบริเวณต้นน้ำยังคงมีสิ่งกีดขวางจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจนะครับก็คือ ก่อนจะเกิดเหตุไม่ได้มีฝนตกลงมาอย่างที่มักจะพบในเหตุน้ำท่วมฉับพลันปกติซึ่งการที่ไม่มีฝนตกล่วงหน้าเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจแล้วยิ่งทำให้ระบบเตือนภัยน้ำท่วมที่ใช้งานกันอยู่ทั่วโลกอาจจะไม่สามารถตรวจจับเหตุการณ์แบบนี้ได้ครับ
2: ส่วนอินโดนีเซียต่อสู้กับไฟป่ามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ขณะนี้หมอกควันจากไฟป่ากำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนในพื้นที่โดยมีรายงานว่ามีประชาชนหลายพันคนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุว่าประชาชน 3,400,000 คนใน7จังหวัดบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเนื่องจากการสูดดมหมอกควันเข้าไปในเมืองเบกันบารูเมืองหลวงของจังหวัดเรียวหมอกควันปกคลุมหนาทึบทำให้ต้องมีการประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งทางการขอให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่กล่าวว่าหมอกควันหนาขึ้นในช่วงเวลากลางคืนทำให้เมืองแห่งนี้แทบจะกลายเป็นเมืองร้างเนื่องจากชาวเมืองต่างเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนอกจากนี้ค่ะหมอกควันจากไฟป่ายังลอยเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วย
1: สหรัฐเหลือปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลต่ำสุดเป็นประวัติการครับข้อมูลจากสำนักข้อมูลพลังงานระบุว่าปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงกลั่นอยู่ที่ 103.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่21สิงหาคมเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในช่วงเวลาเดียวกันของปีทั้งนี้ความต้องการน้ำมันดีเซลทั่วโลกมักจะพุ่งสูงสุดในเดือนตุลาคมเพราะว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการทำความร้อนในฤดูหนาวและการเก็บเกี่ยวในซีกโลกเหนือซึ่งจะตรงกับฤดูเพาะปลูกในซีกโลกใต้ความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางปริมาณสำรองที่ต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วงก็จะผลักดันให้ราคาพลังงานยิ่งสูงขึ้นไปอีกและกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากพลังงานขณะที่สงครามในอิหร่านก็ทำให้
2: เหมาะสมรวมถึงตรวจสอบว่าการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะสั่งเปิดการสอบสวนใหม่ทันทีความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีตำรวจบนเกาะเชจูปิดคดีหญิงสูญหายรายหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งที่ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเธอยังปลอดภัยหรือไม่ก่อนที่จะพบร่างของหญิงผู้นี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
1: บริษัทเมตายอมจ่ายเงินสูงถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 591,000 ล้านบาทในช่วง10ปีข้างหน้ารวมทั้งจำกัดการใช้งาน Facebook และ Instagram ของวัยรุ่นอย่างเข้มงวดภายใต้ข้อตกลงกับเกือบทุกรัฐในสหรัฐเพื่อยุติข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทออกแบบแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อทำให้เด็กเสพติดและเป็นการยุติการพิจารณาคดีของศาลรัฐบาลกลางเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยทั้งนี้แม้เมตาจะไม่ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่แต่ข้อตกลงฉบับนี้ก็แสดงถึงความพยายามอย่างกว้างขวางในการกำหนดวิธีให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่เป็นเยาวชนยิ่งไปกว่านี้อาจเป็นต้นแบบสำหรับการยุติคดีความอีกหลายพันคดีต่อบริษัทสื่อสังคมออนไลน์หลังรัฐบาลในประเทศต่างๆทั่วโลกพยายามจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาออนไลน์ที่เป็นอันตรายต่อเด็ก
2: เจ้าชายแฮร์รี่พระโอรสราชอาณาจักรและเมแกนนะคะพระชายาพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาคือ

0: เครื่องบินส่วนพระองค์จากรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐถึงเมืองเบอร์มิงแฮมของอังกฤษแล้วเมื่อวานนี้โดยไม่กี่วันที่ผ่านมาสื่อในอังกฤษประโคมข่าวว่าพระองค์จะพาครอบครัวย้ายกลับมาอังกฤษในเดือนนี้จากที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนาน6ปีหลังจากที่ประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์เมื่อปี2563อย่างไรก็ตามพระองค์จะไม่กลับมาปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างเป็นทางการแต่จะอาศัยอยู่ในอังกฤษในฐานะเชื้อพระวงศ์ที่ไม่ได้ทำงานให้ราชวงศ์ทั้งนี้คาดการณ์กันว่าครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่จะพำนักอยู่ที่อสังหาริมทรัพย์ส่วนพระองค์นอกกรุงลอนดอน
1: หมู่บ้านวูโกลิเนตซึ่งเป็นหมู่บ้านมรดกโลกในสโลวาเกียไม่ต้องการที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกต่อไปแล้วจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรไปติดตามจากรายงานครับ
2: การท่องเที่ยวที่คึกคักอาจเป็นผลดีสำหรับบางที่แต่สำหรับชาวบ้านในหมู่บ้านวูโกลิเนตซึ่งเป็นหมู่บ้านมรดกโลกแห่งยูเนสโกของสโลวาเกียไม่ต้องการเช่นนั้นโดยชาวบ้านกำลังเรียกร้องให้มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพราะการที่มีมากเกินไปทำให้ทุกคนรู้สึกสูญเสียความเป็นส่วนตัวและไม่พอใจอย่างมากที่นักท่องเที่ยวหลายคนมีพฤติกรรมไม่เคารพในความเป็นท้องถิ่นยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังต้องการให้ยูเนสโกถอดชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ออกจากบัญชีมรดกโลกอีกด้วยที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีบ้านเรือนก่อสร้างด้วยไม้ซุงอายุเก่าแก่เพียง45หลังแต่เจ้าของบ้านหลายหลังต้องนำป้ายข้อความว่าที่ดินส่วนบุคคลห้ามเข้าและห้ามถ่ายภาพมาติดไว
3: ้
2: อันตอนซาบูชาชาวบ้านวัย68ปีกล่าวว่านักท่องเที่ยวได้พยายามเดินเข้ามาต่างเพื่อสอดส่องเข้ามาในบ้านทำให้รู้สึกเหมือนว่าตนเองเป็นสัตว์ในสวนสัตว์แสนคนซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างสูงและสภาพพื้นที่ก็ยังไม่พร้อมที่จะรองรับได้ในจำนวนนี้เนื่องจากที่นี่ยังขาดแคลนสุขาสาธารณะถนนที่ไม่กว้างขวางอีกทั้งไม่มีที่จอดรถที่เพียงพอซึ่งซาบูชาก็บอกว่านักท่องเที่ยวบางคนถึงกับแอบเข้าไปขับถ่ายในสวนของบ้านคนอื่นและบางครั้งก็เดินบุกรุกเข้ามาในบ้านของตนเพื่อขอใช้ห้องน้ำอย่างไรก็ตามที่นี่เหลือประชากรอาศัยอยู่อย่างถาวรเพียง17คนเท่านั้นและเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้มีคนอาศัยอยู่ต่อไปทางการสโลวาเกียจึงต้องจ่ายเงินเยียวยาให้แต่ละคนปีละ400ยูโรหรือประมาณ 15,000 บาทเพื่อชดเชยกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นชาวบ้านบางคนแอบเผยว่ากิจกรรมการแสดงเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมเทศกาลหรือพิธีแต่งงานจำลองเพื่อโชว์นักท่องเที่ยวนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงเพราะหลายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านจึงมองว่าทางการหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เกินจริงมากไปสักหน่อยแม้จะมีเสียงเรียกร้องจากคนในท้องถิ่นว่าไม่ต้องการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกต่อไปหัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสโลวาเกียก็ยืนยันว่าที่นี่คือหมู่บ้านที่มีชีวิตและจะไม่มีการขอยกเลิกสถานะมรดกโลกอย่างเด็ดขาดและจากนี้ทางการจะเร่งจัดหาทุนจากต่างประเทศเพื่อนำมาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งเพิ่มห้องน้ำสาธารณะและสร้างจุดจอดรถรับส่งนอกหมู่บ้านเพื่อลดความแออัดซึ่งเรื่องนี้นักท่องเที่ยวจากเยอรมนีอย่างคริสติน่าเซียนฮอฟอ่ะปริมาณนักท่องเที่ยวที่มากเกินไปทำให้บรรยากาศดูอึดอัดและเข้าใจความรอบบ้านของตัวเองอยู่ตลอดเวลา
0: ตามช่วงทำไมค่ะ
1: ในช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่

0: 8จังหวัดอุดรธานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งนะครับจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้นะครับที่ nvtplus.prd.go.th ครับและสำหรับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ครับท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณวัศกร
1: คุณผู้ชมครับช่วงทำไมในวันนี้ชาตินะครับหลังจากที่ประเทศไทยนะครับกำลังจะเป็นเจ้าภาพระดับโลกเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมของนักลงทุนของนักการเงินจากทั่วโลกเลยนะครับกับการประชุมที่มีชื่อว่า AM 2026นะครับการประชุมในครั้งนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองนะครับทำไมประเทศไทยถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้แล้วประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากการประชุมนะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคุณชยาวดีชัยอนันต์นั่นเองนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
2: กับพระพุทธเรียกสั้นๆได้ไหมการประชุม IMF และ World Bank
3: ได้
2: เนาะสั้นๆพูดว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกมันยาวไปไม
3: ่
2: มีใครจำได้
1: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ผมก็บอกอาจจะสั้นไปก็คือ AM 2026
2: นั่นก็ Annual Meeting
3: ครับ
2: ประชุมประจำ
1: ทีนี้
2: นะครับก็ขออนุญาตเรียกเป็นการประชุม IMF และ World Bank จะได้เข้าใจตรงกัน
3: ได้ค่ะ
2: เข้าใจว่าเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมามีคณะมาตรวจความพร้อมของประเทศไทยมาตรวจแล้วผลเป็นยังไงครับ
3: ก็ได้รับความพึงพอใจค่อนข้างมากนะคะก็ต้องเรียนว่าเราเตรียมงานมา3ปีนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของสถานที่นะคะโรงแรมหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็เตรียมการมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเขามาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เป็นครั้งแรกแล้วก็มากรกฎาคมอีกก็รู้สึกว่ามีความคืบหน้าอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีแผนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อสร้างในสถานที่แล้วก็แผนเรื่องของแผนฉุกเฉินต่างๆด้วยแล้วก็การต้อนรับต่างๆเนี่ยก็เป็นไปตามที่คาดหวังแล้วก็ตกลงกันไว้ค่ะ
2: ที่ว่าก่อสร้างคุณนรสกรอาจจะนึกไม่ออก เคยไปเดินงานที่ศูนย์เศรษฐกิจนะ
1: ครับ
2: มันก็เป็นห้องประชุมใหญ่บ้างเล็กบ้าง
1: ใช่ฮะ
2: แต่ก็มีไม่กี่ห้องหรอก
1: ครับ
2: ในเที่ยวนี้ต้องใช้กี่ห้องครับ
3: ทั้งหมดเนี่ย540ห้องจะมีออฟฟิศอยู่ประมาณ530 500กว่าห้องนะคะเพราะฉะนั้นออฟฟิศเนี่ยจะแบ่งออกเป็นย่อยๆสำหรับแต่ละประเทศนะคะก็ห้องนึงจุได้ประมาณ6คนนะคะแล้วก็จะมีค่อนข้างเยอะแต่ละห้องเนี่ยก็จะต้องบอกว่าปรับอุณหภูมิได้ของตัวเองแล้วก็ที่สำคัญต้องไม่ได้ยินเสียงจากห้องอื่นแล้วห้องอื่นก็ต้องไม่ได้ยินเสียงห้องนี้ด้วยเพราะว่ามันมีการคุยกันอาจจะเป็นเรื่องของความลับนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าภาพนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องเดลิเวอร์เราต้องทำให้ได้อันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบอาจารย์ว่า
2: การก่อสร้างมันอยู่ตรงนี
3: ้ใช่แล้วทำไมเขาถึงเลือกเรา
2: ซึ่งตัวนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นในศูนย์ศิริกิติ์ถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ทั้งหมด
3: ใช่ค่ะทั้งหมดค่ะ
2: นึกออกไหมเวลาเราไปเดินงานหนังสือโน่นเนี่ยมันไม่มีห้องอะไรขนาด
1: ก็เป็นใหญ่โล่งๆแต่นี่คือเนรมิตขึ้นมา500กว่าห้อง
3: ใช่ค่ะ
1: ครับทีนี้เวลาเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเวลาเจ้าภาพเขาไปคัดเลือกแต่ละประเทศเนี่ยเขาดูเข้มข้นมากน้อยแค่ไหน
3: ดูเข้มข้นมากต้องบอกว่าจริงๆมีหลายประเทศนะคะที่ยื่นขอเป็นเจ้าภาพเข้าไปนะคะเราก็เข้ารอบสุดท้ายจำได้ว่ามี5ประเทศด้วยกันนะส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในตะวันออกกลางนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีความพร้อมทั้งเรื่องของสถานที่ประชุมที่มีอยู่แล้วไม่ต้องก่อสร้างใหม่นะคะแค่อาจจะมีการก่อสร้างด้านในบ้างนะคะมีเรื่องมาตรฐานของที่พักแล้วก็ความเพียงพอเราต้องมีที่พักที่เพียงพอที่อยู่ภายใน5กิโลจากสถานที่ประชุ
1: ม
3: นะคะแล้วก็มีเรื่องของระบบสาธารณสุขมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่รอบๆนะคะรวมถึงในเรื่องของความพร้อมเรื่องของการท่องเที่ยวการขนส่งโลจิสติกส์ต่างๆเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เราได้รับเลือกสำหรับปีนี้นะคะ
2: การความเป็นเกรด A B C D การตรวจความพร้อมล่าสุดในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราได้เกรด
3: IMF เองเนี่ยก็มีความพึงพอใจแล้วก็ขอบคุณพวกเรานะคะรวมทั้งทีมจัดงานเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: ที่ช่วยกันทำเรื่องนี้ให้มีความคืบหน้าอย่างชัดเจนแล้วเขาก็สบายใจที่จะกลับมาในเดือนตุลาคมค่ะ
1: เวลาเข้ามาตรวจเขามีการสอบถามเรื่องธีมของงานไหมครับเราจะจัดอะไรยังไงจะลงรายละเอียดขนาดนั้นไหม
0: อาจจะยังไม่ขนาดนั้นแต่เป็นเรื่องที่จริงแล้วเราเตรียมตั้งแต่พอเราทราบว่าเราเป็นเจ้าภาพเราก็ต้องคิดว่าเราอยากจะให้ภาพของเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดียิ้มสวยอาหารอร่อยม
1: ี
0: ความสะดวกสบายแต่ต้องเป็นเรื่องของว่าเอ้ยคนไทยก็มีความเป็นมืออาชีพนะคะเป็นคนคิดเก่งแล้วก็ตอบโจทย์ของโลกไปพร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดมาตั้งแต่ต้นว่าธีมที่ประเทศไทยเนี่ยอยากจะนำเสนอคืออะไรนะคะ
1: ธีมที่ว่าคืออะไร
0: ให้เฉลยเลยนะคะค
2: ่
0: ะจริงๆธีมของประเทศไทยเนี่ยภาษาอังกฤษคือ New Horizon Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience ก็คือต้องบอกว่าที่มาที่ไปคือการที่บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาโลกพัฒนาไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะประเทศไทยก็ต้องก้าวไปยังขอบฟ้าใหม่มันคือ New Horizon นี่ Empowering People ก็หมายความว่าการก้าวไปข้างหน้านั้นเราจะพัฒนาไปยังไงต้องเอาคนเป็นศูนย์กลางต
1: ้
0: องทำให้คนสามารถที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ได
1: ้
0: ในขณะที่ต้องมีความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานต้องดีในเรื่องที่เป็นบริบททางเศรษฐกิจทางการเงินรวมถึงเรื่องอื่นๆเนี่ยต้องพร้อมและมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ไม่ใช่แข็งแกร่งอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีความยืดหยุ่นล้มได้เร็วลุกได้เร็วต้องรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าเป็นเรื่องใหม่ๆเข้ามาได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่เราอยากจะ
1: มีคำฮิตหมด empowering power เอ้ย people นะม
0: ี
1: building resilience มีหมดทีนี้ผมได้อ่านคำสัมภาษณ์ของท่านรองนายกเอกนิติบอกว
0: ่
1: าเราจะมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดกับเศรษฐกิจโลกที่ต้องสมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยอันนี้คือรายละเอียดที่พูดถึง
0: ใช่ด้วยค่ะต้องเรียนว่าในงานเนี่ยเราจะมี1 pavilion เลยที่ทำเอาไว้เพื่อเทิดพระเกียรตินะคะแล้วก็ช่วงงานก็จะเป็นวันที่13ตุลาคมพอดีก็จะมีการเปิดพาวิเลียนนั้นแล้วก็ภายในพาวิเลียนเนี่ยเราอยากจะแสดงให้เห็นถึงหลักการทรงงานและหลักคิดของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วหลายๆเรื่องที่พวกเราคุยกันวันนี้เนี่ยท่านทรงเป็นผู้มาก่อนการท่านคิดมาก่อนแล้วเอาสมดุลสร้างความสมดุลเพิ่มเติมการเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางการแก้ปัญหาที่ใหญ่ด้วยไมโครโซลูชันก็คือแก้จากคนแก้จากรากฐานขึ้นไปอันนี้ก็จะมีการโชว์เคสเพื่อเห็นความเรียกว่าหลักคิดแล้วก็หลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยค่ะ
2: ดูแล้วเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนท่านอาจารย์เกษมสันต์เนี่ยเคยไปการจัดการประชุมระดับโลกมาหลายครั้งแล้วนะผมไม่เคยไปเลย อยากให้ท่านโฆษกได้เล่าสักนิดนึงนะครับว่าในห้องประชุมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเนรมิตไว้500กว่าห้องเนี่ยนะครับถ้าเกียรติในหลวงรัชกาลที่9เรามีจุดต่างๆอื่นๆเนี่ยที่น่าสนใจมั้ยครับเพื่อเราเห็นภาพว่าข้างในเป็นอย่างไรเผื่อบางคนไม่ได้ไปหรอกแต
0: ่
2: รู้ว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยจัดงานลักษณะนี้มันชาวโลกจะได้เจออะไร
0: ครับได้ค่ะในส่วนของศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะก็ต้องบอกว่าห้องประชุมเนี่ยจะมีประมาณเกือบ20ห้องนะคะแล้วก็จะเป็นห้องประชุมที่จุได้ตั้งแต่ 2,000 3,000 คนไปจนถึง 400-500 คนนะคะก็จะมีอยู่หลายห้องอยู่เหมือนกันทีนี้ในแง่ของการเข้าไปจุดหลักๆนอกจากเรื่องของการประชุมแล้วจะมีห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าห้อง Plenaryนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสร้างขึ้นมาในปี1991สำหรับงานนี้เนี่ยก็ใช้ห้องประชุมนี้ในการประชุมแพนารีครั้งนี้ก็จะกลับไปใช้ห้องนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่คงจะต้องได้พูดคุยกันในวันนั้นจุดอื่นๆนอกจากเรื่องของพาวิเลียนเทิดพระเกียรติแล้วเนี่ยก็จะมีพาวิเลียนที่เกี่ยวข้องกับอย่างที่เรียนว่าธีมของประเทศด้วยเพราะว่าภายใต้การเปลี่ยนผ่านไปยังขอบฟ้าใหม่เนี่ยเรากำลังดูถึงความเสี่ยงต่างๆที่เราต้องรับให้ได้จะมีเรื่องของดิจิทัล AI นะคะที่เราจะต้อง transform ประเทศแล้วก็เศรษฐกิจไปก็จะมี1 pavilion ที่โชว์เคสเรื่องนี้ของประเทศไทยว่าเราทำยังไงเราดูแลให้คนเรียกว่า empowering people ยังไงนะคะอุบไว้ก่อนว่ามีแก๊กอะไรข้างในนั้นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของpavilion อีก pavilion นึงก็จะเป็นเรื่องของการที่ประเทศไทยจะปรับตัวเข้าไปสู่ greenEconomy ยังไงนะคะก็จะมี1 pavilion อีก pavilion 1จะเป็นเรื่องของ longevity ต้องบอกว่าเราเนี่ยมีปัญหาสังคมสูงวัยแต่คิดว่าเราปรับตัวได้ดีแล้วแทนที่เราจะปรับตัวคนเดียวเราก็รู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เราปรับตัวมันเป็นประโยชน์กับประเทศอื่นๆแล้วก็ที่มีเรื่องของสังคมสูงวัยด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราอยากจะโชว์เคสก็จะเป็น4 pavilion ทั้งหมดค่ะ
1: ครับในเรื่องของแบงค์ชาติล่ะครับในฐานะโฆษกแบงค์ชาติต้องอวดหน่อยว่าแบงค์ชาติ

0: มีอะไรจะโชว์กับสังคมการเงินโลกที่มากันไหม
1: ค่ะก็ต้องเรียนว่าอย่างที่เราคิดมา3ปีนะคะสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะผลักดันเราก็อยากให้คนเนี่ยได้อะไรกลับไปจากการประชุมไม่ใช่แค่ว่าจำได้ว่าเคยมาเมืองไทยแต่ว่าเอ้ยประเทศไทยมีอันนี้ด้วยนะคะก็คือสิ่งหนึ่งที่เรามองก็คือว่าเรามีดิจิตอลอีโคโนมีที่ดีเรามีการก้าวหน้าค่อนข้างเยอะสำหรับแบงก์ชาติเองเนี่ยหลายๆท่านคุ้นเคยอยู่แล้วใช้ทุกวันใช้หลายๆครั้งเรื่องพร้อมเพย
0: ์
1: นะคะแล้วก็มีการเอาไปต่อยอดนะคะเป็นเป๋าตังเป็นแล้วก็เป็นการใช้มาตรการต่างๆของภาครัฐที่เอาพร้อมเพย์มาใช้นะคะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เรามองในเรื่องของความก้าวหน้าทางดิจิทัลก็คือว่ามันมาพร้อมกับความเสี่ยงโดยเฉพาะพอมี AI เข้ามามันมีทั้งบวกทั้งลบเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นการมีตั้งแต่เรื่องของฟรอดสแกมนะมิจฉาชีพที่หลอกลวงในเรื่องของการเงินของพี่น้องประชาชนมีเรื่องไซเบอร์นะคะที่มันมาทุกวันมาเรื่อยๆเราได้ยินข่าวบ่อยๆนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือส่วนที่ถ้าเรามีดิจิตอลเข้ามามันอาจจะทำให้คนที่เข้าไม่ถึงดิจิตอลเข้าไม่ถึงภาคการเงินก็ได้ฟุตพริ้นบางคนไม่มีดิจิตอลฟุตพริ้นไม่เคยมีโมบายแบงกิ้งแต่ต่อไปในอนาคตการให้สินเชื่อจะดูข้อมูลพวกนี้เยอะขึ้นคนกลุ่มนี้อาจจะมีความสามารถในการเข้าถึงตอนนี้แต่ในอนาคตเขาไม่มีฟุตพริ้นเขาอาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอันนี้เป็น3มิติที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะชวนคนมาพูดคุยกันว่าเอ้ยในฐานะคนที่ดูระบบการเงินโลกแบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะเรสคือว่าสิ่งที่เราอยากจะให้คนถือกลับไปก็คือสิ่งที่เขาอาจจะไม่ค่อยเคยได้พูดคุยกันมาก่อนหลายๆประเทศมีปัญหาก็คือเรื่องของฟรอดสแกมทุกคนเจอความท้าทายเดียวกันหลังๆก็จะเจอว่าเวลามิจฉาชีพหลอกเอาเงินเราไปมันหายไปที่ต่างประเทศแต่ว่ามันไม่มีกฎหมายไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็เลยมองว่าชวนคนมาคุยกันเรื่องนี้ดีไหมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว IMF กับ World Bank ก็จะมีการเรียกว่า launch หรือเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่าบางกอกบลูพริ้นท์อะ
2: ไรจะทำคำนี้พอดีเพราะเห็นท่านผู้ว่าการวิทยให้สัมภาษณ์ว่ามีบางกอกบลูพริ้นท์คือตัวนี้เลยที่เราไปแล้วและคิดว่าคนที่มาประชุมเขาจะยอมรับแนวคิดนี้หรือตื่นเต้นแค่ไหนเพราะต้องถือว่าเมืองไทยในเชิงการจ่ายเงินผ่านระบบดิจิทัลเนี่ยเราด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้แหละนะ ที่เราแจกเงินกันเยอะสุดท้ายแล้วทุกคนก็ผ่านระบบนี้ทำให้เรามีความก้าวหน้ากว่าหลายๆประเทศในโลกนี้ถูกไหมครับ
1: จริงค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของต้นทุนที่ถูกมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยก็ได้นะคะ
0: ก็แปลว่าในเชิงเนื้อหาสาระฐานนี้เราพร้อมแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ในเชิงสีสันผมเคยตามข้อมูลและเคยสัมภาษณ์เรื่องนี้ในรายการก็บอกว่าเอ๊ะจะมีการในห้องประชุมจะมีการตกแต่งเนา
1: ะ
0: ผ้าไทยที่เป็นอัตลักษณ์หลายๆจังหวัดจะมาโชว์ตรงนี
3: ้
0: อาหารการกินถ้าข้าวก็ต้องเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% อะไรพวกนี้เล่าสีสันพวกนี้ให้ฟังหน่อยสิครับว่าเราเตรียมอะไรบ้าง
1: ก็ต้องบอกว่าจริงๆเราอยากที่จะเราบอกว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมของ IMF และ World Bank เราเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นอเจนดาหลักๆอ่ะก็จะถูกกำหนด
0: โด
1: ยเขานั่นแหละนะคะแต่ว่าเราทำยังไงให้ประชาชนคนไทยได้ประโยชน์จากตรงนี้มากที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องคนมา 15,000 คนหรือ 20,000 คนที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในช่วงนั้นแต่ทำยังไงให้เขาเห็นว่าเรามีของดีแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยที่มีของดีอยู่ในมือไม่ต้องเข้ามาแต่เราจะนำของเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาโชว์เคสอย่างเช่นที่เราบอกห้องประชุมมี500กว่าห้องนะคะห้องออฟฟิศมี500กว่าห้องเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือสิ่งที่ทาง QSNCC ก็ช่วยกันทำเนี่ยก็
0: คือเรื่องของแห่งชาติเศรษฐกิจ
1: ใช่ค่ะก็ขอเอาตัวผ้านะคะผ้าเข้าใจว่าจาก21จังหวัดประมาณ37ลายเอามาตกแต่งแต่ละห้องแล้วเขาก็จะมีการ์ดอธิบายว่าผ้านี้มาจากไหนเรื่องราวเป็นยังไงนะคะในแต่ละห้องก็จะมีการตกแต่งที่ต่างกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เล่าได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเสิร์ฟอาหารเมนูที่เราใช้ใน Host Government Dinner ก็คือให้ที่มีคนเข้าร่วมน่าจะประมาณ 3,000-4,000 คนเนี่ยก็จะมีการเสิร์ฟอย่างที่อาจารย์พูดเลยนะคะก็จะมีปลานิลจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเนื่องจากว่าเป็นปลาของพ่อนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาข้าวสังหยดจังหวัดพัทลุงโกโก้จากนครศรีธรรมราชเราเอามาจากทั่วประเทศนะคะอาหารเหล่านี้ของดีๆมาแล้วก็เอามาเสิร์ฟแล้วเราก็จะเล่าสตอรี่เหล่านี้เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าผู้เข้าร่วมที่มาเห็นผ้าอยากได้ทานอาหารอร่อยอยากทานอีกอันนี้ก็อาจจะทำให้เขา หลังจากการประชุมเดินทางไปหรือกลับไปแล้วกลับมาใหม
2: ่ครับ
1: แล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะทําให้การประชุมครั้งนี้สร้างรายได้ที่ไม่ใช่แค่ในช่วงการประชุมให้กับประเทศไทย
2: ไม่ได้จัดเสร็จแล้วกลายเป็นไฟไม่ฟางหายไปแต่ผลประโยชน์ควรจะเติบโตต่อเนื่องยั่งยืน
1: ใช่ค่ะ
3: เรามีการมองต่อเนื่องไปหรือเปล่าครับว่าสมมติสินค้าต่างๆที่มาขายไอ้ที่มาโชว์เนี่ยโชว์เคสนะครับพวกผ้าไหมต่างๆหรือว่าอาหารการกินเรามีคอนแทคหรือว่าอะไรไหมสำหรับบางประเทศหรือบางท่านที่เอ้ยฉันอยากกินต่ออยากจะซื้อต่อหรือว่าอยากจะไปดูในพื้นที่ที่มีการผลิตลักษณะเนี้ย
1: ก็อย่างที่เรียนว่าในแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆสตอรี่แล้วก็จะมี QR code ให้โหลดก็จะเห็นได้ว่ามาจากไหนสตอรี่เป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาหารเนี่ยก็จะมีป้ายบอกไว
2: ้
1: ว่าเป็นอะไรมาจากไหนเป็นของดีจังหวัดอะไรนะคะก็จะทำให้หลายๆจังหวัดที่เป็นเมืองรองก็จะได้รับคนก็จะรู้จักมากขึ้นต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนรู้จักประเทศไทยไม่น้อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะรู้จักที่เป็นเมืองหลักนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็พยายามจะเน้นว่ามาจากหลายๆจังหวัดที่ส่วนหนึ่งเป็นเมืองรองแล้วก็คิดว่าน่าจะทำให้คนคุ้นเคยได้มากขึ้นนะคะจริงๆมีอีกเรื่องนึงของชำร่วยของชำร่วยอันนี้ลืมเล่านะคะของชำร่วยก็จะเป็นกระเป๋าผ้าขาวม้าซ
2: ึ่
1: งอ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ก็จะมาจากราชบุรี
3: ราชบุรี
1: ค่ะแต่ว่าเอาไปประกอบหรือเอาไปเย็บที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นในแง่ของการกระจายรายได้เข้าใจว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะให้ออกไปได้มากที่สุดนะคะในเรื่องของรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วก็งานที่เราสร้างในครั้งนี
2: ้เห็นละความพร้อมทางด้านทั้งเนื้อหาสาระทั้งสีสันและความประทับใจทีนี้ถึงนาทีนี้แล้วกลางสิงหาคมแล้วเนี่ยผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเวลาเห็นตัวเลขรัฐบาลแถลงแบงก์ชาติแถลงเนี่ย 15,000 คนถึง 20,000 คนเนี่ยคอนเฟิร์มมาประมาณนี้หรือเปล่าแล้วเป็นระดับไหนบ้างลองเล่าให้เห็นภาพหน่อยครับว่าใหญ่ขนาดไหนที่มากัน
1: จริงๆล่าสุดที่เราคุยกับทาง IMF เมื่อเดือนกรกฎาค่ะเขาบอกว่า 15,000 คนเนี่ยได้แล้วน่าจะได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าระหว่างนี้จนถึงตุลาเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นอีกกี่คนแต่เดี๋ยวตัว registration ที่เราเห็นเนี่ยก็เริ่มที่จะมีทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกทั่วโลกเกือบ200ประเทศนะคะมีเบอร์หนึ่งขององค์กรระหว่างประเทศ IMF World Bank มาแน่ๆเราจะเห็น WTO เราจะเห็น UN ที่เคยมานะคะแล้วก็องค์กรการเงินอื่นๆเราจะเห็นนักการเงินรุ่นใหญ่แลรีฟิงค์นะคะอย่างอันนี้ปกติเขาจะมานะยังไม่เห็นว่าลงทะเบียนหรือยังนะคะแต่ว่าปกติจะมาเราก็จะได้เห็นกลุ่มเหล่านี้

0: 18ตุลาคม
1: ค
0: ซึ่งคนที่จะได้สัมผัสได้เห็นผู้นำต่างๆเหล่านี้ก็คือคนกรุงเทพนี่แหละ
1: ที่เราให้วันที่16เป็นวันหยุดว่าการจราจรในวันเนื่องจากวันนั้นจะมีการพิดว่าถ้าหลายๆท่าน work from home ได้ในช่วงนั้นก็จะถือว่าเป็นการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีนะทำให้ถนนไม่แน่นจนเกินไปนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนว่าในช่วงนั้นคนที่มาส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมก็ได้นะคะก็สามารถต้อนรับได้จริงๆเรามีโปรแกรมหลายอย่างที่จะให้เขาออกไปเที่ยวในกรุงเทพด้วยหรือออกไปดูรอบๆกรุงเทพนะคะก็จะมีหลายๆจุดที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามจัดสรรเอาไว้ให้
2: เขาจะมีซิตี้ทัวร
1: ์
2: คนติดตามจะมีพาไปหลายๆที่ละทีนี้ชาวบ้านที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ท่านโฆษกเอ๊ะแล้วฉันได้อะไรฉันได้อะไร
1: ก็ต้องเรียนว่าการประชุมผลที่ได้จากการประชุมเนี่ยอย่างที่เรียนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในช่วงการประชุมเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วเกิดแล้วในช่วงที่ผ่านมา
2: ครับ
1: นะคะมีการทำของชำร่วยแล้วนะคะมีการจ้างงานแล้วเดี๋ยวเราจะจ้างคนขับรถอีกนะคะที่ต้องมีการเรียกว่ามียานพาหนะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เมื่อในช่วงนั้นแน่นอนนะคะมีการสร้างรายได้แล้วก็ต้องเรียนว่าถ้าไปดูข้อมูลของคนที่ลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยจะเห็นได้ว่าจำนวนวันน่ะมันยาวกว่าปกติ
2: ไม่ได้มาแค่ประชุม
0: 12
2: แล้วก็เสร็จประชุมกลับ
1: ใช่เพราะว่าบางคนมาก่อนบางคนอยู่ต่อนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าน่าจะมีแผนสำหรับการท่องเที่ยวนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราหวังก็คือว่าต้องเรียนว่าจากที่พูดคุยเนี่ยหลายๆคนยังไม่เคยมาเมืองไทยด้วยซ้ำได้ยินได้เห็นจากสื่อต่างๆแต่ยังไม่เคยมาแล้วเขาก็มองว่าเขาอยากจะมาดูว่าประเทศไทยจะเป็นโอกาสในการทำธุรกิจของเขาหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ้าเขากลับมาอย่างที่เรียนว่าอาจจะไม่ได้กลับมาในฐานะนักท่องเที่ยวไม่ได้แค่พาเพื่อนพาญาติพี่น้องพาครอบครัวมาแต่อาจจะพาธุรกิจกลับเข้ามาถ้าเขาเห็นความพร้อมเห็นศักยภาพประเทศไทยอาจจะมีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วโลกตามส
2: ื่
1: อทั่วโลกเยอะแต่ว่าเราอยากให้เขามาเห็นด้วยตัวของเขาเองว่าจริงๆเมืองไทยน่าอยู
2: ่
1: แล้วก็เรามีศักยภาพที่จะเป็นทั้งเรื่องของหับของธุรกิจรวมถึงการผลิตต่างๆด้วยค่ะ
2: แบงค์ชาติหรือรัฐบาลจะมีไทยช่วยโลกพลัสไหมครับ คือเมื่อถึงเวลาจะไปเที่ยวลดให้อีก 40% 30%
1: เข้าใจว่าจะมีภาคเอกชนที่ทำส่วนลดให้สำหรับคนที่มีแบดจ์ของการเข้าประชุมนะคะเพราะอันนี้ก็จะได้แต่อาจจะไม่ถึง 30-40% ค่ะอาจารย
2: ์นั้นแย่เล่นครับทีนี้นักศึกษาเยาวชนที่ชมอยู่สมัย1991นะผมอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะก็จะมีเด็กนักศึกษาไม่ได้มาฝึกงานคนที่มีความรู้หน่อยภาษาดีก็มาเป็นเลซองบ้างอะไรบ้างเน
0: ี่
2: ยถ้าเขาสนใจตรงนี้เขาสมัครอะไรทำอะไรได้ไหมครับ
1: จริงๆเราปิดรับสมัครไปแล้วแล้วก็คัดเลือกได้แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะเราคัดเลือกเปิดรับสมัครนักศึกษาทั่วประเทศนะคะได้มาทั้งหมด250คนนะคะก็จะมาช่วยงานก็จะได้มาเห็นงานอย่างที่อาจารย์เคยเห็นสมัยก่อนนะแต่จะมาเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะแล้วว่านักศึกษาเหล่านั้นก็จะได้มาเห็นมาเจอของจริงนะคะว่าเวลาการประชุมระดับโลกเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้สำหรับน้องๆ นะคะ
2: ตรงนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดียอดเยี่ยมมากสำหรับเขา
1: จะได้เห็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2: จากทั่วโลก
1: ที่เราเห็นในข่าวเขาจะมาปรากฏกายต่อหน้าเราอย่างนี้เลยค่ะท่านผู้ว่าการหลายๆท่านเรากำลังลุ้นอยู่ว่าหลายๆท่านที่มีข่าวเยอะๆจะมาไหมนะคะอันนี้ก็กำลังรอดูแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการต้อนรับเรียซองนะคะซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากกระทรวงการคลังเองที่เป็นหนึ่งใน Thailand Planning Team นะคะแล้วก็แบงค์ชาติก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นๆนะคะที่ส่งคนมาเป็นเรียซองแล้วก็เรียซองเราสเปเชียลนะคะนอกจากเรื่องของ Hospitality แล้วเนี่ยก็จะมีหลายๆคนที่พูดภาษาแต่ละภาษาได้แล้วก็
2: ต้องมีครบทุกภาษา
1: ใช่
2: ต้องมีครบทุกภาษาที่มาสงสัยเดือนหน้าต้องเชิญท่านโฆษกอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
2: มาแรปอัพอีกทีเพราะเดือนหน้ากันยาต้นตุลานี่มาละนะครับเดี๋ยวกันยาจองเอาไว้ก่อน
1: ได้เลยค่ะยินดีค่ะ
0: ครับก็ได้เห็นความคืบหน้านะครับของการจัดการประชุมในระดับโลกนะครับ World Bank and IMF 2026นะครับดังนั้นอย่าลืมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญการประชุมในครั้งนี้นะครับจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคุณชยวดีชัยอนันต์นะครับขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในท่าสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมกัน

ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลาทางช่อง NBT 2 HD

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีชีเนาในโอกาสบรรเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:48 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริซึ่งโรงเรียนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและภัยเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569มาตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบันมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายต่างๆที่มุ่งให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผลการทดสอบโอเน็ตคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนเช่นกิจกรรมมหัศจรรย์ยางกล้วยสอนให้เรียนรู้ส่วนประกอบต้นกล้วยฝึกกระบวนการคิดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใช้พื้นที่ว่างในโรงเรียนทำแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกแปลงปลูกผักยกสูงการเลี้ยงไก่ไข่เพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานหรือเห็ดภูฏานเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์สามารถนำผลผลิตการเกษตรไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ซึ่งด้านการจัดการเรียนรู้เกษตรนักเรียนได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเรียนรู้การแก้ปัญหาเช่นในฤดูฝนพื้นที่เกษตรน้ำท่วมขังไม่สามารถปลูกพืชผักได้นักเรียนจึงช่วยกันขุดคลองไส้ไก่รูปเลข9ไทยและนำดินทำเป็นโคกเพื่อใช้ทดลองปลูกพืชผักและจัดทำโครงงานสมาร์ทส้มตำ Explorer ซึ่งเป็นการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากการตำส้มตำที่เกิดจากความสนใจของนักเรียนที่เรียนที่สวนของพ่อซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริอีกทั้งมีการฝึกอาชีพแก่นักเรียนเช่นทำกล้วยฉาบและทำข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการบริหารชุดคีตะมวยไทยที่สร้างความสนุกสนานในการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงและยังได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีให้แก่นักเรียนตลอดจนให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยโรงเรียนยังมีกิจกรรมห้องพยาบาลห้องสมุดและกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้นักเรียนเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชอย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืนทั้งมีกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าด้วยโรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อปี2476เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลคลอง10วัดสีชมพูต่อมาปี2515เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดสีชมพูปัจจุบันมีนักเรียนระดับประถมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน116คนเวลา 13:23 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้คนในชุมชนช่วยสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปพร้อมๆกันปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน919คนมีครูและบุคลากร65คนโดยจัดการเรียนการสอน2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นไปตามนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของสำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำหรับภาษาอังกฤษมีการจัดห้องเรียนภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูต่างชาติทำให้นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและก้าวทันโลก
นอกจากนี้มีเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน4คนได้จัดการสอนในแบบเรียนรวมและมีการจัดสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละบุคคลโดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2568ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสมองการทำน้ำหอมจากดอกไม้ไทยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลช่วยให้นักเรียนมีสมาธิรู้จักการรอคอยการตัดสินใจและมีความคิดสร้างสรรค์ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเก็บตัวอย่างพันไม้ภายในโรงเรียนและจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชามะแว้งเครือพบว่าผลของชามะแว้งเครือสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้กิจกรรมเลี้ยงปลาสวยงามเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเน้นปลาสวยงามที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาหางนกยูงปลากัดปลาบอลลูนและปลาสอดเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันของเด็กและเยาวชนและเป็นการฝึกทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตนั้นกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงช่วยการปลูกพืชหมุนเวียนที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จำกัดสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทั้งพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเช่นมะเขือคะน้ามะระจีนฟักเขียวมะแว้งเครือตะไคร้ขิงและข่าไม้ผลที่ให้ผลผลิตระยะสั้นเช่นกล้วยและมะละกอด้านปศุสัตว์เลี้ยงปลาดุกปลานิลและปลาทับทิมนอกจากนี้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งการเพาะเลี้ยงแหน่แดงการทำปุ๋ยใบไม้แบบกลับกองการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานด้านกิจกรรมห้องสมุดมีการส่งเสริมรักการอ่านต่างๆโดยจัดกิจกรรมกระตุ้นนิสัยรักการอ่านเช่นกิจกรรมพี่อ่านและเล่านิทานให้น้องฟังหน้าเสาธงเดือนละหนึ่งครั้งจากเรื่องย่อหรือข้อคิดจากหนังสือที่ประทับใจและนำหนังสือหน้าอ่านหน้าเสาธงทุกวันอังคารในกิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตด้วยการแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรเช่นแหนมเห็ดขนมทองพับเห็ดนางฟ้าเห็ดสวรรค์สลัดโรน้ำพริกปลาดุกฟูไส้อั่วปลาดุกและน้ำสาวรสซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การวางแผนจนถึงการจัดจำหน่ายสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคตด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆของนักเรียนนำไปวางจำหน่ายในร้านสหกรณ์โรงเรียนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทำให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่

พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชนิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีริกธาตุพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:44 นาทีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชนิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีริกธาตุมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นทรงเปิดอาคารเพชรสุวัฒนาและประธานเข็มที่ระลึกเข็มกิตติคุณแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพนมมาศพิทยากรจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา 9:19 นาทีพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนพนมมาศพิทยากรอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาฉะนั้นทรงเปิดอาคารเพชรสุวัฒนาซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับปรุงขึ้นเนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัย100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบรมราชเทวีพุทธศักราช2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่6ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทแห่งความเป็นรัฐสมัยใหม่ยังความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารโถงชั้นเดียวใช้สำหรับจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีและประธานเกียรติบัตรแก่ลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนและผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอาทิการปักหน้าหมอนผาโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยการใช้เทคนิคการปักดิ้นยืดลายโบราณเช่นลายนาคลายหงและลายไทยลงบนหน้าหมอนผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวลับแลเพื่อให้เยาวชนได้สืบสานภูมิปัญญาและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นเทศกาลวิชาการศิลปะการแข่งประกวดภาพระบายสีการจัดสวนถาดแบบแห้งและกิจกรรมชมรมดนตรีไทยที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศในรายการต่างๆโรงเรียนพนมมาศพิทยากรเดิมชื่อโรงเรียนทองอินทรวิทยาคมในปี2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชราวุธสยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนพนมมาศพิทยากรต่อมาในปี2562มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาได้รับโรงเรียนแห่งนี้ไว้
ป็นโรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน554คนมีครูและบุคลากร58คนมีนางนฤมลเลิศรัตน์พัฒนาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวันนี้ที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน20ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเมื่อเวลา 21:53 นาทีของวันที่26สิงหาคม2569มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย16หลังคาเรือนรวม20ครัวเรือนจำนวน52คนเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตทันทีสำนักงานเขตดุสิตได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณบริเวณโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาลสามเสนสภากาชาดไทยและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าไปให้ความดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้ณโรงแรมตรังเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมในงานนี้ด้วยการประชุม
เชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้ตอบโจทย์บริบทจริงโดยใช้ข้อมูลจากสถานศึกษาเป็นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางดำเนินงานโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรวม206คนจากโรงเรียน206แห่งในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุมพื้นที่63จังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีความแตกต่างของขนาดโรงเรียนกำลังครูและความท้าทายในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมขับเคลื่อนผ่านการพัฒนาครูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะด้านวินัยและคุณธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพในผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทมาซาย่าเฟอร์นิเจอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลพบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าจลายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่บริษัท KAPEX ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและนายวงบริษฐ์บูราณพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดปรมายิกาวาสวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงวัดปูนวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสัพพกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจสีย่านกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดขุนพรหมดำริวัดป่าโนนสะอาดวัดสิริบุญญารามวัดมงคลสามัคคีวัดหัวหนองวัดดอนงัววัดป่าบ้านยางวัดวังหินวัดนาดีวรารามและวัดศาลาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นพักกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูป
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวลจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีท่านนิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งแล้วเด็กนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่โรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่27-28 สิงหาคม 2569 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขยายผลต่อยอดงานวิจัยหญ้าแฝกให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะการปลูกฝังคนรุ่นใหม่และการขยายเครือข่ายอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ประธานในพิธีบรรยายพิเศษถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อมหัศจรรย์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปี2534และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืน
ในงานยังมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาหญ้าแฝกรวมถึงเกษตรกรเครือข่ายคนรักแฝกที่ทดลองปลูกหญ้าแฝกและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัดนิทรรศการผลสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาและงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นการรวบรวมผลงานในการเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคม2570ณเมืองเจนไนสาธารณรัฐอินเดียจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD
1: มหกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความหยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและผืดพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสแกนนิ้วแทนเพื่อนเตือนไว้อย่าหาทำคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางสาวรวยรินซึ่งเป็นนิสิตที่ได้ไปฝึกงานกับบริษัทแห่งหนึ่งโดยในขณะฝึกงานถูกจับได้ว่าสแกนลายพิมพ์นิ้วมือเข้าปฏิบัติงานแทนเพื่อนนักศึกษาฝึกงานอธิการบดีจึงมีคำสั่งลงโทษให้พักการศึกษา1ภาคการศึกษานางสาวรวยรินได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาล

0: ปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้พักการศึกษาศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตได้พิจารณาพยานเอกสารประกอบบันทึกคำให้การของนางสาวรวยรินแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาและเห็นว่านางสาวรวยรินกระทำผิดวินัยนิสิตโดยแม้บริษัทที่รับฝึกงานจะมีหนังสือแจ้งว่าไม่ติดใจเอาความและขอให้พิจารณายกโทษให้ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ความเห็นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแสดงว่าได้ใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานเท่าที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วส่วนการที่ไม่อนุญาตให้บิดาและญาติของนางสาวรวยรินเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครองมิได้เป็นเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญของความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองโดยนางสาวรวยรินเองก็อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อเท็จจริงและสามารถใช้สิทธิ์ปกป้องตนเองได้อยู่เองแล้วและเมื่อนางสาวรวยรินยอมรับว่าได้สแกนลายพิมพ์นิ้วมือแทนเพื่อนนักศึกษาฝึกงานจริงจำนวน3ครั้งซึ่งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตพิจารณาเห็นว่านางสาวรวยรินได้กระทำความผิดกรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนิสิตฝึกงานและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยอันเป็นการกระทำความผิดวินัยนิสิตตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีซึ่งบทกำหนดโทษกรณีที่นิสิตไปฝึกงานแล้วมีเหตุให้เสียชื่อเสียงมี2สถานคือขั้นที่4ไม่ผ่านการฝึกงานและต้องฝึกงานใหม่อีกครั้งในภาคฤดูร้อนปีการศึกษาถัดไปและขั้นที่5พักการศึกษาตั้งแต่1ภาคการศึกษาดังนั้นการที่อธิการบดีมีคำสั่งลงโทษทางวินัยนางสาวรวยรินให้พักการศึกษา1ภาคการศึกษาจึงเป็นกรณีที่ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
2: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ
3: ์รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ

0: านเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: มงคล38ประการประการที่10มีวาจาอันเป็นสุภาษิตพูดจาไพเราะสุภาพจริงใจและเป็นประโยชน์ไม่พูดคำหยาบหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันพฤหัสบดี27สิงหาคม2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โพธาปันครับ
0: และผมเล็กสมชัยศิสุราครัวครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง NBT 2 HD คุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ในช่องทางของ NBT เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์พูดคุยข่าวสารกับเราได้เลยนะครับ
0: ครับวันนี้คุณนิกมีข่าวสารที่น่าสนใจหลายประเด็นเลยนะครับ
1: ถาม
0: กรณีที่เราต้องมีการติดตามแล้วก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าเหตุการณ์ช็อกโลกก็มีวันนี้เรื่องที่เราต้องติดตามก็คือกรณีอย่างหัวสวเนี่ยนะครับที่ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็บอกว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับไม่ได้หวั่นว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยจะหยิบเรื่องนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพราะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนี่ก็บอกมาตลอดนะครับว่าเรื่องนี้ก็เป็นผมเป็นรัฐบาลผมไม่ได้เกี่ยวนะฮะกับทางนั้นมีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปตามระบบไปกับเรื่องสวนะครับ
1: ซึ่งทนายกก็พยายามจะย้ำอยู่ตลอดนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีในส่วนของสวก็ออกมาแถลงถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งไม่บ่อยนะพี่เล็กที่สวจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ก็ออกมาเหมือนถามกลับเหมือนกันนะครับว่าไอ้ตัวเอกสารหรือว่าสำนวนคดีที่มีการนำมาเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนแล้วก็เผยแพร่ต่อสาธารณะเนี่ยมันมีความชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะครับแล้วก็บอกว่าการที่เลือกเอาข้อมูลบางส่วนออกมาเผยแพร่เนี่ยมันจะเป็นการในลักษณะเหมือนแบบชี้นำหรือไปสร้างแรงกดดันให้กับกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าที่เมื่อวานนี้มีการพูดถึงกันอย่างที่เมื่อวานเราคุยกับทางอาจารย์นักวิชาการเนี่ยนะครับก็พูดถึงว่าไอ้ตัวข้อมูลนะครับของอนุกรรมการของกกต.ชุดที่16เนี่ยนะครับมันก็จะตรงข้ามกับกันเลยกับชุดที่36เพราะฉะนั้นถ้าเอาข้อมูลออกมาเพียงแค่บางส่วนไม่ได้เอาออกมาหมดให้ประชาชนได้รับทราบ2ฝั่งและชั่งน้ำหนักเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นการชี้นำหรือเปล่าวันนี้ทางสวก็ออกมาถามในลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะ
0: แต่ทุกคนก็ที่ออกมาให้ข่าวนี่ก็บอกว่าพร้อมรับนะฮะน้อมรับถ้าหากว่าจะมีคำตัดสินออกมาอะไรยังไง
1: ครับ
0: ก็ว่ากันไปอีกประเด็นนึงที่มีความต่อเนื่องก็คือเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นคุณน
1: ิ
0: กวันนี้ถึงขั้นว่ามีการบุกเข้าจับกลุ่มตัวนี้เรียกได้ว่าระดับหัวได้เลยนะแต่เขาก็ยังปฏิเสธนะแล้วคนนี้ก็เรียกมีชื่อที่คุ้นกันที่เรียกว่านายกเฮงนายกเฮงเนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ด้วยนะครับ
1: แล้วก็ที่เรียกนายกเฮงก็เหมือนแบบเป็นเหมือนท้องถิ่นเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับแล้วก็ก่อนจะมาเป็นผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษด้วยเขาบอกว่าคนนี้เป็นตัวการในการที่รับเงินนะครับแล้วก็บอกว่าจะสามารถให้ผู้ที่ยื่นเอาเงินให้เนี่ยสามารถได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นพอถึงเวลาปุ๊บนะออกมาผลออกมาไม่ได้
0: ก็มีทั้งคนได้และคนไม่ได้
1: เขาก็เลยไปแจ้งความ
0: คนไม่ได้เขาก็ไปแจ้งความแล้วเยอะด้วยทีนี
1: ้จริงๆมีแบบเนี้ยเยอะด้วยนะไม่ใช่แค่เคสที่นำไปสู่การจับนายกเฮงแล้วก็เป็นเจ้าพนักงานของเทศบาลอีกคนหนึ่งในวันนี้เนี่ยนะจริงๆเหมือนในกรรมธิการของทางกรรมธิการที่เกี่ยวข้องเนี่ย
0: กุฎาสพล
1: เขาก็มีคนที่เป็นในลักษณะเนี้ยที่เสียหายจะใช้คำว่าเสียหายไหมเสียหายเลยเนาะกับการที่เหมือนเอาเงินไปยัดใต้โต๊ะ
0: จริง
1: ๆแต่ถึงเวลาไม่ได้ไง
0: พอเขาสู่รูปคดีเนี่ยจะเป็นผู้ร่วมกระบวนการหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้เขาอ้างว่าเขาเสียหายเนี่ยเขาจ่ายไปแล้วว่าอย่างนั้น
1: แต่
0: ทางนี
1: ้แต่ถามว่าก็เป็นประโยชน์ไหมก็คือเป็นประโยชน์นะพี่เล็กกับการนำไปสู่การที่จะไปตามหาต้นต่อว่าใครที่แบบเป็นนายหน้าที่รับเงินก็ต้องหวังพึ่งพาอาศัยกลุ่มคนเหล่านี้นี่แหละที่เป็นคนเอาเงินไปให้นี่แหละ
0: ฟังดูเหมือนจะเห็นใจนะแต่จริงๆก็คือถ้าร่วมอยู่ในกระบวนการนี้ผิดก็คือผิดทั้งหมดเลยนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้ววันนี้นะครับก็

0: เรียกได้ว่านายกบอกเลยนะว่า31สัปดาห์หน้าเนี่ยวันจันทร์หน้าเนี่ย31สิงหาคมนี้ต้องจบในเรื่องนี
1: ้
0: นะฮะคือท้องถิ่นไหนที่มีรายชื่อของกลุ่มบุคคลผู้ที่สอบผ่านและเป็นข้าราชการไปแล้วเนี่ยครับแล้วมีรายชื่อแล้วมีข้อมูลออกมาชัดเจนเนี่ยก่อกลางระบุไปแล้วว่าผิด
1: ร
0: ู้กระบวนการต้องให้ออกก็ต้องให้ออกนะครับ
1: ครับ
0: มีนำร่องไว้บ้างแล้วในพื้นที่ทางภาคใต
1: ้ครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่เราคุยกันนะเหมือนกับว่าทางนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะกังวลนิดนึงกับการที่เขาจะต้องเซ็นเพื่อที่จะเหมือนเอาข้าราชการท้องถิ่นที่มีการโกงสอบเนี่ยออกไปก็กลัวว่าเดี๋ยวจะโดนฟ้องกลับแต่มาวันนี้เนี่ยนะคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรท่านรักษาการอธิบดีสถ.เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเท่าที่ดูตอนนี้นะในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศยังไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็ยังไม่มีการที่คนที่ถูกถอดออกไปที่จะมาฟ้องกลับตอนนี้ยังไม่มีนะครับ
0: คือช่วงแรก
1: ก็ประชุมกันไปเยอะแล้ว
0: ช่วงแรกๆเนี่ยก็มีจะมีปัญหาในเรื่องของความกังวลคุณนิกเพราะว่าเขาบอกว่ามีกลางมีคำสั่งแล้วก็ไปให้ในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.เนี่ยนะดำเนินการคือเซ็นเองให้ออกเอง
1: ครับ
0: ตอนแรกนี่ทุกคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้จะมีปัญหาหรือเปล่า
1: ใช่แต่ละคนก็กลัวไง
0: แต่ตอนนี้ก็คือว่าเรื่องไปจากข้างบนแล้ว
1: หลักฐานไปเห็นในพื้นที่แล้วตัวคะแนนตัวอะไรต่างๆเขาก็เลยมั่นใจในการที่จะเซ็นให้ออกแล้ว31สิงหาคมที่พี่เล็กบอกไปก็ต้องจบนะครับเดี๋ยวติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ในรายการของเราได้นะครับส่วนช่วงแรกเนี่ยจะพาไปดูคือเขาเรียกว่าเป็นข่าวช็อกโลกอ่ะพี่เล็กภาพที่ออกมาเมื่อวานนะสักช่วงประมาณหัวค่ำเนี่ยจริงๆเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในสักประมาณเช้าๆตามเวลาท้องถิ่นนะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่พรมแดนระหว่างเนปาลกับทิเบตนะครับเขตปกครองพิเศษเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของน้ำป่าดินโคลนที่มันถล่มลงมาโหดูภาพอ่ะ
0: มันเป็นมวลน้ำขนาดใหญ่อย่างนี้ดีกว่าคุณนิกช่วงแรกๆเนี่ยก็อยากจะพูดว่าเป็นน้ำป่าหลากแต่มันมาเป็นมวลใหญ่ๆเหมือนสึนามิบางคนบางสื่อสำนักเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสึนามิ
1: ใช่
0: ทาน้ำแข็งเลยนะ
1: เพราะภาพคือมันไม่ใช่น้ำป่าเหมือนที่เราเห็นในบ้านเราที่มันไหลมาสีขุ่นแดงขุ่นหรืออะไรแบบเนี้ยแต่มันมาแบบเนี้ยคุณผู้ชมให้ดูนะเนี่ยตรงเนี้ยด่าน
0: เป็นบางช่วงที่มาเจอกับด่านพรมแดนเขาแล้วนะคุณนิก
1: ใช่
0: คือตอนมันจะมีบางช็อตที่ชาวบ้านเขาถ่ายมาได้เป็นคลิปเนี่ยเป็นมวลน้ำขนาดใหญ
1: ่
0: คือถ้าไม่ดูจนจบว่ามันคืออะไรเนี่ยมองดูเหมือนเป็นกลุ่มหมอกควัน
1: ใช่
0: เพราะมันใหญ่มากแล้วก็สีขาว
1: ครับ
0: พอลงมาระดับหนึ่งระยะทางหนึ่งเนี่ยมันก็จะโดนโคลนโดนอะไรคุณนิกมันก็เลยเริ่มเป็นมีสีขุ่นอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับ
1: แล้วเอาจริงไหมเห็นภาพนี้พี่เล็กเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมทุกคนก็เป็นเหมือนพวกเรานี่แหละ
0: ครับ
1: AI ป่ะเนี่ยยุคนี้สมัยนี
0: ้ก็ช่วงแรกๆใช่ไหม
1: ใช่นึกว่าแบบเอ้ยมันไม่น่าจะเกิดอะไรที่รุนแรงแบบนี้ได้ในโลกของเราอ
0: ่
1: ะ
0: เมื่อคืนทีมงานเห็นภาพเนี่ยทีมงานส่งให้ดูคนนี้บอกว่าม
1: ันเหมือนภาพยนตร
0: ์อย่างกับในหนังเลยครับแต่ทั้งหมดนี่คือเรื่องจริงภาพจริงครับคุณนิก
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับบริเวณด่านบกด่านทางบกที่สำคัญนะครับที่อยู่ตรงพรมแดนของเนปาลกับทิเบตอย่างที่บอกไปแล้วตรงนี้โอ้นักท่องเที่ยวเขาเยอะด้วยเมื่อกี้ที่เราเห็นภาพอาจจะเห็นว่ามีเหมือนเป็นรถบัสจอดอยู่เยอะมากๆแล้วก็พอมาทีเดียวตู้มนะถูกพัดปลิวไปหมดเลยนะครับมีรายงานจากทางสำนักข่าวของจีนเนี่ยที่เขารายงานว่าตอนนี้หลังจากที่เกิดเหตุนะครับที่มีดินโคลนมีน้ำป่าถล่มลงมาแบบมวลน้ำมหาศาลถล่มลงมาเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบมีทั้งผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับแล้วก็ผู้สูญหายนี่เป็นหลังเกิดเหตุแล้วพี่เล็ก
0: ครับ
1: ตรงเนี้ยก่อนหน้านี้มันมีตึกราบ้านช่องนะอยู่เต็มเลยอ่ะตอนนี้กลายเป็นแบบพื้นที่โล่งมันหายไปเลยทีเดียวนะครับ
0: สึนามิดีๆนี่เองเนี่ยนะ
1: แล้วตอนนี้ทางการจีนก็เลยต้องเร่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินเข้าไปในพื้นที่ตำบลจีหลงอำเภอจีหลงนะครับที่เมืองรื้อคาเจิดที่เขตปกครองตนเองสีจ้างหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือทิเบตนี่แหละนะครับอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนหลังจากที่เกิดน้ำป่าโคลนถล่มนะครับถล่มลงมาที่พรมแดนเนปาลทิเบตเหตุเกิดอย่างที่บอกไปช่วงเช้าของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะครับเฉพาะจุดตรงประเกียที่เราเห็นภาพที่เป็นด่านจีหลงเนี่ยตรงนั้นมีผู้เสียชีวิตเยอะมากนะครับตรงนี้เป็นด่านบกที่สำคัญเลยที่เชื่อมต่อจีนกับเนปาล นะครับตรงนั้นเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแค่เฉพาะตรงนั้นหลายรายแล้วก็สูญหายอีกเพียบเลยนะครับ มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมฉุกเฉินเข้าไป85คนยานพาหนะผลิตไฟฟ้า7คันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า2เครื่องแล้วก็อุปกรณ์ให้แสงสว่าง19ชุดก็เข้าไปในพื้นที่ประสบภัยแล้วนะครับแล้วก็มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเพิ่มเติมอีก30คนส่งยานพาหนะผลิตไฟฟ้าเข้าไปอีก5คันมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า42เครื่องมีอุปกรณ์ให้แสงสว่าง18ชุดแล้วก็เข้าไปบริเวณนี้ต้องส่งเข้าไปเป็นการเร่งด่วนนะครับทางด้านของกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉินและสำนักบริหารการกู้ภัยและดับเพลิงแห่งชาติจีนก็ส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็ทีมค้นหาและทีมกู้ภัยของจีนเนี่ยเข้าไปเป็นร้อยนายนะครับเข้าไปตรงส่วนนี้แล้วก็จะมีเครื่องบินเช่าเหมาลำของทีมกู้ภัยลำแรกเนี่ยที่เดินทางไปถึงท่าอากาศยานในเมืองนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันนี้แล้วตอนนี้ก็จะเป็นการระดมความช่วยเหลือลงไปในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ตอนนี้การช่วยเหลือก็อาจจะยังยากลำบากอยู่อย่างพวกเฮลิคอปเตอร์หรือพวกอะไรเงี้ยพี่เล็กมันจะไปลงตรงนั้นมันก็ยังค่อนข้างลำบากอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่หุบเขาด้วยนะ
0: แล้วปกติในพื้นที่ภูเขาสูงแบบนี้ก็การกู้ภัยมันก็คงเป็นไปด้วยความยากลำบากเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นจุดที่มีบรรดานักท่องเที่ยวนี่เข้าไปเยอะ
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นพอเป็นด่านไทยแดนเนี่ยอย่างที่คุณนิกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นทั้งตึกสูงแล้วก็ยังมีรถบัสรถท่องเที่ยวเนี่ยเขาไปจอดเรียงรายอยู่ตรงนั้นเนี่ยตามภาพที่มาเนี่ยมันหอบไปเลยรอบเดียวครับ
1: ครับตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นด่านพรมแดนที่เป็นเส้นทางยอดนิยมที่จะไปเขาไกรลาดนะครับที่เขาเป็นยอดเขาสูงอันดับที่32ของโลกแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้แสวงบุญนะชาวฮินดูชาวพุทธนักท่องเที่ยวทั่วไปเดินทางไปทุกปีเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากที่พี่เล็กบอก
0: แม้กระทั่งชาวไทยครับ
1: ครับ
0: คนไทยก็นิยมไปกับทัวร์หรือแม้กระทั่งว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแน่นอนครับคนไทยเราก็จะห่วงกันว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรือเปล่า มีคนไทยที่ไปทำงานอยู่จุดนั้นไหมนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ต่างประเทศ อย่างเช่นล่าสุดที่ตะวันออกกลางเราก็จะนึกถึงกันแล้วก็จะให้ทางการไทยก็จะมีการสั่งการทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับเข้าทำการตรวจสอบเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับพอเกิดเหตุเนี่ยทางอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศคุณนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าได้มีการตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลแล้วนะครับแล้วก็ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้รับผลกระทบอย่างมากเรื่องระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแนวแม่น้ำโบเตโคชิก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักแล้วก็มีชาวเนปาลและชาวต่างชาติสูญหายหลายร้อยคนครับซ
1: ึ่
0: งขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าหากว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือนะครับถ้าหากว่าท่านอยู่ในพื้นที่หรืออาจจะมีญาติพี่น้องต้องการแจ้งเบาะแสหรือติดตามอะไรต่างๆนะครับสำหรับคนที่อยู่ในเนปาลก็สามารถแจ้งได้ที่สถานเอกอัครราชทูตนะครับที่หมายเลขบวก9779818749944ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับชาวไทยที่อยู่ในเนปาลนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปครับ
1: ครับก็ย้ำหมายเลขนะครับบวก9779818749944นะครับ24ชั่วโมงนะครับก็สามารถโทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลขนี้เลยนะครับอย่างที่พี่เล็กบอกไปว่ากระทรวงการต่างประเทศของบ้านเราก็รายงานเรื่องของการสูญหายของชาวต่างชาติจำนวนมากเลยนะครับตอนนี้ข้อมูลที่มันออกมาพี่เล็กมันจะออกมาจากฝั่งทั้งฝั่งทางเนปาลกับฝั่งทางจีนฝั่งทางทิเบตนะครับที่จะออกมาเพราะว่ามันเป็นในส่วนของพื้นที่พรมแดนทีนี้ทางการของเนปาลทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตอนนี้มีรายงานผู้สูญหายนะครับที่ฝั่งเนปาลเขารายงานได้ประมาณ826คนนะครับเขาบอกในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติเนี่ย600คนประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีทั้งชาวอินเดียนะครับ133คนเขาบอกว่าชาวอินเดียเนี่ยเดินทางมาแสวงบุญยังภูเขาไกรลาดอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ที่อยู่ในฝั่งทิเบตนะครับตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูนะครับยังมีผู้สูญหายที่เป็นชาวอเมริกันด้วย47รายมีชาวออสเตรเลีย34รายชาวอังกฤษ33รายมีชาวแคนาดา24รายและจริงๆยังมีชาติอื่นๆอีกนะครับบอกเลยตอนนี้ว่าตัวเลขอาจจะยังไม่นิ่งนะครับตัวเลขเนี่ยอาจจะพุ่งไปตอนนี้ล่าสุดอาจจะประมาณ 1,500 คนที่สูญหายอยู่นะครับทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็บอกว่ารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชาวอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้แล้วในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียนะครับก็บอกว่าชาวออสเตรเลียอย่างน้อย 34คนที่เดินทางไปแสวงบุญแล้วก็ไปเดินป่าไปท่องเที่ยวเนี่ยก็สูญหายตอนนี้ทางการออสเตรเลียกำลังประสานกับเนปาลสหประชาชาติสภากาชาดและองค์กรอื่นๆในการตอบสนองด้านมนุษยธรรมนะครับในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียตอนนี้ก็มีการแก้ไขตัวเลขผู้สูญหายเพิ่ม

0: คุณผู้ชมน่าจะพอได้เห็นภาพแล้วนะครับนี่นะฮะก็จะมีภาพที่อาคารยานพาหนะต่างๆมันจมอยู่ใต้โคลนนอกจากอาการจะตื่นตระหนกแล้วเนื้อตัวก็
1: อันและทิเบตครั้งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับเนื่องจากแม่น้ำเลนเดโคลานะครับก็ได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันมาแล้ว2ครั้งในช่วงเวลาเพียง14เดือนเพราะน้ำแข็งในเทือกเขาฮิมาลัยละลายเพราะภาวะโลกร้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะคร
0: ับ
1: และที่สำคัญก็คือกำลังคุกคามชุมชนโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำในภูมิภาคที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกภูมิภาคนี้เคยประสบกับปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในลักษณะเดียวกันเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับเรียกได้ว่าปีหนึ่งเต็มๆเลยนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อทะเลสาบทามน้ำแข็งในทิเบตล้นตลิ่งเนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9รายและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเนี่ยรวมถึงสะพานที่เชื่อมระหว่างเนปาลและจีนได้รับความเสียหายครับสำนักข่าวต่างประเทศก็ได้มีการรายงานนะครับว่าสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาก็มีการรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวนะบางส่วนนะครับก็เลยเป็นการถล่มของน้ำแข็งและก็สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าการวิเคราะห์ในครั้งนี้ได้มีการอ้างอิงจากข้อมูลสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวนะครับบริเวณใกล้เคียงมีคลื่นแผ่นดินไหวระยะยาวและภาพถ่ายดาวเทียมด้วยนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับทางผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศในกรุงกาฐมันดุให้ความเห็นนะครับว่าการถล่มของทางน้ำแข็งก็อาจจะเป็นสาเหตุของน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นทีนี้เราจะมาฟังทางผู้เชี่ยวชาญในบ้านเราว่างนะครับ
0: ครับ
1: ที่จะวิเคราะห์สถานการณ์แบบนี้ว่ามันคือปรากฏการณ์อะไรกันแน่แล้วมันจะเกี่ยวพันกับโลกอย่างไรและจะเชื่อมโยงถึงบ้านเราหรือเปล่านะครับไปสนทนา
0: ครับบางส่วนเนี่ยอาจจะยังบอกว่าเอ้ยตกลงแผ่นดินไหวเนี่ยมันเกิดไหมหรือว่ามันเป็นการที่ทานน้ำแข็งหรือพวกหินดินมันถล่มลงมาแล้วมันเลยเกิดแรงสั่นสะเทือนจนเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันไปจับสัญญาณตัวนี้ได้แล้วก็มีการรายงานมาเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเราต้องคุยกับทางผู้เชี่ยวชาญ
1: ครับท่านดร.เสรีสุพราทิตย์นะครับรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับและคุณมิ้งท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพครับ
0: อาจารย์ครับผมถามนิดนึงอาจารย์ครับว่าจริงๆแล้วตกลงเนี่ยที่มันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดเริ่มต้นเนี่ยมันแผ่นดินไหวไหมครับเพราะบางส่วนก็บอกแผ่นดินไหวบางส่วนบอกไม่ใช่มันคือการถล่มของทานน้ำแข็งของหินต่างๆแล้วมันก็เลยเกิดแรงสั่นสะเทือนลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ครับเห็นล่าสุดนะครับทาง USGS ก็ได้ออกคำอธิบายแล้วว่าไม่มีแผ่นดินไหว
0: ครับ
2: ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ
0: ์ครับ
2: นั่นหมายความว่ามันก็เกิดเซนเซอร์มันจับได้ตอนที่หลังจากหิมะหรือทางน้ำแข็งถล่มแล้วก็จะกล่าวว่ามันเป็นแรงสั่นสะเทือนจากการถล่มไม่ใช่แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครับ
0: ครับในลักษณะที่มันเกิดเหตุการณ์อยากให้อาจารย์ไล่ฟังนิดนึงจากข้อมูลที่อาจารย์มีตอนนี้ว่าก่อนที่มวลน้ำกับดินโคลนมันจะมามหาศาลก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
2: ครับคือเราต้องยอมรับว่าน้ำแข็งขั้วโลกละลายหรือฐานน้ำแข็งเนี่ยมันละลายตลอดเวลาอยู่แล้วจากโลกร้อนถูกไหมเพราะฉะนั้นมันละลายอยู่แล้วประกอบกับตัวดินทางล่างเนี่ยเขาบอกว่ามีฝนตกก่อนหน้าประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่ง
0: ค
2: ือดินก็หลวมห
0: ิ
2: มะก็หนักแล้วก็ละลายเพราะฉะนั้นมันถึงจุดหนึ่งนะซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าจุดไหนมันก็มาเป็นพูดง่ายมาเป็นลักษณะของความไม่รู้เนี่ยคือปกติมันจะต้องมีเซ็นเซอร
0: ์
2: ก็คือเซ็นเซอร์ไปอยู่บริเวณไหล่เขาอะไรก็ตามแต่แน่นอนโอเคมันเกิดเหตุแล้วทีนี้มันลงมาเนี่ยด้วยมวลมหาศาลเนี่ยมันก็มีสองแนวคิดแนวคิดหนึ่งบอกว่าลงมาที่แม่น้ำโดยตรงเลยแล้วก็ตัวก้อนน้ำแข็งเนี่ยไปก่อตัวทำให้เป็นฝายชั่วคราวนะเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำลงมาเรื่อยๆก็ยกตัวสูงขึ้นแล้วฝายนั้นหรือเขื่อนก็ไม่สามารถจะทานแรงได้ก็เลยเป็นเขื่อนแตกในเหตุการณ์ลักษณะเขื่อนแตกนะฮะอันนั้นเป็นความคิดหนึ่งอีกความคิดหนึ่งบอกว่ามันตอนที่ละลายแล้วก็น้ำแข็งถล่มเนี่ยมันถล่มลงมาในสระหรือในเลคในทะเลสาบก่อน
0: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นระดับน้ำยกสูงขึ้นไป7เมตรอันนี้จากผู้เชี่ยวชาญทางฝั่งยุโรปนะครับ
0: ครับ
2: ทีนี้พอยกสูงขึ้นมา7เมตรเนี่ยทะเลสาบเนี่ยมันมีตัวเกิดอยู่ท้ายทะเลสาบมันรับไม่ได้กับน้ำสูงขึ้นไป7เมตรมันก็แตกนะเพราะฉะนั้นทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยต้นสายปลายเหตุนะครับมันก็คือเกิดแตก
0: ครับ
2: งานมันก็เหมือนการพฤติกรรมนะเพราะฉะนั้น

0: นั้นนี่ก็เป็นประเด็นหลักว่าจากการละลายของน้ำแข็งแล้วทำให้ทานน้ำแข็งละลายและถล่มลงมาเนี่ยนี่สาเหตุเบื้องต้น
1: ครับ
0: ครับครับ
1: ครับ
0: ครับผมครับ
2: ทีนี้ถ้าบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวจนไปทำให้น้ำแข็งกระเทาะละลายการกระเทาะละลายของน้ำแข็งจนกลายเป็นมวลน้ำมหึมาตรงนี้มีการเชื่อมโยงมาถึงโลกร้อนจริงไหมครับอาจารย์หรือมีผลยังไงบ้างครับ
0: ก็คือข้อมูลมันบ่งชี้อยู่แล้วว่าน้ำในทะเลสาบเนี่ยมันมีข้อมูลเช็คอยู่แล้วว่าปริมาตรเท่าไหร่ระดับเท่าไหร่นะพื้นที่หน้าสาบก็คือพื้นที่ตัวพื้นที่ทะเลสาบเองเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นปริมาตรก็เพิ่มขึ้นมันมาจากไหนก็มันมาจากน้ำแข็งละลายนั่นแหละ
1: ครับ
0: ว่าเราต้องยอมรับก่อนตัวนี้มันเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์เขาอธิบายได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเขามีระดับเกจวัดปริมาตรน้ำในทะเลสาบแล้วก็ระดับน้ำนะครับทีนี้การละลายเนี่ยสิ่งที่ผมเรียนว่ามันไม่รู้จุดไหนที่มันจะแบบถล่มไงละลายก็ละลายไปเรื่อยไม่รู้จุดถล่มเมื่อวันไหนพอถล่มมามันก็เหมือนกับสึนามิเลยแหละถล่มเนี่ยถล่มมาอย่างนั้นนะครับครับผม
1: อาจารย์แล้วลักษณะของที่อยู่อาศัยที่มันไปอยู่ในบริเวณนั้นอาจารย์มองว่ามันเป็นทางน้ำหรือว่ามันเป็นเพราะว่าลักษณะทางกายภาพของพื้นที่มันเลยทำให้เหตุการณ์เนี่ยมันมีผลกระทบรุนแรงหรือมีความสูญเสียเยอะอย่างนี้ด้วยไหมครับ
0: คือเนื่องจากว่ามันมีเขื่อนหรือฝายท้ายทะเลสาบ
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นมันคุมน้ำได้นะในอดีตมันคุมได้ไงก็คือหมายว่ามันก็สามารถปล่อยน้ำให้ไหลในลำธารนะเพราะฉะนั้นผู้คนก็อาศัยในลำธารและมันสวยงามไงนะเพราะว่ามันริมแม่น้ำนี่สวยมากเลยเพราะว่าน้ำเป็นน้ำแข็งละลายนี่มันจะสีฟ้ามันจะสวยอ
1: ่
0: ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะมันก็มีร้านค้านะมันก็มีคนอยู่นะแต่ทันทีที่เขื่อนเตือนนั้นแตกนี่แหละมันจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมทันทีไง
1: ครับ
0: นะครับผม
2: โอ้มันเป็นโศกนาฏกรรมที่มาพร้อมกับความสวยงามเลยอาจารย์
0: ใช่ครับใช่เลยใช่คร
1: ับ
0: อ
1: าทิตย์นี
2: ้ครับ
1: พอเห็นภาพแบบนี้หลายคนก็จะกลัวเนาะอาจารย์แล้วก็จะยกเหตุการณ์นั้นมาเปรียบเทียบกับในบ้านเราว่ามันมีโอกาสมาเทียบเคียงหรือบ้านเรามันมีความเสี่ยงอะไรที่จะมาเกิดเหตุการณ์ในลักษณะรุนแรงแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: ครับมันความจริงพฤติกรรมเขื่อนแตกเนี่ยบ้านเราเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: อ๋อ
0: เหมือนกันคือกรณีน้ำก้อน้ำจุนที่เคยเกิดเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คล้ายๆกันฝนตกหนักแล้วก็ถอนรากถอนโคนต้นไม้หินก้อนหิน มาทำให้ปิดลำน้ำ
1: ครับ
0: ปิดได้สักพักหนึ่งน้ำยกตัวสูงขึ้นเขื่อนตรงนั้นแตกแล้วก็เสียชีวิตไป120คนนั่นหลากมา
1: ครับ
0: นะประมาณนั้นแล้วมันก็เกิดพฤติกรรมคล้ายกันแต่สาเหตุมันไม่ได้มาจากน้ำแข็งละลายมันมาจากฝนตกหนัก
1: ครับ
0: นะครับผม
1: พื้นที่ไหนในบ้านเราที่ต้องเฝ้าระวังเหตุการณ์ในลักษณะแบบที่มันอาจจะเกิดได้แบบนี้ครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ภาคเหนือ
1: ครับ
0: แล้วก็ภาคใต้ส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: นะครับที่มีสถิตินะครับซึ่งสังเกตเราจะสังเกตเห็นว่าเรานั่งเครื่องบินผ่านไปเนี่ยตรงไหนที่เราเห็นรอยแดงๆในลมไหลเขาเนี่ยนั่นแหละใช่เลยนั่นแหละคือมือเหตุการณ์แผ่นดินถล่ม
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ภาคใต้ก็คือเคยมีเหตุการณ์แล้วก็รุนแรงมากด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ผมจำคือไม่ได้สองสามที่นะเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
2: อาจารย์ย้ำเลยใช่ไหมครับว่ามันต้องมาจากหมายถึงบ้านเรานะครับต้องมาจากฝนตกฝนถล่มอย่างหนักไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหว
0: มันเป็นไปได้เหมือนกันถ้าแผ่นดินไหวก็เป็นไปได
1: ้ครับ
0: นะครับเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยแผ่นไหวก็เป็นไปได้มันก็แต่ว่าอย่างว่านะเพราะว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันคาดการไม่ได้ไง
1: ครับ
0: อันที่สองก็คือว่าถ้าพูดถึงกับแผ่นดินไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดฝนตกหนักเนี่ย 10% เป็นเรื่องแผ่นดินไหว 90% เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่ทำให้ฝนตกหนัก
1: ครับ
0: ข้อมูลบ่งชี้อย่างนั้นครับผม
1: ครับอาจารย์แต่ปกติแล้วไอ้พวกดินถล่มหรืออะไรแบบนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะมาช่วยวัดหรือว่าบอกอะไรเราล่วงหน้าได้อยู่ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่มันต้องติดเซ็นเซอร์ไงติดเซ็นเซอร์ที่เป็นมันจะเป็นเซ็นเซอร์ที่เป็นตั้งฉากกับตัวเชิงเขา
1: ครับ
0: นะเพราะดินถล่มปั๊บเซ็นเซอร์มันถูกตัดทันทีนะถูกตัดไปเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งสัญญาณนะครับมายังจอนี้แน่นอนว่าเราไม่ค่อยไม่คือแทบไม่มีการติดตั้งกันเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราเหตุการณ์พอเกิดขึ้นแล้วเราก็ลืมไปไง
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: มันก็เลยไม่มีการที่จะศึกษาวิจัยเรื่องนี้นะเซ็นเซอร์ก็มี2ประเภทประเภทแรกคือที่ติดที่ไหล่เขาเพื่อกันดินถล่มอันที่2คือเซ็นเซอร์วัดน้ำฝนคืออาจจะเป็นกระบอกหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: นะก็2ตัวนี้มันจะทำงานคู่กัน
1: ครับ

0: ผม
1: อาจารย์งั้นขออนุญาตคำถามสุดท้ายถ้าจะพูดถึงถอดบทเรียนปกติเราจะถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็มาถอดบทเรียนป้องกันโอกาสที่จะเกิดครั้งหน้าทีนี้ถ้าเราถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ในต่างประเทศนะครับเพื่อป้องกันเหตุการณ์ในบ้านเราครับเราต้องเริ่มต้นยังไงในการที่จะเริ่มต้นป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับ
0: ครับคือลำดับแรกเลยผมคือว่าเมื่อกี้แม้เราจะพูดถึงระบบเตือนภัยก็ตามเนี่ยแต่ในทางปฏิบัติแล้วผมคิดว่าเราไม่ควรพึ่งระบบเตือนภัยนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าครั้งที่แล้วเหตุการณ์ที่น่านสังเกตเห็นไหมฮะฝนตกหนักภายใน3ชั่วโมงเนี่ยมันหลากลงมาแล้วแล้วก็เจอบอร์ดคาสามารถจะส่งไปได้ก็คือชั่วโมงที่5แล้วเห็นไหมฮะนี่คือเราพูดง่ายว่าเราไปอาศัยระบบเตือนภัยแม้จะเจอบอร์ดคาส่งได้เร็วก็ตามแต่มันช้าไปเสียแล้วเห็นไหมฮะน
1: ี่
0: คือประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือว่าเราต้องเตือนตัวเราเองนี่หลักสำคัญมากนะครับเราอยู่ทางล่างเขาเนี่ยฝนอาจจะไม่ตกที่เราหลอกแต่มันไปตกบนภูเขาเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้ยินเสียงตกหรือเสียงลักษณะของเสียงที่ไม่พึงปรารถนาอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเริ่มแล้วนะเริ่มเหตุการณ์น้ำสีข้นอะไรอย่างเงี้ยน
1: ั่
0: นคือการเตือนตัวเองนะครับสุดท้ายเลยก็คืออย่าไปอยู่เลยในที่เสี่ยงอย่างนั้นถูกไหมฮะงั้นเราก็ถอยห่างมาให้ขึ้นสูงหน่อยนะผมคิดว่าเตือนตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับผม
1: ครับได้ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับไว้เดี๋ยวมีโอกาสหน้าจะได้มาพูดคุยกันอีกนะครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ก็เตือนตัวเองไว้ก่
1: อ
2: นเฝ้าระวังนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับ
1: ครับอันนี้ก็พยายามจะให้อาจารย์เทียบเคียงให้ดูว่าบ้านเราเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีตัวทานน้ำแข็งที่มันจะละลายแล้วก็ทำให้เกิดในลักษณะแบบนี้แต่อย่าลืมว่าไอ้ตัวหินดินถล่มเนี่ยบ้านเรามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกัน
2: แต่อย่างที่อาจารย์เปรียบเทียบให้ฟังก็คือว่ามันก็ท้ายที่สุดมันก็คือเขื่อนแตกใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่น้ำทะลักเพราะฉะนั้นบ้านเราก็มีเขื่อน
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้น ก็เฝ้าระวังจุดนั้น
1: 90%
2: เป็นมาจากปริมาณน้ำจากฝนที่ตกถล่มอย่างหนักน้ำฝนถ้าจุดไหนที่รับไม่ได้เข
1: ื่
2: อนมีปัญหาตรงนี้บ้านเราก็ยังไม่ปรากฏเท่าไหร่นะในเรื่องเขื่อนว่าจุดไหนมีปัญหาอะไรอย่างนี้นะครับแต่อาจจะเป็นเขื่อนดินหรือเขื่อนอะไรก็ตามถ้าหากว่าปริมาณน้ำมาเยอะก็อาจจะเกิดสภาพคล้ายๆกันนี้ได
1: ้
2: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ก็เตือนคุณผู้ชมก่อนในบ้านเราเนี่ยฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงของเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับพื้นที่ตอนบนตอนนี้ฝนจะกลับมาตกเพิ่มได้อีกนะครับยังไงช่วงนี้ก็ระมัดระวังโดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำอยู่แล้วหรือว่าพื้นที่ที่เป็นที่ลาดเชิงเขาที่ที่น้ำไหลผ่านอันนี้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อาจจะต้องเฝ้าระวังสังเกตปริมาณน้ำกันสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับ
2: เดี๋ยวเราเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะครับไปดูในเรื่องของวสว.ที่เราได้เกริ่นไว้ในช่วงแรกคุณนิก
1: ครับ
2: ก็อย่างที่บอก
1: นี่นายกก็พูดถึงเรื่องนี้อีกนายกพูดทุกวันเลยนะ
2: ใช่นะครับแล้วก็จะเป็นต้องพูดนะถึงแม้ท่านจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับผมนะหมายถึงไม่เกี่ยวกับรัฐบาลว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารสว.เขาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชันวิรกูลเนี่ยก็มั่นใจนะครับว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพแน่นอนไม่หวั่นว่าทางฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแล้วก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าคดีหัวสว.ไม่เกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ทีนี้ก็มีประเด็นได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายแพทย์ชลน่านศรีแก้วอดีตส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านนะครับม
1: ี
2: ชื่อที่จะไปขึ้นเวทีฝ่ายค้านในวันที่29นี้เวทีที่เขาเรียกตั้งชื่อหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นซึ่งพบว่ามีชื่อของนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการไอลอที่คาดว่าจะมีคดีเรื่องหัวสวนะครับนายกบอกว่าไม่ทราบครับเรื่องนี้เร
1: ื่อง
2: หัวสวก็ไม่รู้จะมาถามผมทำไ
1: ม
2: นะฮะเพราะว่าไม่เกี่ยวตนเป็นรัฐบาลส่วนที่มีชื่ออยู่ในสำนวนกกต.เมื่อถึงเวลาที่เขาต้องการให้มีการชี้แจงหรือไปแถลงอะไรก็ทำตามกฎหมายแต่ตอนนี้ยังไม่มีชื่อซึ่งมีชื่อตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วแล้วออกจากพรรคร่วมรัฐบาลไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าตนไม่ได้ไปใช้อำนาจบาดใหญ่อะไรที่จะไปเอาชื่อตัวเองออกมาและยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องใครถามมาก็พร้อมที่จะตอบและชี้แจงข้อสงสัยในทุกเรื่องส
1: ่
2: วนกรณีที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ออกมาระบุว่าสำนวนคดีหัวสว.หลุดมาในช่วงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนหน้าทำการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า ขาให้สอบสวนอยู่ไม่ใช่เหรอถามว่าหลุดหรือไม่มันหลุดแน่ๆไม่เช่นนั้นจะไปถึงมือประชาชนทั่วไปได้อย่างไรนะซึ่งเรื่องนี้ประชาชนก็เช่นเดียวกันเอกสารราชการของทางราชการเอามาเผยแพร่ทางสาธารณชนไม่ได้นะครับที่เป็นความลับนะครับจะมาอ้างเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนก็แล้วแต่ใครมีญาติเป็นข้าราชการแล้วไปขอออกมาได้เอามาเผยแพร่มันก็ไม่ใช่นะครับกฎหมายก็มีท
1: ุ
2: กคนก็ต้องทำตามกฎหมายนอกจากนี้นะครับกรณีที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องหัวสวจะเป็นการวัดใจพรรคเพื่อไทยในการโหวตให้พรรคภูมิใจไทยในระยะต่อไปหรือไม
1: ่
2: และจะเป็นการต่อรองในอนาคตหรือไม่เรื่องนี้ก็มีการตั้งคำถามกันนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีกฎกติกามารยาทอยู่แล้วในช่วงที่ตัวเองนั้นเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของเขาก็ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทสถานะก็เหมือนกันอย่าไปนับแค่ตัวเลขมันไม่ใช่ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าถ้าไม่เห็นตรงกันเราจะไม่โหวตนะครับพอไม่โหวตได้แล้วตัวเลขจะไม่ถึงครึ่งมันไม่ง่ายอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ท่านนายกอธิบายถึงตัวเลขเวลาโหวตกัน
1: ครับ
2: เพราะจริงๆเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องประกอบกันไม่ต้องไปกังวลนะครับได้มีการประสานพูดคุยหารือพูดคุยกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีปัญหาครับทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีซึ่งเมื่อวานเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับดูตรงนั้นตรงไหนครับอยู่ที่คะแนนโหวตพ.ร.ก.เงินกู้ไงนะ
1: ครับ
2: ซึ่งคุณอนุทินบอกว่ามันแสดงถึงความมีเสถียรภาพของรัฐบาลมากๆครับ
3: ก็เห็นว่าเขาก็ให้สอบสวนแล้วเนี่ยแหละครับถามว่าหลุดไหมมันหลุดแน่ๆไม่หลุดมันจะไปถึงมือประชาชนทั่วไปได้ยังไงแต่ว่าประชาชนทั่วไปจริงๆเนี่ยสำนวนเอกสารทางราชการเนี่ยเอามาเผยแพร่ในทางสาธารณะไม่ได้ไม่ว่าจะบอกว่ามันเป็นประโยชน์สาธารณะอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ใครก็ไปใครมีญาติไปเป็นข้าราชการก็ไปขอออกมาได้แล้วก็เอามาเปิดเผยอย่างนี้หรือมันไม่ใช่นะครับกฎหมายมันมีอยู่ทุกคนต้องทำตามกฎหมายนะครับ
4: ฝ่ายค้านดูจะเหมือนอยากจะซักฟอกเรื่องหัวสวอันจะวัดใจพรรคเพื่อไทยที่จะโหวตให้ภูมิใจไทยในระยะต่อไปเหมือนเขาจะต่อรองอะไรในอนาคตหรือเปล่ามีกระแสข่าว
3: ก็เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมันก็มีกฎกติกามารยาทอยู่แล้วนะครับสมัยผมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของเขาผมก็ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทสถานะก็เหมือนกันถ้าเราถ้าเกิดเราไปนับแค่ตัวเลขมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แค่บอกโอ้ตัวเลขถ้าไม่เห็นตรงกันนะเราจะไม่โหวตเราจะพอไม่โหวตแล้วเดี๋ยวตัวเลขไม่ถึงครึ่งมันไม่ง่ายอย่างนั้นไม่ใช่มันมีหลายๆเรื่องประกอบกันมันไม่ต้องไปกังวลผมก็ประสานพูดคุยหารือกับทางแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลตลอดเวลาทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีจริงๆน้องก็ไม่ต้องถามเมื่อวานมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคะแนนที่โหวตตรงพ.ร.ก.เงินกู้มันก็แสดงถึงความมีเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งมันสำคัญมากรัฐบาลมีเสถียรภาพผู้คนก็จะมีความมั่นใจมีความน่าเชื่อถือนะเงินทุนต่างประเทศก็ไหลเข้ามานักท่องเที่ยวก็ไหลเข้ามานะครับเราก็ต้องทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ
1: ทีนี้วันนี้นะครับทางด้านของสว.นะครับก็ได้ออกมาพูดกรณีที่ถูกพาดพิงจากการเปิดเอกสารเปิดหลักฐานหรือจะเรียกว่าสำนวนคดีหัวสว.เนี่ยนะครับแล้วก็มีการพาดพิงไปถึงชื่อนะครับของสว.บางท่านวันนี้ก็เลยมีการต้องออกมาแถลงข่าวกันนะครับทางด้านของนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภานะครับวันนี้มาพร้อมด้วยกับทางพันตำรวจเอกกอบอัจฉนากิตติและพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภามาร่วมกันแถลงข่าวนะครับเพื่อแสดงจุดยืนตั้งข้อสังเกตในกรณีที่มีคนเอาเอกสารแล้วก็อ้างว่าเป็นรายงานการสอบสวนในเรื่องการเลือกสว.เนี่ยออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนทางสว.พิสิทธิ์บอกว่าการที่เอาข้อมูลสำนวนออกมาเผยแพร่ในขณะที่กระบวนการตามกฎหมายมันยังไม่เสร็จเนี่ยเป็นการกระทำที่ต้องมาตั้งคำถามนะถึงความน่าเชื่อถือและถ้าหากข้อมูลนั้นเนี่ยมันไม่ครบถ้วนมันอาจจะเข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่ารวมถึงอาจจะมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และกฎหมายความผิดฐานหมิ่นประมาทตั้งข้อสังเกตว่ากกต.เนี่ยได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนเนี่ยหลายชุดแต่ปรากฏว่าเอกสารที่ถูกนำมาเผยแพร่นั้นนะฮะ กลับเป็นเพียงข้อมูลจากคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26เพียงชุดเดียวก็อย่างที่เราบอกแหละพี่เล็กว่าชุดของอนุ26เนี่ยกับอนุ36เนี่ยข้อมูลมันค่อนข้างที่จะตรงข้ามกันเลยจาก26บอกเลยสั่งฟ้องทั้งหมด

0: 36บอกไม่ฟ้องเลยอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าการที่เอาข้อมูลออกมาชุดเดียวแบบเนี้ยมันก็เลยสงสัยได้ว่าต้องหวังผลอะไรหรือเปล่านะครับแล้วทางสว.พิสิทธิ์ก็บอกอีกนะครับว่ายังสงสัยด้วยว่าข้อมูลในชั้นความลับเนี่ยหลุดออกมาได้ยังไงทั้งที่ผู้ถูกกล่าวหาเองยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลใดๆจากกกต.หรือว่าทาง DSI เลยนะครับส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับพันตำรวจเอกกอบอัจฉนากิตติย้ำบอกว่าที่มาของสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันเป็นไปตามกระบวนการในรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงใดๆควรปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครบถ้วนไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่เอาข้อมูลมาเปิดเผยเนี่ยควรจะคำนึงถึงความถูกต้องและไม่ควรกระทบต่อสิทธิของบุคคลตลอดจนความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมนะครับซึ่งเอาจริงแล้วคนที่ออกมาเรียกร้องในลักษณะแบบนี้มีหลายฝ่ายนะพี่เล็กที่ออกมาถามถึงชอบทำหรือเปล่าผิดกฎหมายไหมมันละเมิดสิทธิหรือเปล่าพูดถึง PDPA อะไรต่างๆนะครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบกันต่อไป
0: อีกเรื่องนึงที่เราโปรยไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเลยพี่เล็กโกงสอบท้องถิ่น
1: โกงสอบท้องถิ่นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมหากาพย์เลยนะครับวันนี้ถ้าทางตำรวจก็นำหมายสารบุกเข้าจับกลุ่มนายยกเข่งนะครับผู้ต้องหาในคดีเรียกรับเงินเพื่อวิ่งเต้นสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการนะครับแล้วก็มีการติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการอีก1คนด้วยนะครับวันนี้ครับภาพก็จะปรากฏที่ทางเจ้าที่ตำรวจบก.ปปป.ครับควบคุมตัวนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายยกเข่งครับอายุ62ปีนี่นะฮะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3การกระทำความผิดฐานกรณีถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือให้สอบบรรจุเป็นข้าราชการครับภายหลังที่ถูกได้มีการจับกุมตัวได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางโพถนนประชาราษฎร์สาย1แขวงและเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเองนะครับโดยขณะควบคุมตัวครับนายประวิตรก็ได้มีการนำผ้าห่มนะเห็นบอกว่าสีชมพูใช่ไหมนะคุมตัวปกปิดใบหน้าแล้วก็เปิดเผยเพียงบางส่วนแล้วนายประวิตรนี่ก็บอกว่าตัวเขาเองถูกปลอมแปลง ID ไลน์นะครับยืนยันว่าไม่รู้เรื่องและก็ไม่ได้อยู่ในขบวนการดังกล่าวรวมถึงไม่มีการรับเงินตามที่ถูกกล่าวหาและก็ไม่มีเส้นทางการโอนเงินเข้าบัญชีของตนแต่อย่างใดส่วนกรณีที่ตำรวจสามารถออกมาจับได้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็บอกว่าแสดงว่าตำรวจก็ต้องมีหลักฐาน
0: อ
1: ื่นประกอบหรือไม่เรื่องนี้นายประวิตรก็บอกว่าขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องดังกล่าวภายหลังนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นขณะที่ทางพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยนะครับว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานจนศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยพฤติการที่ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับการเป็นตัวกลางเรียกรับผลประโยชน์อย่างไรก็ตามครับรายละเอียดของคดีต้องรอให้ทางผู้บัญชาการตรวจสอบส่วนกลางผู้บัญชาการสอบสวนกลางเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อไปครับเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
0: ทีนี้นอกจากที่จะไปจับนายกเฮงแล้วเนี่ยนะครับตำรวจไปจับอีกคนหนึ่งนางนวพรปรือปรังนะครับเป็นเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลตำบลละเอาะอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษนะครับอันนี้เป็นผู้ต้องหาอีกรายนะครับท่านนี้คนนี้เลยข้อหาเดียวกันพี่เล็กคุณผู้ชมแล้วก็โดนจับกุมที่หน้าบริเวณที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยงนะครับที่ศรีสะเกษพฤติการก็คือร่วมกับนายกเฮงเนี่ยไปเรียกรับเงินจากผู้เสียหายที่ต้องการสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับก็พอหลังจากที่ตำรวจไปปุ๊บอ่านหมายปุ๊บก็เอาตัวไปบันทึกจับกุมที่สภ.น้ำเกลี้ยงที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็มีรายงานนะครับว่านางนวพรเนี่ยถูกกล่าวหาว่าร่วมกับนายกเฮงไปเรียกรับเงินจากผู้เสียหายรวมๆแล้วเนี่ย 650,000 บาทก็อ้างแหละนะครับว่าเป็นค่าดำเนินการในการช่วยเหลือเกี่ยวกับการสอบบรรจุเข้ารับเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับทีนี้ตำรวจก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อที่จะออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือ2รายนี่แหละนะครับข้อหาก็คือเป็นคนกลางเรียกรับสินบนและเรียกรับทรัพย์สินเพื่อจูงใจเจ้าพนักงานของรัฐก็นะครับแล้วก็เข้าจับกุมดำเนินคดีคือจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากผู้เสียหายนะพี่เล็กคุณผู้ชมผู้เสียหายที่เขาถูกชักชวนให้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นแล้วตอนนั้นก็มีการอ้างบอกว่านายกเฮงเนี่ยมีโควต้าพิเศษนะสามารถช่วยวิ่งเต้นให้สอบผ่านได้แล้วก็บรรจุได้ด้วยทีนี้ผู้เสียหายเขาอยากเป็นข้าราชการท้องถิ่นไงเขาก็เลยเชื่อปุ๊บทยอยจ่ายเงินเลยเริ่มก่อนเลยแสนหนึ่งมัดจำไปก่อนแล้วก็
1: ม
0: ีการมัดจำก่อนแสนหนึ่งแล้วก็จ่ายเพิ่มอีก 270,000 แลกกับการช่วยเหลือเรื่องการสอบสุดท้ายสอบไม่ผ่านถ้าดูแบบนี้แล้วเหมือนจะไม่ได้ครั้งเดียวเพราะเขาบอกว่าต่อมาในการสอบท้องถิ่นปี68เนี่ยผู้เสียหายถูกชวนลองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการเรียก

0: เก็บเงินอีกนะครับรวมๆแล้วยอดเสียหายอย่างที่เราบอกไป 650,000 บาทแต่สุดท้ายก็คือสอบไม่ผ่านแล้วที่มันเกิดเรื่องขึ้นที่ไปแจ้งความเนี่ยก็เพราะว่าไปทวงเงินขอเงินคืนถูกบ่ายเบี่ยงแล้วก็ไม่ให้นะครับทีนี้ข้อมูลตอนนี้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบก็ยังพบเบาะแสว่ารูปแบบการชักชวนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้สมัครเพียงรายเดียวแต่มันอาจจะมีในลักษณะของเครือข่ายหัวสายหรือว่าแม่ข่ายเนี่ยที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมผู้สมัครแล้วก็เข้าสู่ระบบข้อมูลเบื้องต้นนะเกี่ยวกับผู้สมัครเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก 5,000 คนแล้วก็มีหัวสายหรือว่าแม่ข่ายอยู่ราวๆสัก110หัวโอ้น่าตกใจนะกระบวนการใหญ่มากเลยอ่ะพ
1: ี่เยอะมากเยอะมากมีรายงานด้วยนะครับคุณนิกบอกว่าบางหัวสายบางแม่ข่ายเนี่ยมีผู้สมัครอยู่ในความดูแลหลักร้อยคน
0: ครับ
1: สายนึงนะ
0: ครับ
1: หัวนึงเนี่ยมีผู้สมัครเป็นร้อยเลยนะครับเช่นกรณีหนึ่งนะฮะที่เจ้าหน้าที่มีการเปิดเผยบอกว่ามีการรวบรวมผู้สมัครประมาณ200คนและก็มีผู้สอบผ่านหรือได้รับการบรรจุประมาณ70คน70ใน200เลยนะ
0: ครับ
1: 35%ส่วนผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จก็มีข้อกล่าวหาว่าบางรายไม่ได้รับเงินคืนซึ่งประเด็นนี้ก็ต้องตรวจสอบนะครับว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดหรือไม
0: ่
1: และเส้นทางเงินนั้นไหลไปถึงใครบ้างนอกจากนี้ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำหน้าที่ลักษณะนกต่อด้วยนะเป็นนายหน้าหรือเป็นนกต่อเข้าไปชวนไปชักชวนหาผู้สมัครเข้ามาด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เหมือนพวกแชร์ลูกโซ่หาดาวไลน์อะไรอย่างนี้นะแล้วก็พบร่องรอยตั้งแต่การสอบช่วงปี67ก่อนเชื่อมโยงมาถึงการสอบท้องถิ่นปี68นี่แหละครับ
0: ครับ
1: ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เจ้าหน้าที่กำลังมีการขยายผลครับ
0: ก็เดี๋ยวเชื่อว่าทั้งไงเจ้าหน้าที่เขาก็คงต้องไล่ย้อนกลับไปเรื่อยๆถอยหลังกลับไปเรื่อยๆเพราะไม่รู้ว่ามันจะมีก่อนหน้านี้อีกหรือเปล่าแล้วแต่ละคนเนี่ยปัจจุบันมีไหมที่เป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ผ่านรูปแบบแบบเนี้ยมา
1: ก็มันยังไม่หมดหมายถึงว่าตัวเลขที่บอกว่า 3,000 กว่าเนี่ยนะคือตอนนี้ไอ้ที่ไล่ออกยังไม่เท่าไหร่เลยนะครับที่เริ่มต้นแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องให้จบภายในวันที่31นี
0: ้อันนี้เฉพาะของปีล่าสุดที่มีการสอบกันไปนะครับทีนี้เรื่องนี้ที่ไปจับนายกเฮงเนี่ยนักข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเหมือนกันนะครับในกรณีที่เข้าไปจับกลุ่มเนาะนายกเฮงที่เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยด้วยเนี่ยนะครับท่านนายกก็จริงๆไม่ได้พูดรายละเอียดอะไรยาวมากนะครับท่านก็ย้ำบอกว่าเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ย้อนถามกลับมาเหมือนกันบอกว่าแบบนี้ไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์หรือว่ารัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้เพราะก็ถือว่ามีการจับกุมมาโดยตลอดสำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
1: ใช่ๆนายกรัฐมนตรีเนี่ยย้ำเลยบอกว่าเห็นหรือยังว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้แล้วเลยเรื่องพวกนี
0: ้ครับ
1: ทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเป็นเรื่องของการเพิกถอนรายชื่อบุคคล 5,925 คนครับที่เกี่ยวพันเกี่ยวโยงการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลางงานส่วนบุคคลท้องถิ่นที่เรียกว่ากกลางเนี่ยในแต่ละจังหวัดไปแล้วนะครับซึ่งมีการประชุมครบเกือบ76จังหวัดแล้วและเข้าสู่กระบวนการให้แต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลและก็เทศบาลเนี่ยออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุซึ่งเท่าที่มีการติดตามทุกจังหวัดยังไม่พบว่ามีปัญหานะครับ
0: ครับ
1: ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกอีกนะครับว่ายังเมื่อวันก่อนเนี่ยนายวิรศักดิ์ฮาดานายกอบต.คลอง3ที่จังหวัดปทุมธานีในฐานะที่เป็นนายกองค์การนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยที่ได้เจอกันเมื่อกลับไปในพื้นที่ก็ได้โทรบอกแล้วนะครับว่าเรียบร้อยครับมีเอกสารครบมีหลักฐาน
0: ม
1: ีเรื่องของคะแนนทุกคนก็เข้าใจและกกลางของแต่ละจังหวัดนั้นก็เห็นชอบ
0: ครับ
1: ความหมายก็คือว่าเตรียมแล้วเตรียมพิจารณาแล้วเตรียมให้ออกแล้วนะสำหรับคนที่เข้ามาแบบไม่ถูกต้องที่มาเล่นเส้นสายและใช้เงินแบบนี
0: ้ครับ
1: นะผู้สื่อข่าวถามว่าผู้ที่ถูกเพิกถอนยังไม่มีใครดำเนินการฟ้องกลับใช่หรือไม
0: ่ครับ
1: ก็แน่นอนนะครับคุณนิรัตน์ก็บอกว่ายังไม่มีวันนี้เราต้องไม่เอาทุกเรื่องมาเป็นเรื่องเดียวกันนะครับและต้องไม่เอาในทุกๆเรื่องมาให้หน่วยงานใดหน่วยหนึ่งเนี่ยต้องทำให้เสร็จทุกเรื่องคนเดียวเดี๋ยวนั้นคนนี้มันเป็นไปไม่ได้จำเป็นต้องแยกเรื่องกันวันนี้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำก็คือเรื่องของการบริหารบัญชีโดยบัญชีที่ยังไม่ถึงต้องถอยออกส่วนบัญชีที่คะแนนเขาควรจะถึงเนี่ยด้วยตนเองก็ต้องมาให้เขาดูมาดูกันส่วนเรื่องคดีอาญาการสอบสวนวันนี้มีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นะครับและตำรวจมาช่วยเราซึ่งการที่สถ.ไม่ทำเนี่ยก็ต้องบอกว่าโดยกฎหมาย

0: เมื่อปปช.เข้ามาควบคุมดูแลแล้วต้องเคารพและฟังปปช.ซึ่งถ้าหากเรามีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมก็ส่งไปนะครับอันนี้ก็คือการแยกส่วนกันทำไม่มีส่วนใดที่ถูกละเลยหรือไม่ทำนะครับเมื่อถามว่ามีกระแสเรื่องการเล็งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการปรับบัญชีในส่วนของลำดับต้นๆสามารถลึกพื้นที่ได้เรื่องนี้นายนิรัตน์ก็บอกว่าการประชุมกกลางครั้งก่อนเราจะไม่ให้กระทบผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้องส่วนพื้นที่ที่ว่างอยู่อาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจทางนิติกรกกลางก็จะบรรจุไปตามที่ว่างแต่ถ้าจะมีข้อเสนอใหม่จะมีการประชุมกกลางต่อไปแต่วันนี้ยืนยันนะครับว่าทุกคนได้บรรจุก่อนขณะนี้การดำเนินการเพิกถอนถือว่าดำเนินการเกือบทุกจังหวัดแล้วยืนยันว่า31สิงหาคมนี้จบแน่นอนและต้องจบครับ
1: ครับ
2: ณขณะนี้นี่วันที่27สิงหาคม2569ก็ประชุมกกลางของแต่ละจังหวัดเนี่ยจังหวัดมี3กนะกอบจกเทศบาลกอบตประชุมไปเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วแล้วก็เข้าสู่กระบวนการให้อบจเทศบาลอบตออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุก็ทุกจังหวัดที่รีเช็คกันตลอดมอนิเตอร์ทุกวันเนี่ยยังไม่มีปัญหาครับคืออย่างนี้ครับเราต้องไม่เอาทุกเรื่องมาเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ต้องไม่เอาในทุกๆเรื่องมาให้หน่วยใดหน่วยหนึ่งทำต้องทำให้เสร็จให้หมดทุกเรื่องเดี๋ยวนี้คนนี้อะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันจำเป็นต้องแยกเรื่องวันนี้ที่กรมสทชทำเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารบัญชีบัญชีที่ยังไม่ถึงต้องถอยออกบัญชีที่เขาควรจะถึงด้วยตัวเองต้องมาอยู่ของเขานี่เลยครับเรื่องคดีอาญาการสอบสวนเนี่ยวันนี้มีปปช.มาช่วยเรามีตำรวจมาช่วยเราไอ้ที่ว่าทำไมสอถอไม่ทำต้องบอกว่ากฎหมายเนี่ยเห็นว่าเมื่อปปช.เข้ามาควบคุมมาดูแลแล้วเนี่ยต้องเคารพแล้วก็ต้องฟังปปช.เราจะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเราต้องส่งเข้าไปอันนี้คือการแยกส่วนการทำไม่มีส่วนใดที่ถูกละเลยหรือไม่ทำครับในการประชุมกกลางครั้งก่อนเนี่ยเราจะไม่ให้กระทบผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้องนะครับพื้นที่ที่ว่างอยู่เนี่ยอาจจะถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยทางนิติกรทางในกกลางเนี่ยเขาก็ให้บรรจุไปตามที่ว่างแต่ว่าถ้าจะมีข้อเสนอใหม่เนี่ยก็เดี๋ยวเข้าประชุมกกลางครั้งต่อไปครับแต่วันนี้ยืนยันว่าทุกคนได้บรรจุก่อน
1: มาดูข้อมูลจากอีกท่านหนึ่งดีกว่าพี่เล็กคุณผู้ชมคุณอาสพลสันไตรภพเป็นส.ส.ศรีสะเกษของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็อีกฐานะหนึ่งก็คือเป็นประธานคณะกรรมการปปช.ของสภาด้วยนะครับก็ได้พูดคุยนะครับหลังจากที่มีการประชุมของกรรมการแล้วบอกว่าเรื่องของการทุจริตเนี่ยคือไม่ว่าทีโออาร์จะร่างแล้วมีมาตรการดียังไงนะคุณอาสพลบอกว่าคนที่ตั้งใจทุจริตนะก็ต้องหาช่องทางในการทุจริตให้ได้อยู่ดีแล้วก็รับทราบมาแล้วว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างแล้วก็กสทที่มาใช้ช่องว่างของ TOR ในการทุจริตการสอบท้องถิ่นแล้วก็ระบุด้วยว่าทางกรรมการร่าง TOR เนี่ยบอกด้วยว่าการทุจริตเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะปี68มีมาตั้งแต่ปี64ในการสอบคัดเลือกที่ตอนนั้นเนี่ยกระดาษคำตอบกับกระดาษคำถามเนี่ยดูแล้วข้อมูลก็ไม่ตรงกันอีกเขาบอกว่าเขามีชื่อรุ่นเรียกด้วยนะพี่เล็กรุ่นกบกระโดดทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าอยากจะให้ทางกรรมการเนี่ยเชิญทางนิติกรที่ทำคดีตอนนั้นเนี่ยมาให้ข้อมูลเพื่อขยายผลการทุจริตสอบท้องถิ่นแต่ว่าในการสืบหาข้อเท็จจริงเนี่ยก็อยากจะฝากให้ทางปปง.ปปช.เนี่ยถ้าต้องการอยากจะทำคดีย้อนหลังก็น่าจะตรวจสอบตั้งแต่อธิบดีรองอธิบดีสถ.ที่ดำรงตำแหน่งในฐานะเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการกสถ.แม้กระทั่งผอ.กลุ่มงานที่มีการจัดสอบแข่งขันซึ่งธุรกรรมทางการเงินถ้าหากตรวจสอบย้อนหลังไปถึงปี60เนี่ยคุณอาสพลบอกว่าเชื่อว่าพบแน่นอนทีนี้นักข่าวถามบอกว่าตั้งแต่มีการตรวจสอบมาเนี่ยเรื่องไหนที่มันชัดเจนที่สุดคุณอาสพลบอกว่าเห็นว่ามีความตั้งใจในการทุจริตจริงและอีกประเด็นนึงที่หลายคนอยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยเรียกเก็บเงินกันยังไงวันนี้มีผู้ชี้แจงข้อมูลแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเงินที่เขาเรียกเก็บเนี่ยเขาเรียกรับกันเป็น4นะพี่เล็ก4 2จ่าย 500,000 บาท
0: อันนี้
1: มีคนเล่าให้ฟังนายหน้าได้ส่วนต่าง 100,000 บาทต่อราย
0: โอ้นะ
1: ถ้าเป็น C3 จ่าย 600,000 แต่ว่านายหน้าเนี่ยเรียก 800,000 ได้กำไร 200,000 บาทต่อรายจ่ายผ่านนายหน้าอีกคนนึงที่เป็นเครือข่ายกันก่อนสอบเดี๋ยวทางกรรมการเขาจะติดตามไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้คนที่ทุจริตทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพยายามเก็บให้ครบเลยเพราะว่าเดี๋ยวอีก2ปีข้างหน้าเขาอาจจะมีการจัดสอบเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกเออ แล้วจริงๆแล้วคุณอาสพลยังบอกอีกด้วยนะบอกว่าคือเหมือนตัว TOR เนี่ยปี68เนี่ยถือว่าดีแล้วนะดีกว่าเดิมแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยมันไม่ได้มีการที่จะบอกว่าให้มีการเก็บเอกสารข้อสอบอะไรต่างๆไว้1ปีเนี่ยมีปีนี้ปี68ที่บอกให้เก็บไว้แล้วก็นักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าแล้วตัวการที่จะสาวไปถึงตอนนี้ถ้าดูจากพยานหลักฐานต่างๆมันน่าจะไปถึงไหนก็คุณอัศพลก็เลยบอกว่าก็ระดับอธิบดีแหละตอนนี้ข้อมูลมันยังไม่ได้มีที่จะขึ้นไปสูงกว่านั้นถึงแม้ว่าสังคมจะคาดหวังว่าอาจจะมีข้าราชการระดับสูงกว่านั้นหรือเปล่านะครับแบบนี้นะ
0: ครับแหมโอ้โหเห็นตัวเลขแล้วน่าตกใจ
1: ครับ
0: เรียกกันหลายแสน
1: ใช่
0: แต่บางคนเนี่ยช่วงก่อนนั้นบางคนก็เล่นคำนวณแบบนี้เลยนะอ้าวเข้ามาแล้วก็คุ้มนี่เข้ามารับเงินเดือนพอคูณจำนวนเดือนจำนวนปีเข้าไปไอ้ที่จ่ายไปเขาบอกว่าคุ้ม
1: เออ
0: เขาว่า
1: ก็คือถ้าเอาแต่เงินเดือนอย่างเดียวมันจะคุ้มไหมล่ะพี่เล็กเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าข้าราชการนะหรือข้าราชการท้องถิ่นเงินเดือนอาจจะไม่ได้เยอะด้วยหรือเปล่าแต่จ่ายกันเป็นหลายแสนจนไปตีไปเกือบล้านขนาดนั้นนะ
0: บางทีเขาคิดเรื่องสิทธิ์เรื่องอะไร
1: อ๋อ
0: แต่ว่าเอาง่ายๆท้ายที่สุดมันคือผิดอ่ะ
1: ครับ
0: มันผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคร
1: ับ คุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าจะไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ท่านนายกนะครับไปตรวจเยี่ยมการฝึกของกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจนะครับที่อ่าวไทยตอนบนนะครับก็ไปที่สัตหีบนะครับเป็นปฏิบัติการของทางกองทัพเรือนะครับแล้วก็ท่านนายกมีผัดกับคงกับข้าวให้กำลังพลด้วยนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ

0: บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

0: ันนี้นายกรัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมกองทัพเรือนะครับโดยขึ้นเรือหลวงจักรีนฤเบศรนะครับพร้อมกับชื่นชมศักยภาพกองกำลังเรือฟริเกตนะครับเร่งจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มนะทดแทนที่มีการปลดระวางไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนี่ครับเฮลิคอปเตอร์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นนายอนุทินชาญวิรุฬนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวนะครับอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือให้การต้อนรับจากนั้นก็ได้นั่งเฮลิคอปเตอร์จากสนามบินอุตภเปาไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งลอยลำอยู่กลางทะเลอ่าวไทยนะครับเพื่อทำการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวคิดการใช้กำลังณห้องศูนย์ยุทธการพร้อมรับการเคารพให้การต้อนรับด้วยการยิงสลุดจำนวน19นัดจากเรือหลวงเจ้าพระยาบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปยังหอบังคับการบินเพื่อชมการสาธิตการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานนะครับรวมทั้งการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นฐานควบคุมยานไร้คนขับสำหรับภารกิจตรวจการชี้เป้าและโจมตีก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดแสดงอากาศยานไร้คนขับนะครับแล้วก็ยานผิวที่เรียกกันว่ายานผิวน้ำไร้คนขับครับที่บริเวณดาดฟ้าเก็บอากาศยานสะท้อนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารและการรักษาความมั่นคงทางทะเลนะครับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีการตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สำหรับการบรรเทาสาธารณภัยขนาดใหญ่และชมการสาธิตความพร้อมของยุทโธปกรณ์และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าขีดความสามารถของกองทัพเรือสามารถนำมาใช้ได้ทั้งในการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินครับ
1: ครับซึ่งในระหว่างการปฏิบัติภารกิจนะครับที่นายกไปตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นายกโชว์ฝีมือทำอาหารเลี้ยงกำลังพลด้วยนะครับที่มาฝึกซ้อมวันนี้นะครับเป็นรถครัวสนามทำเมนูผัดกระเพรานะครับผ้ากันเปื้อนของท่านนายกถ้าไปดูใกล้ๆนะเห็นไหมตรงสี่เหลี่ยมตรงนั้นนะท่านนายกเขาปักตรงผ้ากันเปื้อนว่านายกรัฐมนตรีนะก็สร้างความประทับใจให้กับกำลังพลด้วยนะครับท่านบอกว่าพยายามจะไปเยี่ยมทุกๆเหล่าทัพนั่นแหละนะครับไปดูที่นายกรัฐมนตรีไปวันนี้ข่าวเขาก็ไปสัมภาษณ์เรื่องที่วันก่อนที่ท่านนายกไปที่อุบลราชธานี
0: อ๋อที่ช่องอันม้านะครับทีนี้ก็กรณีนี้นะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามในเรื่องของที่รัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการประท้วงนายกรัฐมนตรีจากกรณีที่ไปลงพื้นที่ช่องอันม้าจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
1: ครับ
0: โดยทางกัมพูชาเนี่ยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในจังหวัดพระวิหารของกัมพูชา
1: อ้าว
0: เป็นซะงั้นนะครับและกล่าวว่าผู้นำไทยเดินทางเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้กัมพูชายกแผนที่มาตรา1ต่อ2แสนเนี่ยแล้วก็อ้างว่าไทยกำลังเปลี่ยนแปลงสภาพเรื่องนี้นายอนุทินชาญวิรุฬนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่าผมทำตามกฎหมายไทยที่มีจอยสเตทเมนต์ถืออยู
1: ่
0: นะซึ่งเซ็นโดยผู้นำทั้งสองประเทศ
2: เมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมากองทัพเรือก็ต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดติดทะเลทางภาคตะวันออกนะเพราะนั้นเราจะบอกว่าอันนี้ไม่มีรบเอาเรือธรรมดามารบก็ได้มันไม่ได้เราต้องมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความต้องแสดงความเข้มแข็งเขาถึงเรียกแสนยานุภาพคำนี้มันขลังนะถ้าเรามีแสนยานุภาพที่ดีอริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาควรจะมาลุกรานเราไหมเขาจะกล้าที่จะมาต่อคอนกับเราไหมนั้นเราก็ต้องในเมื่อเรามีความพร้อมเราอยู่ในสภาพที่ทำได้เราก็ต้องให้การสนับสนุนเหล่าทัพของเราให้มีความเข้มแข็ง
3: นายกเห็นเพ
2: ื่อ
3: นบ้านเวลานายกไปตรวจความพร้อมลงพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าดิ้นหรือว่าเขา
2: ผมทำตามจอยสเตทเมนต์นะจอยสเตทเมนต์บอกว่าทุกใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับก็ถ้าเขาทำตามจอยสเตทเมนต์ด้วย มันก็จะได้นำไปสู่การหารือแต่ถ้าเขาไม่ทำเราก็ไม่รู้จะหารือยังไงเราก็อยู่ของเรานะครับ
4: อย่างที่นายกท่านนายกไปช่องมาปันมามาล่าสุดนะครับก็เหมือนจะมีทางฝั่งกัมพูชาบอกว่าจะแจ้งข้อกล่าวหานายกแล้วก็ทีมงานที่เหมือนไปลุกล้ำอะไรอย่างนี้เขาครับเพื่อจะหาฟังข้อมูล
2: ก็ใครบอกผมไม่เคยได้ยิน
4: แจ้งข้อกล่าวหานายกครับ
2: เหรอ
4: คือท่านนายกก็ยืนยันว่า
2: ให้ตอบว่ายังไง ผมทำตามกฎหมายผมมีจอยสเตทเมนต์ถืออยู่ที่เซ็นโดยผู้นำของทั้งสองประเทศ
1: คุณผู้ชมครับปิดท้ายช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปชมความวิจิตรงดงามของชุดไทยพระราชนิยมนะครับซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญางานช่างฝีมือและวิถีวัฒนธรรมไทยที่สะท้อนความประณีตอ่อนช้อยและเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะครับวันนี้นำเสนอชุดไทยดุสิตครับ
5: ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332

0: พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
1: ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเราก็จะมีนำเสนอในรายการเราทุกวันเลยนะครับวันนี้หมดเวลาของเรื่องดังหลังข่าวแล้วนะครับวันนี้พี่เล็กสมชัยผมนิกนันทิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

คล38ประการประการที่11ดูแลบำรุงบิดามารดาดูแลตอบแทนพระคุณพ่อแม่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยความกตัญญูมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: หกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพต่อ

0: ีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
2: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
3: วิถีคน
4: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2HD
5: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409
6: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
7: มงคล38ประการประการที่12ดูแลสงเคราะห์บุตรเลี้ยงดูอบรมและส่งเสริมให้บุตรเป็นคนดีมีความรู้และดำรงชีวิตอย่างถูกต้องมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ไชน่าเมกะโปรเจกต์บนเครื่องปัดไฟของมันใช้ขึ้นลงเฮลิคอปเตอร์ได้ล้อหมุนของมันสูงกว่าตึก40ชั้นเวลาที่มันทำงานมันไม่จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงใดๆและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการออกแบบที่ใช้เวลานาน20ปีคือผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากอากาศ 4,000 กิโลวัตต์และนี่คือจุดเริ่มต้นในการสร้างกังหันลมนี้ขึ้นกังหันจะถูกทดสอบจากพลังงานธรรมชาติกังหันลมขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าวิศวกรต้องทำงานกันอย่างหนักในฤดูพายุไต้ฝุ่นเพราะพวกเขาต้องติดตั้งมันในทะเลที่กว้างใหญ่และนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตอนที่4กังหันลมยักษ์เซี่ยงไฮ2สิงหาคม2011บนทะเลของอ่าวหางโจในเซี่ยงไฮมีเงาขนาดใหญ่สิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมันคือเครนสลับท่าเรือชื่อเฟิงฝานหาวก่อหยางซานที่อยู่ห่างจากที่นี่38ไมล์ทะเลรถเครนตีตะขาบขนาดใหญ่ที่สุดในจีนจอดรออยู่ที่นั่นนานแล้วพวกมันต้องร่วมกันทำภารกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยเจิ้งซื่อเจ๋อผู้ควบคุมรถเครนขนาดใหญ่ที่สุดของจีนซึ่งเป็นรถเครนที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับเครื่องบินโบอิ้ง737เลยทีเดียวกำลังแรงเท่าม้า 9,000 ตัวมากพอที่จะขนรถจำนวน800คันขึ้นไปบนตึก40ชั้นได้ในครั้งเดียวแม้จะมีความมั่นใจในการควบคุมรถเครนดีแต่สำหรับภารกิจครั้งนี้เซียวเจิ้งรู้สึกกังวลอยู่บ้างเพราะรถเครนกับเครนท่าเรือเหล่านี้ต้องทำงานในฤดูที่มีมรสุมโดยการติดตั้งกังหันลม SL 5000ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบนทะเลของอ่าวหางโจวทะเลที่มีคลื่นสูงและลมทะเลที่ไม่เคยสงบเป็นปัญหาหลักของภารกิจครั้งนี้นับแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมการใช้น้ำมันและถ่านหินเพิ่มสูงมากจนน่าเป็นห่วงจากปริมาณที่สูงขึ้นนี้พลังงานแร่ที่ใช้แล้วหมดเหล่านี้ก็ต้องหมดลงในอนาคตอีกไม่ช้าการหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้จึงเริ่มมีการวิจัยอย่างกว้างขวางวันนี้การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์และความปรารถนานี้จำเป็นมากต่อประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาเร็วอย่างจีนปี2009ไม่ไกลจากเซี่ยงไฮ้คนจีนเริ่มพัฒนาไฟฟ้าจากแรงลม

0: ทะเลที่ซับซ้อนมากขึ้นผ่านไป1ปีโรงงานไฟฟ้าปรากฏขึ้นทางตะวันออกของสะพานตงไห่และก่อนงานมากับโลกที่เซี่ยงไฮ้การพัฒนาก็บรรลุความสำเร็จแต่ว่าคนจีนยังไม่เคยหยุดอยู่เพียงแค่นี้ฤดูร้อนปี2010วิศวกรพลังงานเริ่มออกแบบติดตั้งกังหันลมขนาดใหญ่ SL 5000 ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกไว้บนทะเลอีกด้านหนึ่งของสะพานทะเลตงไห่ SL 5000 มีรูปร่างขนาดใหญ่มากบนเครื่องปั่นไฟของมันด้านบนนั้นสามารถให้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นลงได้ล้อหมุนของมันมีความยาวถึง128เมตรขนาดที่ใหญ่มากเช่นนี้ตอนผลิตและติดตั้งนั้นเป็นความท้าทายอย่างมากต่อทีมวิศวกรทั้งหลายตามแผนการแล้วชิ้นส่วน SL 5000 ทุกชิ้นผลิตขึ้นในมณฑลต่างๆทั่วประเทศจีนแล้วก็ส่งไปยังท่าเรือใกล้เกาะหยางซานเพื่อทำการประกอบส่วนฐานบนบก5สิงหาคม2011ฐาน SL 5000 ที่ประกอบบนบกเรือสินค้าที่บรรทุกเครื่องยนต์และเรือดำน้ำที่บรรทุก SL 5000 ต้องไปถึงที่หมายพร้อมกันตามรายงานกรมอุตุนิยมวิทยาพายุไต้ฝุ่นดอกเหมยในปี2011ได้ก่อตัวเป็นพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงเมื่อ2วันก่อนและกำลังมุ่งไปยังทิศทางนี้ต้องรีบย้ายเครื่องยนต์ทั้งหมดไปยังที่ที่ปลอดภัยอย่างเร็วที่สุดและให้เรือดำน้ำหลบพายุที่ท่าเรือเพื่อป้องกันไม่ให้ SL 5000 เกิดอันตรายใดๆในระหว่างที่ทำการขนส่งทีมวิศวกรจึงเลือกใช้เรือดำน้ำที่มีขนาดใหญ่พิเศษแต่การตัดสินใจครั้งนี้กลับทำให้ขนาดของท่าเรือกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเมื่อ2เดือนก่อนท่าเรือได้ถูกทำการดัดแปลงเพื่อภารกิจครั้งนี้ตอนนี้จึงกว้างพอที่จะให้เรือดำน้ำเข้าเทียบท่าได้โรงงานอีกแห่งหนึ่งเครื่องยนต์ยังอยู่ที่เดิมแต่ในเวลานี้อากาศเริ่มแย่ลงอย่างรวดเร็วขึ้นเรื่อย
1: ๆลากเสาขึ้นไปได้หรือยัง
2: ลากเสาขึ้นไปแล้วลากเสาขึ้นไปแล้ว
0: เซียวเจิ้งได้วิเคราะห์ทิศทางลมเขาใช้เครนที่มีกำลังแรงม้า 9,000 ยกเครื่องยนต์หนัก300กว่าตันขึ้นไปไว้บนรถรางสำหรับผู้มีประสบการณ์อย่างเซียวเจิ้งไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ลมทะเลได้ทิ้งความทรงจำที่ลืมไม่ลงไว้ให้แก่เขาสำหรับเครื่องยกที่กำลังจะมาถึงนั้นเซียวเจิ้งกังวลต่อมันไม่น้อยเมื่อย้อนกลับไปต้นปี2011หลังจากทุกฝ่ายปรึกษาหารือกันได้ครึ่งปีในที่สุดกังหันลมผลิตพลังงานไฟฟ้า SL 5000 ก็ออกแบบสำเร็จไม่นานโรงงานกังหันลมไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพหลายแห่งได้ตกลงทำภารกิจที่มีความท้าทายมากคือสร้าง SL 5000 ขึ้นชิ้นส่วนสำคัญชิ้นแรกที่ต้องผลิตคือกรอบหลักกำลังแรงที่เกิดจากลมน้ำหนักทั้งหมดของห้องเครื่องรวมกันอยู่ที่ส่วนนี้กรอบหลักต้องแข็งแรงทนทานเพื่อแปรรูปแผ่นเหล็กที่หนาพิเศษมาทำเป็นกรอบหลักจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกำลังแรงนี้ช่วย
3: เปลวไฟมีความร้อนที่ 3,000 กว่าองศาเซลเซียสตัดแผ่นเหล็กก็เหมือนตัดแผ่นเต้าหู
0: ้การตัดแผ่นเหล็กที่มีความหนาเท่าตึก3ชั้นไม่ใช่ความสามารถสูงสุดของเครื่องตัดนี้รูปทรงต่างๆที่คอมพิวเตอร์ออกแบบมาล้วนถูกตัดออกมาได้อย่างประณีตในระหว่างที่ตัดทำขนาดใหญ่กว่ามาตรฐานเพราะต้องนำไปเชื่อมอีกจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังกรอบหลัก SL 5000 จะต้องรับน้ำหนักใบพัดที่ยาวที่สุดในโลกการบิดที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดต้องป้องกันด้วยการเชื่อมที่แน่นกระชับปัญหาหนักที่นำมาสู่คุณภาพการเชื่อมก็คือตำแหน่งเชื่อมภายในมีรูอากาศรูอากาศเหล่านี้จะทำให้กรอบหลักมีความทนทานที่ลดลงและผลที่ตามมาก็คืออันตรายนี่คือเครื่องตรวจจับคลื่นอัลตราโซนิกเราจะเห็นส่วนประกอบภายในที่โลหะจากเครื่องนี้เพื่อคุณภาพที่ดีของกรอบหลัก
4: ครื่องตรวจจับจึงถูกปรับความไวแสงให้สูงที่สุด
5: เราจะเห็นว่าตรงนี้มีคลื่นอยู่สะท้อนแสดงว่าในการเชื่อมีข้อบกพร่องอยู่เล็กน้อยเมื่อปรับฐานข้อมูล12อันลงมาข้อบกพร่องก็จะเล็กมากการสะท้อนก็จะเล็กมากแบบนี้จึงได้มาตรฐาน
4: การเชื่อมทั้งหมดของกรอบหลัก SL 5000ล้วนต้องผ่านขั้นตอนการตรวจจับนี้เพื่อรับประกันว่ามันจะผลิตกระแสไฟฟ้าและเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่โหดร้ายได้สำหรับการสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดนี้ปัญหาผลิตกรอบหลักเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นปัญหาที่ใหญ่กว่านี้กำลังรออยู่เพื่อการเคลื่อนไหวภายในของ SL 5000เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาดและสัดส่วนใบพัดที่ถูกออกแบบขึ้นมาแต่ว่ามันจะผลิตออกมาได้หรือไม่โรงงานใบพัดที่ใหญ่ที่สุดในจีนรับภารกิจที่ท้าทายนี
6: ้ใบพัดยาว62เมตรเราไม่เคยผลิตมาก่อนเลยและไม่มีตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศด้วยต้องอาศัยผลคำนวณตามทฤษฎีด้านการออกแบบและใช้วัสดุเราล้วนได้ทำการปรับปรุง
4: ไม่ว่ารายละเอียดหรือรูปทรงของใบพัดต้องไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของทั้งสองอย่างคือต้องแข็งแรงที่สุดและน้ำหนักเบาที่สุดและทั้งสองอย่างนี้กลับเป็นเงื่อนไขที่ขัดแย้งกันเองเช่นเดียวกันกับวิศวกรออกแบบในการผลิตคนอื่นๆหัวหน้าโครงการดร.หลิวหยงจำเป็นต้องหาจุดสมดุลระหว่างเงื่อนไข2อย่างนี้นี่คือเหตุการณ์ที่กังหันผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังลมแรงมากจะต้องเจอหากใบพัดไม่ดีพอผลที่ตามมาก็คืออันตรายใบพัด SL 5000เป็นใบพัดที่ใหญ่และยาวที่สุดในการลงทุนทางธุรกิจระดับโลกนั่นหมายความว่ามันต้องรับพลังงานในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนต้องใช้วัสดุอะไรเพื่อสร้างใบพัดจึงจะได้ประสิทธิภาพตามเงื่อนไขดังกล่าวในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็หาวัสดุชนิดหนึ่งเจออีพ็อกซี่เรซินหลังวัสดุชิ้นนี้แข็งตัวก็จะมีความคงทนทางเคมีและความคงทนทางฟิสิกส์ที่เยี่ยมยอดมากข้อเสียอย่างเดียวของมันก็คือมีความยืดหยุ่นไม่พอซึ่งก็คือเปราะเกินไปแต่นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีเหมือนกับใส่เหล็กเส้นในปูนซีเมนต์คือใส่ผ้าทอจำนวนหนึ่งลงในอีพ็อกซี่เรซินผสมจนกลายเป็นวัสดุใหม่วัสดุที่ได้ใหม่ชนิดนี้ก็คือไฟเบอร์กลาสที่รู้จักกันดีหลังใส่ผ้าทอลงไปวัสดุอีพ็อกซี่ชนิดนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะเรซินที่ไม่ได้ใส่ผ้าทอกับเรซินที่ใส่ผ้าทอแล้ว

ความหนากับน้ำหนักเหลือแค่1ส่วน4จากของเดิมแต่ความแข็งแรงกลับเพิ่มขึ้น10กว่าเท่าดูเหมือนไฟเบอร์กลาสจะเป็นวัสดุที่ใช้ทำ SL 5000 ที่ดีที่สุดรูปร่างใบพัดของกังหันไฟฟ้าไม่ได้มีข้อกำหนดตายตัวเพราะฉะนั้นจึงผลิตมันออกมาได้แรงดันในอากาศที่ได้ผลดีที่สุดแต่ว่าใบพัดที่ไม่มีรูปร่างตายตัวและมีขนาดใหญ่มากความยากของทั้งสองอย่างกลับมาซ้อนกันอยู่จนทำให้ความยากในการผลิตเพิ่มมากขึ้นฝ่ายตรวจสอบการผลิตจะหาวิธีที่น่าเชื่อถือได้ตามเงื่อนไขการออกแบบหรือไม่พวกเขาผลิตตัวอย่างใบพัดขึ้นมาเพื่อทำการทดสอบ

0: านไป6เดือนจากการช่วยของคอมพิวเตอร์ต้นแบบใบพัดได้ถูกผลิตออกมาได้สำเร็จแต่ว่าใบพัดจะสมบูรณ์แบบอย่างที่ต้องการหรือไม่เยียนไห่ที่อยู่ทางตะวันออกของเซี่ยงไฮ้เป็นหนึ่งในเขตที่เศรษฐกิจพัฒนาเร็วที่สุดเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างเร็วส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานอย่างมากหากสร้างโรงไฟฟ้าที่เผาไหม้พลังงานแร่ธาตุขนาดใหญ่ก็จะเกิดมลพิษเพิ่มขึ้นอีกจนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงปัจจุบันพัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีพลังงานกำลังแก้ไขข้อขัดแย้งนี้โดยเสนอความเป็นไปได้ดีขึ้นผ่านเกาะหยางซานไปก็คือทางใต้เซี่ยงไฮ้อ่าวหางโจวเกาะร้างที่อยู่บนทะเลปี2005ที่นี่ถูกสร้างขึ้นเป็นท่าเรือขนาดใหญ่หลังสะพานข้ามทะเลที่ยาว30กว่ากิโลเมตรเชื่อมเกาะแห่งนี้กับแผ่นดินใหญ่ท่าเรือหยางซานก็ยกระดับขึ้นเป็นท่าเรือสินค้าน้ำลึกที่ติดอันดับโลกในขณะที่ท่าเรืออย่างซานกำลังถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆผู้คนก็ได้เล็งเห็นถึงทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์อีกอย่างหนึ่งลมทะเลกำลังลมที่นี่มีความแรงถึง300วัตต์ต่อตารางเมตรและติดต่อเป็นเวลานานด้วยทั้งมีทรัพยากรลมที่ดีและอยู่ใกล้ศูนย์กลางใช้พลังงานดูเหมือนอ่าวหางโจวจะเป็นสถานที่ในอุดมคติที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแต่ที่นี่ตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมของแปซิฟิกใน1ปีจะมีหลายเดือนที่เกิดพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่หากจะติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ไว้ที่นี่สิ่งที่มันจะต้องเผชิญอาจจะไม่ใช่แค่มรสุมที่รุนแรงปัญหาอื่นๆที่ถูกละเลยล้วนสามารถก่อให้เกิดเหตุร้ายขึ้นได้คุณภาพของใบพัดจึงสำคัญมากศูนย์ทดสอบใบพัดที่ใหญ่ที่สุดของจีนจะนำตัวอย่างใบพัดมาทำการทดสอบอย่างจริงจังความตั้งใจที่ทุ่มเทมาทั้งหมดก่อนหน้านี้จะเสียไปเปล่าหรือไม่กังหัน SL 5,000 ขนาดยักษ์จะติดตั้งบนทะเลได้หรือไม่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับผลการทดสอบจะตรวจสอบใบพัดอย่างไรในระหว่างที่ถูกทดสอบสิ่งเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นล่ะคำตอบอยู่ที่นี่ก่อนเริ่มทำการทดสอบหัวหน้าโครงการดร.หลิวได้ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณไว้ทั่วทุกจุดบนใบพัดระหว่างการทดสอบไม่ว่าใบพัดเกิดปัญหาใดๆแม้จะเป็นแค่จุดเล็กๆก็จะส่งสัญญาณผ่านเครื่องตัวนี้และจะถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ด้วยในห้องจำลองต้องสร้างเรียนแบบพลังงานธรรมชาติที่แรงที่สุดในโลกเพื่อทดสอบใบพัดเมื่อไฟแดงที่ทางเข้าสว่างขึ้นไม่ว่าใครก็เข้าไปในห้องทดลองไม่ได้
1: ใบพัดที่ต้องมีอายุการใช้งาน20ปีเท่ากับมันได้รับแรงกระทบจากแรงลม4ล้านครั้งในระหว่างขั้นตอนการทดสอบในกำลังลมที่เหมือนกันเราให้ใบพัดถูกลมพัดถึง5ล้านครั้ง
0: เมื่อรับประกันว่าเมื่อใช้งานจริงจะไม่เกิดปัญหาใดๆ ดร.หลิวได้นำมาตรฐานการทดสอบทุกอย่างตั้งค่าเป็นระดับที่สูงสุด
1: ตอนนี้ใบพัดกำลังถูกแรงกระทบมันถูกลมพัดติดต่อ6วันแล้วถูกกระทบ 250,000 ครั้งมันต้องถูกกระทบจนถึง5ล้านครั้งจึงจะจบการทดลอง
0: เวลา4เดือนผ่านไปหลังผ่านการทดสอบชุดใหญ่ไปแล้วใบพัดที่ถูกทดสอบสภาพเหมือนถูกติดตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเป็นเวลานานถึง20ปีนี่เวลาทำการตรวจสอบจุดชำรุดภายในตัวเครื่องของมันแล้วจากผลการตรวจสอบจะเห็นว่าองค์ประกอบภายในใบพัดไม่เสียหายเลยความเหน็ดเหนื่อยหลายปีของดร.หลิวไม่สูญเปล่าแล้วหลังผ่านการตรวจสอบ3วันใบพัด SL 5,000 ของจริงชิ้นแรกได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว

0: 30 สิงหาคม 2011 บนเกาะยางซานผู้ควบคุมในพื้นที่วิศวกรชิววันนี้เขาอารมณ์ดีมากใบพัด SL 5000 ของจริงมีกำลังไฟฟ้าถึง5เมกะวัตต์ในที่สุดเมื่อวานก็ถูกส่งมาถึงเพราะปัจจัยทางอากาศที่ควบคุมไม่ได้ทำให้การติดตั้ง SL 5000 จึงล่าช้าจากกำหนดการเดิมไปมากจากที่เห็นตอนนี้ทางทีมงานจะต้องเร่งมือกันอย่างด่วนแล้วตอนนี้อุปกรณ์และคนงานที่ใช้อยู่ทุกวันมีมูลค่าเกือบ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐหากวันนี้เริ่มประกอบชิ้นส่วนแล้วก็เงินทุนที่คำนวณเกินงบนับว่ายังไม่แย่มากนะสิ่งที่วิศวกรชิวตั้งตารอก็คือหลังจากขั้นตอนการประกอบเสร็จสิ้นแล้วเขาจะได้กลับไปยังบ้านที่ปักกิ่งและได้หยุดพักผ่อนถึง2สัปดาห์หลังจากที่เขาต้องอยู่ในแคมป์คนงานเกือบครึ่งปีความรู้สึกของวิศวกรชิวรู้สึกคิดถึงบ้านจนแทบขาดใจแล้วการประกอบกังหันผลิตไฟฟ้าอย่างแรกต้องเริ่มจากใบพัดสิ่งที่ต้องระวังที่สุดในขั้นตอนนี้ก็คือความปลอดภัยของใบพัดต้องห้ามไม่ให้กระทบกับสิ่งอื่นใดเพราะหากกระทบจนเกิดร่องรอยภายในเมื่อเวลาผ่านไปนานวันเข้าอาจเกิดปัญหาใหญ่ตามมาจนทำให้ใบพัดเสียหายได้ผู้รับผิดชอบในขั้นตอนนี้คือทีมงานติดตั้งกังหันลมที่มีประสบการณ์ที่สุดในประเทศจีนแต่เมื่อเริ่มติดตั้งได้ไม่นานก็เจอปัญหาใหญ่เข้าแล้วเป็นครั้งแรกที่ต้องติดตั้งใบพัดขนาดใหญ่เช่นนี้หากทำตามขั้นตอนการติดตั้งทั่วไปอาจเกิดอันตรายตามมาได้ไม่มีใครกล้าพอที่จะเสี่ยงหัวหน้าทีมผู้ติดตั้งที่เชี่ยวชาญหลังผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดก็ได้เสนอวิธีการที่อาจดูไม่ถูกต้องตามสเปคเท่าไหร
1: ่ไม่ตรงตาม
2: ขั้นตอนถูกแล้วแต่นี่มันไม่ถูกต้องตาม
1: อย่างนั้นเหรอ
2: ตอนนี้มีรูอยู่เยอะมากเลยนะตัวอย่างเช่นอย่างมุมของผมร่วงลงมาอย่างเร็วจนถึงตรงนี้แต่ผมก็พลิกมันกลับมาได
1: ้มันจะเป็นยังไงเหรอ
0: ในฐานะหัวหน้าผู้ควบคุมต้องรีบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันให้เร็วที่สุด
1: ดูตรงนั้นให้เรียบร้อยด้วยนะ
0: การต้องเผชิญกับใบพัดขนาดใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนแต่ก็ต้องตัดสินใจโดยการใช้เวลาไตร่ตรองที่น้อยที่สุดวิศวกรชิวเห็นด้วยที่ใช้วิธีการติดตั้งแบบใหม่

0: วิธีติดตั้งแบบใหม่ได้ผลเยี่ยมมากใบพัดทั้ง3ติดตั้งได้อย่างราบรื่นกังหันลมขนาดยักษ์ SL 5000 ชุดแรกติดตั้งอยู่บนทะเลเป็นที่เรียบร้อยลมที่พัดมาอย่างไม่ขาดสายเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมันถูกนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าธรรมชาติปัจจุบันมนุษย์ไม่หยุดที่จะใช้พลังงานจากลมโดยการคิดค้นวิธีการใหม่ๆอยู่เสมอในตลาดประเทศจีนกังหันกำลังไฟฟ้าขนาด5เมกะวัตต์ไม่จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงใดๆและสิ่งสุดท้ายที่ได้จากอากาศคือไฟฟ้าที่มีมูลค่ากว่า400ล้านหยวนแต่กำไรที่ได้รับทั้งหมดเหล่านี้มาจาก SL 5000ที่ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงในทะเลติดต่อกัน20ปีขึ้นไปหากระหว่างการดำเนินงานจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างเช่นตลับลูกปืนซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญหากไม่เปลี่ยนก็จะส่งผลเสียตามมาได
1: ้
0: เนื่องจากตลับลูกปืนเป็นตัวรับพลังงานและต้องเคลื่อนไหวจึงเป็นชิ้นส่วนที่เกิดการเสียหายง่ายที่สุดตลับลูกปืนที่ใช้ประกอบ SL 5000ทั้งหมดเป็นภารกิจที่ยากมากสำหรับผู้ผลิตและในปัจจุบันมีโรงงานเพียง3แห่งทั่วโลกที่สามารถทำภารกิจนี้ได้บนแผนที่ประเทศจีนหัวฝางเตี้ยนเป็นเขตที่เพิ่งจะยกระดับขึ้นเป็นเมืองที่นี่มีอุปกรณ์ลึกลับ2อย่างในปัจจุบันนี้มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมันคือเครื่องจักรที่มีกำลังมากและเที่ยงตรงที่สุดการที่พวกมันทำให้มนุษย์มีความมั่นใจที่จะเผชิญกับปัญหาของ SL 5000อย่างที่ทราบกันตลับลูกปืนเป็นอุปกรณ์ทรงกลมที่สามารถหมุนได้เร็วทุกส่วนในตัวของมันจะต้องมีขนาดและความเรียบที่เหมาะสมตลับลูกปืนที่ประณีตจะต้องมีขนาดและความเรียบที่ถูกต้องตามมาตรฐานขนาดของตลับลูกปืนที่ใหญ่ขึ้นจะต้องได้มาตรฐานที่ดีมากขึ้นและปัญหาก็เพิ่มมากขึ้นด้วยกังหันผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่เช่น SL 5000จะเป็นต้องติดตั้งตลับลูกปืนขนาดใหญ่และในความเป็นจริงตลับลูกปืนชนิดนี้เป็นตลับลูกปืนขนาดใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยผลิตขึ้นมาก่อนการสร้างตลับลูกปืนชนิดนี้จะต้องใช้อุปกรณ์แปรรูปที่ทันสมัยที่สุดหรือต้องใช้เครื่องตัดโลหะเครื่องนี้นี่คืออุปกรณ์แปรรูปโลหะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมันมีคุณสมบัติพิเศษ2อย่างอย่างแรกสามารถตัดโลหะได้ข้อ2มันสามารถแปรรูปชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กเกิน3มิลลิเมตรได้วัสดุที่ใช้ในการผลิตตลับลูกปืนคือเหล็กที่มีความแข็งกว่ามีดทำอาหาร5เท่าและเครื่องจักรตัวนี้มันสามารถตัดวัสดุเหล็กได้อย่างง่ายดายโดยใช้เวลาเพียงแค่45วินาทีเวลาผ่านไป3ชั่วโมงตลับลูกปืนซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญก็ได้แปรรูปสำเร็จจากความเร็วในการหมุนของตลับลูกปืนถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ปัญหาเล็กน้อยก็อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นได้จนทำให้ตลับลูกปืนเสียหายอย่างรุนแรงการทดสอบแบบดั้งเดิมคงไม่เพียงพอที่จะทำการทดสอบคุณภาพในครั้งนี้ถึงเวลาต้องเชิญเครื่องจักรอีกตัวออกโรงแล้วล่ะนี่คือเครื่องทดสอบ3มิติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อรับประกันว่าตลับลูกปืนมีความแข็งแรงที่เพียงพอและเพื่อการทดสอบในครั้งนี้แม่นยำขึ้นวัสดุทั้งหมดที่ใช้ทดสอบล้วนใช้ทับทิมซึ่งมีมูลค่ามหาศาลขอบเขตทดสอบของเครื่องทดสอบชิ้นนี้ไกลกว่า3เมตรและความละเอียดก็มากถึง 0.8 ไมครอนหากยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดขึ้นก็คือบนพื้นที่ราบที่อยู่ในระยะ3กิโลเมตรหากมีจุดใดจุดหนึ่งมีเม็ดทรายมีความนูนสูงเกินไปเครื่องนี้จะรับรู้ได้ทันทีตลับลูกปืนที่จะนำมาใช้ใน SL 5000มีขนาดมากกว่า3เมตรแต่ตลับลูกปืนที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้จะมีขนาดที่ต่างกันได้ไม่เกิน6ไมครอน
2: ที่ขนาด6ไมครอนมีขนาดแค่ไหนนั้นจริงๆมันก็ประมาณ1ใน20ส่วนของเส้นผมของคน
0: มีอุปกรณ์ที่แข็งแกร่งเช่นนี้แล้ว ตลับลูกปืนที่ใช้ใน SL 5,000 ทั้งหมดได้ผลิตออกมาหมดแล้วหนึ่งในตลับลูกปืนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีขนาดสูงเท่าตึก2ชั้นมันจะถูกติดตั้งในส่วนล่างสุดของห้องเครื่องกังหันลมเมื่อมีมันกังหันลมยักษ์ SL 5,000 ในทะเลก็จะสามารถหมุนไปได้ในทิศทางลมได้อย่างไม่ติดขัดแรงดันมากน้อยกับทิศทางกระแสไฟฟ้าเป็นวัฏจักรของการผลิตกระแสไฟฟ้าก็คือกระแสไฟฟ้าทั้งหมดเป็นสิ่งประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเมื่อ130ปีก่อนแต่ว่าตอนที่กระแสไฟฟ้าเพิ่งถูกค้นพบนั้นไม่มีใครทราบว่ามันจะมีความหมายกับมนุษย์ในอนาคตนักประดิษฐ์โทมัสแอดิสันต่อต้านกระแสไฟอย่างมากทั้งนี้แอดิสันใช้วิธีการทุกอย่างจนกระทั่งให้ผู้ช่วยของเขาใช้วิธีไฟช็อตช้างตายเพื่อแสดงให้เห็นถึงอันตรายจากไฟฟ้าและทุกวันนี้การทดสอบของแอดิสันได้พิสูจน์ให้เห็นถึงกระแสไฟฟ้าที่แข็งแกร่งและจากข้อดีของกระแสไฟฟ้าได้ทำให้มนุษย์เข้าสู่ยุคการขับเคลื่อนไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันชีวิตของมนุษย์ไม่สามารถขาดไฟฟ้าได้แล้วไฟฟ้าได้กลายเป็นพลังการขับเคลื่อนพื้นฐานของสังคมมนุษย์ทางนี้มนุษย์จึงไม่หยุดคิดหาวิธีต่างๆเพื่อที่จะเติมเต็มความต้องการจากไฟฟ้าพลังงานแร่เชื้อเพลิงทำให้เกิดไฟฟ้าเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดแต่พลังงานเชื้อเพลิงที่สร้างขึ้นใหม่ไม่ได้อีกไม่นานก็จะถูกใช้จนหมดพลังงานแร่เชื้อเพลิงถูกจัดเป็นมลพิษที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำลายสิ่งแวดล้อมจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามนุษย์เริ่มมีวิธีที่จะได้รับพลังงานไฟฟ้าที่บริสุทธิ์จากพลังงานน้ำปรมาณูพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวิธีการใดพิสูจน์ได้เห็นว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ที่สุดพลังงานบริสุทธิ์ที่มนุษย์ใช้ในปัจจุบันกังหันลมเป็นหนึ่งในวิธีที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
2: ความเร็วลมทำให้มันยกสูงขึ้นเอาละให้ลมพัดมันสูงขึ้นอีกเข้าใจไหม
0: แล้วครับพลังงานลมไม่เพียงแต่ไม่มีมลพิษแต่ยังมีตลอดด้วยแถมยังมีพลังงานมากด้วยจากที่ประเมินคร่าวๆพลังงานลมทั่วโลกทั้งหมดจะมากเป็น3เท่าของพลังงานที่ใช้จริงซึ่งหมายความว่าหากพลังงานลมถูกนำมาใช้ทั้งหมดก็จะเพียงพอต่อการใช้ในโลก3โลกแต่ไฟฟ้าจากพลังงานลมไม่สามารถใช้เป็นวิธีผลิตไฟฟ้าหลักได้สาเหตุหลักก็คือความไม่แน่นอนของลมความไม่แน่นอนของลมคือพลังงานลมผลิตไฟฟ้าได้ไม่แน่นอนแล้วไฟฟ้าที่ขาดหายไม่สามารถนำมาใช้ได้เพียงพอในชีวิตของมนุษย์สิ่งสำคัญที่สุดในการใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าก็คือการผลิตและการใช้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเป้าหมายของระบบไฟฟ้าก็คือการรักษาสมดุลของการผลิตและการใช้ไฟฟ้าได้เพราะการขาดสมดุลไม่เพียงแต่จะทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้าเท่านั้นแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือระบบไฟฟ้าลัดวงจรการขาดช่วงของพลังงานลมที่ควบคุมไม่ได้ช่วยทำให้การผลิตและการใช้ไฟฟ้าเกิดความไม่สมดุลมากขึ้นได้หากการควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าไม่เพียงพอการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมก็สูญเปล่าวันนี้เทคโนโลยีการส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นต้นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยได้ทำให้พลังงานไฟฟ้าในประเทศจีนมีสมรรถนะในการควบคุมที่แข็งแกร่งแล้วพลังงานลมช่วยทำให้ผลิตไฟฟ้าบริสุทธิ์นับเป็นภาพที่สวยงามมาก SL 5,000 เองก็จะได้แสดงความสามารถได้เต็มที่ กรกฎาคม2011งานออกแบบและผลิตกังหันลมยักษ์ SL 5000ในทะเลหลังจากที่ใกล้จะครบ1ปีตัวเครื่องกรองปีนความเร็วเครื่องผลิตไฟฟ้าชิ้นส่วนสำคัญทั้งหลายได้ใส่ในห้องเครื่องแล้วทดสอบเรียบร้อยแล้วตัวเครื่อง SL 5000ในที่สุดก็สร้างเสร็จแล้ว

ามแผนการที่วางไว้นำขึ้นรถและขนย้ายออกจากโรงงานได้อย่างราบรื่นระยะทาง400กว่ากิโลเมตรการขนย้ายครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องอดทนมากเป็นพิเศษรถแต่ละคันล้วนใส่ได้แค่ชิ้นเดียวแม้จะกว้างและยาวกว่ารถแต่รถก็ขับไปได้อย่างคล่องแคล่ว

0: หลังผ่านไป3ชั่วโมง SL 5000มาถึงแล้วมันถูกส่งมายังสถานที่สุดท้ายเรือสินค้าที่รออยู่ที่นี่จะนำมันไปส่งยังท่าเรือหยางซานเพื่อทำการติดตั้งการติดตั้งกังหันลมในทะเลเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายต่อวิศวกรทั้งหลายอย่างมากบนทะเลของอ่าวหางโจมีความเสี่ยงมากกว่าทะเลทั่วไปเป็นเท่าตัว
1: ทะเลแห่งนี้น้ำไหลเร็วมากเพราะมันอยู่ติดอ่าวหางโจการไหลของน้ำที่นี่จึงไหลเร็วกว่าที่อื่นค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับ
0: ศัตรูตัวร้ายของงานบนทะเลมาจากลมทะเลคลื่นและอากาศที่แปรปรวนบางครั้งท้องฟ้าแจ่มใสและสวยงามแต่บนทะเลกลับเป็นอีกภาพหนึ่งที่น่ากลัวอันตรายจากเรือที่เคลื่อนไหวจนถึงแทบหยุดเรือเคลื่อนไหวตามคลื่นทะเลแต่ถึงหยุดมั่นคงไม่เคลื่อนไหวบนทะเลที่กว้างใหญ่เหตุการณ์แบบนี้รุนแรงมากขึ้นเพื่อเตรียมป้องกันสิ่งสุดท้ายที่จะมาถึงซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดการยกของในทะเลการทำงานตรวจสอบจุดในการยกซับซ้อนและยากมากยิ่งขึ้นการจะยก SL 5000ซึ่งเป็นกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีความสูงกว่า150เมตรและมีน้ำหนักถึง400ตันในบริเวณที่กำหนดนี้ในระหว่างการติดตั้งหากผลกระทบจากคลื่นและลมทะเลทำให้กังหันลมที่มีน้ำหนักมากตัวนี้ชนเข้ากับแท่นยึดนี้ต่อให้เป็นการชนเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้กลายเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ดูเหมือนสิ่งที่ต้องเผชิญในการติดตั้ง SL 5000จะไม่ธรรมดาแล้ววันที่3กันยายน2011บนเกาะหยางซานขั้นตอนการติดตั้ง SL 5000ที่สำคัญที่สุดเริ่มขึ้นแล้วขั้นตอนสำคัญในการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าคือการประกอบใบพัดกับห้องเครื่องก่อนหน้านี้จะต้องนำห้องเครื่องไปติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ในแผนที่วางเอาไว้

ที่ได้จากการออกแบบที่รัดกุมและการทำงานที่รอบคอบห้องเครื่องขนาดใหญ่ได้ถูกไว้ตามตำแหน่งที่กำหนดห้องเครื่องติดตั้งเรียบร้อยนับเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นที่ดีด้วยเวลาเคลื่อนย้ายใบพัดจากลานกว้างแล้วขั้นตอนการขนย้ายใบพัดแฝงไว้ด้วยอันตรายอย่างมากเพราะใบพัด SL 5000ไม่เพียงแค่หนักและขนาดใหญ่ที่สำคัญกว่านั้นคือรูปทรงที่พิเศษจึงจำเป็นต้องใช้วิธียกด้วยเครน2เครื่องความยากของมันอยู่ที่จะทำให้เครนทั้ง2เครื่องอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลกันได้อย่างไรจากสถานที่ที่ทำการติดตั้งถึงใบพัดมีระยะห่างมากกว่า60เมตรหากเครน2เครื่องไม่สมดุลกันแรงสั่นไหวของใบพัดจะเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าหากจะสำเร็จภารกิจนี้สิ่งที่จำเป็นคือต้องใช้เครนยกใบพัดจากที่สูงได้อย่างปลอดภัยนั่นเองหลังเที่ยงในที่สุดก็มีลมต้องเร่งติดตั้งให้เร็วขึ้นถึงเวลาทดสอบผู้ควบคุมรถเครนทั้งสองคนแล้วใบพัดต้องไม่ชนสิ่งใดๆทั้งสิ้น

วิศวกรชิวพอใจกับความคืบหน้าในวันนี้มากการเผชิญกับกังหันลมที่มีความยาวถึง128เมตรทุกคนต่างระมัดระวังอย่างมากและสิ่งที่ทุกคนกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นจนได้โชคดีที่คนควบคุมรถเครนแก้ไขทันเวลาความพยายามของทุกคนจึงไม่ต้องเสียเปล่าหลังเวลาน่าตื่นเต้นผ่านไปปัญหาที่แท้จริงก็เกิดขึ้นลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆแรงจนเกินมาตรฐานที่จะทำงานได้การทำงานทุกอย่างจึงต้องหยุดชั่วคราวจากประสบการณ์ที่ผ่านมาลมที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นแบบนี้ไม่ส่งผลในระยะยาวพรุ่งนี้สามารถทำงานติดตั้งต่อได้ตามปกติแต่กลับมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นอีกข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาทั่วทั้งเขตแปซิฟิกตะวันตกความกดอากาศไม่แน่นอนเลยในช่วงสองวันนี้มีพายุโซนร้อนเกิดขึ้นและมีโอกาสเกิดพายุไต้ฝุ่นได้มากทางเลือกอย่างที่หนึ่งคือตอนนี้หยุดการติดตั้งทั้งหมดก่อนนี่เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแต่จากความปลอดภัยของห้องเครื่องและใบพัดต้องนำกลับไปวางในตำแหน่งเดิมรอให้อากาศที่แปรปรวนผ่านไปก่อนแล้วค่อยติดตั้งใหม่หมายความว่าต้องยืดเวลาทำงานออกไปอีกด้านหัวหน้าฝ่ายการเงินจะต้องหนักใจเพราะสาเหตุนี้เป็นแน่เพราะค่าใช้จ่ายในทุกวันนี้สูงเกือบ100,000ดอลลาร์สหรัฐแล้วส่วนทางเลือกอีกอย่างหนึ่งรอให้ลมครั้งนี้ผ่านไปแล้วทำการติดตั้งต่อปัญหาที่จะตามมาคือก่อนพายุไต้ฝุ่นจะมาต้องไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆเลยสักนิดวิศวกรชิวตัดสินใจรับความท้าทายทำการติดตั้งต่อแต่เรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องผ่านการเห็นชอบของทุกฝ่ายก่อนเมื่อเข้าสู่กลางคืนทางทีมงานยังไม่ได้ผลสรุปที่แน่ชัดตอนนี้นอกจากรอก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกห้องเครื่องยังวางอยู่ในฐานชั่วคราวความแข็งแรงของฐานชั่วคราวย่อมสู้ฐานของจริงไม่ได้อยู่แล้วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในคืนนี้จำเป็นต้องใช้เครนค้ำห้องเครื่องไว้คืนนี้รถเครนของเสี่ยวเฉิงต้องทำงานทั้งคืนแล้วเช้าวันที่4กันยายน2011เซียวเจิ้งได้ทำการตรวจสอบสภาพรถเครนที่ทำงานหนักตลอดทั้งคืนเพื่อความเรียบร้อยนอกจากน้ำมันลดลงแล้วทุกอย่างปกติดีในสภาพที่ลมยังไม่หยุดข้อสรุปของทีมงานก็ยังไม่ได้ผลในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เซียวเจิ้งใช้เครนยกของมามากมายนับไม่ถ้วนแต่ก็ไม่สามารถเทียบได้กับ SL 5,000 ขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเซียวเจิ้งที่ชอบความท้าทายอยากทำงานนี้ใจแทบขาดแต่ตอนนี้สิ่งที่ทำได้มีเพียงแค่รอเซียวเจิ้งเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่คนที่เติบโตมาในทะเลอย่างเขาย่อมรู้จักทะเลมากกว่าใครๆอาหารในคืนนี้อุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษดูเหมือนคืนนี้ทุกคนจะมีลาบปากแล้วก่อนมื้อเที่ยงทีมงานมีคำสั่งให้ทำการติดตั้งต่อแต่ลมจะหยุดได้ทันเวลาไหมนะหลังเวลาพักเที่ยงผ่านไปลมมีกำลังอ่อนลงวิศวกรชิวตัดสินใจรีบคว้าโอกาสนี้เอาไว้เริ่มติดตั้งใบพัดต่อสำหรับการติดตั้งในวันนี้สิ่งที่เซียวเจิ้งกังวลก็คือสกรูที่ใช้เชื่อมต่อใบพัดกับห้องเครื่องสกรูที่มีความหนาเท่าแขนเหล่านี้มีทั้งหมด108อันความท้าทายที่เขาจะต้องเจอคือด้วยความสูง80กว่าเมตรจะต้องนำสกรูบนใบพัดทั้ง108อันใส่ลงในรูทั้งหมดที่อยู่บนห้องเครื่องที่สูง80กว่าเมตรย่อมมีแรงลมสูงกว่าบนพื้น 1-2 ระดับใบพัดที่มีขนาดใหญ่มากอาจเกิดการคลาดเคลื่อนตามแรงลมได้ง่ายตลอดเวลาเซียวเจิ้งจะเอาชนะภารกิจนี้ได้ไหมตอนกลางคืนลมริมทะเลจะค่อยๆเพิ่มกำลังแรงขึ้นจะเป็นต้องรีบทำการติดตั้งแต่ว่าก่อนจะเริ่มการติดตั้งที่ยากที่สุดยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องแก้ไขนั่นก็คือจะทำให้ใบพัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้ตั้งอยู่ในลักษณะตรงได้อย่างไร
วิธีแก้ไขก็คือใช้รถเครน2คันยกใบพัดขึ้นไปบนความสูงที่เหมาะสมรถเครน1คันค่อยๆ คลายออกทำให้ใบพัดตั้งตรงเองตามธรรมชาติฟังดูเหมือนจะง่ายแต่ทุกขั้นตอนในการทำอาจเกิดข้อผิดพลาดได้สามโมงบนพื้นแผ่นดินการติดตั้งขั้นตอนสุดท้ายได้เริ่มขึ้นหลังผ่านไป45นาทีใบพัดอยู่ในระดับความสูงที่กำหนดรถเครนอีกคันเริ่มถอยหลังใบพัดวางอยู่ในลักษณะตรงการติดตั้งที่เสี่ยงที่สุดได้เริ่มขึ้นในความสูงระดับหน้าผาสิ่งของที่ยกขึ้นสั่นไหวเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุมแต่ใบพัดจะกระทบกับห้องเครื่องไม่ได้เด็ดขาดเพราะหากกระทบจะทำให้เกิดข้อเสียหายที่ตามองไม่เห็นได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดปัญหาอันใหญ่หลวงต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าการควบคุมระยะไกลต้องใช้เวลาตอบสนองมากยิ่งขึ้นเซียวเจิ้งส่งสัญญาณให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าผ่านไปไม่กี่นาทีใบพัดก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวอย่างจริงจังเซียวเจิ้งต้องกะระยะห่างนี้ไว้ให้ดีในช่วงการปรับระยะใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงเซียวเจิ้งได้แสดงให้เห็นทักษะการควบคุมในพื้นที่สูงใบพัดขนาดใหญ่เชื่อมต่อเข้ากับห้องเครื่องสำเร็จก่อนฟ้ามืดเซียวเจิ้งมีเหตุผลที่จะมีความสุขได้ระยะหนึ่งแล้วในยามราตรีกังหันลม SL 5000ตั้งตระหง่านอยู่ในทะเลให้เห็นเป็นครั้งแรกและในตอนนี้ทุกอย่างยังอยู่ในการควบคุมวันที่5กันยายน2011กังหันลม SL 5000ในทะเลถูกวางอยู่ในเรือดำน้ำเรียบร้อยตอนเช้า9โมงเรือดำน้ำได้รับความช่วยเหลือจากเรืออื่นๆขับพาออกจากฝั่งระยะทางจากท่าเรือถึงที่ติดตั้ง

อาจเป็นวันสุดท้ายที่ท้องฟ้าโปร่งใสเพราะทีมติดตั้งจะต้องเผชิญกับการทำงานเมื่อเปรียบเทียบกับฐานตึกที่มั่นคงบนพื้นดินฐานของ SL 5000ในทะเลเกิดการเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าจากการกระทบการเคลื่อนที่เล็กน้อยของฐานเมื่อไปอยู่ในตำแหน่งที่สูง150เมตรก็จะกลายเป็นเลื่อมล้ำกันมากวันนี้ถ้าแท่นยึดในทะเลถูก SL 5000ชนเข้าจนเกิดการเคลื่อนที่การติดตั้งทั้งหมดก็เท่ากับล้มเหลวสภาพของแท่นยึดมีเครื่องมือเฉพาะทางคอยสำรวจอยู่ SL 5000ต้องห้ามกระทบแท่นยึดเด็ดขาดแต่ปัญหาคือในการทำการยกขึ้นบนพื้นทะเลเรือทุกลำล้วนกำลังทำงานโดยนำ SL 5000วางบนแท่นยึดอย่างเบาๆดูเหมือนเป็นภารกิจที่ไม่น่าจะสำเร็จได้ช่วงเช้า10โมงคนงานใช้เครนค่อยๆยกกังหันลม SL 5000ขึ้นมาอย่างนิ่งๆผ่านไป2ชั่วโมง SL 5000ถูกขนเข้ามาบนแท่นยึดในทะเลได้สำเร็จเป็นอย่างที่คาดการไว้การขนย้ายกังหันลม SL 5000ที่มีขนาดใหญ่ย่อมเกิดปัญหาการสั่นไหวอยู่ไม่น้อยแน่นอนว่าไม่ได้เพิ่งหาวิธีแก้ปัญหาในช่วงเวลานี้ฝ่ายรับผิดชอบติดตั้งบนทะเลได้ออกแบบไว้แล้วคือการใช้แรงการกระทบในการติดตั้งเมื่อชิ้นส่วนทั้งสองส่วนนี้สัมผัสกันแล้วตัวเครื่องก็จะสามารถวางลงในตำแหน่งที่กำหนดไว้ได้วางดูแล้วไม่เลวแต่ปัญหาคืออุปกรณ์ชิ้นนี้ยังไม่เคยนำมาใช้กับตัวเครื่องที่มีน้ำหนักมากขนาดนี้มันจะสำเร็จหรือไม่นะเวลาบ่ายสองโมงหลังอุปกรณ์สัมผัสกันก็เริ่มทำงานทันทีมันช่วยป้องกันการกระทบกันของอุปกรณ์ตอนนี้ยังอยู่ในสภาพปกติแต่มันจะมีประสิทธิภาพหรือไม่อีกเดี๋ยวก็จะได้รู้กันบ่ายสี่โมงลำตัวอยู่ในตำแหน่งถูกต้องผลการสำรวจแสดงว่าในระหว่างการติดตั้งตำแหน่งของแท่นยึดไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆคืนของวันที่6กันยายน2011กังหันลม SL 5000บนทะเลตั้งตระหง่านอยู่ในทะเลตงไห่อย่างมั่นคงมันคือสัญลักษณ์บนทะเลแปซิฟิกตะวันออกที่แสดงว่านี่คือพื้นที่ที่มนุษย์ใช้พลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ยตัวแล้วแต่กลับถูกจับมาขังอีกครั้งเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ต้องโทษรายหนึ่งชี้ให้เห็นปัญหาในการบังคับใช้โทษปรับของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเมื่อปี2556ผู้ร้องเรียนกระทำความผิดคดียาเสพติดศาลพิพากษาให้จำคุก50ปีและปรับ4ล้านบาทระหว่างต้องโทษผู้ร้องเรียนได้รับพระราชทานอภัยโทษหลายครั้งจนในปี2565ได้มีการประกาศใช้กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ผู้ร้องเรียนจึงยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขอกำหนดโทษใหม่ซึ่งศาลอาญาพิจารณาแล้วปรับลดโทษเหลือจำคุก25ปีปรับ 1.5 ล้านบาทและเมื่อคำนวณตามกำหนดโทษใหม่ประกอบพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแล้วผู้ร้องเรียนรับโทษมาครบแล้วและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำไปในปีเดียวกันนั้นเองแต่แล้วในปี2560

0: 2018ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้ไขโทษปรับและนำตัวผู้ร้องเรียนไปกักขังแทนค่าปรับทั้งที่ผู้ร้องเรียนได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในคดีนี้ไปแล้วตั้งแต่ปี2565
1: หนูไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูถูกต้องโทษอยู่ในเรือนจำก็คือ10ปีแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้รับใบบริสุทธิ์มาเราคือผู้บริสุทธิ์แล้วทำไมเราถึงยังต้องกลับเข้ามาอยู่ในจุดเดิมอีก
0: เมื่อผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานได้เร่งประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบ
2: กรณีนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานและส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรงทางเราจึงได้เร่งประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานศาลยุติธรรมกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขความเดือดร้อนและคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ร้องโดยเร็วที่สุด
0: ในที่สุดศาลอาญาได้ออกหมายปล่อยผู้ร้องเรียนในวันที่1พฤษภาคม2565ยุติความเดือดร้อนในครั้งนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็วไม่เพียงแก้ไขปัญหาเฉพาะรายผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีข้อเสนอแนะให้กรมราชทัณฑ์การทำการสำรวจผู้ต้องขังทั่วประเทศที่อาจเผชิญปัญหาลักษณะเดียวกันพร้อมทั้งร่วมกันบูรณาการการแก้ไขอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคต
2: ภารกิจของเราไม่ได้หยุดอยู่เพียงการให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียนรายนี้เท่านั้นแต่ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานที่ชัดเจนเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง
0: ผู้ตรวจการแผ่นดินยืนยันจะยืนหยัดเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุด
3: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน

0: นี่นะคะครีมทาส้นเท้าตัวนี้เนี่ยโยเกิร์ตใช้เป็นประจำทุกวันเลยนะคะ
1: สวยแล้วพี่โยเกิร์ตได้ละ
0: ทาขึ้นมาอีกไหม
1: โอ้ยพอแล้วมั้งแค่นี้ก็เยอะเกินไปแล้วอ่ะ
2: น้องโยเกิร์ตสาวสวยเซ็กซี่ดีกรีดัมเมเยอร์ความใฝ่ฝันไทยแลนด์ซูเปอร์โมเดล
1: เป็นพี่ก็ลองดูคลิปแล้วกันหันจริงนะพี่ตั้งแต่เข้ากลุ่มไลน์ดาราหานางแบบของคุณแม่เลยเนี่ยเคยได้งานได้เงินจริงๆเขาบ้างมั้ยเนี่ย
0: ยังหรอกก็เพิ่งเข้ากลุ่มเอง
1: เคยเจอตัวคุณแม่ปะ
0: ไม่เคยหรอกเขารู้จักกับคนดังๆเยอะเขาไม่มีเวลามาเจอเราหรอก
1: ระวังหน่อยก็แล้วกันสมัยเนี้ยรู้หน้าก็ไม่รู้ใจ
0: ขอบใจที่เป็นห่วง

0: ของพี่ยูเกิดปะเนี่ยแย่แล้วโอ๊ย
1: ถ่ายรูปหรือคลิปส่งกัน

0: คุณแม่ค่ะมาแล้วนะคะ
1: ชิวๆนะคะลูกไม่ต้องเขินนะคะ
0: ค่ะ
1: ถ้าหนูพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยค่ะ
2: มันจะอัดคลิปไปขาย
3: รู้ได้ไงอ่ะ
2: พี่ลองรู้นี่เลยพี่ลองซูมดูเลย

0: ดูมันดิเอาไงกับมันอยู่วะ
1: พี่บอกมาเลยเก็บแชทเอาไว้ด้วยนะบอกพ่อแม่ด้วยอย่าลืมไปแจ้งความด้วยนะ
2: นอกจากการนำคลิปลับไปขายแล้วแก๊งเซ็กโทชันยังอาจจะเอาคลิปหรือว่ารูปที่เหยื่อส่งให้เป็นเครื่องมือในการแบล็คเมลข่มขู่เหยื่อเพื่อกันโชคทรัพย์อีกด้วยต้องรู้ทันอย่าสารสัมพันธ์สนิทสนมจนถึงขั้นเปิดเผยเรือนร่างให้กับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์นะครับมิฉะนั้นคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้โดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนต้องปรึกษาผู้ปกครองก่อนนะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง

0: ันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD
3: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกันใน NBT News ข่าวภาคดึกประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะคืนนี้พบกับเรา2คนนะคะคุณปฏิพัฒน์เข็มทิศและดิฉันกนกนวลจรัสกุลหงค่ะ
0: ทักทายท่านผู้ชมที่รับชมเราอยู่นะครับทั้งทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD นะครับรวมไปถึงท่านที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ทางเพจ Facebook ของเราครับ NBT-NBT ภาษาไทยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับผู้ชมครับข่าวแรกวันนี้มาติดตามความคืบหน้ากับเพจน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนทางตอนเหนือของเนปาลครับติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนล่าสุดนั้นยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย359คนแล้วครับตำรวจเนปาลได้แถลงตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนทางตอนเหนือติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนครับว่าจนถึงช่วงเย็นที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย359คนแล้วส่วนในที่เบตนั้นมีรายงานผู้เสียชีวิต3คนขณะที่มีผู้สูญหายในเนปาลและในที่เบตรวมกันเกือบ 1,500 คนซึ่งกว่าครึ่งนั้นเป็นชาวต่างชาติมาจาก33ประเทศโดยการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินอยู่ในพื้นที่ครับขณะเดียวกันภาพข่าวได้เผยให้เห็นตัวอาคารบ้านเรือนแล้วก็รถยนต์จำนวนมากนั้นถูกมวลน้ำและดินโคลนมหาศาลซัดหายไปในพริบตาผู้คนนั้นพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่ก็ถูกกระแสน้ำกลืนหายไปโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจนแทบไม่มีเวลาได้เตรียมตัวด้านนักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์สาเหตุของภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้นะครับว่าเกิดจากส่วนล่างของธารน้ำแข็งขนาดมหึมาบนเทือกเขาหิมาลัยแตกตัวและถล่มลงมาอย่างรุนแรงใกล้กับยอดเขาลังตังลีรุงห่างจากจุดเกิดอุทกภัยไปทางตะวันตกประมาณ15กิโลเมตรซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงปัญหาธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยที่กำลังละลายตัวลงอย่างรวดเร็วขณะที่ศูนย์ระหว่างประเทศนะครับเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการในกรุงกาฏมันดุประเมินเบื้องต้นว่าธารน้ำแข็งนั้นได้ถล่มลงมาปิดกั้นแม่น้ำเมื่อเส้นทางน้ำถูกปิดน้ำจึงสะสมอยู่ด้านหลังสิ่งกีดขวางก่อนที่จะทะลักลงมาอย่างฉับพลันกลายเป็นกระแสน้ำที่พัดพาหินและเศษซากดินโคลนลงมาตามลาดเขานะครับโดยในพื้นที่ภูเขาแม่น้ำมักจะมีลักษณะแคบเมื่อเกิดหิมะถล่มหรือดินโคลนถล่มลงมาปิดเส้นทางน้ำน้ำก็จะสะสมอย่างรวดเร็วแล้วก็มีสิ่งกีดขวางนะครับมาขวางทางน้ำและเมื่อแตกออกมาก็จะปล่อยมวลน้ำมหาศาลปะปนมากับตะกอนดินจำนวนมากครับ
1: และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลทางกรมทรัพยากรธรณีได้ถอดบทเรียนในเหตุการณ์น้ำป่าและดินโคลนถล่มค่ะรวมถึงเปิดเผยด้วยนะคะว่ามี54จังหวัดของไทยเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มค่ะนายปรีชาสายทองรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีและโฆษกกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่ากรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่เนปาลและทิเบตอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าจุดเริ่มต้นมาจากแผ่นดินไหวขนาดประมาณ5ก่อนที่จะมีปัจจัยกระตุ้นในพื้นที่ภูเขาสูงซึ่งมีธารน้ำแข็งหรือว่ากลาเซียแตกหักแล้วก็ถล่มลงมาประกอบกับลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขารูปตัว V หรือที่เรียกกันว่า V-shaped valley ทำให้มวลดินน้ำและเศษวัสดุจำนวนมากไหลรวมตัวแล้วก็เคลื่อนลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วค่ะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังพบลักษณะที่เรียกกันว่าเขื่อนดินธรรมชาติที่กีดขวางทางน้ำเมื่อมวลน้ำจากธารน้ำแข็งและน้ำปริมาณมากไหลลงมาจึงยิ่งเพิ่มแรงแล้วก็ปริมาณของกระแสน้ำทำให้บางพื้นที่มีระดับน้ำสูงถึงชั้น 3-5 ของอาคารค่ะ
2: อย่างว่าลักษณะพื้นที่ภูเขาที่อยู่เป็นหุบเขาสูงนะครับเป็นรูปลักษณะตัว V เขาเรียก V-shaped valley นะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยถ้าเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากลงมาเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่มวลอย่างรวดเร็วและก็จากภาพข่าวเองก็จะแจ้งว่ามีเขื่อนดินธรรมชาติไม่ได้มนุษย์สร้างขึ้นนะอาจจะเป็นที่ดักอยู่ระหว่างทางน้ำเมื่อมีกระบวนการทาน้ำแข็งหักโค่นลงมาเนี่ยมันก็มีตัวน้ำในตัวมันเองด้วยก็ทำให้น้ำป่าน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยมีความรุนแรงอย่างที่เราเห็นในภาพข่าวนะครับว่าน้ำมันสามารถสูงขึ้นไปที่ชั้น3ชั้น4ชั้น5บางแห่งได้นะครับ
1: โดยรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนะคะก็บอกเพิ่มเติมนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบทเรียนสำคัญสำหรับประเทศไทยก็คือการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าค่ะเพราะแม้จะไม่สามารถที่จะย้ายชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยงได้ทั้งหมดแต่การรู้ล่วงหน้าแล้วก็มีแผนอพยพจะช่วยลดความสูญเสียได้สำหรับประเทศไทยแม้ว่าจะไม่ได้มีทานน้ำแข็งเหมือนเนปาลแต่มีปัจจัยเสี่ยงจากฝนตกหนักต่อเนื่องหรือเรียกกันว่าเรนบอมซึ่งก็จะทำให้ดินนั้นอุ้มน้ำจนสูญเสียเสถียรภาพแล้วก็อาจจะเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มตามมาค่ะโดยที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเคยมีฝนตกประมาณ300มิลลิเมตรภายในคืนเดียวเป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังและปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มกระจายอยู่ใน54จังหวัดโดยกรมทรัพยากรธรณีก็กำลังเร่งที่ติดตั้งเครื่องวัดมวลดินเพื่อจะจับสัญญาณความผิดปกติเมื่อเกิดการเอียงตัวของพื้นที่หรือว่าการเคลื่อนตัวของชั้นดินก็จะมีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและชุมชนค่ะ
2: พื้นที่บ้านเรากับทางเนปาลเนี่ยถามว่าใกล้กันไม่ใกล้นะครับแต่พื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะมีตัวที่กระตุ้นออกมาคือเรื่องธารน้ำแข็งซึ่งบ้านเราไม่มีธารน้ำแข็งเหมือนบ้านเขานะครับแต่ทางนี้ของเราน่าจะได้รับผลกระทบที่คล้ายคลึงกันก็อาจจะเป็นฝนตกหนักปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเรนบอมคือตกอยู่กับที่แช่นานๆตอนนี้แหละครับถ้าตกหนักแช่นานๆเนี่ยสามารถฝนตกหนักสามารถทำให้ดินโคลนถล่มไหลลงมาได้เช่นที่อำเภอปัวก็มาตกประมาณ300มิลลิเมตรในคืนนั้นนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เราต้องเฝ้าระวังครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของประเทศไทยเราก็มีทั้งหมด54จังหวัดทั่วประเทศนะครับเราก็สามารถจำแนกเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูงปานกลางแล้วก็ระดับต่ำนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงวันนี้เราก็จะมีการเตรียมการคือการติดตั้งเครื่องวัดมวลดินที่จะช่วยแจ้งข่าวว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินมีการเอียงเทไหมมีการเริ่มคลิปไหมอันนี้ก็จะส่งสัญญาณมาแจ้งเตือนเราก็สามารถรีบกระจายข่าวบอกชาวบ้านได้ว่าในพื้นที่ท่านนะครับมีอุปกรณ์วัดน้ำฝนแล้วมีเครื่องวัดมวลดินแล้วมีการวัดการเอียงเทแล้วเนี่ยมีส่งสัญญาณแล้วนะเราจะสามารถแจ้งเตือนกันได้ครับผม
0: กลับมาติดตามการฟื้นฟูทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับหลายหน่วยงานได้เร่งระดมฟื้นฟูครับโดยตั้งเป้าล้างโคลนออกจากบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ของอำเภอปัวให้สามารถกลับมาพักอาศัยได้ในปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ท่านตรวจติดตามนะครับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเดินหน้าซ่อมแซมสถานศึกษาและสาธารณูปโภคที่โรงเรียนบ้านซ่านคุรุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านครับโดยได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนทั้งมีการปูหลังคาฝ้าเพดานงานทาสีงานระบบไฟฟ้าการเพื่อให้สถานศึกษานั้นมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน50วันนะครับหรือประมาณวันที่10ตุลาคมโดยใช้งบประมาณ 610,000 บาทขณะนี้คืบหน้าแล้ว 11.75% เร็วกว่าแผนตามกำหนดงาน 3.58% ครับ
3: เราจะนำโคลนออกจากบ้านเรือนล้างบ้านเรือนให้ประชาชนพี่น้องเราเนี่ยเข้าไปพักอาศัยอยู่ได้เลยนายกเทศมนตรีอย่างนี้เป็นต้นก็มาฟื้นฟูอะไรสาธุพวกด้วยความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ภายในวันที่30นะครับสิ้นเดือนก็คงจะเรียบร้อยในขั้นต้นแล้วก็พี่น้องประชาชนของอำเภอปัวก็เข้าอยู่ได้ทั้งหมดครับ
0: ด้านพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38พร้อมด้วยนางทาราทิพย์เกษตรเวทินประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกมอบถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและครอบครัวกำลังพลในพื้นที่บ้านท่าล้ออำเภอภูเพียงจังหวัดน่านครับพร้อมได้มีการพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยด้วยครับ
1: ขณะเดียวกันทางจังหวัดน่านก็ได้เร่งรัดเยียวยาผู้ที่ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับทุกพื้นที่ให้ใช้มาตรฐานเดียวกันเพื่อจะจ่ายเงินรอบแรกในวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะโดยจากการสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนในอำเภอปัวพบว่าเสียหายจำนวน 1,299 หลังคาเรือนค่ะนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านประชุมติดตามการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับนายอำเภอปัวท่าวังผาเมืองน่านภูเพียงเวียงสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าซูมมีติ้งติดตามความคืบหน้าการสำรวจตรวจสอบความเสียหายและการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกำชับทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยึดความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลักไม่เลือกปฏิบัติ และไม่สร้างภาระด้านเอกสารเพิ่มเติมแก่ประชาชนโดยเฉพาะการเรียกเอกสารหรือว่าภาพถ่ายที่ระเบียบไม่ได้กำหนดสำหรับการช่วยเหลือเร่งด่วนกำหนดให้มีการช่วยเหลือเรื่องของค่าเครื่องนุ่งห่มจำนวน 1,300 บาทต่อคนค่าเครื่องนอนจำนวน 1,200 บาทต่อคนและค่าเครื่องครัวไม่เกิน 4,200 บาทต่อครัวเรือนทั้งนี้การพิจารณาสิทธิกรณีที่อยู่อาศัยประจำให้ยึดการอยู่อาศัยจริงของประชาชนเป็นสำคัญค่ะไม่ใช้เพียงแค่บ้านเลขที่หรือว่าข้อมูลตามทะเบียนบ้านเป็นเกณฑ์ในการตัดสินเพียงอย่างเดียวทางนี้ก็ตั้งเป้าในการจ่ายเงินช่วยเหลือรอบแรกได้ตามเป้าหมายตั้งแต่วันที่30สิงหาคม2569เป็นต้นไปพร้อมทั้งให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแจ้งสิทธิ์แก่ประชาชนกันอย่างครบถ้วนเปิดโอกาสให้ประชาชนแจ้งความเสียหายตามข้อเท็จจริงและดำเนินการตรวจสอบโดยที่ไม่เพิ่มภาระที่ไม่จำเป็นส่วนการแถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานางสาวพัฒนาไวริมผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านก็กล่าวย้ำว่าขณะนี้มีประชาชนสอบถามในเรื่องของวงเงินการช่วยเหลือเยียวยาโดยได้ย้ำว่า2วงเงินโดยวง

0: งินที่1จำนวน 6,700 บาทจะเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะและวงเงินที่2จำนวน 9,000 บาทเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยไม่ได้มีการสละสิทธิ์วงเงินการช่วยเหลือสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าติดต่อทางอบต.เพื่อจะขอรับความช่วยเหลือได้ทันทีค่ะ
1: ผู้ประสบภัยบางท่านนะโทรศัพท์มาสอบถามถึงหลักเกณฑ์ถึงวิธีการกันเป็นจำนวนมากนะคะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเมื่อเช้าก็ยังมีประเด็นในเรื่องหารือว่าวงเงิน 6,700 แล้วก็วงเงิน 9,000 คือวงเงินเดียวกันไหมต้องเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่งไหมสละสิทธิ์ 6,700 จะเอา 9,000 ค่ะตรงประเด็นนี้นะคะก็ขออนุญาตชี้แจงว่าเราจะได้รับการช่วยเหลือ2วงเงินด้วยกันนะคะวงเงินที่1คือวงเงินการช่วยเหลือเร่งด่วนตามที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำเรียนไปแล้วนะคะวงเงิน 6,700 ก็จะช่วยเหลือการดำรงชีพเบื้องต้นเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เครื่องครัวค่ะอีกประเด็นหนึ่งช่องทางหนึ่งคือมติคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะก็จะเป็นหลักเกณฑ์การจ่ายเงินนะคะต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันแต่ไม่ได้รับความเสียหายก็ได้รับความช่วยเหลือวงเงินครัวเรือนละ 9,000 นะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่มีผู้เสียชีวิตให้ได้รับความช่วยเหลือวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทค่ะช่องทางในการขอรับความช่วยเหลือนะคะท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะหรือสามารถเข้าไปที่อบต.ให้อบต.คีย์ข้อมูลผ่านระบบได้เลยนะคะสำหรับรายละเอียดตอนนี้เรากำลังรอรับแจ้งหนังสือจากทางส่วนกลางอยู่นะคะซึ่งหากเราได้รับแจ้งเราจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ทางอบต.ดำเนินการเพื่อรีบคีย์ข้อมูลและก็ขอรับการช่วยเหลือในวงเงินนี้ต่อไปค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าในการสำรวจความเสียหายของกรมโยธาธิการและผังเมืองจากการระดมวิศวกรในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน70นายสามารถสำรวจในพื้นที่อำเภอปัวในตำบลศิลาแรงตำบลปัวตำบลศิลาเพชรตำบลวรนครจำนวน 1,299 หลังคาเรือนค่ะ
2: ล่าสุดนะครับทางสธนช.ได้ออกประกาศเตือนฉบับที่1เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยครับโดยระบุนะครับบอกว่าการติดตามสภาพอากาศพบจ่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งทะเลของเวียดนามตอนบนและรวมไปถึงอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกทั้งนี้ครับทางสธนช.คาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569มีดังนี้นะครับภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังในพื้นที่ของอำเภอขุนยวมป่ายและศบเมยเชียงรายอำเภอเชียงแสนแม่สายพญาเมงรายแม่ฟ้าหลวงแม่จันดอยหลวงเวียงป่าเป้าและเชียงของจังหวัดเชียงใหม่ครับเฝ้าระวังในพื้นที่ของอำเภอพร้าวเชียงดาวฝางแม่อายเวียงแหงชัยปราการและอมก๋อยจังหวัดน่านครับอำเภอนาน้อยทุ่งช้างสองแควเวียงสาบ่อเกลือและปัวจังหวัดแพร่ครับอำเภอร้องกวางและอำเภอสองจังหวัดพะเยาครับอำเภอแม่ใจจุนเชียงคำและปงส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับระมัดระวังในพื้นที่ของอำเภอหล่มสักและอำเภอเขาค้อจังหวัดตากครับระมัดระวังในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดอุ้มผางและท่าสองอย่างและจังหวัดพิษณุโลกครับระมัดระวังในพื้นที่ของอำเภอวังทองและนครไทย
0: ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะให้เฝ้าระวังในจังหวัดหนองคายค่ะที่อำเภอศรีเชียงใหม่ท่าป่อรัตนวาปีและสะไคร่จังหวัดบึงกาฬที่อำเภอเซกาบึงโขงหลงแล้วก็บุ่งคล้าจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองนครพนมนาแกศรีสงครามและที่ปากปาค่ะ ส่วนจังหวัดสกลนครนะคะที่อำเภอคำตะกล้าที่เมืองสกลนครวานรนิวาสวาริชภูมิอากาศอำนวยและพังโคนและจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะที่อำเภอพนมไพรแล้วก็ที่เสรภูมิส่วนภาคตะวันตกนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอสังขละบุรีไซโยกและทองผาภูมิและที่ภาคตะวันออกในจังหวัดจันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีขลุงโป่งน้ำร้อนเขาคิดจกูดแล้วก็ที่มะขามส่วนที่จังหวัดตราดค่ะอำเภอเมืองตราดบ่อไร่เขาสมิงและคลองใหญ่พร้อมกับให้เฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็ระดับน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักแล้วก็ลำน้ำสาขาของน้ำยวมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยบริเวณจังหวัดตากแม่น้ำยมบริเวณจังหวัดแพร่สุโขทัยพิจิตรแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แม่น้ำลำน้ำเฟี้ยบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและลำน้ำยังบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
2: และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและรวมไปถึงพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำด้วยครับติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำแล้วก็เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกับวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกากน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมไปถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้มีการเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำมีการลอกท่อระบายน้ำและบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนะครับและรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนั้นเตรียมตัวพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ขึ้นครับ
0: สลับมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นกันนะคะโดยทางรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำค่ะว่าภายใน31สิงหาคมนี้จะมีการเพิกถอนข้าราชการที่ทุจริตสอบท้องถิ่นเรื่องนี้จบแน่ค่ะโดยขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดประชุมใกล้ครบทุกจังหวัดแล้วค่ะโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวถึงความคืบหน้าในการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่คะแนนสอบไม่ถึงนะคะมีจำนวน 5,925 คนค่ะว่าขณะนี้มีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือว่ากจังหวัดในแต่ละจังหวัดซึ่งก็เกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วจึงอยู่ระหว่างในการเข้าสู่กระบวนการที่ให้ทางอบจ. อบต.และเทศบาลเพิกถอนการบรรจุซึ่งจากที่มอนิเตอร์อยู่ในขณะนี้ยังไม่พบปัญหาอะไรค่ะขณะเดียวกัน3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้แจ้งมาว่าทุกอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วเพราะเมื่อเอกสารครบแล้วก็มีหลักฐานคะแนนทุกคนก็เข้าใจและทางกรรมการจังหวัดของจังหวัดนั้นก็เห็นชอบตามคำสั่งฉะนั้นยืนยันนะคะว่าจะจบภายในวันที่31สิงหาคมนี้แน่นอนค่ะ
3: เมื่อมีเอกสารครบหลักฐานคะแนนอะไรเงี้ยทุกคนเข้าใจแล้วก็ต่อการของจังหวัดนั้นก็เห็นชอบตามนั้นครับ
4: ผู้ที่ถูกเพิกถอนนี่ยังไม่มีใครที่แบบว่าเดินดำเนินการฟ้องกลับ
3: ยังไม่มีครับคืออย่างนี้ครับเราต้องไม่เอาทุกเรื่องมาเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ต้องไม่เอาในทุกๆเรื่องมาให้หน่วยใดหน่วยหนึ่งทำต้องทำให้เสร็จให้หมดทุกเรื่องเดี๋ยวนี้คนนี้อะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันจำเป็นต้องแยกเรื่องวันนี้ที่กรมสทอทำเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารบัญชีบัญชีที่ยังไม่ถึงต้องถอยออกบัญชีที่เขาควรจะถึงด้วยตัวเองต้องมาอยู่ของเขาเลยครับเรื่องคดีหรืออาญาการสอบสวนเนี่ยวันนี้มีปปช.มาช่วยเรามีตำรวจมาช่วยเราไอ้ที่ว่าทำไมสอถอไม่ทำต้องบอกว่ากฎหมายเนี่ยเห็นว่าเมื่อปปช.เข้ามาควบคุมมาดูแลแล้วเนี่ยต้องเคารพแล้วก็ต้องฟังปปช.แล้วจะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมแล้วต้องส่งเข้าไป
0: ส่วนเรื่องของการเปิดทางให้ผู้ที่อยู่ในบัญชีระดับต้นสามารถเลือกพื้นที่ได้หรือไม่นั้นเรื่องนี้นายรินิรัตน์ก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการกลางครั้งก่อนเองได้พยายามที่จะไม่ให้กระทบกับผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้องค่ะซึ่งก็สำหรับพื้นที่ที่ว่างอยู่ก็อาจจะถูกใจใครหรือว่าไม่ถูกใจใครแต่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางก็ให้บรรจุไปตามที่ว่างอย่างไรก็

0: ามหากจะมีข้อเสนอใหม่เราก็จะเอาเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไปแต่ในวันนี้ก็ยืนยันนะคะว่าทุกคนต้องได้บรรจุก่อนค่ะ
1: ช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารวมไปถึงภารกิจพลังงานท่านนายกรัฐมนตรีไปตรวจความพร้อมกองทัพเรือพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 23:24 นะครับกลับมาติดตามชม NBT News ภาคดึกกันต่อครับวันนี้กองทัพเรือได้มีการจัดซ้อมขบวนย่อยนะครับของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่3ในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินมีประชาชนมาจับจองพื้นที่นั่งชมริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชื่นชมความงดงามของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำครับเมื่อเวลา 15:00 นวันนี้นะครับกองทัพเรือได้จัดการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่3ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมารอชมความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่บริเวณของสะพานพระราม8จนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยนักท่องเที่ยวนะครับมาติดตามรอชมการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีนั้นบอกนะครับว่าตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตันใจที่ได้ชมความงดงามของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีแม้ว่าจะเป็นการซ้อมย่อยก็ตามแต่ก็งดงามและสมพระเกียรติครับ
1: ตื่นตันใจค่ะเพราะว่าเป็นประสงค์ในกรที่อยู่ต่างจังหวัดเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นพิธีการจริงเราก็จะชมผ่านทีวีต่อให้วันนี้เป็นวันซ้อมเราก็รู้สึกตื่นตันใจแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาชมตรงที่พระองค์ท่านจะเสด็จก็ยิ่งสร้างความปลื้มใจให้เราแล้ว
2: เป็นครั้งแรก
1: ค่ะที่ได้มาแล้วจังหวะมาได้ชมพอดีถือว่าเป็นบุญของเราค่ะที่ได้มีโอกาสได้มาชม
0: สำหรับการฝึกซ้อมแต่ละครั้งนั้นนะครับก็ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังพลการจัดรูปขบวนการควบคุมเรือพระราชพิธีเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติโดยครั้งนี้นะครับกองทัพเรือได้จัดกำลังพลประจำเรือพระราชพิธีรวม 2,200 นายประกอบด้วยเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำจัดรูปขบวนเป็น5ริ้ว3สายมีความยาวตลอดขบวนประมาณ 1,280 เมตรและกว้างประมาณ90เมตรครับซึ่งการฝึกซ้อมย่อยนั้นจะมีทั้งหมด10ครั้งด้วยกันครับในระหว่างของเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม2569นี้เพื่อให้กำลังพลและฝีภายนั้นมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างพร้อมเพรียงขณะที่การฝึกซ้อมใหญ่นั้นกำหนดไว้นะครับ2ครั้งด้วยกันก็คือวันที่21และ28ตุลาคม2569ก่อนเข้าสู่พระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายน2569ครับ
3: ติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะคะโดยวันนี้ค่ะได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการรบของกองทัพเรือ

0: ที่จังหวัดชลบุรีค่ะพร้อมกับชมการสาธิตการปรับเปลี่ยนเรือหลวงจักรีนฤเบศรให้เป็นฐานบัญชาการระบบไร้คนขับหวังเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศควบคู่ไปกับศักยภาพด้านการบรรเทาสาธารณภัยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปยังกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอู่ตะเภาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและรับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือและเกียรติยศจากกองทัพเรือจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรเพื่อจะรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังทางเรือพร้อมชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาแนวความคิดการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะของ UXV Carrier เพื่อที่จะยกระดับให้เป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในทุกมิติทั้งการลาดตระเวนเฝ้าระวังค้นหาและชี้เป้าซึ่งเทคโนโลยีนี้ก็จะเพิ่มระยะเวลาและก็ความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจลดความเสี่ยงต่อกำลังพลและเสริมประสิทธิภาพให้กับกำลังรบหลักของกองทัพเรือไทยค่ะโดยท่านนายกและคณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยทางบกหรือว่า ICC พร้อมกับตรวจเยี่ยมยุทโธปกรณ์กู้ภัยซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพแบบทวิภาคของกองทัพเรือที่ไม่เพียงแต่มีความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแต่ยังมีความพร้อมสูงสุดในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินโดยช่วงหนึ่งท่านนายกได้โชว์ฝีมือทำอาหารเลี้ยงกำลังพลที่มาฝึกซ้อมบนรถครัวสนามโดยได้ทำเมนูผัดกระเพราหมูสับค่ะและหลังจากการตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจท่านนายกก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าได้มาดูความพร้อมของกองทัพเรือซึ่งเป็นไปตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือโดยมองว่าศักยภาพของกองทัพเรือไม่เป็นรองใครซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีความพร้อมความเข้มแข็งและแสดงถึงแสนยานุภาพค่ะ
1: ภาพของกองทัพเรือเป็นยังไงบ้างครับ
2: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วนะครับองค์ความรู้พื้นฐานตั้งแต่เสด็จเตี่ยท่านทรงได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีนะครับฐานทัพเรือต่างๆมีความเข้มแข็งมีความเหมาะสมกับชัยภูมินะครับแล้วก็กองทัพเรือก็ได้ขยายพื้นที่การดูแลพี่น้องประชาชนคือไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวนะครับยังสามารถที่จะทำการยุทธ์ทางบกได้ด้วยช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยนะครับบรรเทาสาธารณภัยได้ด้วยแล้วก็ป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วยมันนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้การสนับสนุนเพื่อให้กองทัพทุกเหล่าทัพของเราเนี่ยมันมีความพร้อมแล้วก็มีความเข้มแข็งสำคัญที่สุดเมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมาต้องแสดงความเข้มแข็งเขาถึงเรียกแสนยานุภาพคำนี้มันขลังนะถ้าเรามีแสนยานุภาพที่ดีอริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาควรจะมาลุกรานเราไหมเขา
0: สำหรับการตรวจเยี่ยมภารกิจในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมรบอย่างเต็มรูปแบบทางด้านกำลังพลยุทธโภคและยุทธวิธีตลอดจนการบูรณาการกำลังทัพอย่างสอดประสานทั้งกำลังทางเรือทางอากาศโดยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยสงครามพิเศษทางเรือซึ่งเป็นไปตามนโยบายสำคัญของผู้บัญชาการทหารเรือที่ประกาศให้ปี2569เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือค่ะ
3: ส่วนการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปถึงปัญหาชายแดนภาคใต้ด้วยกรณีเรื่องที่มีส.ส.ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นั้นเรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้กล่าวอ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่ามีความชัดเจนจากท่านพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความ

0: มั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์และผู้มีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ท่านยืนยันแล้วนะครับว่าไม่พบเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นประกอบกับเป็นการประกาศใช้กฎอัยการศึกทำให้อำนาจการบริหารจัดการสถานการณ์อยู่ที่ฝ่ายทหารรัฐบาลไม่สามารถเข้าไปดำเนินการในบางเรื่องที่อยู่ภายใต้อำนาจของกฎอัยการศึกได้ครับ
1: ก็ทางท่านแม่ทัพภาค4ท่านยืนยันแล้วว่ามันไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เลยท่านเป็นผู้บัญชาการผู้บัญชาการอะไรนะท่านเขาเรียกเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ใช่ไหมครับท่านในพื้นที่นั้นเรามีกฎอัยการศึกมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่านคือผู้บัญชาการสูงสุดในพื้นที่เพราะฉะนั้นท่านก็ให้การยืนยันว่ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
2: แต่ตอนนี้มีข้อมูลออกมาสอง
1: มันไม่มีแต่เพราะคนสูงสุดบอกว่าไม่เกิดใช่ไหมแล้วก็เห็นว่าท่านก็จะเปิดให้มีการตรวจสอบก็ต้องรอผลการตรวจสอบ
2: เมื่อวานนี้ส.ส.ฝ่ายค้านเรียกร้องให้ท่านนายกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงคร
1: ับผมสถานการณ์ตรงนั้นตรง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้บัญชาการสถานการณ์อยู่แล้วผมเข้าไปยุ่งไม่เช็คกฎหมายก่อนไม่น่าจะยุ่งได้ด้วยซ้ำเพราะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็กฎอัยการศึกเนี่ยมันเป็นมาให้อำนาจทหารมีอำนาจสูงสุดจำได้ไหมก่อนปฏิวัติปี57สองวันลุงตู่ประกาศกฎอัยการสูงสุดรัฐบาลทำอะไรไม่ได้
3: สลับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะโดยทางตำรวจได้ซ้อนแผนจับกลุ่มแก๊งเรียกค่าไถ่ชาวเชียงใหม่ขณะที่กำลังนัดหมายรับเงินพร้อมกับช่วยเหลือตัวประกันได้ค่ะจากนั้นทำการขยายผลแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ยกแก๊งรวมแล้ว4คนค่ะหลังจากที่ตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากนายฟาเชตน้องชายบอกว่าพี่ชายที่ชื่อว่าฟาอิสถูกจับกลุ่มเป็นคนร้ายแล้วก็มีชายชะกันประมาณ4คนใช้รถยนต์ Mazda สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนลักพาตัวออกไปจากบริเวณถนนเจริญประเทศที่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่จากนั้นไม่นานค่ะคนร้ายก็ได้ติดต่อโทรศัพท์กลับมาแล้วก็เรียกเงินเป็นค่าไถ่จำนวนเงิน 150,000 บาทก่อนที่ทางญาติจะเจรจาต่อรองเหลือ 120,000 บาทแล้วก็ได้นัดหมายนำเงินไปวางไว้ที่บริเวณริมแม่น้ำปิงใกล้ๆกับท่าเรือหางแม่ป้องเมื่อพันตำรวจเอกปรัชญาทิศลาผู้กำกับการสภ.เมืองเชียงใหม่ทราบเรื่องจึงได้สั่งการให้ชุดสืบสวนวางแผนเข้าจับกลุ่มค่ะขณะกลุ่มผู้ต้องหาเดินทางมารับเงินทราบชื่อว่าคือนายบาชูอายุ29ปีขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหยิบกล่องเงินค่าไถ่สอบสวนก็รับสารภาพนะคะบอกว่าได้นำตัวประกันก็คือนายฟาอิสไปกักขังเอาไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลช้างเผือกเมื่อไปถึงโรงแรมเป้าหมายก็ไปพบกับรถยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุจอดอยู่ค่ะจากนั้นก็ไปพบตัวนายฟาอิสผู้เสียหายถูกกักขังอยู่ภายในรถสภาพก็มีร่องรอยในการถูกทำร้ายร่างกายที่บริเวณใบหน้ามีแผลฉีกขาดชะกันบริเวณใบหูข้างซ้ายพร้อมกับสามารถควบคุมตัวผู้ร่วมก่อเหตุได้อีก3คนค่ะได้แก่นายฤทธิเดชหรือว่าไอซ์อายุ28ปีนายธนพลหรือว่าเบียร์อายุ27ปีและในวันอายุ14ปีค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทั้งหมดในความผิดฐานร่วมกันลักพาตัวและกักขังหน่วงเหนี่ยวเพื่อที่จะเรียกค่าไถ่พร้อมกับนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงใหม่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ช่วงนี้ลาคุณผู้ชมที่รับชมทางเพจ Facebook นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกับข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬากับ NPT 2 HD พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

ฟ้ามนฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำไห้อาลัยหาวัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยคโศกหวนให้

ราพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักภักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่ยูกันดาได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าปลอดจากโรคอีโบลาแล้วครับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะครับว่ายูกันดานั้นปลอดจากโรคอีโบลาแล้วครับหลังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่มาเป็นเวลา42วันโดยแถลงการขององค์การอนามัยโลกนั้นระบุนะครับบอกว่ายูกันดานั้นผ่านพ้นช่วงเวลา42วันนับตั้งแต่ผู้ป่วยอีโบลาที่ติดเชื้อจากต่างประเทศรายสุดท้ายได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาและไม่มีการบันทึกการแพร่เชื้อต่อไปยังผู้ป่วยรายอื่นซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการระบาดนะครับขณะเดียวกันครับทางองค์การอนามัยโลกเองก็ได้ยกย่องรัฐบาลยูกันดารวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถดำเนินมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการระบาดและการป้องกันการแพร่กระจายในวงกว้างได้ทางนี้ยูกันดานั้นมีรายงานผู้ป่วยอีโบลา20คนเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2คนด้วยกันส่วนใน DR คองโกนั้นมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันกว่า 5,600 คนและเสียชีวิตแล้วกว่า 2,700 คนครับนับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา
1: ส่วนสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียซึ่งเวลานี้ถือว่าเสี่ยงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้วนะคะติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: อินโดนีเซียต่อสู้กับไฟป่ามาหลายสัปดาห์แล้วและขณะนี้หมอกควันจากไฟป่ากำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนในพื้นที่โดยมีรายงานหลายพันคนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะที่ประชาชน 3,400,000 คนใน7จังหวัดบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเนื่องจากการสูดดมหมอกควันในเมืองเปกันบารูเมืองหลวงของจังหวัดเรียวหมอกควันปกคลุมหนาทึบทำให้ต้องมีการประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งทางการขอให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านนอกจากนี้หมอกควันจากไฟป่ายังลอยเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยสหรัฐเหลือปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลต่ำสุดเป็นประวัติการณ์โดยข้อมูลจากสำนักงานข้อมูลพลังงานระบุว่าปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงกลั่นอยู่ที่ 103.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่21สิงหาคมทั้งนี้ความต้องการน้ำมันดีเซลทั่วโลกมักจะพุ่งสูงสุดในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการทำความร้อนในฤดูหนาวและการเก็บเกี่ยวในซีกโลกเหนือที่ตรงกับฤดูเพาะปลูกในซีกโลกใต้ซึ่งความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางปริมาณสำรองที่ต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วงอาจผลักดันให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอีกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้เตรียมยกเครื่องระบบสอบสวนคดีบุคคลสูญหายพร้อมทบทวนคดีที่ปิดไปแล้วราว 310,000 คดีในช่วง3ปีที่ผ่านมาและตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีตำรวจบนเกาะเซจูปิดคดีหญิงสูญหายรายหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมทั้งที่ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเธอยังปลอดภัยหรือไม่ก่อนพบร่างของหญิงผู้นี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ้าชายแฮร์รี่พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและเมแกนพระชายาพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาคือเจ้าชายอาชีกับเจ้าหญิงลิลิเบธเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนพระองค์จากรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐถึงเมืองเบอร์มิงแฮมของอังกฤษแล้วโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสื่อในอังกฤษประโคมข่าวว่าพระองค์จะพาครอบครัวย้ายกลับมาอังกฤษในเดือนนี้หลังไปใช้ชีวิตอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนาน6ปีทั้งนี้คาดกันว่าครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่จะพำนักอยู่ที่อสังหาริมทรัพย์ส่วนพระองค์นอกกรุงลอนดอนบริษัทเมตายอมจ่ายเงินสูงถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 591,000 ล้านบาทในช่วง10ปีข้างหน้ารวมทั้งจำกัดการใช้งาน Facebook และ Instagram ของวัยรุ่นอย่างเข้มงวดภายใต้ข้อตกลงกับเกือบทุกรัฐในสหรัฐเพื่อยุติข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทออกแบบแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อทำให้เด็กเสพติดและเป็นการยุติการพิจารณาคดีของศาลรัฐบาลกลางเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยเกิดเหตุพลุระเบิดท่ามกลางฝูงชนจำนวนมากที่ไปรวมตัวกันอยู่ในเทศกาล

0: งานประจำปีที่เมืองโนอาอิทางตอนเหนือของสเปนทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย50คนในจำนวนนี้3คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากแผลไฟไหม้อย่างไรก็ตามแม้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแต่กิจกรรมต่างๆยังดำเนินต่อไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งงานเทศกาลนี้จะมีขึ้นเป็นเวลา5วันยาโยอิคุซามะศิลปินแนวอวกาศระดับตำนานเจ้าของฉายาราชินีลายจุดเสียชีวิตที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นในวัย97ปีหลังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมายาวนานกว่า60ปีและกลายเป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จทางการค้ามากที่สุดของโลก
1: และช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬากันนะคะคืนนี้พบกับคุณโอนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
2: มีผลวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับไทยเข้ารอบไปเจอกับญี่ปุ่นนะครับ
1: เชิญเลยค่ะ
3: เชิญครับ
2: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่นักตบลูกยางสาวไทยนะครับตบชนะเกาหลีใต้3เซตรวดผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปเจอกับญี่ปุ่นในศึกชิงแชมป์เอเชียที่จีนครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในรายการ ABC Women's Continental Championshipที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนครับโดยในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์เก่าและแชมป์เอเชีย3สมัยเจอกับทีมเกาหลีใต้ครับซึ่งจบรอบแรกเป็นอันดับที่6ส่วนไทยจบอันดับที่3ครับปรากฏว่าทีมหญิงไทยยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบทำคะแนนนำและเอาชนะไป3เซตรวด25ต่อ20 25ต่อ18และ25ต่อ21ครับโดยเกมนี้ศศิภพรจันทวิสุทธิ์กับพิมพิชญาก๊กรำทำคะแนนสูงสุดคนละ20คะแนนเท่ากันทำให้ทีมลูกยางสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในวันที่29สิงหาคมนี้โดยไปเจอกับญี่ปุ่นนะครับที่ชนะไชนีสไทเป3ต่อ0เซตสำหรับการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งครับทีมแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ทันทีขณะที่ทีมอันดับ1ถึง3นะครับจะได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกต่อไปครับขณะที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยหวังได้คุมกำลังที่ดีที่สุดเพื่อความสำเร็จในรายการต่อไปครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงเมืองไทยแล้วนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับโดยทีมไทยแพ้เวียดนามด้วยสกอร์รวม2นัด2ประตูต่อ4ได้รองแชมป์ครับแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยบอกว่าภาพรวมส่วนตัวภูมิใจในตัวนักกีฬาทุกคนทุกคนอยู่ด้วยกันมานานทำงานกันอย่างหนักและทำได้อย่างยอดเยี่ยมผลการแข่งขันเสียดายกับผลลัพธ์ที่ออกมาครับคิดว่าควรจะดีกว่านี้แต่ภาพรวมภูมิใจในตัวนักกีฬาทุกคนหลังจากนี้จะเป็นช่วง FIFA Day 3รายการสำคัญเราต้องการประสบความสำเร็จอยากเอาชนะให้ได้ทั้งหมดแคมป์ต่อไปจะเป็นช่วง FIFA Day อยากได้นักเตะที่ดีที่สุดแข็งแกร่งที่สุดเพื่อคว้าชัยชนะและประสบความสำเร็จครับหลังจากนี้ทางสตาฟโค้ชจะมีการประชุมร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อสรุปแผนงานทั้งหมดระวางแผนเตรียมตัวสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปอย่าง FIFA อาเซียนครับที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่24กันยายนถึง5ตุลาคมครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือปัญหาการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนากีฬาชาติครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งได้มีการประชุมพูดคุยหลายเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับก็คือเรื่องของงบประมาณของแต่ละสมาคมกีฬาซึ่งมีการแบ่งกลุ่มสมาคมกีฬาโดยทางกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติได้มีการวางเงื่อนไขต่างๆและระเบียบเป็นข้อๆจะต้องมีผลงานอย่างไรการบริหารจัดการเป็นอย่างไรออกเป็น4กลุ่มโดยจะสรรงบประมาณลดหลั่นกันลงมามากสุด32ล้านบาทถึงน้อยสุด2ล้านบาทซึ่งมีเสียงสะท้อนจากสมาคมกีฬาเข้ามาตนได้มีการพูดคุยกับรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกีฬาชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งทั้ง3ท่านได้ยืนยันมาว่างบประมาณที่จัดวางไว้นั้นเป็นแค่การประมาณการถ้ามีเหตุที่ต้องใช้เกินจากนั้นก็สามารถเข้ามาพูดคุยปรับแผนและเสนอแผนเข้ามาได้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรกล่าวอีกว่างบประมาณสำคัญสำหรับพัฒนากีฬาเป็นเลิศให้แต่ละสมาคมกีฬาวางกรอบไว้1,300

0: ขับเคลื่อนแผนนันทนาการสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและเสริมสร้าง
1: 1566จนถึงปี2570ภายใต้แนวคิด Recreation เสริมสร้างเชื่อมโยงความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสู่การพัฒนางานด้านนันทนาการของชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนบรรยากาศได้รับเกียรติจาก

0: ยศรีนครินทร์วิโรฒและมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันพัฒนางานด้านนันทนาการของชาติให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
1: สิ่งที่เราจะเดินต่อไปเนี่ยเราก็จะมีพันธมิตรที่จะเริ่มลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ององค์ความรู้วิชาการหรืองานวิจัยหรือการไปฝึกอบรมเพื่อที่จะเอานันทการไปประกอบอาชีพได้ด้วยนะครับกับ5มหาวิทยาลัยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรามคำแหงนะครับมหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งชาติศิลปากรศรีนครินทรวิโรจน์นะครับแล้วก็อะไรนะอีกอันนึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์5หน่วยงานด้วยกันเราจะทํา MOA กับกรมการศึกษานะครับเมื่อทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีคณะทํางานร่วมกันเพื่อที่จะจัดทําแผนทั้ง5มหาวิทยาลัยกับกรมการนะครับเพื่อที่จะลงรายละเอียดและในเรื่องวิชาการผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีการเยียวยากับ5มหาวิทยาลัยหลักของประเทศเราเริ่มลงรายละเอียดเริ่มเอาความรู้เรื่องเอาผลงานวิจัยไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนหรือต่อยอดนันทการเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยก็จะมีคนเนี่ยที่มีคุณภาพในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสุขภาวะที่ดีแล้วผมเชื่อว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยคนไทยก็น่าจะมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปครับ
0: นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบ

0: สู่การปฏิบัติและต่อยอดสู่ผลลัพธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงกิจกรรมนันทนาการที่มีคุณค่าใช้นันทนาการเป็นกลไกในการเสริมสร้างสุขภาวะความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะสกลการบุตรถ่ายภาพโซภิตทวีเวียงรายงาน
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตานานาประเทศให้เกิดความประทับใจ

0: ชมข่าวกีฬากันต่อครับมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับคว้าแชมป์กอล์ฟอุดมศึกษาครับกอล์ฟระดับอุดมศึกษารายการช้างกอล์ฟยูแชมเปี้ยนส์คัพที่เลควิวรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับจังหวัดเพชรบุรีรอบชิงชนะเลิศนักกีฬากอล์ฟจากมหาวิทยาลัยรังสิตทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมดิวิชั่น1รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 80,000 บาทครับส่วนแชมป์ประเภททีมดิวิชั่น2เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือส่วนผลประเภทบุคคลชายแชมป์เป็นของคมกริชมิตรสมานจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบุคคลหญิงชนะเลิศนัทนิชาประจวบเหมาะจากมหาวิทยาลัยรังสิตสำหรับการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นภายใต้ความมุ่งมั่นของน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างในการสนับสนุนและยกระดับวงการกอล์ฟไทยอย่างยั่งยืนโดยมุ่งสร้างเวทีประลองวงสวิงที่ได้มาตรฐานสำหรับนักกีฬาระดับอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนานักกีฬาก่อนก้าวเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ระดับสมัครเล่นชั้นนำและระดับอาชีพในอนาคตอีกทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะที่สำคัญทั้งความมีวินัยความรับผิดชอบภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมและจิตวิญญาณแห่งนักกีฬาครับขณะที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจัดประชุมผู้จัดการทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่เวลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากครับโดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วยมิสเตอร์แมทธิวไรท์ผู้ตัดสินนานาชาติชาวออสเตรเลียโดยจะเป็นมีการชี้แจงรายละเอียดกติกาและกฎระเบียบต่างๆให้แก่ผู้จัดการทีมจำนวน38ทีม21ชาติที่ร่วมแข่งขันรวมทั้งมีการตรวจใบอนุญาตของนักกีฬาการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup ครั้งนี้สมาคมจักรยานได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติให้บรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของ UCI ในระดับคลาส1ซึ่งเป็นการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาและรายการ Track World Cup Track World Championship นะครับซึ่งนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพลเอกเดชาเหมกระสีกล่าวว่าสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันวันที่28สิงหาคม14นาฬิกาได้รับเกียรติจากดาโตะอามาจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC เป็นประธานในพิธีเปิดโดยแฟนๆกีฬาสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยและ TCA Channel รวมทั้ง YouTube TCA Channel เริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปครับการแข่งขัน Be Quick เขาใหญ่มาราธอนเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่3ครับบริษัท Press Up Work จำกัดร่วมกับบริษัท Be Quick จำกัดและจังหวัดนครราชสีมาเปิดตัวการแข่งขัน Be Quick เขาใหญ่มาราธอน2027สนามวิ่งมาตรฐานมาราธอนมาตรฐานท่ามกลางผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่ภายใต้คอนเซปต์ UNESCO World Heritage Marathon Series จัดขึ้นในรูปแบบซีรีส์วิ่ง5ปีและต่อเนื่องเป็นปีที่3นับตั้งแต่ปี2568พร้อมยกระดับสนามให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศทั้งจำนวนนักวิ่งที่ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 คนและงานออกแบบคีย์วิชวลใหม่ทั้งหมดโดย Art Story ถ่ายทอดเรื่องราวของเสือลายเมฆสัตว์ป่าสงวนแห่งเขาใหญ่เพื่อสื่อสารเรื่องราวการอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนแบ่งการแข่งขันเป็น5ระยะทางได้แก่มาราธอนฮาล์ฟมาราธอน10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ2กิโลเมตรโดยตลอดเส้นทางนักวิ่งจะได้สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์กลางผืนป่ามรดกโลกซึ่งบีควิกเขาใหญ่มาราธอนจะจัดขึ้นณเขาใหญ่มาราธอนเวนิวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากิจกรรมมี2วันวันเสาร์ที่9มกราคมเป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีส่วนอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขัน4ระยะทางได้แก่5กิโลเมตร10กิโลเมตร 21.1 กิโลเมตรและมาราธอน 42.195 กิโลเมตรเริ่มเวลา3นาฬิกานะครับสำหรับนักวิ่งที่สนใจสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอนcom จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงข่าวดึกคืนวันนี้นะครับ
1: ขอบคุณคุณอูด้วยนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: พาคุณผู้ชมมาส่งท้ายข่าวภาคดึกวันนี้ค่ะด้วยภาพชิงช้าสวรรค์ที่สวนสาธารณะแปซิฟิกพาร์คในเมืองซันตาโมนิการัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งได้รับการประดับตกแต่งด้วยไฟสีชมพูเพื่อเป็นการไว้อาลัยแด่ดอลลี่พาร์ตันราชินีเพลงคันที่ซึ่งจากไปในวัย80ปีค่ะ
2: สำหรับข่าวภาคดึกในค่ำคืนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
1: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
2: วิถีคน
3: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวอีกสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจและกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
4: 1 พฤศจิกายน 2569ถึง14 มีนาคม 2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
5: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT2 HD

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่46ชาติความเกิดตอนที่2
1: งั้นตอบมาสิองค์ประกอบ3อย่างที่ทำให้มนุษย์เกิดขึ้นในครรภ์ของมารดามีอะไรบ้าง

0: าทายถูกข้าจะคืนของเล่นนี้ให้เจ้า
1: ศิลาจะตอบคำถามนี้ได้หรือเนี่ยดูท่าทางจะผ่านด่านชาติความเกิดไปไม่ได้ง่ายๆซะแล้ว
2: หวังว่าคราวนี้คงไม่ต้องใช้ตัวช่วยอีกนะ
3: ข้าเชื่อว่าทั้ง3คนจะผ่านด่านนี้ไปได้ด้วยดีมารอลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันดีกว่า
4: แล้วสิข้ายิ่งไม่ค่อยได้อ่านหนังสืออยู่ด้วยจะรู้ไหมเนี่ย
0: จะกลัวอะไรล่ะมีเจ้าปันอยู่ทั้งคน
4: เจ้าปันช่วยตอบหน่อย
5: คำถามนี้ข้าอาจารย์เคยสอนข้าข้าจำได้คิดก่อน
0: เฮ้ยช้าจังไม่รอแล้วนะ
5: นึกออกแล้วการก่อกำเนิดขึ้นในครรภ์ของมารดาอาศัยองค์ประกอบ3ประการคือ 1. มารดาบิดาอยู่ด้วยกัน 2. มารดามีฤดู 3. คันธพะหรือที่เรียกว่าคนทันหมายถึงสัตว์ที่จะมาถือกำเนิดหรือหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณมาปรากฏขึ้นเมื่อประกอบด้วยองค์3ประการนี้ครรภ์ก็ตั้งขึ้น
4: โหเจ้าปันเก่งจริงๆสุดยอด
5: แน่นอน
2: ไรนะขอรับคุณหนู
4: ไม่เอาข้าไม่คืนข้าไม่คืน
2: คืนให้เขาไปเถอะนะคุณหน
4: ูไม่เอาข้าเหงานี่นะข้าอยากมีเพื่อนเล่น
0: ที่แท้ก็งองแงเพราะเหงานี่เองน่าสงสารอยู่เล่นเป็นเพื่อนสักหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกอย่าร้องไห้เลยนะพวกข้าจะเล่นกับเจ้าก่อนก็ได้มาเล่นกันเถอะจริงนะเรามาเล่นกันนะก็จริงนะสิใช่ยอเล่นกันเล่นกัน
4: วิ่งเร็วๆมาแล้วรอด้วย
0: วิ่ง
4: จะวิ่งเร็วไปไหนเนี่ย
5: จะเป็นลมไม่ไหวแล้ว
0: เมื่อกี้ข้าเห็นเด็กหัวเม่นหรือว่าตาฝาดไป

0: วี่
1: เฮ้ยเด็กก็คือเด็กเล่นสนุกจนหลับไปเลย
2: ทีนี้เราก็ไปต่อกันได้แล้วสินะ
0: จะไปได้ยังไงล่ะวงล้อปริศนาปฏิจจสมุปบาทยังอยู่กับเจ้าเด็กน้อยนี่อยู่เลย
3: ไม่ต้องกังวลนะขอรับข้าช่วยพวกท่านเอง
2: ฮ่าสำเร็จขอบคุณลุงเต่ามากขอรับ
3: ข้าก็ต้องขอบคุณพวกท่านมากนะขอรับที่อยู่เล่นกับคุณหนู
0: ไม่เป็นไรหรอกพวกเรายินดีเอาล่ะพวกเราต้องเดินทางต่อแล้ว
4: ไม่มีใครออกไปไหนได้ทั้งนั้นถ้ายังไม่รู้ว่าชาติกับชรามรณะเกี่ยวข้องกันยังไง
0: ฮ่าวี่
2: ฮ่านี่พวกเรายังต้องแก้ปริศนาอีกเหรอลุงเต่า
3: ประตูการเวลาจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อพวกท่านเข้าใจว่าชาติกับชรามรณะเกี่ยวข้องกันยังไงนะขอรับ
0: โจทย์ยากอีกแล้วคราวนี
1: ้ไม่เห็นยากถ้าเราเข้าใจความสัมพันธ์ของอริยสัจ4กับปฏิจจสมุปบาทลองตีความดูนะรูปคนบนพื้นที่อยู่ในเมืองชรามรณะก็หมายถึงความแก่ความเจ็บความตายรูปจุกนมก็คือความเกิดส่วนวงล้อนี้คือส่วนของปฏิจจสมุปบาทแล้วอริยสัจ4คืออะไรใครรู้บ้าง
0: ข้าจำได้อริยสัจ4คือการรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์และรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
2: โอ้โหกันนี่จำเก่งเหมือนกันแฮ
0: แน่นอนสิใครจะความจำสั้นเหมือนเจ้าล่ะศิลา
2: แหมซ้ำเติมกันเข้าไป
1: กันตอบถูกแล้วทีนี้เราก็ต้องมาหาคำตอบว่าอริยสัจ4ของชาติกับชรามรณะคืออะไรแค่นี้ก็แก้โจทย์ได้แล้ว
0: โหเจ้าปันฉลาดสุดยอด
1: ถ้าทุกข์คือชรามรณะความแก่ความตายเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์จะคืออะไรล่ะ
2: เหตุที่ทำให้เราต้องแก่ต้องตายก็เพราะเราเกิดมาแล้วยังไงก็หนีความแก่ความตายไม่พ้น
0: จริงด้วยศิลาพูดถูกแล้วถ้างั้นความดับทุกข์ก็ต้องไม่เกิดมาไงล่ะ
2: แล้วทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือวิธีทำยังไงให้ไม่เกิดมาคืออะไรกันนะ
1: นี่ไงนี่ไง
2: ฮะ
1: มรรคมีองค์แปด
4: สว่างแล้วมีพระเจ้าไขปริศนาได้แล้วหรองั้นข้าคงต้องปล่อยพระเจ้าออกไปจริงๆแล้วสินะ
2: ฮะลิฟต์มารับพวกเราแล้ว
0: พวกเราไปก่อนนะลุงเตาดูแลคุณหนูดีๆนะเจ้าคะ
3: แน่นอนขอรับ
1: เอาละรีบไปกันเถอะ
4: เจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะ
5: พวกศิลาได้เข้าใจความสัมพันธ์ของชาติกับชรามรณะแล้วในตอนต่อไปทั้ง3จะต้องผจญภัยในด่านอะไรอีกโปรดติดตาม
1: คำไทยศิลาเจ้าว่าการเกิดของเจ้าเริ่มต้นตอนไหน
2: การเกิดของข้าหรอก็ต้องตอนที่ออกมาจากท้องแม่ร้องอูแวะอูแวะน่ะสิเจ้าปัน
1: ไม่ใช่
2: เอาไม่ใช่ตอนออกมาจากท้องแม่แล้วจะเป็นตอนไหนล่ะ
1: ก็ตอนที่คันธพะปรากฏขึ้นในท้องแม่น่ะสิ
2: ใช้คำยากอีกแล้วนะเจ้าเนี่ยคันธพะหมายถึงอะไรนะ
1: คันธพะหมายถึงสัตว์ที่จะมาถือกำเนิดเข้าสู่ครรภ์มารดาหรือหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณปรากฏขึ้นเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือจิตของเจ้าที่เกิดขึ้นในท้องแม่นั่นแหละคือคันธพะ
2: โอ้โหการเกิดของข้านี่ซับซ้อนกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแฮะ
1: ข้าก็เกิดมาแบบเดียวกับเจ้านั่นแหละนะ
2: จริงด้วย
1: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทยในตอนต่อไปถึงเวลาของโรงละครแห่งพบจะปันต้องกลายเป็นนักแสดงละครเวทีจำเป็นเปลี่ยนบทบาทไปไม่หยุดเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามชมกันนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและ

จ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: จะพาเราไปถึงไหนกันเนี่ย
1: นั่นสิอยากรู้แล้วว่าด่านต่อไปคือด่านอะไร
2: ก็ต้องเกี่ยวข้องกับ2ด่านแรกนั่นแหละด่านชรามรณะกับด่านชาติ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ชาติกับชรามรณะเกี่ยวข้องกันเพราะมีชาติคือความเกิดเราถึงต้องแก่ต้องตายไม่มีใครหลีกพ้นได
2: ้งั้นด่านต่อไปเราคงได้รู้แล้วล่ะว่าทำไมถึงมีการเกิดได้เว้ยเจ้าเด็กนั่นอีกแล้ว

0: ไรกันเนี่ย
1: หรือว่าด่านนี้ต้องแสดงละครเพื่อให้ผ่านการทดสอบ
2: ฮะข้าเล่นละครไม่เป็นนะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงละครแห่งพบที่ที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นโชว์พิเศษประจำวันนี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงหน่อย
3: เย้ย
0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้ง3มีอะไรให้ข้าช่วยไหมข้าแค่อยากรู้ว่าที่นี่ที่ไหนแล้วข้าต้องทำอะไรบ้างขออภัยที่ข้าไม่ได้แนะนำก่อนดนตรีมา

0: ่อนจะเริ่มแสดงข้าอยากรู้ว่าพวกเจ้าอยากได้อยากเป็นอะไรกันบ้าง
1: ข้าอยากได้ซาลาเปา
0: ได้ทันทีพบจัดให
1: ้โอ้ยได้จริงๆด้วยอร่อยจังเลย
0: อย่าบอกนะว่าจะให้เรามาเล่นมายากลด้วยอะ
2: ข้าไม่อยากเล่นนะข้าอยากเป็นคนดู
0: อยากเป็นคนดูได้เป็นทันทีพบจัดให้เฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยบอกแล้วอยู่กับข้าจะเป็นอะไรก็ได้เป็น
1: จริงเหรองั้นข้าอยากเป็นราชาซาลาเปา
0: ได้เป็นทันทีพบจัดให
1: ้
0: อันนี้ข้าชอบอันนี้ข้าชอบเหมาะกับเจ้าปันมาก
2: จริงๆไม่ต้องแต่งแบบนี้เจ้าปันก็เหมือนซาลาเปาอยู่แล้วนะ
1: โอ้ยหมวกราชาซาลาเปา
0: ชอบไหมได้เป็นราชาซาลาเปาแบบนี
1: ้ชอบชอบมากเลยมีความสุขสุดๆไปเลย
0: ตอนนี้เจ้าอยู่ในภพของราชาซาลาเปาแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เจ้าอยู่ในภพอะไรมาก่อน
1: เฮ้ยกลับมาใส่ชุดเดิมแล้วหรอไม่
0: ตอนนี้เจ้ากลับมาอยู่ในภพของเพื่อนศิลาแล้วก็ต้องใส่ชุดนี้ละ
1: โอ้ย
0: อ๋อเจ้ายังมีภพของนักเรียนด้วยนี่นาอยู่ในภพของลูกศิษย์ท่านอาจารย์ทั้ง3มีอะไรจะบอกท่านอาจารย์หน่อยไหม
1: ท่านอาจารย์ข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วพาข้าออกไปที เอ้าหายไปไหนแล้ว
0: ยังไม่หมดนะเจ้ายังอยู่ในภพไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าด้วย
2: เจ้าปันหล่อและยังนิสัยดีข้าปลื้มถูกคนแล้ว
1: ส้มซ่ามาได้ไงเนี่ย
0: เป็นไงจ๊ะสนุกกับพบแล้วล่ะสินี่แหละสิ่งที่เจ้าเป็น
1: โหข้าเป็นอะไรตั้งมากมายขนาดนี้เลยเหรอเป็นทั้งราชาซาลาเปาเป็นเพื่อนศิลาเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เป็นไอดอลของส้มซ่าด้วย
2: คนเราเป็นได้ตั้งหลายพบจริงๆจะว่าไหมศิลา
3: เฮ้ยงำงำงำเป็นราชาซาลาเปานี่ก็ดีเหมือนกันแฮะ
2: อะไรกันศิลาเจ้าก็เป็นไปด้วยเหรอเนี่ย
3: เจ้าพวกนี้โดนหลอกซะสนิทว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่แบบนี้ได้อยู่ในปฏิจจสมุปบาทตลอดไปแน่นี่ภพที่เจ้าเห็นน่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภพมนุษย์เท่านั้นนะยังมีภพอื่นๆนอกเหนือจากนี้อีก
4: เอ๊ะยังมีภพอะไรอีกหรอ
3: กามภพยังไงล่ะ
4: กามภพเป็นยังไงเนี่ย
3: กามภพก็คือภพของผู้ที่ยังหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีทั้งภพที่ดีและภพที่น่ากลัว
2: ภพที่ดีเป็นยังไงอ่ะข้าอยากรู
3: ้ก็ถ้าเจ้ามีจิตใจดีมีเมตตาใจก็สร้างภพที่ดีเหมือนเทวดาแบบนี้ไง
1: เอ้ย
2: ว้าวเจ้าปันมีปีกเหมือนเทวดานางฟ้าเลย
3: แล้วยิ่งถ้ามีสมาธิสูงมากๆใจก็สร้างภพแบบพรหมแต่ใจมนุษย์น่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดตอนนี้ภาวะของใจอาจดีงามแต่ถ้าอยู่ๆเกิดความคิดชั่วขึ้นภพในใจก็เหมือนอบายภูมิ
1: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆทำไมร้อนอย่างกับไฟเผาแน่
3: ถ้าใจโลภมากอยากได้ไม่รู้จักพอก็เป็นภพเปรต
1: เฮ้ยอะไรอยู่บนหน้าคะ
3: หน้าเจ้าปันตลกชะมัดเลยอ่ะถ้าใจไม่มีความละอายทำสิ่งชั่วร้ายได้หน้าตาเฉยก็เป็นภพเดรัจฉาน
2: เว้ยศิลาหน้ากลายเป็นสัตว์ไปแล้ว
3: ไม่นะข้าไม่อยากอยู่ในภพนี้ทีนี้เจ้าคงเข้าใจพบแล้วสินะเหล่านักเดินทางทั้ง3

0: บแล้วหรองั้นภารกิจที่นี่ก็สำเร็จแล้วใช่ไหมเย้เย้เย้เย้ไปด่านอื่นต่อกันเถอะ
1: รีบเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวประตูปิดก่อนไม่รู้ด้วยนะทีนี้พวกเจ้าก็จะอยู่ในโรงละครแห่งพบเป็นเพื่อนข้าตลอดไป
2: รีบจะปิดแล้วพวกเราวิ่งเร็ว
3: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
0: รอข้าด้วยอย่าวิ่งเร็วข้าหนักพุง
4: ในที่สุดศิลาเจ้าปันและกันก็ผ่านด่านของภพได้สำเร็จในด่านต่อไปจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ขอความเจริญในพระธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงอำนาจปณิธานสัมปทานแล้วก็พุ่งตรงไปยังการเมืองทุกระดับพูดให้เพื่อเขาแหละหนึ่งให้เขาได้ยินสองช่วยกันพูดจนฟังเขาจะละอายสามช่วยกันประจานจนกว่าเขาจะอับอายให้ได้ยินให้ละอายให้อับอายให้ลูกให้เต้าให้พ่อให้แม่อับอายว่าบ้านนี้ตระกูลนี้เล่นการเมืองแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้แต่เราไม่เจอผู้กล้าครับประเทศไทยคนไทยมันขี้ประจบสอพรออาตมาจึงได้บอกว่ามีคนเขาพูดคำพูดไว้สามคำอาตมาแก้คำสุดท้ายแล้วเติมไปสามคำได้ครับพี่ดีครับผมไม่ใช่ดีครับผมดีครับผมเหมาะสมครับนายสามคำแล้วนะเฮ้ยที่เราจะทำเนี่ยทำได้ไหมไม่ต้องคิดอ่ะได้ครับพี่แล้วเราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมดีครับผมมันเหมาะสมไหมเหมาะสมครับนายไอ้คนฟังซึ่งมันเป็นลูกพี่มันก็ไอ้นี่ดีไอ้สอพลอนี่ดีไอ้ลูกยอนี่ดีไอ้ลูกยอสอพลอพลอยยอจะลอยจากพื้นดินยอยกกระดกลิ้นนายได้ยินก็เปรมปรีมันยอจะกระดกมันเยินยกจะเกินที่พ่ายโครมก็โจมตีแล้วเพ่นหนีจากนายไปเป็นนายหมายฝังปลูกระวังลูกยอเขาไว้หากชอบต้องบอบใจน้ำตาไหลใครปลอบเรามีใครปลอบบ้างติดคุกสู้ตารางเนี่ยเป็นชุดๆเนี่ยนี่ยังจะอีกชุดใหญ่อีก 3-4 ชุดถ้ารอดูเถอะถ้าชุดใหญ่ๆอีก 3-4 ชุดไม่ติดนะอาตมาว่าประเทศไทยจะมีมาเลยแล้วยังมันมีกฎหมายมาเลยท่านต่างคนต่างอยู่กันไปเถอะวะแล้วมันก็ได้เป็นอะไรกรียุคเมื่อกฎหมายจัดการไม่ได้เมื่อไม่มีความยุติธรรมจัดการไม่ได้อะไรเลยคนมันจะลงมาจัดการกันเองแล้วในโลกใบนี้มันก็เป็นอย่างนี้เขาเรียกกรียุค

ณผู้ชมคะพรุ่งนี้เช้า NBT ชวนคุณผู้ชมมารับฟังข่าวสารในรายการข่าวยามเช้าติดตามได้ตั้งแต่เวลา 6:10 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz พลาดไม่ได้นะคะ NBT ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถานีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ไทยทุกระดับผู้หลักผู้ใหญ่ให้เขาได้รับความสอนให้ต่างประเทศสอนต่างประเทศอย่ายิ่งพูดยิ่งโกหกเออแก่ไปไหว้เด็กได้ไงอ๋อไหว้บรรพบุรุษไหว้คุณพระที่สุดก็ทำไปตามคำยุทำประเทศไทยของเรานะฮะคนที่ในเรื่องความยุติธรรมบ้านเมืองไทยเราอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ท่านอยู่ไม่ได้ตอนแก่นะประชาประเทศไทยเพราะถึงโอกาสท่านไม่ทำทำแบบผู้กล้า
1: สวัสดีการดำรงชีวิตก่อนเพื่อคอยกำกับพฤติกรรมของตนเองทุกขณะจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับ
2: เสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียง
3: และธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

อย่างคนเขาจึงกลัวทะเลกับท่านมันก็กลัวทะเลแล้วมันเรื่องอะไรแล้วว่าจำเป็นต้องไปก็ไปแต่ขอแบ่งกระดูกเอาไว้ที่บ้านทิ้งแม่น้ำอะไรท่านแม่น้ำโขงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านก็ไหลลงมาสู่แม่น้ำที่ย่อยออกไปจะได้เป็นยะก็เลยนะพระมิสริกธาตุก็เหมือนกันท่านอย่านึกว่าได้มาง่ายๆนะของโลกท่านเนี้ยนะฮะ

และสิ่งที่เขาอยากจะติดตัวกลับไปคืออะไรท่านพระบรมสารีริกธาตุส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าในพระพุทธเจ้ามาปรินิพพานที่เมืองเราและถวายพระเพลิงพระเทศระที่เมืองเราพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยให้รวมกันไม่ใช่จะมันได้ไปสัมผัสอะไรมากมายเลยท่านเท้าเราสิต้องรักษาเพราะนั้นหมอจีนเวลานวดเขานวดเท้าก็ต้องเริ่มจากเท้าไปถึงไปยืนหลังท่านแล้วกราบบนหัวท่านหรือที่เท้าเพราะเท้านี้แหละที่พี่ผู้หญิงเขาเรียกบรีฟใช่ไหมบรีฟให้สั้นที่สุดเพื่อจะจารึกในกระดานชนวนหรือจะอะไรนะเอาสีเหลืองมาป้ายแล้วจารึกเลยท่านจารึกเดี๋ยวนั้น1ชุดแรกแล้วต้องทานให้ท่านฟังก่อนของเหตุการณ์นั้นแบบที่เพลงพวกผมเขาร้องอ่ะใช่ไหมเส้นแขกคนเก่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาสุขสันต์ข้าวที่นี่อร่อยหยิบมันมาสัก3เม็ดเท่านี้ท่านไม่รู้จักรสชาติของข้าวเลยนะอ่อยแล้วเราก็ทาแยมก็หั่นแล้วก็จะค่อยๆเคี้ยวอย่างละเอียดแล้วกินแล้วหาตัวจริงเข้าไปข้าวไปสายเท่าไหร่มันไม่อร่อยท่านแกต้องกินกับข้าวแกจะไปกินขนมปังไม่ได้ในโลกถ้าลบกันเนี่ยอร่อยสู้เมืองไทยไม่ได้ท่านเพราะเขาไม่มีสมุนไพรที่วิสเคี้ยวจะได้โอชารสคำพูดก็อะไรท่านทำมาตามกระแสทำไปแล้วก็เริ่มนะแล้วเริ่มลงมือปฏิบัติมรรคกษัตริย์จึงต้องยอมแบ่งตอนนี้ใครจะเป็นกรรมการแล้วท่านก็ที่เป็นที่เคารพถึงมรรคกษัตริย์บอกเพื่อความยุติธรรมนะข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าพราหมณ์ประกาศว่าแบ่งพระมรรคกษัตริย์โดยทำทานานขึ้นมาด้วยทองคำเพลงตวงพระธาตุนะไปดูใน Google นะไปเปิดใน Google เอาเพลงตวงพระธาตุมาเปิดเบาๆท่านจะรู้จักความขลังความศักดิ์สิทธิ์เพราะประเทศอื่นเขาก็มีเพลงของเขาเพลงตวงเสียงเหล่านี้เป็นเสียงสื่อแต่เทวดาเป็นดนตรีไทยเนี่ยเป็นดนตรีชิปเปิดสิท่านเอาของกรมศิลปากรเปิดเบาๆอุบอิบเสียว่าที่มวยผมทำเป็นคันหัวเงี้ยจะดินไปเมื่อเล็กๆก็ได้แต่สิริยังคารพุทธสิริยังคารพุทธเจ้าต้องสร้างเจดีย์ครอบนะท่านนะเพราะใครมาเหยียบไม่ได้จึงมีพระมรรคสารีริกธาตุมากที่สุดเขาจึงอัญเชิญมาให้แล้วดูเวลาที่เขามาให้สิท่านดูด้วยตาของท่านเองท่านลองหลับติดคนมีบุญนะท่านเวลาไหนท่านก็ไม่รู้ไหน

0: นั้น
1: แล้วพระอินทร์ก็เล่าให้เชิญเชิญไปที่นู่นเพราะนั้นบนเจดีย์จุฬาเจรไนเนี่ยไปวางไว้กลางขั้นเทพไม่มีทางรู้แล้วท่านแต่ไม่มีวาสนาในฐานะหนึ่งคุณหมดแสดงว่าท่านความสัตย์คุณได้ท่านเองแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาสวดมนต์ต่อหน้าแล้วมาทีเทวดาเขาก็เชิญมาเอาเห็นใจอยากได้เอาต้นออกมาผลิดอกออกผลมีเม็ดต่อไหมกำไรพระบรมศาสดาพระเจ้ากันไหมพระเจ้ามีคุณ9ประการนะอันนี้เก่งจะรู้ไปมหาเศรษฐีน่ะคุณอภัณฑ์เนี่ยรวยแล้วแต่ไปลบเลยไม่ได้เคารพเลยใช่ไหมท่านแต่ถ้าเอาเป็นผู้ให้เกิดมาเป็นคนเนี่ยใครก็แล้วแต่เสกพุทธคุณข้างกับสติปัญญาร่างกายของเราจากวัยวุฒิรโสยสถาความปรารถนาให้สมประสงค์เหมือนดังจันอุราอารุคยาโรคายามีไปเรื่อยๆท่านไกลไปเรื่อยๆกลายจนกิจกรรมก็แบบเวลาศพสมบูรณ์แต่งรับสินซะก่อนแล้วท่านจะได้สิ่งปรารถนาโคจักรมานานเพิ่งรู้ว่าใส่หน้ากากเข้าหากันวันเดียนฐานพระธุดงค์นะผมจีวรปอนๆมาเลยท่านนะนั่งกรรมฐานได้จะได้ละปวิเวกคือทำตัวให้เวกจากกันจะได้ไม่พูดคุยกันแล้วก็ให้ยังไม่ท่านต่ำๆใช่ไหมปิดหน้ากากตอบตะโกนดังๆสิท่านคนใน 18,000 คนก็จะมีส่วนแต่คนเร็วๆนี่ก็ตายยากท่านคนดีตายง่ายจังเลยเพราะว่าบุกบันแต่คนชั่วๆเนี่ยโอ้โหใหญ่โตกว่าเราไอ้เราบางทีเจ็บป่วยเดี๋ยวก็เป็นหวัดอีกแล้วไอ้เพื่อนนั้นไม่ต้องสวมหน้ากากเลยท่านมันมีภูมิต้านทานพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วเนี่ยไม่มีใครสามารถทัดทวนนับตั้งแต่แสดงนักธรรมขั้นสุดสู่วิปัสสนากรรมฐานท่านบรรลุหมดเลย5องค์คนนี้ใช่ไหมฮะวันหน่อยวันหน่อยคุณเสียงดีนะคุณว่าเท่านี้ก็เด็ดแล้วใช่ไหมท่านความเป็นจบอะไรมาจะบูชาเขาแล้วก็จ้างคนที่ดีนะไปตั้งใกล้ๆเขาถ้าลูกค้าเราเยอะกว่าแสดงว่าอร่อยกว่าฝ่ายนู้นต้องพัฒนาทรงเป็นเอกคือพระปฏิคุณคุณมาแยกออกมาแล้วก็จะอยู่ในสาวคือแบ่งเป็นพระปฏิคุณแบ่งเป็นปัญญาที่คุณก่อนดูจากสูงนะท่านนะดูจากสูงก็เป็นปัญญาที่คุณเลื่อนลงมาที่ป่าเป็นมรรคที่คุณเลื่อนลงมาที่นั่งเป็นดอกบัวคืออะไรให้นับตามฐานพระบริสุทธิ์พระเนตรกับพระโอษฐ์ที่ยิ้มแย้มคือพระกรุณาธิคุณพระเกศคือพระปัญญาธิคุณณพระบัญชาไปไหนมีคนต้อนรับเป็นแขกผู้มีเกียรติเพราะนั้นจะไม่เกิดสงครามก้าวทัพในวันนี้อาตมาภาพในใจโดยที่คุณอมพันธ์คุณสุมารัตน์บริษัท VSK พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้ว

0: และดำเนินชีวิตมาด้วยพระรัตนตรัยและส่งเสริมให้นักงานบริษัทได้มา
1: คุณผู้ชมคะพระบรม
2: มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
3: มากขึ้นหลายคนอาจจะเคยได้ยินกับคำว่า probiotics มาบ้างแล้วนะครับซึ่งสองสิ่งนี้ทำงานสัมพันธ์กันวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ให้
4: มีจุลินทรีย์อยู่นับล้านตัวเลยนะครับเมื่อพูดถึงจุลินทรีย์หรือสิ่งมีในเรื่องของอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่จุลินทรีย์ก่อโรคต่างๆก็เลยเป็นที่มาของการมีวิธีการในเรื่องของแต่จริงๆแล้วในร่างกายของเรานั้นไม่ได้มีเฉพาะจุลินทรีย์ที่ก่อโรคนะครับทีที่ส่งเสริมให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีเราเรียกกลุ่มจุลินทรีย์ที่ส่งถึงสิ่งมีชีวิตดังนั้นคำว่าโปรไบโอติกจึงหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ในปริมาณที่เยอะกว่าเขาก็จะคอยข่มจุลินทรีย์ก่อโรคไว้ไม่หันที่มีน้ำตาลเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะครับเค็มแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้ในขณะเดียวกันการรับประทานอาหารครับเมื่อเรารับประทานเข้าไปเนี่ยเขาจะจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราของคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายของเรานั้นไม่สามารถย่อยได้ดังผักและผลไม้สดนะครับธัญพืชที่ไม่ขัดสีรวมไปถึงพวกถั่วแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเติมใยอาหารจากสารอาหารเสริมนะครับก็จะแนะนำอยู่ตัวแรกเลยก็คืออินูลินตัวที่สองก็คือตัวที่เรียกว่าฟอสขึ้นนะครับและแบบใดที่เราควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงนอกเหนือจากนี้แล้วเรายังซึ่งชนิดของโยเกิร์ตแตกต่างกันเนี่ยก็จะส่งผลต่อในเรื่องของการเติมจุลินทรีย์นะครับดังนั้นเราจึงควรเลือกโยเกิร์ตที่มีการระบุที่ฉลากวิทย์และสามารถที่จะทำงานได้นะครับเราก็จะต้องเลือกโดยดูผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเมื่อเราเติมเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยอย่าลืมว่าอาหารต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำให้จุลินทรีย์ที่เราเติมเข้าไปเนี่ยยังสามารถต้องควรกินที่ทั้งพรีไบโอติกและก็โปรไบโอติกไปร่วมๆกันก็จะทำให้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: และนั่นก็คือความแตกต่างระหว่างโปรไบโอติกส์เราจึงควรรับประทานคู่กันเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพนะครับรู้เราได้ทำความรู้จักกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.กันไปลงทุนการออมแห่งชาติและความน่าสนใจของกองทุนนี้กันครับ
5: เรื่องกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.ครับจากการเป็นสมาชิกของกอช.ครับ
6: ครับผมก็เนี่ย
5: ครับ
6: มั่มนานฮะเป็นไทยแล้ว3เดือนล่วงหน้าเราจะมีหนังสือแจ้งไปเป็นทางไปรษณีย์ธนานัตหรือเอาแบงค์

0: ส่งให้ทันทีเลยครับผมนะฮะแล้วที่เป็นไฮไลท์ล่าสุดที่น้องที่มีอาชีพอิสระนะหรือฟรีแลนซ์เนี่ยที่ทำมาหาได้เนี่ยต้องจ่ายภาษีถึงบอกว่าเป็นไฮไลท์นะครับผมอันที่สองนะไอ้นี่สุดยอดมีก็ออมไม่มีก็ไม่เป็นไรมันน้อยเนี่ยเดือนหน้าเจอแจ็คพอตได้มีรายได้อื่นมาเพิ่มไปเลยฮะจาก
1: เดือนเนี่ยวันที่1ถึงวันที่30เนี่ยเราจะออมวันไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรา
0: ครั้งเดียวครับผมครั้งเดียว
1: ขั้นต่ำ50 บาท
0: ครับผม
1: สูงสุด
0: ได้เลยนะสิทธิประโยชน์ 30,000 ปีนั้นได้เลย
1: คือเราได้สิทธิ์ของปีนั้นดีไหม
0: ปีฮะใครคิดปีครับผมเลยนะฮะนะแต่ก็ถึงว่าที่พยายามประชาสัมพันธ์หรือ PR ด้วยนะยิ่งพยายามถ้ารีบออมตั้งแต่อายุน้อยๆ15ปีขึ้นไปเนี่ยเดือน50บาทถึงแน่นอน
1: ได้บำนาญ
0: ชัดเจนเลย
1: แต่ถ้าเกิดต่ำกว่า150,000
0: บำเหน็จรายเดือนก็จ่ายไปจนกว่าเงินนั้นจะหมด
1: ก็คือไม่ใช่ตลอดชีวิต
0: บำนาญนี่คือตรงนี้นะฮะถือว่าเป็นคำถามที่เรารับมากที่สุดบ่อยที่สุดเลยนะฮะชอบไม่มีสิทธิ์เก็บเงินไว้หรือกระทรวงการคลังไม่มีสิทธิ์เก็บเงินไว้ต้องให้ผู้รับมรดกให้เต็มทั้งแต่ทั้งหลายทั้งป
1: ุ๋ยเวลาลงแล้วนะครับก็จะเห็นว่าการออมเงินกับกอชเนี่ยไม่เพียงแค่เป็นการสร้างความมั่นคงในอนาคตให้กับชีวิตเท่านั้นครับ
2: การเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติมีมากมายและน่าสนใจจริงๆนะครับตามกันเลยครับตรีนะครับปัญญาประดิษฐ์ต่างขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้ตัว ChatGPT ว่า ChatGPT เนี่ยได้อัปเดตนะครับความสามารถใหม่ๆนะครับของตัวปัญญาประดิษฐ์รู้สร้างตัวนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะทดสอบความสามารถทางด้านการแต่งเพลงเขาเรียกว่าอะไรเนื้อร้องนะครับให้กับเราเสร็จแล้วเราจะเอาเนื้อร้องของเรานะครับไปกับเนื้อหาหรือเนื้อเพลงก่อนถ้าเราไม่มีการสอนหรือให้เนื้อครับแต่งเนื้อร้องนะครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเผลอๆนะครับไม่จะมีเนื้อครับเราก็ต้องเอาเนื้อหาเราเนี่ยให้กับปัญญาประดิษฐ์เพลงออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับโดยใช้ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่นะครับก็คือกว่า40ปีพัฒนาต่อไปนะครับออกแบบจัดระบบผลิตสื่อให้เป็นที่นะครับก็คือ GPT-4 เราจะเอาเนื้อเพลงนี้นะครับเตรียมไปใส่ใน Suno นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ที่สำหรับแต่งเพลงนะครับอันนี้แนะนำให้ท่านผู้ชมนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเข้าเว็บไซต์ Suno นะครับผ่านทางแท็บเล็ตก็ได้หรือเนื้อเพลงเข้าไปเองนะครับนะครับเรามีเนื้อเพลงอยู่แล้วนะครับเนื้อเพลงเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของลิขสิทธิ์แปะไปแต่ว่าผมก็ลบคำว่าท่อนปิดท่อนอะไรนะครับจริงๆไม่ต้องใส่เรื่องของเครื่องดนตรีนะครับทำเครื่องหมายในอันนี้เพราะว่าเราสร้างเนื้อร้องขึ้นมาเองนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกประเภทของดนตรีนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตเลือกเป็นป๊อปแล้วกันครับป๊อปนะครับป๊อปนะทนประเภทของเสียงดนตรีนะครับส่วนชื่อเพลงครับก็ผมขออนุญาตนะครับใส่ไปเลยครับผู้นำนะครับชื่อเพลงผู้นำไปนั่งทำกิจกรรมอย่างอื่นรอให้โปรแกรม Suno นะครับสร้าง

0: AI ช่วยแต่งให้มีการระบุชื่อของคนในนั้นนะครับเราก็สามารถ
1: ความยาวของเพลงก็มากขึ้นและในยุคหนึ่งเคยมีวงที่ชื่อว่าครูแดงพี่ชัยทองเนียมครับ
2: พี่ชัยทองเนียมบวรนิเวศจนกระทั่งไปดูเขาเล่นไม่มีใครสอนนะประเภทพวกเราประเภทรักจำเป็นนะก็เลยหัดเล่นเบสยุคชีไอเฟื่องตอนนั้นก็ได้มาร่วมเล่นที่ถนนพอคุณเศรษฐามาก็พัฒนาคุณเป็นคนแล้วโดยเฉพาะในวงอิมเนี่ยสมัยอยู่คนละชั้นกันคุณเศรษฐาก็จะที่เขามีหลายชั้นที่เราไปเช่าอยู่พวกเราก็ได้ไปแสดงโชว์ฮะไปแสดงโชว์แต่ไม่ได้เข้าประกวดเป็นรางวัลพอมาถึงปีที่3เนี่ยก็เกิดมีอะไรทางพวกเราก็ประกวดก็ตอนนั้นประกวดเสร็จเรายังไม่รู้ว่าไทยรัฐก็โทรมาบอกว่าวงอิมเนี่ยได้เป็นปีที่3แล้วแล้วก็ปี2012เนี่ยที่พวกเราได้ครองถ้วยพระราชทานปีแรกหลายเพลงในหนังเรื่องนี้ชาลีอินทวิจิตรเนี่ยพวกนี้จะมาแต่งมีผู้รายการยังประกอบภาพยนตร์ผู้ร้องนำซึ่งพวกเราเนี่ยเป็นพวกคอรัสอย่างเดียวก็มีความสุขตรงที่ว่าเราได้เป็นผู้นำนะเป็นผู้นำเพลงสตริงเนี่ยได้ร้องเพลงประสานเสียงช่วงที่เรามีความสุขกันนั่นคือเราได้อัดเพลงก็เพลงทะเลไม่เคยหลับเป็นไปไม่ได้นั่นแหละคือช่วงที่เรามาเรื่อยๆพอต่อมาก็ถึงกำหนดการที่ว่ามันถึงจุดที่แตงคุณวินัยก็เป็นนักร้องเดี่ยวส่วนบางคนก็ไปตั้งวงขึ้นมากัน
1: และนี่ก็คือเรื่องราว

0: วัสดีโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณภริมาวิทิธาสถิตกุลครับอรุณสวัสดิ์ทักทาย T2HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับ
1: ค่ะช่วงแรกนี้เราจะไปติดตามความคืบหน้าเหตุอุทกภัยที่จังหวัดน่านนะคะนี้ค่ะโดยการสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนของประชาชนในอำเภอปัวตอนนี้ได้จำนวนรวม 1,299 หลังคาเรือนค่ะนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับนายอำเภอปัวท่าวังผาเมืองน่านจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกลักไม่เลือกปฏิบัติและไม่สร้างภาระด้านเอกสารเพิ่มเติมแก่ประชาชนไม่ใช่เพียงบ้านเลขที่หรือข้อมูลตามทะเบียนบ้านเป็นเกณฑ์ตัดสินเพียงอย่างเดียวหาคมเป็นต้นไปพร้อมทั้งให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแจ้งสิทธิแก่ประชาชน

0: นแจ้งความเสียหายตามข้อเท็จจริงและดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เพิ่มภาระที่ไม่จำเป็นกล่าวย้ำว่าขณะนี้มีประชาชนสอบเรื่องวงเงินการช่วยเหลือเยียวยาเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและวงเงินที่2จำนวน 9,000 บาทเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาสามขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปทางรัฐหรือติดต่อทางอบต.เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้
1: ผู้ประสบภัยบางท่านนะคะโทรศัพท์มาสอบถามถึงหลักเกณฑ์ถึงวิธีการกันเป็นจำนวนมากนะคะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเมื่อเช้าก็ยังมีประเด็นในเรื่องหารือว่าวงเงิน 6,700 แล้วก็วงเงิน 9,000 คือวงเงินเดียวกันไหมต้องเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่งไหมสละสิทธิ์6จังหวัดได้นำเรียนไปแล้วนะคะวงเงิน 6,700 ก็จะช่วยเหลือนอนเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เครื่องครัวค่ะอีกประเด็นนึงช่องทางหนึ่งคือมติคณะรัฐมนตรีนะก็จะเป็นหลักเกณฑ์การจ่ายเงินนะคะหรือที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันแต่ไม่ได้นะคะสำหรับรายละเอียดตอนนี้เรากำลังรอรับแจ้งซึ่งหากเราได้รับแจ้งเราจะแจ้งให้พี่น้อง
0: สำรวจความเสียหายของกรมโยธาธิการและผังเมืองจากการระดมวิศวกรในพื้นที
2: ่กำลังทหารเร่งช่วยเหลือประชาชนคาดว่าจะสามารถคืนพื้นที่ได้ภายในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคานะครับก่อนที่มวลน้ำจะไหลลงสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องครับจนปัจจุบันของกองทัพภาคที่3ให้แก่ประชาชนบ้านฝายพร้อมกับพูดคุยแล้วก็ที่สุดครับ
0: แล้วก็ยังคงมีทันโดยดร.ปิยนุชวุฒิสอนผู้ช่วยรัฐจังหวัดน่านเพื่อช่วยส่งมอบถุงยางชีพจำนวน 1,000 ชุดโดยมีนางวิไลวรรณสำหรับซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนส่งมอบให้จังหวัดน่านในครั้งนี้ด้วยถุงทานน้ำใจกว่า 4,800 ชุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเชียงใหม่คณะกรรมการและสมาชิกหลากหลายในการส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจแก่ประชาชนชาวน่านที่ได้รับ
2: ปลายปีเนี่ยก็จะมีน้ำค่อนข้างมากนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกรมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ไปตรวจติดตามสถานการณ์ทยาได้แก่นิคมอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมมีระบบไฟฟ้าสำรองสามารถสูบน้ำต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า8สถานการณ์น้ำในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเราดูเป็นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการอยู่ร่วมกันกับชุมชนด้วยครับ
3: ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าดูจากจำนวนพายุการดูแลนะครับการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบเป็นเรื่องที่
0: ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มพื้นที่ภาคกลางซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งได้พร้อมสั่ง
2: เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มที่ประเทศเนปาลครับประเทศเนปาลโดยทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างมากใน7/7/981/874/9944และสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปครับ
0: ในขณะที่นานาชาตินะคะก็ทยอยส่งความช่วยเหลือไปให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่หลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่พร้อมมอบเงิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ

0: กว่า16ล้านบาทขณะที่ทีมชีวิตได้รับการยืนยันล่าสุดจากตำรวจเนปาลว่ามีจำนวนอย่างน้อย300ครึ่งเป็นชาวต่างชาติมาจาก33ประเทศทำให้มีความเป็นไปได้ค้นหาและกู้ภัยอาจเผชิญอุปสรรคเพิ่มเติมเนื่องจากมีแนวโน้มเกิด
1: หลวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมสิรมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่จะเดินทางพร้อมกันนี้ก็จะได้มีการพูดคุยกับกลุ่มชาติแอฟริกาตะวันตกโดยมุ่งยกระดับความสัมพันธ์หลายมิติครับนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าประเทศไทยต้องการกระชับความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับโดยมองว่าไนจีเรียเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองทวีปได้อีกทั้งไนจีเรียก็มีบทบาทสำคัญในกลุ่มประเทศโลกใต้ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญต่อการรักษาไว้ซึ่งระเบียบระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆทั่วโลกครับโดยไทยและไนจีเรียนะครับได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อกำหนดกรอบการหารือทั้งยังเห็นพ้องดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยกับ Federal Cooperative College นะครับซึ่งในเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีศรีหศักดิ์ก็จะได้เข้าพบกับนางดำเตียงลาบรีชินชิบิซารองประธานคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกหรือว่า ECOWAS ในกรุงอาบูจาของประเทศไนจีเรียครับพร้อมกับระบุว่าวัตถุประสงค์ของการเดินทางเยือนครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระดับภูมิภาคในสำคัญในแอฟริกาโดยทาง ECOWAS เนี่ยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2518นะครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศในแอฟริกาตะวันตกมีประเทศสมาชิกในภูมิภาคอย่างเช่นบูกินาฟาโซแกมเบียกานากินีไลบีเรียเซเนกัลและไนจีเรียครับในการนี้ทางฝ่ายไทยก็ได้แต่งตั้งนายธีรพัฒน์มงคลนาวินเอกอัครราชทูตไทยประจำไนจีเรียให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนถาวรประจำ ECOWAS เป็นคนแรกด้วยครับทางด้านของนางดำเตียงนะครับก็บอกว่า ECOWAS มีศักยภาพในการเป็นแกนกลางเพื่อดึงประเทศสมาชิกในภูมิภาคให้หันมาหารือร่วมกันรวมทั้งพร้อมที่จะทำงานร่วมกับอาเซียนและเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
0: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิจัยขออภัยค่ะส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดประชุมชี้แจงเป้าหมายงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมกับมุ่งยกระดับขีดความสามารถของประเทศและผลักดันทุกงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผลลัพธ์และประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับทิศทางการสนับสนุนงบประมาณและเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือววน.ทั่วประเทศสามารถจัดทำคำของบประมาณได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาประเทศโดยภายในงานมีการปาฐกถานำเรื่องนโยบายและทิศทางววน.ของประเทศโดยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ทรงศรีวิไลประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกสว.เพื่อชี้ทิศทางการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศโดยในการประชุมยังมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการสนับสนุนงบประมาณทั้งในส่วนของทุนสนับสนุนงานมูลฐานหรือ

0: Fundamental Fund และทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ Science and Technology Development Fund รวมทั้งยังเป็นเวทีชี้แจงสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในแผนววน.ทั้งกลไกการบริหารจัดการงบประมาณการติดตามและประเมินผลตลอดจนแนวทางผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อให้การลงทุนทุกบาททุกสตางค์ของประเทศสามารถสร้างผลลัพธ์และผลกระทบที่สำคัญต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับมาหารือสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่กลุ่มก่อความไม่สงบก่อเหตุหลายจุดรวมถึงมีกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นอ้างว่าถูกยิงจากทางเฮลิคอปเตอร์ของการตรวจการด้วยครับในเรื่องนี้นายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรได้แถลงภายหลังจากที่เชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาชี้แจงถึงเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยแถลงว่าในครั้งนี้เนี่ยมีเพียงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่ติดภารกิจโดยประเด็นที่สอบถามในกรรมาธิการมี3เรื่องหลักๆก็คือเหตุใดที่ข่าวกรองเนี่ยจึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เป็น100จุดภายใน3วันแล้วก็อีกหนึ่งคำถามคือประชาชนเข้าใจว่ามีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการและอีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายคือไม่ปรากฏการปะทะของหน่วยงานในพื้นที่กับผู้ก่อเหตุในสถานที่เกิดเหตุแม้แต่จุดเดียวขณะที่ผู้ก่อเหตุเมื่อนับรวมแต่ละจุดเป็นพันคนจึงมีการตั้งคำถามว่าผ่านจุดตรวจมาได้อย่างไรครับทางนี้กรรมาธิการก็มองว่าการทำงานของแต่ละหน่วยงานไม่มีการบูรณาการโดยต่างคนต่างทำงานส่วนเรื่องข่าวกรองยังใช้ไม่ได้จึงกำชับให้หน่วยงานกลับไปทบทวนพร้อมแนะนำให้ใช้วิธีการเจรจาเนื่องจากเหตุที่เกิดไม่ได้มีเพียงแค่การแบ่งแยกดินแดนแต่มีความซับซ้อนมากกว่านั้นหากเอาแต่ปะทะกันการก่อเหตุจะเกิดขึ้นไม่มีวันจบสิ้นครับส่วนข้อสงสัยกรณีวัยรุ่นถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการนั้นนะครับเบื้องต้นตำรวจภูธรภาค9ก็จะไปเก็บหลักฐานเป็นครั้งที่2พร้อมกับขอเวลาตรวจสอบหลักฐาน3วันอย่างไรก็ตามกรรมาธิการก็เตรียมลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเช่นกันครับทางด้านของนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะครับก็ได้กล่าวเสริมในประเด็นกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุโดยบอกว่าจากข้อมูลของตำรวจที่ได้เก็บกระสุนที่รถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ1นัดโดยหัวกระสุนใช้ได้กับปืน M16 และ HK ได้ทางนี้ก็ต้องรอการตรวจสอบรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับนี่คือการแถลงจากทางประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับของสภาผู้แทนราษฎรครับ
0: ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเชื่อว่าสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นได้นะคะถ้าหากประชาชนร่วมมือเป็นหูเป็นตาสกัดผู้ก่อเหตุพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่โรงเรียนปอเนาะดารุนอุลุมจังหวัดปัตตานีโดยพลโทประเสริฐกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้อยากให้สื่อมวลชนมาเห็นข้อมูลว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแม้จะมีเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาแต่ประชาชนก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีมิตรภาพเป็นพหุวัฒนธรรมอย่างในพื้นที่อำเภอสุขมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเหมืองทองและสวนผลไม้ถือว่าเป็นเสน่ห์ของจังหวัดนราธิวาสซึ่งสื่อมวลชนต้องนำสิ่งที่เห็นด้วยตาตัวเองไปถ่ายทอดและสิ่งสำคัญที่สุดที่สันติสุขจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่นั้นมาเป็นเพียงผู้ช่วยหรือผู้สนับสนุนแต่สิ่งสำคัญท้องถิ่นต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันรวมทั้งอยากให้สื่อเสนอภาพในเชิงบวกของพื้นที่โดยเฉพาะนอกจากจังหวัดนราธิวาสยังมีจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีอย่างโรงเรียนปอน้อแห่งนี้ถือเป็นปอน้อสีขาวมีการบริหารจัดการผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุมจัดการเรียนการสอนจัดครูดูแลไม่ให้มีการแทรกซึมจากกลุ่มบุคคลภายนอก
2: แต่ว่าสำคัญที่สุดการสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยหรือสนับสนุนเท่านั้นดังนั้นการที่สำคัญพวกทั้ง ู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ทั้งในอำเภอต่างต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่สุดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออยากให้ทางสื่อนะครับว่าได้นำเสนอภาพในเชิงบวกของพื้นที่นี้นะครับว่านอกจากนราธิวาสแล้วเนี่ยพื้นที่ยะลาหรือปัตตานีก็มีหลายแห่งยกอย่างเช่นที่ปอนอที่นี่นะครับปอนอที่นี่ถือว่าปอนอที่เป็นปอนอสีขาวนะครับว่าที่เขามีการบริหารจัดการแล้วก็ทางผู้บริหารของสถานศึกษาที่นี่เนี่ยก็มีการควบคุมนะมีการจัดเรียนการสอนจัดครูดูแลไม่ให้มีการแทรกซึมจากบุคคลภายนอกอันนี้คือสิ่งที่เราได้เข้ามาดูในวันนี้นะครับ
1: มาดูเรื่องของความคืบหน้าทุจริตการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นกันหน่อยนะครับในเรื่องนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำว่า31สิงหาคมนี้จะมีการเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นเรื่องนี้น่าจะจบแน่นะครับโดยขณะนี้นะครับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดประชุมก็ใกล้ตอนนี้ครบทุกจังหวัดแล้วครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.นะครับคือคุณนิรัตน์เนี่ยได้พูดถึงความคืบหน้าในการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่คะแนนสอบไม่ถึงจำนวน 5,925 คนคือคุณนิรัตน์เนี่ยบอกว่าขณะนี้มีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือว่าที่เราเรียกกันย่อยๆว่ากจังหวัดในแต่ละจังหวัดนะครับตอนนี้ประชุมกันเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วจึงอยู่ระหว่างเข้าสู่กระบวนการที่จะให้ทางอบจ.อบต.แล้วก็เทศบาลเพิกถอนการบรรจุซึ่งจากที่มอนิเตอร์อยู่ในขณะนี้ยังไม่พบปัญหาอะไรครับขณะเดียวกัน3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.นะครับก็ได้แจ้งมาว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วเพราะเมื่อเอกสารครบมีหลักฐานคะแนนทุกคนก็เข้าใจและทางกจังหวัดเองนั้นก็เห็นชอบตามคำสั่งฉะนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้จะจบภายในวันที่31สิงหาคมนี้แน่นอนครับ
3: เมื่อมีเอกสารครบหลักฐานคะแนนอะไรเงี้ยทุกคนเข้าใจแล้วก็ก่อการของจังหวัดนั้นก็เห็นชอบตามกันครับ
4: ผู้ที่ถูกเพิกถอนนี่ยังไม่มีใครที่แบบว่าจะดำเนินการฟ้องกลับ
3: ยังไม่มีครับคืออย่างนี้ครับเราต้องไม่เอาทุกเรื่องมาเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ต้องไม่เอาในทุกเรื่องมาให้หน่วยใดหน่วยหนึ่งทำต้องทำให้เสร็จให้หมดทุกเรื่องเดี๋ยวนี้คนนี้อะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันจำเป็นต้องแยกเรื่องวันนี้ที่กรมสถ.ทำเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารบัญชีที่ยังไม่ถึงต้องถอยออกบัญชีที่เขาควรจะถึงด้วยตัวเองต้องมาอยู่ของเขานี่เลยครับเรื่องคดีหรืออาญาการสอบสวนเนี่ยวันนี้มีปปช.มาช่วยเรามีตำรวจมาช่วยเราไอ้ที่ว่าทำไมสถ.ไม่ทำต้องบอกว่ากฎหมายเนี่ยเห็นว่าเมื่อปปช.เข้ามาควบคุมมาดูแลแล้วเนี่ยต้องเคารพแล้วก็ต้องฟังปปช.เราจะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเราต้องส่งเข้าไป
1: ส่วนเรื่องการเปิดทางให้ผู้ที่อยู่ในบัญชีลำดับต้นให้สามารถเลือกพื้นที่ได้หรือไม่นั้นเพราะว่าคือ 5,925 คนเนี่ยก็จะมีการเพิกถอนนะครับก็จะมีการขยับบัญชีรายชื่อขึ้นมาแล้วคนที่ได้ลำดับต้นจะสามารถเลือกพื้นที่บรรจุได้หรือไม่นั้นในเรื่องนี้คุณนิรัตน์นะครับบอกว่าในการประชุมก็ต้องรอการประชุมกกลางครั้งก่อนนะครับที่ได้พยายามที่จะไม่ให้กระทบกับผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้องซึ่งสำหรับพื้นที่ที่ว่างอยู่อาจจะถูกใจใครหรือว่าไม่ถูกใจใครแต่ว่าที่ประชุมกกลางก็ให้บรรจุไปตามที่ว่างอย่างไรก็ตามหากมีข้อเสนอใหม่ก็จะเอาเข้าที่ประชุมกกลางในครั้งถัดไปแต่ในวันนี้ยืนยันว่าทุกคนต้องได้รับการบรรจุก่อนครับ
0: บริษัทจัดการกากอุตสาหกรรมรายใหญ่เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ตรวจสอบจริยธรรมและธรรมาภิบาลของส.ส.รายหนึ่งโดยตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะ โดยตัวแทนฝ่ายกฎหมายบริษัท Better World Green จำกัดมหาชนหรือ BWG ยื่นหนังสือถึงนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของส.ส.รายหนึ่งของพรรคประชาชนโดยทาง BWG ระบุในคำร้องว่ามีพฤติกรรมที่อาจขัดต่อจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและหลักธรรมาภิบาลโดยมีความพยายามใช้ตำแหน่งในคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทน

0: ราษฎรเข้าไปแทรกแซงการทำงานของกรรมาธิการอีกคณะหนึ่งเพื่อพุ่งเป้าตรวจสอบในประเด็นสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดสระบุรีจึงขอให้รัฐสภาวางมาตรฐานกระบวนการตรวจสอบภาคเอกชนโดยเน้นย้ำว่าผู้ที่เข้ามาตรวจสอบจะต้องมีอำนาจหน้าที่ชัดเจนใช้ข้อมูลอย่างรอบด้านและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดข้อสงสัยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
1: หากไม่สามารถแยกออกระหว่างบทบาทการทำหน้าที่นักการเมืองกับการทำหน้าที่สามีภรรยาได้อย่างชัดเจนอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคประชาชนได้ซึ่งพรรคประชาชนได้โอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
0: โดยทางบริษัทยังยืนยันว่าเป้าหมายของการร้องขอครั้งนี้ไม่ได้ต้องการหยุดยั้งขัดขวางกระบวนการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเพราะบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐมาโดยตลอดแต่ต้องการสร้างบรรทัดฐานให้เกิดขึ้นในสังคมภายใต้หลักการที่ว่าผู้ตรวจสอบจะต้องถูกตรวจสอบได้เพื่อให้กระบวนการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมมีความโปร่งใสเป็นกลางและไม่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง
2: สลับไปดูเรื่องเบาๆกันบ้างนะครับปิดท้ายเบรกนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของจำปาดะครับจำปาดะเนี่ยเป็นผลไม้พื้นถิ่นของตำบลก่อยอจังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็จะถูกนำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นไอติมจำปาดะครับจะเป็นเมนูโอท็อปอัตลักษณ์ของสงขลาที่เสิร์ฟพร้อมความอร่อยเพื่อจะต้อนรับคณะรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางไปประชุมครม.สัญจรที่สงขลาในช่วงสัปดาห์หน้าครับไปดูกันที่วัดแหลมพ้อแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของตำบลเกาะยอจังหวัดสงขลานะครับที่นั่นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางไปเที่ยวชมความงดงามของพื้นที่ต่างก็ไปแวะชิมไอติมจำปาดะนะครับซึ่งเป็นเมนูที่นำผลไม้พื้นถิ่นอย่างจำปาดะเนี่ยมาต่อยอดจนกลายเป็นของหวานรสชาติเป็นเอกลักษณ์ครับโดยเบื้องหลังเมนูนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะครับเมื่อนางนิตยาแกล้วทนงและก็สามีใช้เวลาที่ต้องอยู่กับบ้านเนี่ยคิดค้นเมนูใหม่ๆนะครับจนเกิดเป็นแนวคิดที่จะนำจำปาดะเนี่ยมาทำเป็นไอศกรีมนะครับที่มีรสชาติเฉพาะตัวไม่เหมือนใครจากวันนั้นไอเดียเล็กๆนะครับกลายเป็นเมนูสร้างรายได้แล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนที่เกาะยอรสชาติของไอศกรีมเนี่ยมีความหอมของจำปาดะหวานกำลังดีสามารถเลือกท็อปปิ้งได้หลากหลายนะครับทั้งลูกจากขนมปังข้าวเหนียวแล้วก็ตบท้ายด้วยถั่วลิสงครับรวมถึงการเสิร์ฟในลูกมะพร้าวพร้อมกับเนื้อมะพร้าวด้วยเพิ่มความหอมแล้วก็ความน่าสนใจให้กับเมนูนี้ยิ่งขึ้นครับและในโอกาสที่จังหวัดสงขลาเองก็เตรียมที่จะต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับไอติมจำปาดะนี้ก็จะถูกนำเสนอในฐานะหนึ่งในเมนูที่เสิร์ฟพร้อมความอร่อยให้กับผู้ที่มาร่วมประชุมเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์สินค้าโอท็อปของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับผู้ประกอบการไอศกรีมจำปาดะเกาะยอนี้นะครับก็บอกว่ามีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ไอติมจำปาดะนี้ได้รับเลือกในครั้งนี้พร้อมกับเชิญชวนชาวสงขลาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมครม.สัญจรด้วยความภาคภูมิใจในผลผลิตและก็อัตลักษณ์ของท้องถิ่นครับ
0: ก่อนจะพักกันขอพาไปเที่ยวอีกที่นึงนะคะจะพาไปที่หัวหินหัวหินนี่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลแล้วก็แสงแดดนะคะแต่ว่ายังเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยรอยยิ้มแล้วก็รสชาติอาหารที่ไม่มีใครเหมือนโดยปลายสัปดาห์นี้นะคะ 28-30 สิงหาคมอยากจะเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปเช็คอินงานเทศกาลอาหารหัวหินณหาดหัวดอนค่ะงานนี้เขาจัดเต็มนะคะทั้งเมนูอร่อยจากเชฟโรงแรม5ดาวไปจนถึงสตรีทฟู้ดเจ้าดังและก็ตบท้ายด้วยการโชว์แกะสลักน้ำแข็งบอลลูนแฟนซีแล้วก็บรรยากาศสุดชิลระดับอินเตอร์เลยไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: หากพูดถึงเมืองท่องเที่ยวตากอากาศยอดฮิตระดับตำนานไม่เคยคลายความนิยมชื่อของหัวหินยังคงอยู่ในใจของใครหลายคนเสมอโดยเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแห่งซีแซนซันสมายและเซฟตี้ซึ่งพร้อมตอบโจทย์การพักผ่อนในทุกรูปแบบและในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้หัวหินพร้อมแล้วที่จะกลับมาสร้างความประทับใจครั้งใหญ่อีกครั้งกับเทศกาลอาหารหัวหินที่หาดหัวดอนซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2สานต่อความสำเร็จจากปีแรกที่เคยต้อนรับนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนต่อวัน
4: หาดหัวดอนนั้นจะจัด

0: การเทศกาลอาหารหัวหินนะครับในวันที่28 29 30สิงหาคมนี้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษนะครับมากกว่าทุกปีร่วมกันถึง46ล้านนะครับซึ่งเป็นร้านจากโรงแรม5ดาวแล้วก็สถานประกอบการที่ใหญ่ๆนะครับแล้วส่วนที่เป็นของพื้นถิ่นนั้นก็มีอยู่ประมาณ10020กว่าล้านนะครับ
1: ความพิเศษของงานปีนี้ไม่เพียงแต่จัดเต็มร้านอาหารชื่อดังกว่า160ร้านค้าแต่บนเวทีใหญ่ยังแน่นไปด้วยไฮไลท์ความบันเทิงและการแข่งขันทำอาหารสุดเข้มข้นทั้งเมนูส้มตำประกอบลีลาการทำอาหารจากเส้นพาสต้าตลอดจนการโชว์แกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปหัวรถจักรคุณปู่หัวหินผสมผสานกับการแสดงโขนรวมถึงการแสดงแสงสีเสียงน้ำพุประกอบดนตรีและบอลลูนแฟนซีรูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพื่อรองรับคลื่นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานทั้งผู้จัดและภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมในทุกมิติอย่างรอบคอบ
0: เราก็ดูเรื่องของการจัดการงานบนเวทีใช่ไหมแล้วส่วนที่ประกอบก็คือเรื่องของที่จอดรถนะครับแล้วก็เรื่องของรถที่จะมาช่วยวิ่งรับส่งนะครับเรื่องของห้องน้ำเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราได้บูรณาการร่วมกันเพราะนั้นก็สิ่งต่างๆเนี่ยเรามีประสบการณ์มาโดยต่อเนื่องตลอดแล้วทำงานเป็นภาคีเครือข่ายก็ทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าครับว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีครับ
1: หัวหินไม่ได้เป็นเพียงหมุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นเดสติเนชันที่ครองใจชาวต่างชาติทั่วโลกทั้งกลุ่มสแกนดิเนเวียยุโรปอเมริกาจีนไต้หวันและมาเลเซียจากเมืองต่างอากาศประวัติศาสตร์ที่เคยต้อนรับเจ้านายชั้นสูงปัจจุบันหัวหินยกระดับสู่เมืองแห่งการพักผ่อนและการทำงานของคนรุ่นใหม่ด้วยความพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกการเดินทางสถานพยาบาลมาตรฐานสนามกอล์ฟระดับโลกตลอดจนบรรยากาศที่เอื้อต่อการเป็นห้องทำงานของโลกที่ไม่ว่าใครก็อยากมาใช้ชีวิต
0: เชิญชวนทุกท่านนะครับยังมีเวลานะครับช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้28 29 30สิงหาคมอยากให้ท่านมาเที่ยวหินจริงๆครับมาดูว่าหัวหินนั้นน่าอยู่น่าเที่ยวนะครับน่ามาใช้ชีวิตมากแค่ไหนครับเชิญชวนทุกท่านครับ
1: สุดสัปดาห์นี้หากคุณกำลังมองหาทริปพักผ่อนที่คุ้มค่าเต็มอิ่มทั้งรสชาติอาหารความบันเทิงและความงดงามของธรรมชาติปักหมุดแล้วพาร่างกายมาชาร์จแบตกันได้ที่งานเทศกาลอาหารหัวหินหาดหัวดอน 28-30 สิงหาคมนี้แล้วคุณจะรู้ว่าหัวหินน่าอยู่และน่าเที่ยวมากแค่ไหน NBT ภาคกลางรายงาน
2: สุดสัปดาห์นี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีแผนการท่องเที่ยวไหนก็วันนี้เลิกงานแล้วขับรถไปหัวหินเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

ราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:42 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับกองทัพเรือได้จัดพิธีซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราชลมารคครั้งที่3ในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็มีประชาชนจับจองพื้นที่นั่งริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อชื่นชมความงามของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำครับกองทัพเรือจัดการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่3ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมารอชมความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่สะพานพระราม8ไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยนักท่องเที่ยวที่มารอติดตามการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีก็บอกนะครับว่าตื่นเต้นและก็ตื้นตันใจที่ได้ชมความงดงามของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีแม้ว่าจะเป็นการซ้อมย่อยก็ตามแต่ก็งดงามและสมพระเกียรติครับ
1: ตื้นตันใจค่ะเพราะว่าเป็นประสงค์นิกรที่อยู่ต่างจังหวัดเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นพิธีการจริงเราก็จะชมผ่านทีวีต่อให้วันนี้เป็นวันซ้อมเราก็รู้สึกตื้นตันใจแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาชมตรงที่พระองค์ท่านจะเสด็จก็ยิ่งสร้างความปลื้มใจให้เราแล้ว
2: เป็นครั้งแรก
1: ค่ะที่ได้มาแล้วจังหวะมาได้ชมพอดีถือว่าเป็นบุญของเราค่ะที่ได้มีโอกาสได้มาชม
0: สำหรับการฝึกซ้อมแต่ละครั้งนะครับถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมความพร้อมทางด้านกำลังพลการจัดรูปขบวนและการควบคุมเรือพระราชพิธีเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติโดยครั้งนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลประจำเรือพระราชพิธีรวม 2,200 นายประกอบด้วยเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำจัดรูปขบวนเป็น5ริ้ว3สายมีความยาวตลอดขบวนประมาณ 1,280 เมตรและกว้างประมาณ90เมตรซึ่งการฝึกซ้อมย่อยจะมีทั้งหมด10ครั้งนะครับระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม2569เพื่อให้กำลังพลและฝีภายมีความพร้อมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างพร้อมเพรียงขณะที่การซ้อมใหญ่ก็จะกำหนดไว้2ครั้งนะครับจะมีขึ้นในวันที่21และ28ตุลาคม2569ก่อนเข้าสู่พระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายน2569ครับ
3: สำนักนายกรัฐมนตรีรับมอบยานพาหนะพร้อมบุคลากรจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเพื่อร่วมภารกิจจิตอาสาสนับสนุนเตรียมงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยนางชื่นชีวันลิมเทียรกุลรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรับมอบรถยกงานขับรถจากนายสุรภูมิอุดมวงศ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเพื่อสนับสนุนการเดินทางของจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเตรียมการและจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2570เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นและสมพระเกียรติตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
0: หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีบรรยายพิเศษในเรื่องจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดขอให้รำลึกในความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีซึ่งก็บรรยายให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่โรงเรียนกันสูตรศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดขอให้รำลึกในความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนกันสูตรศึกษาลัยการบรรยายพิเศษในครั้งนี้หม่อมหลวงปนัดดาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นคนดีมีวินัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ การยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างสร้างสรรค์หม่อมหลวงปณัฏฐายังได้อธิบายถึงกระบวนการน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและการทำงานอย่างยั่งยืนและอธิบายความหมายของคำว่าสืบสานรักษาและต่อยอดซึ่งเป็นพระปฐมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลปัจจุบันพระราชทานไว้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562โดยหม่อมหลวงปณัฏฐาบอกว่าหมายถึงการสืบต่อปกป้องและพัฒนาโครงการหรือแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับการบรรยายก็มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำนักเรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำแนวพระราชดำริรวมถึงหลักปรัชญาต่างๆมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นเวที NDCFL Symposium 2026ชูไทยวิสตอมเป็นทุนวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานเสวนาวิชาการแถลงผลการศึกษาของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือวปอบอรุ่นที่3ภายใต้หัวข้อไทส์ from Thai Wisdom to Thai Vision โดยมีพลโทอัคคเดชประทีปอุษานนท์ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันป้องกันประเทศเป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานทางวิชาการNDCFL Symposium 2026ซึ่งมุ่งเน้นการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญในการนำไทยวิสตอมหรือภูมิปัญญาไทยออกสู่สายตาชาวโลกเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านนโยบาย 5C ได้แก่การสร้างคนการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการทูตวัฒนธรรมและการยกระดับระบบบริหารวัฒนธรรมยุคใหม่นอกจากนี้ยังได้ชูแนวคิด Root to Rich เปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์เป็นรายได้จริงทั้งอาหารแฟชั่นภาพยนตร์ดนตรีและแหล่งท่องเที่ยวโดยเห็นว่าการรักษาวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องของการหยุดอยู่กับอดีตแต่ต้องนำรากฐานมาสร้างงานสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้คนไทยได้อย่างจับต้องได้สำหรับการเสวนาการขับเคลื่อนประเทศจากไทยวิสตอมสู่ไทยวิชั่นในครั้งนี้ถูกร้อยเรียงผ่านกรอบแนวคิดไทส์ภายใต้หัวใจสำคัญคือ5พลังเพื่ออนาคตเดียวกันโดยแบ่งการเสวนาออกเป็น5มิติได้แก่เทคโนโลยี Human Capital Capability Adaptive Economy and Resource Security Integrated Infrastructure and Intelligent State และ Security Stabilityand national resilience โดยในวงเสวนายังเห็นว่าการนำไทยวิสตอมและไทยคัลเจอร์ก้าวไปสู่ภาพของประเทศไทยที่อยากเห็นในอนาคตนั้นไม่ควรเป็นสิ่งที่รอให้เกิดขึ้นแต่เป็นอนาคตที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบและร่วมกันสร้าง
0: กรมการศาสนาถวายทุนการศึกษา400ทุนแด่พระภิกษุและสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้นะครับเพื่อเป็นการต่อยอดการศึกษาพระปริยัติธรรมสร้างศาสนทายาทที่มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งเพื่อจะนำหลักธรรมนี้ไปเผยแผ่แก่ประชาชนและร่วมทำรงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงอยู่คู่สังคมไทยครับที่พระมหาเจดีย์มหารัชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีถวายทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยมีสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค5เจ้าอาวาสวัดปากน้ำและแม่กองบานีสนามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ขณะที่นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรผู้เข้ารับทุน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงครับซึ่งอธิบดี

0: พระสงฆ์และก็สามเณรที่ได้รับทุนนะครับ
1: เทศบาลตำบลวิชิตเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชนได้งานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่น5มุ่งสร้างเวทีให้คนต่างวัยได้เรียนรู้และใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ค่ะนายศิวัฒน์ระวังกุลในอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการถนนเด็กเดินภายใต้งานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่น5โดยมีนายกรีธาโชติวิทย์พิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตพร้อมผู้บริหารเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักภายในงานจัดกิจกรรมหลากหลายทั้งการออกร้านจำหน่ายอาหารการส่งเสริมอาชีพและทักษะสำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรมศิลปะดนตรีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรำวงเวียนครกการแสดงจากผู้สูงอายุและการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินเยาวชนน้องลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นโดยนายกเทศมนตรีตำบลวิชิตกล่าวว่าโครงการนี้ต้องการเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนต่างวัยเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มุ่งหวังสร้างเวทีให้คนต่างวัยได้เรียนรู้และใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์โดยคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถไปร่วมงานได้นะคะที่บริเวณเวทีกลางสวนศรีภูวนาถตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยงานจะจัดถึงวันที่29สิงหาคมนี้ค่ะ
2: จากฝีมือของคนในชุมชนนะครับสู่ผลงานที่ได้รับการยอมรับจากภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาสู่โอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้นี่คือเรื่องราวของกลุ่มเปลยวนบ้านแม่พระประจักษ์นะครับหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อว่าเรือนแก้วเปลยวนครับซึ่งถือว่าเป็นงานหัตถกรรมที่ไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของคนทําแต่ว่ายังสะท้อนพลังของภูมิปัญญาที่กําลังถูกต่อยอดให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนเมื่อฝีมือไม่ได้หยุดอยู่แค่ผลงานแต่ว่ากําลังสร้างคุณค่าและก็พาอนาคตให้เดินต่อจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับ

0: ปยวน1หลังนะคะใช้เวลาในการทํานะคะเราถักทอด้วยความปานีตนะคะกว่าจะเสร็จ1หลังการทําถักสารของเรานะคะซึ่งเราใส่ใจใส่ลวดลายของเราลงในเปยวนแต่ละชิ้นนะคะใส่ความเป็นภูมิปัญญาของชุมชนบ้านแม่พระประจักษ์ค่ะ
1: ความพริ้วไหวที่เป็นเอกลักษณ์ของเปลยวนถูกนำมาต่อยอดด้วยแนวคิดที่ทันยุคทันสมัยจากงานฝีมือที่มีเสน่ห์ของวันวานกลายมาเป็นงานออกแบบที่เข้ากับวิถีชีวิตในวันนี้และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้หยุดอยู่ที่เปลยวนแต่ถูกต่อยอดออกมาเป็นอีกหลากหลายชิ้นงานซึ่งทุกชิ้นงานนั้นยังคงรากฐานของงานฝีมือแต่ถูกเติมเต็มด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ภูมิปัญญาเดิมนั้นตอบโจทย์คนยุคใหม่
0: เปยวนเป็นหัตถกรรมของคนกว่า100ปีมันเป็นงานที่ปานีตของคนยวนนะคะซึ่งเราถักทอจากเส้นใยได้ธรรมชาติแล้วก็ได้โพลีนะคะซึ่งเอามาผสมผสานกันนะคะโดยความชำนาญของคนรุ่นสู่รุ่นต่อมานะคะก็คือรุ่นยายนะคะก็จะทำจากผักตบชวาพอมารุ่นแม่นะคะแม่เห็นว่าได้ที่ผูกหูแจวเรือนะคะมันมีความทนทานนะคะแม่ก็จึงคิดเอาวัสดุตัวนั้นมาเปลี่ยนนะคะเป็นเปลยมาทำเปลยวนนะคะพอมารุ่นเราเห็นว่าแม่ทำงานด้วยใจรักแม่ทำงานตัวนี้แล้วมีความสุขนะคะเราก็จึงหยิบงานเปลยวนนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มารวมตัวกับคนในชุมชนนะคะมาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเปลยวนของเรานะคะรุ่นสู่รุ่นนะคะให้กับคนในชุมชนให้กับคนที่สนใจอยากเรียนรู้นะคะอยากถักทอเปลยวนของเรานะคะเราก็สอนนะคะ
1: เพราะงานหัตถกรรมไม่ใช่เพียงแค่การรักษาของนี่จึงเป็นการทำให้งานภูมิปัญญาไม่อยู่เพียงในความทรงจำแต่ยังอยู่ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น
0: กลุ่มเปลยวนของเราก็ได้เป็นโอท็อปนวัตวิถีนะคะโอท็อปนวัตวิถีของดีของสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็เป็นหัตถกรรมภูมิปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือของพวกเรานะคะก็คือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็คือสืบทอดภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่นแล้วก็เราก็มีหลากหลายนะคะจากอาจารย์พัฒนาเราเป็นหลายรูปแบบแล้วนะคะเราก็

0: เราไม่หยุดตรงแค่นี้นะคะเราก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เราก็พัฒนาไปเราจะเอาเส้นด้ายไปย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะตอนนี้ที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะเป็นสีธรรมชาติเพื่อคนที่รักธรรมชาติจะได้นอนในชิ้นงานของเรานะนะคะจากที่เราทำเป็นสีธรรมชาติแล้วนะคะเราก็จะทำให้เป็นกลิ่นอโรมานะคะพอนอนแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายด้วยเปยวนของเรานะคะแต่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในตรงที่อาจารย์กำลังพัฒนากลุ่มเปยวนของเราอยู่นะคะก็คือเราก็ฝากฝังภูมิปัญญาของเราที่พวกเราตั้งใจทำด้วยใจของพวกเรานะคะสารใยรักนะคะจากใจเราสู่ชุมชนนะคะสู่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเห็นผลงานของเรานะคะเชิญชวนนะคะผลงานของเรามีหลากหลายนะคะ
1: พลังซอฟต์พาวเวอร์เริ่มต้นด้วยฝีมือของคนในชุมชนกลุ่มเปลยวนบ้านแม่พระประจักษ์จึงไม่ใช่เพียงกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมแต่คือคนที่กำลังรักษาภูมิปัญญาด้วยการพัฒนาสร้างรายได้ด้วยฝีมือและสร้างอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์เพราะสิ่งที่ถักทออยู่ตรงหน้าไม่ใช่เพียงแค่ผืนงานแต่คือเรื่องราวของคนคืออาชีพคือภูมิปัญญาและคือคุณค่าที่กำลังถูกส่งต่อจากสองมือในวันนี้สู่อนาคตของชุมชนในวันข้างหน้าNBT ภาคกลางรายงาน
2: ส่วนเรื่องสภาพอากาศนะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ยาวไปค่ะฝนตกหนักระลอกใหม่ซึ่งพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจะเปลี่ยนจุดเสี่ยงไปในแต่ละวันนะคะเดี๋ยวไปเกาะติดกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้านี้มาพร้อมประกาศเตือนภัยฝนตกหนักมากเริ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้29สิงหาคมยาวไปถึง2กันยายนค่ะเริ่มมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่องยาวไป5วันเริ่ม29สิงหาคมฝนหนักจะกระจายหลายพื้นที่พื้นที่เสี่ยงหนักมากอยู่ที่บึงกาฬนครพนมและตราดขณะที่ภาคเหนือหลายจังหวัดมีฝนตกหนัก30สิงหาคมแนวฝนหนักมากขยายขึ้นไปถึงภาคเหนือต้องจับตาเฝ้าระวังตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคตะวันออกจันทบุรีและที่ตราด31สิงหาคมภาคเหนือจะหนักที่สุดมีฝนหนักมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านและตากมีฝนหนักที่ลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์เข้าสู่วันที่1กันยายนจะฝนหนักมากยังอยู่ที่เชียงรายลำปางพะเยาน่านและฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่บึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารวันที่2กันยายนแนวฝนหนักจะขยับมาอยู่ในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตกหนักที่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีคลื่นลมในทะเลมีคำเตือนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งสำหรับรอบวันนี้ภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 30% ของพื้นที่จะตกหนักที่กาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 30% ของพื้นที่จะตกหนักที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ